0: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเริ่มใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าและในความหมายก็คือเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยในสิ่งที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีจนมาถึงชาติปัจจุบันและได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดทศชาติชาดกนี้เป็นเรื่องราวผลหลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลมานั้นได้ทรงโปรดให้นำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกไว้ตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาติทั้ง10ประชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของพระมหาบุรุษที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานานับประการแต่ละประชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงและอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายซึ่งทศชาติ10ชาตินั้นก็ประกอบไปด้วยพระเตมีชาดกบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมี4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี6ปุริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี7จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี8นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี9วิทุรชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและ10เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในโอกาสนี้กระผมได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวปเรียนธรรม7ประโยคจากวัดธรรมิการามวรวิหารมาให้ความรู้และความสำคัญในหัวข้อของสุวรรณสามชาดกคือการบำเพ็ญเมตตาบารมีเรื่องราวของสุวรรณสามชาดกนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านพระมหาสมภพได้อธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับมาภาพจะได้พูดถึงชาดกที่3ในทศชาติของพระเจ้าเรื่องพระสุวรรณสามในชาดกนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเมตตาบารมีคืออะไรคือความไมตรีความปรารถนาให้ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้าในชาตินี้พระโพธิสัตว์สุภชาติเป็นสุวรรณสามผู้มีผิวพรรณงดงามราวทองคำบริสุทธิ์เป็นบุตรชายของทุกูลดาบทและปาลิกาดาบทสินีสุวรรณสามมีบรรดาสัตว์เป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อแม่ของสุวรรณสามนั้นได้ออกบวชบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าและด้วยความเมตตาอันเป็นมั่นคงของทั้งสอง ทำให้ศูนย์สามจดจำสิ่งที่ทั้งสองได้บัตรบำเพ็ญธรรมมีเมตตาไมตรีไม่ทำร้ายสัตว์น้อยใหญ่ต่างหากินอยู่ร่วมกันด้วยความสุขคือพูดง่ายๆศูนย์สามเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นฤาษี
0: ครับ
1: ก็ซึมซับจากพ่อแม่เพราะคนเราบวชในป่าเนี่ยคุณอยู่กับสัตว์คุณต้องความเมตตาถูกไหม
0: ใช่
1: ในป่ามีอะไรบ้างเสือสิงห์ทิ้งแรดมูลที่ขอบเยอะทุกอย่าง
0: ครับ
1: ถ้าเรารู้จักเมตตากับมันมันไม่ทำร้ายเรา
0: ใช่
1: เพราะเราก็สัตว์โลกเหมือนกันส่วนนักศึกษาก็ส่งเรียนรู้จากพ่อแม่เนี่ยถึงได้เกิดมีเมตตาในตนทำให้ตัวเองก็มีเพื่อนเล่นสัมปัสสัตว์ที่แยกหมด
0: ครับ
1: เมื่อส่วนนักศึกษาอายุได้16ปีพ่อและแม่สามก็ออกไปหาผลไม้ในป่าเผอิญเวรกรรมได้ถูกงูที่อาศัยอยู่จมปลวกพ่นพิษใส
0: ่ครับ
1: จนในตาทั้งสองของพ่อแม่ซึ่งเป็นดาบดฤาษีนะบอดแล้วก็กลับศาลาไม่ได
0: ้ครับ
1: คุณสามก็เห็นพ่อแม่ออกไปนานแล้วก็เลยออกทำหาพบว่าทั้งสองอยู่ข้างจอมปลวกคุณสามทราบเรื่องก็ร้องไห้แล้วก็หัวเราะที่ร้องไห้เพราะเสียใจที่พ่อแม่ต้องในตาบอด
0: ครับ
1: และที่หัวเราะก็เพราะคิดว่าตนเองจะได้ตอบแทนคุณพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูท่านเปรียบผมเป็นตรงกลางแทนท่านคือทั้งหัวเราะและร้องไห
0: ้ใน
1: ยะสองในยะนี้นับจากนั้นมาสุนัขสามก็ได้ปฏิบัติดูแลพ่อแม่ไปอย่างดีเรื่อยๆมาทุกๆวันทุกๆวันสุนัขสามเนี้ยก็จะมีเราสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมล้อมแล้วก็ไปตักน้ำสำหรับให้พ่อแม่ได้อาบได้ใช้แล้วก็หาผลไม้มาเป็นอาหารแล้วเวลาสุนัขสามเวลาออกไปไหนปุ๊บสัตว์ก็จะตามไปตลอดเลยเพราะสุนัขสามเป็นคนมีเมตตาใครก็อยากอยู่ใกล้ครับเราก็ไม่เคยทำร้ายสรรพสัตว์เลยวันหนึ่งคุณสามเนี่ยก็ทำกิจตามปกติเข้าป่าไปตักน้ำหาอาหารในป่าขณะนั้นพระราชาชื่อพระเจ้ากปิละยักขราชเป็นพระราชาแห่งเมืองพันศรีก็ทรงดับซุ่มรอล่าสัตว์อยู่ก็ทรงพระเนตรเห็นกระพุ่มกระพุ่มไม่รู้ว่าเป็นคุณสามก็ทรงยิงธนูออกไป
0: ครับ
1: และเผอิญธนูนั้นเนี่ยก็ไปถูกใครถูกคุณสามก็ให้พอโดนปุ๊บคุณสามก็ยังไม่ตายนะ
0: ครับ
1: ก็เลยเอ่ยว่าเนื้อของตนเนี่ยก็กินไม่ได้หนังก็ไปทำอะไรไม่ได้ทำไมต้องมายิงตนพระราชาพอยิงไปแล้วปุ๊บก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอยิงเสียปุ๊บก็ส่งแปลกพระไทยจึงก็ออกจากที่ซุ่มไปตัดถามว่าสุนัขสามเป็นผู้ใดมาทำอะไรในป่าสุนัขสามเนี่ยซึ่งปางตายแล้วก็เล่าความจริงว่าตนเองเป็นบุตรของดาบดอาศัยอยู่ในบรรณศาลานั้นกับพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ของตนเนี่ยก็ตามบอดทั้งสองข้างและตนเองก็ทำหน้าที่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่หาน้ำหาอาหารเมื่อตนเองถูกยิงเช่นนี้ก็จะไม่มีใครคอยดูแลปฏิบัติพ่อแม่ที่ตาบอดอีกต่อไป
0: ครับ
1: พระราชาพอรู้นี้ปุ๊บก็กันตาไม่ไหว
0: ต
1: ้องเสียใจอย่างมากเลยเออเรานี่โอ้โหทําบาปหนักมากเลยเนาะทรงยิงคุณสามไปซึ่งตัวเองก็ไม่รู้คิดว่าเป็นสัตว์เนี่ยคุณสามก็เล่าเรื่องราวฟังว่าเราต้องดูแลพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็เลยบอกว่ารับปากกับคุณสามว่าเราอ่ะจัดหน้าที่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่คุณสามเองมาตลอดชีวิตเลยดูแลให้แล้วก็คุณสามพอฝากฝังพ่อแม่กับพระราชาแล้วตัวเองก็ทนุไม่ไหวก็ทรงแน่นิ่งไปพอหลังจากคุณสามแน่นิ่งไปปุ๊บพระราชาก็ตัดถามรู้แล้วเรื่องราวต่างๆว่าดาบดสององค์เนี่ยอยู่ศาลาไหนยังไงก็ทำหน้าที
0: ่ดูแล
1: แทนคุณสามก็ตักน้ำหาผลไม้
0: ไปทำแทนทุกวัน
1: ทั้งหมดไปให้ดาบดดาบดตรงนั้น
0: คือพระสุวรรณสามเนี่ยถูกพิษของธนูแน่นิ่งไปไม่สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้
1: ใช่
0: พระราชาก็ไปทำแทน
1: ใช่ไปทำจิตแทนทีนี้เวลาทำไปปุ๊บเนี่ยฤาษีสองคนก็แปลกใจเออปกติสุวรรณสามเข้ามาปุ๊บจะดงจะเดินจะอะไรแต่ก็จะเบาอะไรเงี้ยถามก็ตอบที่พระราชาเนี่ยเวลามาทำจิตแทนสุวรรณสามเนี่ยก็ทำให้เหมือนเดิ
0: ม
1: ถึงแม้จะหาน้ำอาหารมาให้ปุ๊บก็
0: ไม่เหมือนสุวรรณสามทำให
1: ้ใช่ก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทีนี้ดาบสก็เลยถามพระราชาเอ้ยถามพระราชาว่าเจ้าเป็นใครอะไรไงพระราชาก็เลยทรงเล่าความจริงทุกอย่างแล้วก็ขอขมาลาโทษที่กระทำผิดต่อสุนัขสามไปแล้วก็ทรงรับปากว่าจะดูแลให้ดีให้ดีทุกอย่างแต่ทีนี้สุนัขสามเนี่ยเป็นคนดี
0: ครับ
1: คนเราเนี่ยมารดาจะมีอยู่หลายชาติมากหลายชาติมากทีนี้เทพธิดาที่เรือนในป่าปุ๊บก็ทรงทราบเรื่องดูว่าสุนัขสามเนี่ยเป็นคนดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมาหาสุนัขสาม
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งสัจจปฏิญาณว่าด้วยบุญกุศลเนี่ยที่ตัวเองทำมาปุ๊บแล้วก็เป็นสารเป็นคุณดีมากกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยขออำนาจบุญกุศลเนี่ยจงให้พิษที่อยู่บนลูกธนูเนี่ยที่ว่าเข้าไปถูกสุนัขสามจะซูบซับหายไปแล้วก็ด้วยสัจจะอธิษฐานตรงนั้นกับความดีของสุนัขสามด้วยปุ๊
0: บ
1: พิษก็เลยหายไป
0: ใ
1: ช่สุนัขสามก็เลย
0: หายเป็นปกติ
1: หายปกติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้กลับมาดู
0: พ่อแม่
1: เหมือนเดิมฟุตราชาก็เข้าใจแล้วว่าโอ้เราทำความช่วยอยู่ปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บก็กลับมาที่กรุงพาราณสีแล้วก็ตั้งอยู่ในสถิตราชธรรมปกครองบ้านเมืองดูแลอย่างดีเลย
0: ครับ
1: ก็ต่างคนเขาก็เดือดร้อนตัวเองก็เลยรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อะไรแล้วเพราะกลัวว่าจะพลาดพลาดไปยิงถูกคนอื่นให้เกิดตรงนี
0: ้
1: อีกซึ่งสาระสำคัญที่ทำของสุนัขสามชิดกเนี้ยก็คือเขาบอกว่าความมีเมตตากรุณาแผ่เมตติจิตปัญญาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเป็นสุขโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆในโลกทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ร่วมกันเกิดเจ็บตายตลอดและถ้าเรามีทำตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราสงบสุขถึงแม้เราถูกใครทำร้ายเราก็จะกลับฟื้นขึ้นมาได้เลือกเมตตากรุณาซึ่งคำหลักว่าเมตตากรุณาเนี่ยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเนี่ยจะมีอยู่สามในนี้เหมือนทุกเรื่องสิ่งแรกเลยถ้าเราจะดำเนินเมตตาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสละความสุขของตน
0: ครับ
1: เรียกว่าเป็นเมตตาบารมี
0: ครับ
1: เมื่อเราทําขั้นที่1ได้ปุ๊บขั้นที่2เค้าเรียกว่าเมตตาอุปปา
0: ทบารมีครับ
1: ถ้าร่างกายเราต้องเจ็บบ้างสละไว้บ้างเราก็ยอมสละส่วนขั้นที่3ท่านเรียกว่าปรมัตถบารมีคือเป็นสุดเลยเมื่อเราจะเดินเมตตาปุ๊บถึงแม้ชีวิตเราเขาจะเอาก็ให้เขาไป
0: ครับ
1: เนี่ยครับคือเมตตาบารมีเมื่อเราทําได้ปุ๊บทุกคนจะเป็นมิตรกับเราหมดครับ
0: ทีนี้พอมาดูในเรื่องของความเมตตาของพระสุวรรณสา
1: คร
0: ับ เมตตาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยศึกษามาว่ามันมีอยู่2อย่างครับคือเมตตาตัวแรกเค้าเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาครับ
1: ครับ
0: คือเมตตาที่ว่าแผ่ไปโดยไม่รู้ประมาณ
1: คือ
0: แผ่ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ได้หมดเลยครับเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาส่วนเมตตาตัวที่2เรียกว่าเมตตาพรหมวิหารทีนี้เมตตาพรหมวิหารเนี่ยเรามามองในจุดที่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่มั้ยครับก็ต้องมีเมตตาพรหมวิหารต่อลูก
1: ๆครับ
0: ครับก็เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีเมตตาพรหมวิหารต่อพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องมีเมตตาพรหมวิหารต่อลูกศิษย
1: ์ครับอ
0: ย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความเมตตากรุณาที่มีให้แก่กันถามว่าเมตตาพรหมวิหารมีอะไรบ้างก็คือมีเมตตาใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: กรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาครับมี4ตัวที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือหัวข้อใหญ่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องเมตตา
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจว่าพรหมวิหาร4
0: คืออะไร
1: คนจะเป็นพรหมคุณต้องมีเมตตาอยู่คุณต้องมีหลักธรรมอยู่4อย่าง
0: 4ข้อใช่ครับ
1: เราต้องแยกให้ออกเมตตาอะไรเมตตาคือความหวังดีอยากเข้าไปสุขไม่ว่าคนนั้นจะทุกข์หรือจะสุขแล้วแต่เราอยากเข้าเป็นสุขตลอดถ้าเขาสุขอยู่แล้วก็อยากเข้าเป็นสุข
0: ยิ่งขึ้นไป
1: นี่คือเลือกเมตตาอันที่สองกรุณาหมายความว่าถ้าเขาสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งเขาสุขอยู่แล้วถ้าเขามีทุกข์เมื่อไหร่ให้คนจบความทุกข
0: ์
1: เขาเรียกกรุณาพระพุทธเจ้าเราจะมีพุทธคุณอยู่3อย่างหลัก
0: ๆ
1: อันแรกเขาเรียกว่ากรุณา
0: พระมหากรุณา
1: ใช่เพราะทุกองค์มองว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ต้องการให้มนุษย์เราพ้นจากความทุกข์พระองค์เจริญมีกรุณา
0: ครับ
1: อันที่2ก็คือปัญญาบารมีใช้ปัญญาตัวเองแล้วก็ที่3ปุ๊บบริสุทธิ์ที่คุณทําด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรเลย
0: ครับ
1: เป็นกษัตริย์แท้ๆแต่ต้องมาลําบากผู้สอบสวนคน
0: ให
1: ้ใครเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็ต้องปล่อยไป
0: ครับ
1: เพราะเปรียบเหมือนบัวสีเหล่าถูกมั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เราจะเจริญปุ๊บผมวิหาร4 1เราเข้าใจเมตตาแล้วถ้าคุณเจริญเมตตาปุ๊บไม่ต้องมีประมาณ
0: ใช่
1: ใ ใครทุกข์ให้เขาพ้นจากความทุกข์ใครสุขสุขขึ้นไปกรุณาปุ๊บเราไปปุ๊บคือความบังเฉยก่อนถ้าเจอความทุกข์ปุ๊บคนได้ความทุกข์ได้ส่วนมุทิตาปุ๊บเองเขาได้ดีไม่ต้องอิจฉาเขา
0: ใช่
1: พอยร่วมยินดีกับเขาสาธุสาธุสาธุยินดีพออันไหนไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องไปเอา
0: ใช่ใช
1: ่พอยินดีกับเขาไม่ใช่อยากได้เสียทุกอย่าง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ขั้นสุดท้ายเลยอุเบกขาคือความบังเฉยถ้าเราไม่มีสามข้อแล้วถ้าคุณมีอุเบกขามันไม่ได
0: ้ครับ
1: คุณต้องผ่านการมีเมตตา
0: ครับ
1: กรุณาเมตตาคุณจะอุเบกขาได
0: ้ครับ
1: เพราะทำไมต้องมีอุเบกขารู้ไหมคนเราทุกคนมีเวรกรรมของตัวเอง
0: ครับ
1: ต่อให้เราช่วยเขาที่ไหนก็แต่เขาไม่พ้นจากเวรกรรม
0: ใช่ไ
1: หมเพราะกรรมเนี่ยเป็นเครื่องติดตามของเรา
0: ครับ
1: แล้วเข้าใจนี้ที่เรามีความสุข
0: ครับ
1: โดยเฉพาะพ่อแม่ต้องมีตัวภูมิหันสี่ในลูกตัวเองให้ได
0: ้ครับ
1: พ่อแม่ต้องมีเมตตา
0: ใช่ครับ
1: กรุณาเมตตาจะต้องถืออุเบกขาได้ไม่ใช่ลูกความทำความชั่วตัวเองก็ช่วยลูกให้ทำความดีมันไม่ใช่คุณต้องปล่อยตรงนี้ไว้เนี่ยคืออยู่ของผมเนี่ยครับ
0: ก็น่าคิดนะครับว่าในสังคมลูกเกิดมาไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: บางคนลูกทำไม่ดีสารพัดแต่ความเป็นพ่อแม่ครับก็ยังรักลูกเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ยังต้องมีแค่เมตตากรุณาไม่มีคำว่าอุเบกขาไว้เลยต้องมีอุเบกขาคุณต้องปล่อยให้ตรงนั้นให้รู้
0: คือต้องเมตตาต่อลูกๆทุกคนเท่าๆกันถ้าไม่เท่ากันก็ลูกก็ทะเลาะกันอีกนี่แหละครับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นพ่อเป็นแม
1: ่
0: ก็เรื่องทางหลักธรรมก็ถึงเรียกว่าเมตตาพรหมวิหาร
1: คร
0: ับ ทีนี้พอดูเมตตาอัปปมัญญาครับคือพอเวลาเราสวดมนต์หรือว่าทำสมาธิคำว่าเมตตาอัปปมัญญาเนี่ยก็คือการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำแล้วอุทิศไปให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายเนี่ยแหละครับจะได้รับเมตตาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาความเมตตาตรงเนี้ยถามว่าสามารถที่จะทำเรื่องที่เมื่อเขาจองเวรจองกรรมเราเมื่อเรามีความเมตตาที่จะไม่ผูกเวรผูกกรรมแล้วสามารถลดโทษได
1: ้ครับ
0: ในทางเขาเรียกว่าในทางจิตใจใช่ไหมครับเราเคยทำไม่ดีกับคนนี้ไว้เราลองอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เขาไป
1: มันจะได้ผ่อน
0: ครับ
1: ผ่อนลงความ
0: กรรม
1: ที่
0: ใช่ครับกรรมที่
1: มันแก้ไม่ได้แต่มันผ่อนลงให้มันเบาได้
0: ผ่อนให้มันเบาได้
1: จนกลายเป็นอะไรรู้ไหมที่เขาบอกโอ้โหกิจกรรม
0: ครับ
1: จนกรรมไม่มีผลเพราะเขาบอกว่าคนเราทำความชั่วถ้าต้องการทำความชั่วหายปุ๊บ
0: ครับ
1: คุณต้องทำความดีให้มากความชั่วนั้นให้ความชั่วตามทัน
0: ใช่ครับ
1: อย่าปล่อยเด็ดขาดถ้าปล่อยปุ๊บความชั่วที่เราทำเนี่ยมันตามทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะส่งผลทุกตัวเราทันทีเลยแต่มันล้าไม่จริงแต่มันผ่อนคลายได้จนท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นอสิกรรมคือกรรมที่ไม่เกิดขึ้นแล้วไปครับ
0: ก็คือน้ำขุ่นไม่สามารถที่จะทำให้หายขุ่นได้โดยที่เติมน้ำใหม่ลงไป
1: ครับ
0: ครับเราต้องทำความดีเหมือนกับเติมน้ำเข้าไปให้มันเยอะๆเข้าไว
1: ้
0: จนน้ำขุ่นนั่นน่ะมันเจือจางลงไปถามว่าน้ำขุ่นน่ะยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าโอกาสที่มันจะขุ่นมากมันก็เจือจางลงไปเพราะว่าน้ำใสมันมีมาก
1: ใช่ครับ
0: เช่นเดียวกันครับเมื่อเราทำความชั่วไปแล้วจะให้ความชั่วนั้นน่ะไม่ส่งผลเราต้องทำความดียิ่งๆขึ้นไปครับแล้วก็ละความชั่วนั้นให้ได้
1: ใช่ครับอย่าไปกลับไปทำมันอีก
0: ใช่อย่าไปทำมันอีกแล้วก็อย่าไปคล้องแวะมันอีกพยายามนึกถึงแต่ความดีจะทำความชั่วให้นึกว่าเราทำความชั่วเราเติมน้ำคุณลงไปแล้วอย่างน้อยถ้าเราไม่ทำความดีเลยไอ้น้ำคุณเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ชีวิตเรามีแต่ความตกต่ำลงไป
1: มีแต่เศร้าหมองตลอดไม่ปองใส
0: ครับไม่ปองใสไปทางไหนก็ทำอะไรกิจการการงานร้านค้าก็ไม่ดีอันนี้แหละครับเป็นกรรมชั่วที่ว่าเราเคยได้ทำลงไปลองมาเปลี่ยนว่าเอาลองทำดีดูลองประพฤติปรับปรุงตัวเองดูอันไหนที่ว่าเราทำไม่ได้ก็ลองเมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปนะครับเพราะว่าพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อบุคคลตายไปแล้วนะครับต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
1: ครับ
0: อย่างนี้ครับคือได้แน่นอนแต่อยู่ในฐานะที่ได้หรือไม่ได้ก็อีกฐานะหนึ่งแต่ว่าเราทำในความเป็นของลูกคือความกตัญญูแสดงออกถึงความกตัญญูความกตเวทีที่ได้ทําต่อบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: บุพการีชนของเราน
0: ะครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะติดตัวไปได้แล้วเมตตาบารมีเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอามาเป็นอานาปหลักเจริญกรรมฐานก็ได้ก็คือเป็นกรรมฐานตัวหนึ่งที่อยู่ใน40อย่าง
1: กรรมฐาน
0: เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไม่รู้ว่าเราจะเจริญอารมณ์อะไรไม่รู้ว่าจะนึก อารมณ์แบบไหนลองเอาอารมณ์ความเมตตาเนี่ยครับมาเป็นหลักในการเจริญดูใครจะโกรธโกรธไปเราเมตตาเมตตาให้เขาไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปทำแล้วลองดูที่ชีวิตจะดีขึ้นไหมลองเจริญเมตตาดูก็มีหลายครูบาอาจารย์หลายท่านที่สอนให้สวดเมตตาภาวนาใช่ไหมครับเมตตาพรหมวิหารได้หมดครับได้อานิสงส์แบบกันหมดลองทำดู
1: ลองพึ่งปฏิบัติลองทำดูทำจิตให้เกิดความเมตตาให้เกิดความรักเมื่อเราเกิดความรักปุ๊บผมไม่ใครไปทำบาปถูกไหมเพราะเราเกิดความรักในตัวไม่จะสัตว์ทั้งตัวจะไม่อยากฆ่าไม่ทำ
0: ใช่
1: คนเราบาปจะกรรมอยู่ที่เจตนาถ้าเราทำร้ายสัตว์ใหญ่บาปก็จะเยอะ
0: ครับ
1: เหมือนบุคคลก็เถอะถ้าเราทำร้ายคนที่มีศีลมีอะไรแต่บาปก็จะเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เยอะ
0: ก็
1: มันมีผลต่อทุกอย่างเหมือนกัน
0: ครับการทำบาปต่อคนก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราทำบาปต่อคนที่มีคุณมากนะครับเป็นไงครับ
1: บาป
0: ก็มากใช่ไหมครับถ้าเราทำบาปต่อกรรมคนที่มีคุณน้อยก็บาปน้อยอันนี้อยู่ในพระสูตรเลยเวลาเราเรียนใช่ไหมครับเรียนบาลีมาเหมือนกันครับถ้าเราฆ่าสัตว์เล็กก็เป็นไงเป็นโทษน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่ก็เป็นโทษมาก
1: โทษมากขึ้นไป
0: เช่นเดียวกันครับถ้าเราทำบาปกับคนที่เขาให้คุณให้โทษได้มากอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความเขาเรียกว่า
1: แล้วเราจะโดนตาเน่าเป็นคนอกตัญญูด้วยแล้วก็ความดีก็คือตอบแทนบุญคุณท่าน
0: ตอบแทนบุญค
1: ุณอย่างเช่นง่ายๆเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันคนที่ทำให้เราเบื้องต้นก่อนระหว่างตอบแทนเขาเรียกว่าบุพการี
0: บุพการีครับ
1: คือผู้ที่เวลาเราเบื้องต้นไม่ต้องตอบแทนมีพ่อแม่เป็นต้น
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นลูกตอบแทนท่านคือแสดงกตัญญูกตเวที
0: ใช่ครับ
1: ดูแลท่านนี่คือผู้ที่หนึ่ง
0: ใช่
1: ผู้ที่สองก็คือประชาชนทั้งสัตว์ของไทยเรา
0: ครับ
1: ผู้ในงานพระองค์ก่อร่างสร้างเมืองมาแต่อดีต
0: ครับ
1: เราเป็นคนไทยต
0: ้
1: องร
0: ัก ใช่ครับ
1: ถูกไหมและขั้นที่สามปุ๊บเราเกิดในเมืองพุทธลูกคุณพระธรรมประสงค์เราต้องดูแลรักษาให้ดี
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยพระพุทธเจ้าใช่ทุกบุญทุกศาสตร์เราช่วยกันดูแลช่วยกันขจัดปัดเป่าเพราะเรื่องดีไม่ดีมันเกิดแต่อดีตแล้ว
0: ใช่
1: สิ่งไหนที่ดีก็รักษาไว้ไม่ดีเราก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆไม่ใครสามารถที่ทำทุกคนเป็นคนดีได้หมดเพียงแค่อยู่ที่เราส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองดูแลสิ่งต่างๆควบคุมให้ดีเหมือนพระดำรัสของรัชกาลที่เก้า
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบอยู่ในใจของเราทุกคน
0: เป็นพระบรมราชโองการท่านก็บอกไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่เราสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองเพื่อที่จะให้คนดีนั้นน่ะที่ปกครองสามารถที่จะทำให้คนไม่ดีเนี่ยไม่ขึ้นมามีอำนาจ
1: ใช
0: ่ในการปกครองบ้านเมืองครับอย่างนี้ก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ก็คือเอาคนดีขึ้นมาปกครองเพื่อที่จะขับไล่คนไม่ดีเนี่ยให้อยู่ในที่ที่สมควรใช่ไหมครับใครทำไม่ดีอะไรก็เอาไปเข้าคุกเข้าตารางอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ปกครองเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีหลักธรรม
1: เชื่อในความเชื่อเชื่อในบาปบุญคุณโทษเชื่อในสิ่งที่เราทำมันต้องมีผลกระทบไม่กระทบต่อตัวเราก็กระทบกับคนลูกหลานเราคนข้างเคียงประเทศชาติของเรามีกระทบหมดทุกอย่าง
0: ใช่ก็คือถ้าเรามองในตรงกันข้ามเราเอาคนไม่ดีขึ้นมาปกครองเป็นไงครับไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนก็ล่มจมครับเสียหายประเทศชาติเอาตั้งแต่เริ่มต้นครับคือครอบครัวแตกแยกก่อนใช่ไหมครับพอครอบครัวแตกแยกหมู่บ้านก็เป็นไงครับทะเลาะวิวาทกันก็เอาคนไม่ดีขึ้นมาปกครองก็มีแต่การโจษจันกันมีแต่การว่ากล่าวใส่ร้ายสุดท้ายสังคมเมืองก็ไม่สงบสุขส่งผลต่อประเทศชาติพอประเทศชาติหลายๆสังคมไม่สงบสุขเอาคนไม่ดีขึ้นมาปกครองประเทศชาติก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: มันถึงต้องมีเอาคนดีเนี่ยคอยมาค้ำกันค้ำยันไว้ใช่ไหมครับเอาคนดีเรา
1: การจะดูคนดีก็ต้องดูจากครอบครัวเราก่อนดูตั้งแต่วงศ์สักญาติวงศ์ตระกูลดูแต่เขาทำแล้ววางผลส่วนตนหรือเปล่าเราต้องการให้ประเทศชาติเจริญจริงๆแล้วก็ดูพิจารณาดูเราก็จะรู้ดีทุกอย่างคือการดูคนดีมันดูไม่ยาก
0: ครับ
1: แต่เราจะเลือกไว้เลือกที่ตัวของเรา
0: ใช่ใช่
1: ที่ตัวของเรา
0: เป็นสิทธิ์ของเรา
1: ใช่ทุกอย่างตั้งแต่พักเหมือนกันเราก็พยายามมีเพียรปฏิบัติบวชมาแล้วปุ๊บไม่ได้ดีทุกคน
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยคุณเนี่ยทำวันหนึ่งก็ต้องได้ดี
0: ใช่ใช
1: ่เพียรปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยญาติโยมเข้ามาปุ๊บอย่างน้อยพระไม่ต้องหุงข้าวเองญาติโยมใส่บาตรให้เราเราก็จะได้รู้สึกบุญคุณคุณข้าวของญาติโยมเพราะว่าส่งเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนาข้าวถ้าเจอนาที่ดี
0: ครับ
1: ญาติโยมเอาข้าวมาปลูกในนา
0: ก็จะ
1: นาก็เจริญงอกงามญาติโยมก็เห็นข้าวอุ้ยมีงามอยู่ไม่ใช่ใส่อะไรไปก็เน่าหมดได้หมดถูกไหมวันนี้ความสุขอ่ะถ้าเห็นพระเนนเดินเวียนแต่ได้ตื่นตอนเช้าเออมันมีความสุขความสมดุลถูกไหม
0: ก็เรียกว่า
1: เป็นเมตตาบารมีเดินต่อสัมสัตเดินไปมันเป็นเมตตาพระมาโปรดญาติโยมก็คือเป็นเมตตาอย่างนึงให้ทุกคนรักใคร่กันรู้จักการให้กันและกันการให้ก็เป็นเริ่มต้นของเมตตาเหมือนกันนะอันนี้สุดนะ
0: ก็เราก็ต้องลองสังเกตดูนะ
1: ครับ
0: พื้นที่ไหนมีพระไปเดินโปรดจนถึงหน้าบ้านนี่ครับเรามองดูแล้วก็มันสงบสุขนะครับ ก็มีความปลอดภัยแต่ถ้าพื้นที่ไหนพระเข้าไม่ถึงหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองแหละมีความระหวั่นหวั่นระแวงพระสงฆ์ไม่มาโปรดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้อะไรได้ลองสังเกตดูง่ายๆตามสังคมเมือง
1: อย่างชาดกเรื่องสุนทรสารเนี่ยถ้าเราดูนึกดูให้ดีนะการที่อยู่ในป่าได้ถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะงูกลัวไหมกลัวเสือก็ไม่กลัวสัตว์นี่ต่างกลัวหมดทุกอย่างเห็นไหมกลัวหมดทุกจุดทุกอย่างกลัวหมดทุกอย่างแม้แต่ความมืดยังกลัวเลย
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีเมตตาปุ๊บมีสติไม่ประมาทเราก็ต้องไม่กลัว
0: ค
1: ือเราต้องมีปัญญาด้วยถูกไหมครับอยู่กับมันให้ได
0: ้
1: ได้อย่างนึงถ้าเราอยู่กับสัตว์ที่ดีปุ๊บสัตว์นี้มันจะคอยไล่เราไล่สิ่งไม่ดีออกไปดาบทเนี่ยท้ายสุดแล้วก็โดนงูพุ่งใส่งูคนเราก็ไม่พ้นจากเวรกรรมเหมือนกันต่อให้เราเจริญให้แต่เราก็ไม่พ้นจากเวรกรรมแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำความดีเลยปุ๊บเวรกรรมมันจะพอกคุณไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องพยายามทำความดีสะสมละกิเลสที่อยู่ในตนเราให้ได้ตัวใช้หลักการทุกอย่างเลยตั้งแต่อะไรเนกขัมมะบวชได้คือบวชหมดละหมดแล้วก็ใช้ความเพียรญาติโยมแล้วก็เพียรได
0: ้ครับ
1: ถูกมั้ยดูข้อที่3ปุ๊บเราอยู่เป็นคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยหลักการเลยสําคัญที่สุดผมไม่หัน4พ่อแม่ต้องใช้
0: ใช่
1: เพราะคนเราถึงเวลาต้องมีพ่อแม่ก่อนจะมีลูก
0: ครับ
1: ทุกคนต้องเมตตาในครอบครัวเรานี่แหละรักกันรักครอบครัวเรา
0: ครับ
1: ถ้าครอบครัวเราไม่รักถึงรักใคร
0: ครับใช่
1: มั้ยมีเมตตาคือนามเมตตามีเป็นฐานครอบครัวดูแลให้ดีสั่งสอนเค้าแล้วก็สุดท้ายเลยอุเบกขาต้องทําให้ได
0: ้ครับ
1: ต้องปล่อยวางให้ได้
0: ต้องปล่อยวางให้ได
1: ้ถ้าปล่อยวางให้ได้ดีเหมือนฝรั่งบางทีเขาพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะปล่อยวาง
0: ใช่คร
1: ับ แต่คนไทยเราก็พยายามที่จะใช้หลักการของเบิกขา
0: ครับ
1: แล้วต้องปล่อยวาง
0: ครับ
1: ชื่อในกรรมชื่อในการกระทำของแต่ละบุคคลเป็นของของตนครับ
0: ก็คือ
1: ช่วยได
0: ้ความเป็นลูกครับเราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่
1: ใช่
0: คือดูแลพ่อแม่ก่อนครับให้พ่อแม่อยู่สุขสบายก่อนที่จะไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นเราหันมามองครอบครัวตัวเองครับพ่อแม่เราอยู่สุขสบายแล้วหรือยัง
1: ครอบครัวให้แข็งแรงมีความสุขรักษาให้ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: รักษาครอบครัวตัวเองให้ได้เมื่อครอบครัวตัวเองดีแล้วประเสริฐแล้วลองจุนเจือญาติพี่น้อง
1: ใช่ครับขยายออกไปเป็นเมตตาขยายไปเรื่อยๆ
0: มองถึงญาติพี่น้องญาติพี่น้องคนนี้ยังตกทุกข์ได้ยากก็ลองช่วยเหลือ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลืออย่าให้ตัวเองลำบากต้องช่วยเหลือให
1: ้พอช่วยด้วยปัญญาครับช่วยด้วยปัญญา
0: ถ้ามันสุดเกินไปก็ยังไงครับอุเบกขาปล่อยวางก
1: ็
0: คือมันเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาก็ทำมาอย่างนั้นก็ต้องได้รับผลไปแต่ว่าเราก็ต้องช่วยให้เต็มที
1: ่การช่วยก็เหมือนว่าเขาไปช่วยในสิ่งที่เขาขาดและเขายืนหยัดด้วยตัวเองไม่ใช่ช่วยทุกอย่างมีร้อยไม่ใช่ช่วยทั้งร้อยเลยช่วยสักประมาณ80อีก20ให้เขาช่วยตัวเองไปเขาจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้วันหนึ่งถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยเขาจะทำยังไง
0: ครับ
1: เพราะจิตคนเราถึงเวลาต้องอยู่คนเดียวนี่คือเรื่องจริงที่เราสอนให้อยู่เองอยู่กับลมหายใจเราเนี่ยแหละอยู่กันเกื้อกูลเขาแล้วคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยสร้างประโยชน์ให้ได
0: ้ครับ
1: เอาคุณติดตัวไปให้ได้
0: ใช่
1: เมื่อไปแล้วอย่าเขาด่าอย่าเขาว่าให้เขานึกถึง
0: ครับ
1: บุญกุศลเกิดที่ตรงนี
0: ้ครับครับก็คือเวลาจะเมตตาก็ให้เราดูว่าเราอยู่ในสถานะไหนด้วยเช่นเราเป็นพระภิกษุอย่างเงี้ยครับ เราจะเมตตาญาติโยมเมตตาได้ยังไงก็นี่แหละครับเมตตาโดยการที่ให้ธรรมะ
1: ใช
0: ่อะไรที่โยมยังไม่เคยฟังเราก็เอาธรรมะนั้นน่ะมากล่าวมาบอกให้ญาติโยมนั้นได้ฟังรับฟังว่าพระเจ้าตรัสมาอย่างนี้นะความเมตตาก็คือปรารถนาที่จะให้คนอื่น
1: มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ
0: อันนี้เป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ให้หลักไว้เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: มั้ยครับทีนี้พอท่านรู้แล้วว่าคุณธรรมเรื่องของความมีเมตตาเนี่ยพอบำเพ็ญแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างนี้ลองมาดูทีนี้เราจะเมตตาญาติโยมก็ออกโปรดบิณฑบาตใช่ไหมครับเมตตาตัวต่อมาก็คือให้โยมนั้นได้มาทำบุญที่วัดเราก็ดูแลเสนาสนะพร้อมที่จะรับศรัทธาญาติโยมไม่ใช่ว่าญาติโยมเข้ามาวัดก็ไม่พร้อมที่จะรับพระหายไม่รู้ไปทำกิจของตนที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ถูกทีนี้จะเมตตาญาติโยมอย่างไรนี่แหละครับ ลองเอาธรรมะที่พระเจ้าได้สั่งสอนเราศึกษาแล้วเราเรียนแล้วเรารู้แล้วก็เอามาบอกไม่ต้องเยอะบอกทีละข้อ2ข้อถ้ามันอย่างน้อยก็ต้องมีโดนใจที่ว่าญาติโยมน่ะจะต้องนําไปปฏิบัติเพราะว่ารักธรรมของพระเจ้าเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วเรียกว่ามันจะมีแต่ความรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าบอกว่าไงครับบทธรรมบทแรกที่ตัดไว้ก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือพอตัดแล้วเป็นธรรมที่หมุนไปสู่ความเจริญอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ไม่หมุนไปสู่ความเสื่อม
1: ใช่ล้อแห่งธรรมหมุนไปเรื่อยไปเรื่อยพระเจ้าจะบอกสุดตรง2สิ่งที่ไม่คุณไปยุ่งเลย1ความสบายเกินไปที่อยู่ในการเป็นไป
0: กามาสุขันธิการุโยค
1: ใช่
0: ครับ
1: 2ทำตัวเองให้ลำบากขึ้นไป
0: ใช่คร
1: ับประโยชน์เลย
0: ทีละมาทาน
1: ใช่ทางสายกลางดีที่สุดมัชฌิมาปฏิ
0: ปทา
1: เปรียบเหมือนสายพินไม่ตึงไม่หย่อนแต่ต้องรักษาไว้พยายามอยู่ตรงสายกลางเดินไปเรื่อยไปเรื่อยเราต้องมีปณิธานของเราตั้งมั่นแล้วก็เดินทางไปต่อไปและอีกอย่างคนเริ่มติดได้คุณต้องตั้งไว้ให้เป็นบารมี3อย่างทุกเรื่อง
0: ครับ
1: 1เมื่อคุณจะเมตตาคุณเมตตาไม่ใช่คุณบอกเมตตาคุณต้องทําเสียสละของสุขตนเพื่อให้เกิดเมตตา
0: ครับ
1: 2บางครั้งเนี่ยเราดูแล้วเราเมตตาปุ๊บคุณต้องสละร่างกายของเราอย่างเช่นเรามีปอด2ด้านนี่สมมุตินะคนนี้เขาต้องการปอดเราข้าง
0: ครับ
1: เอาว่ากูจะเจริญเมตตาหรือให้ทาน
0: ครับ
1: สลับปอดข้างนะครับ
0: เดี๋ยวนี้มี
1: พูดถึงให้เข้าไปมั้ยอวัยวะ
0: การสลับอวัยวะมีเยอะนะคร
1: ับ ใช
0: ่ครับ
1: เพื่อจะเจริญตรงนี้ให้เข้าไปต่อชีวิตเข้าไปถูกมั้ยแล้วข้อที่3เลยบางทีเนี่ยเขาเข้าใจแล้วชีวิตคนเราเกิดมาชาตินึงเวลาทำสิ่งที่สุดคือสละชีวิตตัวเองเพื่อเกิดเมตตามันก็เป็นบริกรรมสูงสุดพระเจ้าลองทำมาแล้วแล้วถ้าเราทำนี้ได้3ทางปุ๊บคนเราไม่ถึงที่มันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเทวดาจะคอยรักษาคุ้มครองเรา
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: ให้เรามีความตั้งใจให้ทำให้สำเร็จทุกเรื่องทุกธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราพยายามดูครับ
0: คุณธรรมที่เราได้ทำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกบวชก็ดีความเพียรก็ดีความเมตตาก็ดีพอสุดท้ายแล้วมันก็จะส่งผลมาให้ตัวเราเองนั้นได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าไม่คาดคิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ก็อันนี้ก็เป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้า
1: ถ้าเรามองดูแต่ละวัยนะถ้าเรามองดูหลักการชีวิตคนเรานะพระเจ้าถึงแบ่งเราเป็น3วัย
0: ครับ
1: ปฐมวัย
0: ปฐมวัยครับ
1: มัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยถูกมั้ย
0: ใช
1: ่ให้เราดูแต่ช่วงเวลาว่าเราควรจะทําอะไรแต่ละวัยตรงนั้น
0: ครับ
1: เราเป็นวัยเด็กเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆครับ
1: เมื่อเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเราต้องเอาสิ่งที่รู้มาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับในช่วงมัชฌิมวัย
1: ใช่พอเราคือมัชฌิมวัยปุ๊บเราดูแล้วเราทำแล้วชีวิตปุ๊บอะไรไปได้บ้าง
0: ครับ
1: ไม่คนเราไม่รู้จักพอจะร่ำจะรวยแต่นะได้สุดแล้วก็คือสุดท้ายแล้วถ้าเราอยู่ถึงแก่นะที่ได้ไปก็ได้ก็คือหนึ่งบารมีที่เราสร้างให้ทำเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เรารักษาไว้บางคนก็อยากจะสร้างบารมีเป็นชื่อเสียงจอมปลอม
0: ครับ
1: ถ้าเราทำด้วยความจริงใจ
0: ครับ
1: ถ้าเราทำใหญ่ปุ๊บใครไม่เห็นคือเราก็เห็นทุกอย่างทุกเรื่องลองแบ่งเป็นวัยดูครับเราจะรู้ชีวิตของเราเองมันไม่ได้ยาวนานอย่างที่คิดถูกไหมไม่ไปหลงกับเรื่องสิ่งต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ตอนที่เรายังเด็กเราคิดว่าโอ้ชีวิตเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะ
1: ใช่
0: บางคนเมื่อคิดได้อ้าวก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นประสบอุบัติเหตุก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีต่างๆได้ในมัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วใช่ไหมครับเราพุทธบริษัททั้งหลายก็ช่วยกัน
1: อย่าประมาทจะวันไหนก็แต่ลองดูว่าลองศึกษาธรรมะดูว่าธรรมะวิจารแต่ละข้อเราเริ่มจากไหนก่อนเริ่มจากดูศีลก่อนพอเรามีศีลแล้วปุ๊บเราค่อยมาเจริญภาวนาภาวนาที่บอกเนี่ยเราสามารถจะเจริญเมตตาได้นั่งให้สบายๆไม่ต้องไปเบียดใครเจริญออกไปทั่วแม้แต่เหล่าศัตรูเจ้ากรรมนายเวรให้เขามีความสุขให้ภัยเข้าไปเราจะได้ไม่ก่อเวรก่อกรรมกันให้มันหมดที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไอ้อย่างคุณละบัตทำปุ๊บลองดูมามีข้อคิดอยู่อย่างนึงถ้าเราแบบทําได้ปุ๊บเราจะเดินจนลงของถ้าธรรมดาเราระงับได้หรือเปล่าถูกมั้ย
0: ใช่
1: ถูกมั้ยเราระงับอารมณ์ได้หรือเปล่าสําคัญที่ตรงนั้น
0: ครับ
1: ถูกมั้ยถ้าเราอย่างงี้ไม่ได้ปุ๊บก็แสดงว่าเราเรียกบรรลุไปจริง
0: ใช่
1: เราต้องนิ่งสงบลองดูว่าเขาด่าเราเพราะอะไรเขาด่าเราแล้วเพื่อเราแก้ไขหรือทําไม่ดีจริง
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้กูต้องฟังให้เป็นไม่ใช่พอพูดปุ๊บเราก็แย้ไปเลยมันก็ไม่ใช่นี่คือบารมีเหมือนกันนะเป็นอีกข้อหนึ่งความขัดติของอดทนอดกั้นครับ
0: ก็เป็นบารมีที่ว่าเราสามารถสะสมได้
1: ใช่ทุกอย่างทุกเรื่องสะสมได้หมดเลย
0: สะสมได้สะสมขั้นต้นเลยครับคือตั้งใจอันแรกครับตั้งใจถ้าเราจะเมตตาเราก็ตั้งใจก่อนเมตตาเห็น สุนัขจรจัดอย่างเงี้ยเราก็ลองเมตตาดูครับเอาอาหารไปให้อย่างเงี้ยครับก็ได้บุญแล้วใช่ไหมครับได้บุญที่เกิดจากความเมตตาของเราเล็กๆน้อยอันนี้เป็นเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนว่าเราทำไปแล้วเราจะได้สิ่งใดตอบแทนอันนี้เป็นเมตตาอัปปมัญญา
1: ครับแต่ท่านมหาครับจะเตือนไว้นิดนึง

0: เราทำสามอย่างใช่ไหมแต่คุณจะทำความดีแล้วให้ดูนิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเจอคนตกน้ำไม่คิดได้มากกระโดดไปปุ๊บว่าน้ำไม่เป็นตายเลยคุณต้องมีปัญญาคุณต้องหาวิธีคิดก่อนคุณจะทำความดีต้องใช้ปัญญาเฮ้ยทำไงวะเอ้ยกูว่าน้ำไม่เป็นต้องหาวิธีดูเชือกตะโกนเรียกหรืออย่างกระโดดไปตายคู
1: ่
0: ทำเสียใจปุ๊บคนตายไปแล้วบางทีไม่รู้อะไรแต่คนที่เขาอยู่ข้างหลังเสียใจเราต้องดูให้ดีถึงว่าทำความดีทำให้เจ้าจะกำกับด้วยปัญญาตลอดไม่ใช่ว่าทำด้วยความงานคุณจะทำความดีอย่างเดียวมันไม่ใช่คุณต้องมีปัญญา
1: ต้องมีปัญญาด้วย
0: ท่านถึงเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลทำแล้วมันเกิดความสุข
1: ใช่คร
0: ับ กุศลทำด้วยความฉลาดฉลาดทำฉลาดเรียนรู้คือปัญญาเราเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าเวลาจะทำบุญในแต่ละครั้งต้องเอากุศลมาประกอบด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับคือจะทำบุญแล้วมีกุศลก็คือมีกุศโลบายมีปัญญาเอาปัญญามาคิดจับว่าบุญที่เราจะทำนั้นน่ะมันเกิดผลอย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารถ้าเราไปสร้างในป่าในเขาถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคนมาใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องดูสถานที่ที่จะสร้างวัดไหนที่มีความจำเป็นจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ต้องดูความจำเป็นว่าสร้างแล้ว
0: สร้างแล้วบุญนะ
1: เกิดประโยชน
0: ์ใช
1: ่ใช่ครับเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมคนจะถวายที่ให้ทำที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดประโยชน์ไหมถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนมูมากก็ทำได้
0: ท
1: ีนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดมีคนมาใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้เขาเรียกว่าขาดกุศโลบาย
0: ค
1: ือขาดความฉลาดขาดปัญญา
0: บุญแท้ก็อยากทำแต่ทำแล้วต้องพูดกับเขาว่ากุศล
1: ครับ
0: ฉลาดทำ
1: ใช่
0: ใช่แล้วทำแล้วให้เกิดประโยชน
1: ์ครับเช่นเดียวกันเวลาเราจะบริจาคที่ไหนสักที่ให้เราดูดีๆให้คิดดีๆว่าไอเราบริจาคลงไปเนี่ยเงินน่ะจะไปถึงตัวผู้บริจาคไหมบริจาคลงไปแล้วเขาได้ไปทำประโยชน์จริงไหมก็ให้ดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพราะเราทำไปแล้วเราดูว่าเขาไปทำจริงนะเขาไปช่วยเหลือคนจริงนะอย่างนี้เราก็ได้บุญสองเท่าเต็มๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าทำโดยประกอบด้วยปัญญาถ้าทำเราทำโดยไม่มีปัญญาทำไปเห็นเขาทำเราก็เฮกันไปทำอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็มีแต่เขาเรียกว่าไม่มีปัญญามันก็ถามว่าได้บุญไหมมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่าบุญมันก็
0: แต่ได้บุญระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเรียนจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านสอนว่าบางครั้งการทำบุญอ่ะทำแล้วต้องทำให้ขาด
1: ครับ
0: ถูกไหมแม้บางทีเนี่ยเราทำบุญกับพระทุศิลป์ก็เป็นบุญกุศลอย่างเขาเป็นสูงเหมือนกันถ
1: ู
0: กไหมแต่ถ้าทำบุญไปแล้วปุ๊บถ้าเรามัวแต่นู่นบ้างนี่บ้างทุกคนก็ไม่ทำบุญเหมือนกันไหมแต่เราต้องมีกุศโลบายในการทำจากของน้อยๆรวมกันก็กลายเป็นของใหญ่ได้เหมือนกันเราต้องดูให้ดีเมื่อเราเจริญเมตตาคุณเจริญต้องเจริญดูให้ดีถามว่าพอจะฆ่ากันอยู่แล้วเข้าไปนะขอเมตตานะถ้าคุณไม่แน่จริงคนยิงปุ๊บคุณตายคุณต้องเข้าให้ถูกทางเพื่อทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงที่องค์สอนว่าคนเราทำบุญจะทำอะไรแต่เมตตาให้ถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะต้องถูกเวลาถูกการถูกไหม
1: ก็ดูจังหวะ
0: ต้องดูด้วยดูจังหวะใช่สำคัญนะรู้จักการรู้จักเวลารู้จักการรู้จักคนสถานที่รู้จักเวลาร
1: ู้
0: จักสิ่งที่เราทำคุณต้องรู้ว่าการจะทำให้เราเป็นบุคคลที่รู้ทุกอย่างมันไม่ยากมันไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกปฏิบัติให้ถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะทุกอย่างบำเพ็ญทุกอย่างแต่ถามว่าถ้าเราอยู่นั่งอยู่ที่ภาวนาเกี่ยวกับเมตตาเราทำมันทำได้ไม่เกี่ยวกับคนอื่น
1: ครับใช่ครับ
0: ฝึกเรียนตัวเอง
1: ครับเริ่มต้นที่ตัวเรา
0: ตัวเราเองฝึกใช่ครับ
1: ว่าเราฝึกตนได้บอกว่าอะไรนะครับถ้าเราฝึกตนได้แล้วเราก็ฝึกผู้อื่นได้เหมือนกัน
0: การมีเมตตาทั้งในบุคคลที่ไม่โกรธไม่แก่เร็วด้วยคือข้อดีจริงๆนะเพราะคนเมตตาคือหน้าตาจะไม่อมทุกข์อมโศกจะมียิ้มพร้อมช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาการช่วยเหลือไม่ได้ช่วยด้วยทรัพย์ช่วยด้วยความรู้ช่วยด้วยหน้าตาใครก็อยากอยู่ใกล้มีความสุขแต่ถ้าคนมีความทุกข์ความเครียดความอาฆาตพยาบาทเนี่ยใครไม่อยากอยู่ใกล้เห็นก็กลัวหนี
1: ใช่ไห
0: มเห็นก็ใช่เนี่ยเมตตามันช่วยได้เยอะ
1: พระเถระนะครับที่เขามีเมตตาบารมีนะก็เขาเรียกว่าอะไรมากไปด้วยบริวารบริวารก็จะเข้าหาเยอะเพราะว่าท่านมีเมตตาแต่ต้องดูดีๆว่าท่านเมตตาในเรื่องอะไร
0: ใช่
1: ถ้าเมตตาในเรื่องการให้ความรู้การให้การศึกษาเนี่ยครับจะมีพระเนรรักแล้วก็เคารพใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านเมตตาในเรื่องของการปฏิบัติก็จะมีพระเนรที่เมตตาในข้อวัดข้อปฏิบัติก็จะมีบริวารเยอะอ
0: ัน
1: นี้ก็สามารถดูได้ว่าพระผู้ใดมีเมตตาหรือไม่มีเมตตายิ่งเมตตามากเท่าไหร่บริวารยิ่งเยอะแล้วก็สหธรรมิกก็ยิ่งเยอะเหมือนกัน

0: ันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลของการที่ได้เจริญเมตตาบารมี
1: ครับถ้าเราเมตตาผู้อื่นการให้ถ้าเราไม่เมตตาไม่ให้ด้วยมีแต่คนเกลียดคนชังคนสาปคนแช่งนี่จริงๆนะ
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ใช่คนเกลียดคนก็คอยจะซ้ำเติมเรา
0: ครับ
1: ยามเราดีก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราตกต่ำปุ๊บเนี่ย
0: เขา
1: สามแช่งตลอดเขาสามตลอดใช่เพราะฉะนั้นแต่เราทุกคนต้องมีเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยก่อนเมตตาเนี่ยทุกคนเราหลักการของผมแทนฟรีขอทุกคนจงใช้ท่องไว้เลยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาสี่อย่างพุทธาสี่เมตตาเฉพาะลูกหลานของเราเนี่ยดูแลรักษารักให้ดีต้องกล่าวต้องสอนกรุณาถ้าถึงความทุกข์ปุ๊บต้องเข้าไปดูแลเขาให้เวลาเขาคนละบ้านสุดคนเราบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยเวลาให้กับครอบครัวลูกก็ไปคุ้นหาเพื่อนไม่เจอพ่อไม่เจอแม่เลยรักษาให้ดีส่วนมิจฉาปุ๊บลูกได้ดีต้องคอยให้กำลังใจลูกทำให้ดีขึ้นไปนะขึ้นไปนะให้กำลังใจลูกส่วนอุเบกขาหมายความว่าเมื่อลูกทำผิดเราต้องมีการลงโทษบ้างต้องข่าวกับเพื่อนคอยบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีนี่นะรักษาเฉพาะคนเราให
0: ้
1: ก่อนแล้วที่ได้คิดเราจะมีความสุขเพราะคิดคนเราเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวมันอยู่คนเดียวไม่ได
0: ้
1: แต่เป็นพระคุณต้องฝึกอยู่เดียว
0: ใช่ครับ
1: คุณรักษาตัวเองให้แข็งแรงสร้างคุณให้ตัวเอง
0: ครับ
1: พระเมตตาเลยเมตตากับสรรพสัตว
0: ์ครับ
1: สำคัญที่สุดตรงน
0: ั้นใช่ครับ
1: สรรพสัตว์แต่ละวัดจะต้องหัดเล็กแมวเรื่องเยอะ
0: เยอะมากครับ
1: เมตตาคนก็ไม่เข้าใจกันนะว่าทำไมมันนั่นมันนี่จริงๆมันปั๊มเมตตามันก็สำคัญนะก็คนนึกกันไม่ออกก็ว่าปล่อยที่วัดอย่างเดียวแล้วจริงๆเราต้องเข้าใจตรงนี้นะมาปล่อยวัดเนี่ยมาดูก็ปล่อยวัด
0: เอาง่ายๆคือมก
1: เมตตา
0: พุทธบริษัททั่วไปนะญาติโยมก็มองเห็นพระเนี่ยเป็นผู้มีเมตตา
1: ใช่
0: มั้ยครับก็มีอะไรก็เอามาให้พระเมตตาแม้กระทั่งลูกเกเรใช่ไหมครับก็เอามาฝากพระเพื่อที่จะให้พระเมตตาได้สั่งสอน
1: ใช่มั้ยครับ
0: ให้ลูกกลับเป็นคนดีก็มีเยอะนะครับที่เอาสมัยก่อนนะเราพูดถึงสมัยก่อน
1: ทุกคนต้องผ่านวัดทั้งหมด
0: ต้องมาผ่านจากสำนักของสำนักเรียนอยู่ในวัด
1: ใช่ครับใช่
0: เพื่อที่จะให้พระเนี่ยได้อบรมธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าไม่มีสถาบันอื่นที่จะสามารถให้หลักธรรมได้ว่าเมตตานั่นคืออะไรทำไมเราต้องเมตตาต่อคนนั้นเราต้องเมตตาต่อคนนี้ที่อื่นเขาไม่บอกไม่สอนต้องมาหาพระให้พระช่วยสอนช่วยบอกว่าต้องมีเมตตานะต้องช่วยเหลือกันนะต้องใครได้ดีก็ต้องอย่าไปอิจฉากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณธรรมต่างๆเนี่ยอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหมดเลย
1: แล้วก็ตอนนี้ในพระไตรปิฎกธรรมะพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นหมวดดีนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่หมวด2หมวด3หมวด4อย่างพุทธะ4อยู่หมวด4ถูกม
0: ั้ยใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างหมวด2สิ่งแรกเลยก็คือ1สติสัมปชัญญะนะ
0: ครับ
1: ถ้าเราได้ครับเรียนปุ๊บเรารู้สติคืออะไรรู้ได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว
0: ครับ
1: ก็เข้าใจ
0: เขาบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นธรรมคุ้มครองโลกเลย
1: ใช่เนี่ยคือบอกว่าถ้าคุณเข้ามาเรียนแล้วคุณจะรู้เยอะของดีมันมีเยอะแต่เราไม่ได้ใส่ใจมัน
0: ใช่ครับเวลาพระภิกษุผู้เข้ามาบวชใหม่ในพระธรรมวินัยก็ต้องนี่แหละครับต้องท่องนวโกวาท
1: นวโกวาทหมวด2นี่แหละ
0: หมวด2เอาให้ได
1: ้สติสัมปชัญญะพละมากแล้วก็ซ้ำทำคุ้มครองโลก2อย่างต้องท่องให้ขึ้นปากขึ้นลิ้นเข้าใจมีอะไรบ้างครับ
0: หิริโอตตัปปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาป
1: ใช่
0: ครับต้องให้ได้
1: ใช่คุณจะเป็นคนดีได้ถือว่าทำเนี่ยหิริ
0: ครับ
1: ความละอายคุณต้องอายละอายบาปอ่ะแล้วก็เกรงกลัวแล้วทำบาปแล้วเดี๋ยวคุณต้องตามทัน
0: ใช่
1: คุณเข้าใจหลักธรรมเนี่ยคุณจะเข้าใจทุกอย่าง
0: ใช่ครับเมื่อละอายแล้วเกรงกลัวแล้วคนก็ไม่กล้าแล้ว
1: ใช่
0: เขาบอกว่าทำหิริกับโอตตัปปะเนี่ยเป็นทำให้คนเป็นเทวดานะครับ
1: ถูกต้องเทวธรรม
0: เรียกว่าเทวธรรมก็ได
1: ้ครับ
0: ครับเพราะว่ามีในพระไตรปิฎกนั่นเอง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าคนเรามีเทวธรรมแล้วก็เป็นเทวดา
1: ถูกต้อง
0: คือต้องละอายก่อนจะทำบาปอะไรทีให้นึกถึงความละอายว่าเราจะทำบาปมีความละอายแล้วทีนี้เกรงกลัวด้วยเกรงกลัวว่าผลของบาปนั้นจะเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีความละอายมีความเกรงกลัวก็ไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมง่ายๆ
1: ใช่แล้วก็อีกข้อนึงนี่ท่านสอนมาดีนะทำให้งามสองอย่างขันติสุรจักรคนเราทุกคนจะเข้ามาแต่ต้องมีความอดทน
0: ใช
1: ่อดทนก็หนาวแล้วอดทนก็อยู่อดทนต่อทุกอย่างคุณต้องความอดทนแล้วก็อย่างเสงี่ยมเจียมตน
0: ครับ
1: ไม่ยกตนของท่านไม่ถือตนจนเกินไปเข้ามาให้อยู่ในโอวาทรู้จักน้อมถ่อมตนก็เรียกว่าท่านจัดหมวดหมู่ธรรมะก็ดีมากถ้าเราได้เข้ามาเรียนเราถึงรู้เลยว่าหมวดหมู่แต่ละอย่างถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมาก
0: ใช่ครับคือถ้าได้บวชมาแล้วได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพันธ์แล้วก็อยากให้ศึกษาในหลักธรรมเมื่อเราศึกษาได้แล้วเราศึกออกไปเป็นบรรพชิตเราจะได้นำเวลาเราเกิดปัญหาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงลองเอาหลักธรรมที่ได้ไปเนี่ยครับไปปรับใช้ดูชีวิตเราไม่ประสบความสำเร็จสักที

0: ราลองตั้งใจดูเราลองเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้าเข้าไปจับพอใจในการงานที่เรากำลังทำอยู่ไหมถ้าพอใจแล้วเราลองใส่ความเพียรเข้าไปใส่ความเพียรเสร็จปุ๊บเราลองเอาตั้งใจเอาใจใส่นะเอาใจใส่เสร็จแล้วก็ลองคิดพิจารณาใคร่ครวญยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จ
1: แน่น
0: อนไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
1: ที่เราทำทุกวันทุกวันจนมันเกิดเรื่องการเกิดสกิลถูกไหมความแคล่วคล่องใช่
0: เมื่อเรามีความชำนาญในแต่ละด้านคนเราเกิดมามีความสามารถเฉพาะตัวไม่เหมือนกันครับบางคนถนัดช่างใช่ไหมบางคนถนัดสอนบางคนถนัดก่อสร้างอะไรเงี้ยครับคือความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ความถนัดที่แต่ละคนได้มาเนี่ยถ้าเราทำให้มันเกินความชำนาญมันจะเป็นความสามารถพิเศษ
1: เนี่ยเรื่องจริงครับอย่างพระพุทธเจ้าเราก็จะมีเอกคัตถะเก่งกันด้านต่างๆเห็นไหม
0: จริงครับ
1: พระสรีบุตรมีปัญญาพระองค์ยกเขเลยปัญญาเลิศมากพระโมคคัลลานะ
0: ม
1: ี
0: ฤทธ
1: ิ์
0: มาก
1: ยกให้เลยเห็นไหมแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยพระองค์ทรงดูจุดเด่นของท่านแล้วก็ยกชูเลยว่าถ้าคุณอยากศึกษาเรื่องนี้มาคุยกับองค์นี้ท
0: าง
1: น
0: ี
1: ้ก็แบ่งเป็นถูกไหม
0: ใช่
1: ก็เหมือนเราแบ่งเป็นคันธะปัสสนาธุระท
0: ุ
1: กอย่างเราอยากตรงไหนเข้าไปแต่คนนี้เข้าไปได้สิ่งแรกเลยคุณต้องมีความเพียร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีความเพียรจบหมดทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เพียรเข้าไปรู้เพียรก็ไปดูเพียรอดทนเพียรพยายามเพียรทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็คือเมื่อเข้ามาศึกษาในเพศบรรพชิตใช่ไหมครับก็หน้าที่ก็มีหลักๆ2อย่างก็คันธะธุระกับวิปัสสนาธุระถ้าเรามีคันธะธุระก็คือให้เราตั้งใจ
1: เรียนศึกษาไปก่อน
0: ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับศึกษาในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าเป็นคันธะธุระ
1: ครับ
0: ส่วนถ้าเราบวชมาในตอนแก่เราไม่มีสติปัญญาที่จะจดจําหลักธรรมแล้วเราลองใช้วิปัสสนา
1: ค
0: ือปฏิบัติเลยปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระได้หมด
1: ครับ
0: ก็คือมีหลักชัดเจนคือธุระในพระศาสนามี2อย่างชัดเจนทีนี้เราจะเอาแบบไหนเราก็เลือกเอาจะคันธะก่อนแล้วก็ไปวิปัสสนาธุระหรือว่าเราจะขึ้นวิปัสสนาธุระได้เลยก็แล้วแต่ตามความชอบของแต่ละบุคคล
1: ใช่ครับเค้าเรียกว่าตามจริต
0: ตามจริต
1: ขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: บางทีเหมือนกับเราว่าไปสำนักนี้ปุ๊บเขาสอนอะไรเราเข้าใจแต่สำนักที่ไม่เข้าใจนี่จริตของเราแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันคำสอนจะดูการแต่ลีลาท่าทางของคนสอนมันทำให้เราแบบ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันเอ้ยบางคนก็ชอบจริตของพระองค์นี้บางคนก็ไม่ชอบนี้มันแล้วแต่คำสอนพระเจ้าเป็นจริง
0: ใช่ครับพระพุทธเจ้าสอนได้หมดไม่เลือก
1: ไม่เลือก
0: คือไม่เลือกชนชั้นวรรณะสอนหมดครับสอนหมดให้บรรลุธรรมได้หมด
1: ให้อยู่ด้วยกันเกิดสติมีความสุขนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของสุวรรณสามชาดกที่ว่าตัวเองก็ถูกพระเจ้าแผ่นดินใช้ธนูยิงจนตายนะครับ
1: ยังห่วงพ่อห่วงแม่
0: ยังไม่ตายนะ
1: พูดดึงพูดได้ยินก็มีแรงที่พูดเรียกใครมายิงหนอต้องเรียกพ่อเรียกแม
0: ่ครับแต่ว่าจิตใจด้วยความเมตตาที่รักพ่อแม่เอาพ่อแม่ตาบอดคอยดูแลตักน้ำหาผลไม้ให
1: ้
0: ด้วยความเมตตาบารมีก็ทำให้เทพยดานั้นมาช่วยปกปักรักษาก็สุวรรณสามก็กลับมาเป็นสุวรรณสามเหมือนเดิมสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้
1: แต่เรื่องนี้ก็มีที่อภิหารอยู่4อย่างนะ
0: ครับ
1: พระราชาก็ของราชเป็นธรรมเลือกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสุวรรณสามก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาดาบทก็หายตาบอดเลยนะถ้าในบาลีจริงๆที่เรียนธรรมบทใช
0: ่
1: ไหมมีปฏิหารอยู่แล้วก็เวลานั้นเช้าพอดีด้วย
0: ใช่
1: ครับมันจะพร้อมกันทุกอย่างเลยครับนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นของความดี
0: ครับดีนะครับก็เป็นเรื่องของทศชาติบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าในหัวข้อสุวรรณสามชาดกครับอาตมภาพจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โธ่เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: ทังฆาตพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากผู้เจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์

0: ต่างเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มะลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้พาท่านนะคะไปชื่นชมกับวัดในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจะเริ่มจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครแขวงวัดราชบพิตรเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อพุทธศักราช2412และพระราชทานนามวัดว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างวัดนี้ค่ะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยนายกอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชผังของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามออกแบบตามหลักการสร้างวัดโบราณคือมีพระมหาเจดีย์เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยพระระเบียงและวิหารทิศและกั้นเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสออกจากกันจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคือพระอุโบสถและพระวิหารมีลักษณะผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกภายนอกตกแต่งแบบไทยภายในตกแต่งแบบตะวันตกหลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันเป็นรูปช้าง7เสียรทูลผ่านพระเกี้ยวด้านข้างเป็นฉัตรราชสีและคชสีหน้าบันมุกเด็ดเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นรูปนะคะเป็นปูนปั้นทรงยอดมนดบลงรักปิดทองบานประตูค่ะเป็นลายรถน้ำพุ่มข้าวบินประดับมุกและเป็นลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์5อย่างคือนพรัตน์ราชวราภรณ์

มหาจักรีบรมราชวงศ์ปฐมจุลจอมเกล้าปฐมาภรณ์ช้างเผือกและปฐมาภรณ์มงกุฎไทยที่ขอบบานประตูมุกเป็นพระปรมาภิไธยจปร.บานประตูและหน้าต่างประดับมุกนี้นะคะย้ายมาจากพระพุทธปรางปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้เมื่อพุทธศักราช2446ภายในพระอุโบสถตกแต่งคล้ายพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสผนังส่วนบนเดิมเขียนภาพพุทธประวัติภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2472ลบค่ะและเขียนแทนด้วยลายดอกไม้ร่วงพระพุทธอังคีรสประดิษฐานเป็นพระประธานเป็นพุทธรูปกระไหล่ทองหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะอธิบายว่ารัชกาลที่5โปรดให้หล่อขึ้นเมื่อแรกสถาปนาวัดราชบพิตรทองคำที่ใช้เป็นทองเนื้อ8หนัก108บาทนำมาจากทองคำเครื่องแต่งพระองค์ของรัชกาลที่5เมื่อทรงพระเยาว์เชื่อกันว่าพระพุทธรูปมีขนาดเท่าพระวรกายองค์จริงของพระพุทธเจ้าประดิษฐานบนฐานชุกชีซึ่งทำจากหินอ่อนประเทศอิตาลีที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสนี้ค่ะเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5พระอัฐิสมเด็จพระศรีสุราลัยสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระวิหารนะคะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระอุโบสถบานประตูเป็นของเดิมที่ถอดมาจากพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานคือพระทีปะวโรไทยปางมารวิชัยพระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมสูงประมาณ43เมตรรอบฐานยาวประมาณ56เมตรตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์มีบันไดขึ้นไปด้านในพระเจดีย์ได้ในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์และยอดพระเจดีย์ค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบนอกขององค์เจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูป14ซุ้มพระเจดีย์ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของวัดท่ามกลางวงล้อมของพระอุโบสถพระวิหารพระวิหารทิศและพระวิหารคดนอกจากพระวิหารและพระอุโบสถนะคะรอบพระเจดีย์ยังประกอบด้วยพระวิหารทิศสองหลังทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีลักษณะคล้ายพระวิหารแต่ขนาดเล็กกว่าพระวิหารคดหรือพระระเบียงค่ะเชื่อมระหว่างพระอุโบสถพระวิหารและพระวิหารทิศสารารายหอระฆังและหอกลองสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญภายในวัดเช่นเกยพระพราเปลื้องเครื่องเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคารถสองชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบลกาหางหงหน้าบันลักษณะเดียวกับพระอุโบสถแต่หน้าบันนะคะเป็นลายตราราชวัลลบเป็นสถานที่พระเจ้าแผ่นดินค่ะเสด็จมาเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรางคารและเป็นอนุสรณ์สถานเช่นสุนันทานุสาวรีรังสีวัฒนาเสาวภาประดิษฐานสุขุมานฤมิตรอนุสาวรีพระราชชายาเจ้าดารารักษมีรูปแบบสถาปัตยกรรมมีทั้งเจดีย์ปรางและอาคารทรงยุโรป
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนสรานรมแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่4รัชกาลที่4นะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรราชประดิษฐ์ค่ะเพื่อดำเนินรอยตามราชประเพณีแต่เดิมตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาซึ่งมีคติว่าควรมีวัดประจำภายในพระราชอาณาจักร3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราชประดิษฐ์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสืบมาถึงรัชกาลที่4มีวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะแล้วจึงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการามขึ้นในสวนกาแฟเก่าใกล้กับพระบรมมหาราชวังอุทิศให้พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตต่อมาพระราชทานนามใหม่เป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามดังปัจจุบันวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนะคะได้รับการอุปถัมภ์บูรณะจากพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดศาสนสถานสำคัญภายในวัดได้แก่พระวิหารหลวงร่วมด้วยวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีมหาสีมารอบพระอารามจึงไม่มีพระอุโบสถพระสงฆ์ค่ะสามารถทำสังฆกรรมในวิหารหลวงได้พื้นใต้พระวิหารหลวงถมด้วยไหกระเทียมเศษกระเบื้องเคลือบและถ้วยชามต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะให้แก่พื้นดินบริเวณนั้นซึ่งเป็นดินอ่อนตัวพระวิหารมีความยาว7ห้องมีมุกด้านหน้าด้านหลังหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีค่ะมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นงานลงรักปิดทองรูปช้าง6เชือกทูลผ่านแว่นฟ้ารองรับพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือพระแสงขันคู่ฉัตร5ชั้นผนังพระวิหารประดับด้วยหินอ่อนซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นทรงมงกุฎบานประตูเป็นไม้แกะสลักเป็นลายก้านแย้งซ้อน2ชั้นปิดทองประดับกระจกด้านหลังพระวิหารนะคะมีซุ้มไว้ศิราจารึกในรัชกาลที่4เรื่องการสร้างวัดถวายพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตและประกาศการผูกพัทธสีมาผนังภายในพระวิหารระหว่างช่องหน้าต่างมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชพิธี12เดือนผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่องกล้องทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันประธานในพระวิหารคือพระพุทธสิหังคะปฏิมากรพระพุทธรูปสำริดปางปัตสมาธิหน้าตักกว้าง1ศอก6นิ้วสูง1ศอก8นิ้วจำลองแบบมาจากพระพุทธสีหิงฐานพระพุทธรูปประดิษฐานพระบรมอัฐิรัชกาลที่4ด้านหลังพระวิหารหลวงมีปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องหินอ่อนภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรัชกาลที่4โปรดให้บรรจุไว้เมื่อพุทธศักราช2410และมีรูปหล่อขนาดเท่าจริงของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกลานไพทีด้านหลังพระวิหารหลวงค่ะมีปรางขอมทรงสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูนบรรจุพระอังคารของสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวสรีรางคารของพระศาสนโสพลอ่อนอหิสะโกนะคะแล้วสรีรางคารของพระพรหมุนีแย้มอุปวิกาโสอดีตเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามบนลานไพทีค่ะยังมีหอไตรซึ่งมีลักษณะเป็นปรางแบบขอมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆหอพระจอมค่ะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน
ภายในประดิษฐานพระบรมรูปขนาด

เท่าพระองค์จริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดเทพธิดารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงสำราญราษฎร์เขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดบ้านพระยาไก่สวนหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพผู้เป็นพระปิยราชธิดาวัดนี้เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2379พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินทรภักดีนะคะพระองค์เจ้าชายลดาวันเป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2382พระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามสิ่งสำคัญภายในวัดพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบศิลปะจีนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทยหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบกรอบหน้าบันไม่มีช่อฟ้าใบละกาหางหงผนังภายในพระโบสถ์เขียนลายพุ่มข้าวบินดอกพุทธตาลพระประธานคือหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชรจำหลักด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้จำหลักลายปิดทองประดับกระจกเมื่อพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถวายนามพระประธานว่าพระพุทธเทววิราชจิตรกรรมภายในพระโบสถ์เขียนลายพุ่มข้าวบินพระวิหารมีลักษณะเดียวกับพระโบสถ์ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายพุทธตาลภายในพระวิหารเขียนลายดอกไม้ร่วงและพญาหงส์คาบช่อดอกไม้พระประธานคือพระพุทธปฏิมาประธานและที่สนใจคือที่ฐานชุกชีมีพระอริยะสาวิกาภิกษุณีหล่อด้วยดีบุกจำนวน52องค์มีแห่งเดียวในประเทศไทยพระปรางนะคะตั้งอยู่4มุมของพระอุโบสถฐานพระปรางแต่ละองค์ประดับรูปเท้าจตุโลกบาลคือเท้าทัตตรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักษ์เท้ากุเวนรักษาทิศทั้ง4บริเวณกุฏิในพระอารามแบ่งออกเป็นฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระกุฏิสุนทรภู่ค่ะกวีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์เป็นกุฏิที่สุนทรภู่เคยจำพรรษาขณะบวชเป็นพระภิกษุที่พระอารามแห่งนี้ระหว่างพุทธศักราช2382ถึง 3,385 ขณะที่จำพรรษาอยู่นั้นนะคะสุนทรภู่ได้แต่งรำพันพิราบเนื้อหาส่วนหนึ่งกวีได้พรรณนาถึงความงดงามของพระอารามทั้งสิ่งปลูกสร้างพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีอยู่ในพระอารามไว้อย่างละเอียดพรรณนาถึงเครื่องปัจจัยทยทานซึ่งนิยมจัดทำถวายพระในสมัยนั้นปัจจุบันค่ะคณะสงฆ์วัดเทพธิดารามได้อนุรักษ์กุฏิสุนทรภู่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งชื่อว่ากุฏิสุนทรภู่วัดมหันนภารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนตะนาวแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2393พระองค์เจ้าอันนบต่อมาสถาปนาเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นอุดมรัตนราศีพระราชรถในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพ
ระราชทรัพย์องค์ละ 1,000 ช่างสนับสนุนการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายในวัดส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3พระอุโบสถเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุมไม่มีบัวหัวเสาคันทวยช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันนะครับเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายมังกรขนาบด้วยหงสองข้างซุ้มประตูบานประตูกรอบหน้าต่างตกแต่งเป็นลวดลายแบบศิลปะจีนลายดอกโบตั๋นลายมงคลจีนลายประแจจีนระเบียงรอบพระโบสถก่อเป็นกำแพงกรุกระเบื้องเคลือบปลุเพดานระเบียงเขียนสีเป็นลายดอกไม้ตะข่ายด้านหน้าและด้านหลังพระโบสถประดับด้วยตุ๊กตาหินจีน8ตัวรอบพระโบสถมีสีมาประจำ8ทิศสลักจากแท่นสี่เหลี่ยมตั้งบนฐานยกสูงไม่มีซุ้มเรียกสีมานั่งแท่นลักษณะใบสีมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมพระวิหารค่ะมีลักษณะตามแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกับพระอุโบสถบานประตูหน้าต่างด้านนอกลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นลายฟองสมุทรสัตว์ทะเลลวดลายจีนมังกรปลาปูกรอบประตูด้านนอกด้านในตกแต่งด้วยภาพศิลปะแบบจีนอย่างเช่นมังกรหงนกเรียนปวยเซียนภายในพระวิหารนะคะมีพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยพระร่วงนะคะหลวงพ่อร่วงหน้าตัก1วา1ศอก1คืบ4นิ้วสูง1วา3ศอก1คืบ7นิ้วพุทธศิลป์งดงามตามแบบพระพุทธรูปสุโขทัยเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะอัญเชิญมาจากวัดเก่าในเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่พระอุโบสถแต่การก่อสร้างล่าช้าจึงเปลี่ยนเป็นประดิษฐานไว้ที่พระวิหารพระเจดีย์ในอนาบริเวณวัดมหันนภารามนะคะมีพระเจดีย์ใหญ่3องค์ตั้งอยู่ด้านหลังกำแพงแก้วองค์กลางซึ่งใหญ่ที่สุดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเจดีย์ทรงระฆังค่ะฐานกว้างด้านละ7วา7นิ้วสูง21วา21นิ้วพระเจดีย์อีก2องค์ตั้งอยู่ทางซ้ายและขวาขององค์ใหญ่พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นอุดมรัตนราศีทรงสร้างเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวทรงคลุ้มเถาฐานกว้างด้านละ5วา1ศอก5นิ้วสูง15วา3ศอก15นิ้วนอกกำแพงแก้วฝั่งหน้าของพระอุโบสถมีหอระฆัง2ชั้นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนกว้างด้านละ1ศอกนะคะ1วา1ศอก1วาค่ะ7ศอกสูง5วา1ศอกบริเวณใกล้หอระฆังนะคะมีหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกพุทธาลชั้นบนมีระเบียงเป็นกำแพงกรุกระเบื้องปลุผนังชั้นล่างเจาะช่วงหน้าต่างปิดด้วยบานไม้ซุ้มประตูชั้นบนลงรักปิดทองตกแต่งเป็นลายเถาดอกพุทธาลส่วนบานประตูเป็นภาพเขียนรูปทวารบานจีนวัดมหันนภารามได้รับการปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญในสถานที่ที่เป็นสถานที่ทดลองจัดตั้งโรงเรียนภาษาไทยสำหรับสามัญชนแห่งแรกของประเทศในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ
วัดมหันนภาราม

ามเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวจีนมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อร่วงซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนผู้มากราบไหว้เชื่อกันว่าหากถวายตะเกาะว่าวจุฬาว่าวปักเป้านะคะเป็นเครื่องสักการะจะทำให้คำขอสมความปรารถนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับพระบรมมหาราชวังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารถือว่าเป็นวัดค่ะที่มีพระปรางที่สูงใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์จึงกลายเป็นจุดเด่นและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วโลกมีประวัติว่าก่อสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมหลายชื่อตามลำดับคือวัดมะกอกเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งในสมัยกรุงธนบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ภายในวัดต่อจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงคิดแบบต่อเติมให้พระปรางสูงขึ้นแต่เสริมสร้างพระปรางในสมัยรัชกาลที่สามภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4โปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันมีสิ่งที่น่าชมและน่าสนใจนะคะพระปรางเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2สำเร็จในรัชกาลที่3และ4โปรดเกล้าค่ะโปรดกระหม่อมให้ต่อเติมจนสมบูรณ์ครบถ้วนมีความสูง81เมตรวัดรอบฐาน243เมตรยอดปรางประดับพระมหามงกุฎที่มีประวัติเดิมว่าจะสร้างถวายพระประธานที่วัดนางนองเมื่อจะมีการยกนพศูนย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำมาสวมต่อยอดนพศูนย์ซุ้มยอดปรางประจำทิศมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีพระปรางเล็กประดับอยู่ทั้ง4ทิศของพระปรางองค์ใหญ่ด้วยเหตุที่พระปรางมีขนาดสูงใหญ่จึงได้ทำฐานทักษิณถึง4ชั้นมีบันไดขึ้นจากฐานล่างและเชื่อมต่อกันในทุกชั้นแต่ละชั้นฐานทักษิณนะคะมีหลายสิ่งน่าชมโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางต่างๆที่ประดิษฐานที่มณฑปบนฐานชั้นที่2ทั้งพระปรางองค์ใหญ่พระปรางเล็กมณฑปกำแพงแก้วรูปกระบี่มานแบกล้วนแต่ประดับด้วยกับเบื้องเคลือบสีและชิ้นส่วนเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทำให้มีลวดลายงดงามซึ่งเป็นขนบนิยมในงานช่างศิลปกรรมรัชกาลที่3ถือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากรับรู้จักกันไปทั่วโลกนะคะวัดอรุณพระวิหารเป็นอาคารยกพื้นสูงหลังคาลดชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีหน้าบานมีรูปเทวดาถือพระขันยืนอยู่บนแท่นประดับด้วยลายกนกลงรักปิดทองประดับกระจกผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแย้งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทานนามว่าพระพุทธชัมภูนุตมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิหล่อด้วยทองแดงปิดทองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อพุทธศักราช2396มีพระบรมธาตุ4องค์บรรจุอยู่ในพระเศียรที่ฐานชุกชีด้านหน้านะคะเป็นที่ประดิษฐานพระอรุณหรือพระแจ้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างองค์พระและผ้าคลองทรงคลอง

หล่อด้วยทองต่างสีกันหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรมีประวัติว่าได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401นะคะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังและมีพระราชดำริว่านามพระพุทธรูปพ้องกันกับวัดอรุณจึงโปรดให้อัญเชิญมาไว้ที่พระอารามแห่งนี้พระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่2ตามสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายผนังด้านนอกประดับด้วยลายดอกไม้ที่ทำจากกระเบื้องเคลือบสีมีประวัติว่าเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์จนกลับดีดังเดิมภาพจิตรกรรมฝาผนังแม้จะเขียนใหม่แต่ก็คงไว้ซึ่งเขาเดิมซุ้มบุษบกผนังมุกด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่สองนามว่าพระพุทธนฤมิตส่วนมุกด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่สามและสี่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธธรรมมิตรราชโลกนาถดิลกสร้างในสมัยรัชกาลที่สองกล่าวกันว่าทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองด้านหน้าพระโบสถมีซุ้มประตูทางเข้าเป็นยอดมงกุฎมียักษ์สองตนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่สามคือสหัสเดชะมีกายสีขาวและทศกัณฐ์มีกายสีเขียวยืนเฝ้าอยู่เป็นที่รู้จักในชื่อของวัดยักษ์วัดแจ้งพระระเบียงหรือพระวิหารคตสร้างในรัชกาลที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาในลิศลานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นพระระเบียงที่งดงามมีรูปแบบที่สมบูรณ์ควรชมอย่างยิ่งผนังด้านในมีจิตรกรรมเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเป็นรูปซุ้มเรือนแก้วลายดอกไม้ใบมีนกยูงแบบจีนอยู่ตรงกลางส่วนพระพุทธรูปในพระระเบียงทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวม120องค์ภายในวัดอรุณราชวรารามยังมีสิ่งที่ควรชมอยู่อีกมากเช่นวิหารน้อยหลังเหนือมีพระแท่นที่บรรทมที่เชื่อกันต่อมาว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอระฆังพระมณฑปพระพุทธบาทภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือที่ศาลาท่าน้ำซึ่งจัดเป็นสวนหินไว้อย่างน่าชมและเป็นอีกที่หนึ่งที่ใช้เป็นที่พักผ่อนชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งพระนครวัดในประเทศไทยนะคะในกรุงรัตนโกสินทร์มีความโดดเด่นงดงามนะคะพระปรางค่ะมีต้นเขารูปทรงมาจากพระปรางสมัยอยุธยาแต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่หนึ่งมีเฉพาะองค์ปรางไม่มีมุกด้านหน้าอย่างในยุคก่อนๆด้วยเหตุที่มีรูปทรงงดงามลงตัวนะคะนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีจึงจัดให้เป็นต้นแบบของพระปรางในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังสร้างติดกันคล้ายเรือนแฝดซุ้มเหนือประตูชานเรือนเป็นไม้แกะสลักลายเครือเถาดอกไม้ลงรักปิดทองส่วนบานประตูหอกลางแกะสลักลายนกวายุพักกระหนกเครือเถาภายในหอพระไตรปิฎกมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้รับการซ่อมแซมมาเป็นลำดับแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกกุมภกันไตรภูมินิทานธรรมบทเทพชุมนุม

วิหารสมเด็จพระสังฆราชสีเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งประชาชนเคารพศรัทธาและเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาอย่างสม่ำเสมอวัดสะเกดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ตรงปากคลองมหานาคซึ่งเป็นคลองที่รัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดเชื่อมต่อกับคลองคูเมืองชั้นนอกเพื่อให้ชาวพระนครไว้เล่นเพลงสักวาในฤดูน้ำหลากเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดเก่าครั้งสมัยอยุธยาชื่อวัดสะแกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้ปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นใหม่พระราชทานนามว่าวัดสะเกดในสมัยรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระปรางขนาดใหญ่ขึ้นแต่พังทลายเสียก่อนในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้แก้เป็นภูเขาและสร้างพระเจดีย์ไว้บนยอดเรียกใหม่ว่าบรมบรรพตแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่5ด้วยเหตุที่มีพระเจดีย์สีทองตั้งเป็นจุดเด่นบนภูเขาสูงกลางเมืองหลวงทำให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรู้จักวัดและพระเจดีย์ในชื่อภูเขาทองสิ่งที่น่าสนใจเข้าเยี่ยมชมนะคะพระเจดีย์บนยอดภูเขาทองเป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์อันเป็นสถาปัตยกรรมทรงเจดีย์แบบที่เป็นพระราชนิยมในรัชกาลที่4ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังเมื่อพุทธศักราช2420และเมื่อพุทธศักราช2422ที่รัฐบาลอินเดียส่งพระบรมสารีริกธาตุที่พบที่เมืองกบิลพัสดุ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในลูกแก้วพระเจดีย์นี้เช่นกันพุทธศักราช2554วัดสะเกดยังมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้รับมาใหม่เข้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและชมทิวทัศน์ของพระนครไปพร้อมๆกันพระอุโบสถสร้างครั้งรัชกาลที่1หลังคาลดชั้นหน้าบันไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปนารายณ์ทรงสุบรรณมีเสาระเบียงทั้งมุกหน้าและหลังด้านข้างเป็นเสาแบบเสาเหลี่ยมไม่มีหัวบัวหัวเสาซึ่งอาจได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมเป็นพระราชนิยมในสมัยนั้นภาพจิตรกรรมค่ะนำมาซ่อมแซมอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่7ภายนอกรอบพระอุโบสถมีซุ้มพัทธสีมารูปทรงกูบช้าง8ซุ้มตกแต่งด้วยกระเบื้องลายสีอย่างงดงามหอไตรตั้งอยู่ในบริเวณเขตสังฆาวาสมองจากภายนอกจะเห็นส่วนที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แต่หุ้มส่วนที่เป็นของดั้งเดิมเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยานะคะลายไม้แกะสลักที่ประตูหน้าต่างผนังมีภาพเขียนลายกำมะลอด้านหลังภาพเขียนแบบจีนบานหน้าต่างเขียนลายรดน้ำป
ิดทองรูปทหารเปอร์เซียทหารฝรั่งเศสและชาติอื่นๆวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเป็นวัดสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ริมถนนนครปฐมติดคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองพดุงกรุงเกษมหรือคูเมืองชั้นนอกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมแต่ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใดคันถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพุทธศักราช2369เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นผู้บัญชาการกองทัพและภายหลังได้ตั้งที่บัญชาการเกาะป้องกันพระนครอยู่ที่วัดแหลมสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ปฏิสังขรณ์นะคะต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้ายาเธอร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก4พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์5องค์ขึ้นบริเวณหน้าวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดเบญจบพิตรเพราะเป็นวัดที่เจ้านาย5พระองค์สร้างคั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ผาติกรรมที่เป็นวัดร้างเดิมคือวัดดุสิตวัดปากคลองผนวกเข้ากับวัดเบญจมบพิตรเพื่อสถาปนาให้เป็นวัดใหญ่ที่มีความสง่างามสมกับที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างและโปรดให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเบญจมบพิตรคือวัดพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่5ทรงสร้างพร้อมทั้งเพิ่มสร้อยนามเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีศาสนสถานที่สำคัญพระอุโบสถสร้างในพุทธศักราช2444เป็นอาคารทรงจัตุรมุขมีมุขเด็ดยื่นออกทั้งด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกหน้าบันลงลักษ์ปิดทองประดับกระจกแกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณหน้าบันด้านหลังเป็นรูปบุษบกมีอุณาโลมหลังคามีช่อฟ้าใบลกาหางหงลงลักษ์ปิดทองแบบทึบนะคะบ่งบอกถึงฐานานุสักทางสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงด้วยเหตุที่พื้นปูด้วยหินอ่อนมีเสือมีสีค่ะเจือปนเสามุกหน้าและหลังเป็นหินอ่อนผนังด้านในนะคะประดับด้วยหินอ่อนสีต่างๆส่วนด้านนอกติดประดับหินอ่อนสีขาวล้วนประกอบกับพระระเบียงมีพื้นและผนังติดด้านนอกปูด้วยหินอ่อนจึงเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็นวัดที่สร้างจากหินอ่อนทั้งหลังซึ่งหินอ่อนเหล่านั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะมีพระราชหฤทัยโปรดว่าพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากยากที่จะหาพระพุทธรูปใดเสมอเหมือนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพระอิสริยยศในขณะนั้นให้หลวงประสิทธิ์ปฏิมาจางวางช่างหล่อขวาเป็นผู้ควบคุมช่างหล่อส
ส่วนโลหะที่ใช้หล่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเอาปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้แล้วไปย่อยที่กรมทหารเรือแล้วขนย้ายไปหล่อที่เมืองพิษณุโลกพระพุทธชินราชจำลองจึงมีพุทธศิลป์เช่นเดียวกับพระพุทธชินราชคือพระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดพระพุทธชินราชพระระเบียงเรียกอีกอย่างว่าวิหารคดลักษณะเป็นมุกยาวที่ยื่นต่อจากพระอุโบสถจากทิศเหนืออ้อมไปทางทิศตะวันตกไปจดด้านทิศใต้ของพระอุโบสถเสาและพื้นพระระเบียงเป็นหินอ่อนหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหน้าบรรจำหลักลวดลายเป็นตราประจำกระทรวง10กระทรวงในสมัยนั้นภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ52องค์ทั้งเป็นของโบราณเป็นของบูรณะและสร้างใหม่เรียนแบบของโบราณงดงามอย่างยิ่งนะคะได้แก่พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยสำริดสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปศิลาที่มีอายุนับพันปีอยู่ภายในซุ้มด้านนอกพระระเบียงพระที่นั่งทรงผนวดเดิมเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังบริเวณพระพุทธรัตนสถานนะคะในลักษณะเป็นหมู่กุฏิ4หลัง2ชั้นหลังคาประดับช่อฟ้าใบลกาหางหงใช้เป็นที่ประทับของพระอุปัชฌาย์สมัยที่ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2416แล้วไม่ได้ใช้งานอีกจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลาครั้นถึงพุทธศักราชค่ะ2443โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อย้ายมาสร้างถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดเบญจมบพิตรพระวิหารสมเด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงทรงสร้างโดยเสด็จพระราชกุศลในคราวสถาปนาพระอารามเพื่อให้เป็นหอธรรมประจำวัดและรวบรวมพระพุทธรูปสำคัญไว้ด้วยเมื่อพุทธศักราช2445เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นมีผังเป็นจตุรมุขมีอาคารมุขชั้นเดียวยื่นออกไปด้านตะวันออกและตะวันตกที่ซุ้มหน้าต่างนะคะมีอักษรพระนามาภิไธยสผซึ่งหมายถึงพระนามเดิมของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีภายในอาคารปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปปางต่างๆเครื่องโต๊ะถ้วยปั้นเครื่องแก้วเจรไนมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่คือพระพุทธนรสีและพระฝางภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามยังมีสิ่งสำคัญอยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระที่นั่งทรงธรรมศาลาสี่สมเด็จศาลาบรรณรสภาคต้นพระศรีมหาโพธิ์หอระฆังบวรวงศ์สะพานข้ามคลองซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสะพานพระรูปสะพานถ้วยสะพานงาล้วนแล้วแต่มีประวัติที่น่าสนใจและน่าชมอย่างยิ่งศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองบริเวณมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสนามหลวงตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานเสาหลักเมืองอันเป็นที่สถิตของพระหลักเมืองเทพยดาผู้รักษาพระนครภายในศาลค่ะมีเสาหลักเมือง2ต้นนะคะต้นหนึ่งเป็นต้นเดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1แกนกลางเป็นไทยพฤกษ์ประกับด้วยไม้จันทร์ลงรักปิดทองเม็ดยอดรูปบัวตูมภายในกลวงบรรจุชะตาพระนครขนาดสูงจากพื้น108นิ้ว
ฝังลงในดิน79นิ้วศาลเดิมเป็นศาลาเครื่องไม้หลังคามุงกระเบื้องเสาหลักเมืองอีกต้นหนึ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพราะเสาหลักเมืองเดิมชำรุดมากและเพื่อยกดวงชะตาพระนคร

็นอาคารเครื่องปูนจตุรมุขยอดปรางหลังคาซ้อน2ชั้นมุขลดด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยานะคะกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีสิ่งงดงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีคุณค่ามากมายให้ได้ชื่นชมค่ะรายการกรุงรัตนโกสินทร์ของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคม

การประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจนะแล้วก็มาดูถึงสัปดาห์ที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์และการตัดสินใจในเชิงเศรษฐศาสตร์นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณนะโดยการคำนวณค่าของต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้นะเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจการเลือกโครงการของภาคธุรกิจนะเพราะในทางเศรษฐศาสตร์ก็คำนึงถึงต้นทุนต่างๆที่ใช้ไปหรือการใช้ทรัพยากรนะเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการนะจากนั้นก็เปรียบเทียบกับผลได้นะในรูปของภาคธุรกิจก็จะเป็นกำไรใช่ไหมคะผลกำไรยอดขายต่างๆนะในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะคำนึงถึงในขอบเขตที่กว้างกว่าก็คือในเรื่องของสวัสดิการทางสังคมนะการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็ต้องฟื้นฟูให้มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะแต่ให้มีความยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรอยู่แล้วนะในทางเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยเมื่อมีการถูกใช้ไปในทางธุรกิจเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะถ้ามันมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นก็ต้องมีการฟื้นฟูให้กลับมาใช้ใหม่นะให้มันมีใช้ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรนะที่อยู่ในชุมชนและของประเทศด้วยนะคะนะเพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์มันก็เลยมองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะอันนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ในประเด็นต้นทุนและผลประโยชน์เนี่ยนะคะมันก็เกิดจากเครื่องมือที่สำคัญก็คือการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะที่เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุน

ผลประโยชน์ของโครงการนะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เพิ่มเติมจากรายวิชาเรื่องของการประเมินผลโครงการนะแล้วก็จะมีเรื่องของวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะเพราะเราโดยทั่วไปก็ธุรกิจต่างๆก็อยากจะได้กำไรนะเพราะนั้นเมื่อเปรียบเทียบก็จะได้ต้นทุนที่มากก็จะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าต้นทุนซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะสามารถที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขนะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็เป็นผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนะเพราะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเทียบได้แหละนะคะโดยใช้วิธีของ BC ratio นะคะหรือ ROI ได้นะคะก็คือเราใช้ต้นทุนไป1หน่วยนะจะได้ผลประโยชน์คืนมาเท่าไหร่นะน้อยกว่า1หน่วยหรือเท่าทุนนะหรือมากกว่า1นะเพราะนั้นธุรกิจก็อยากจะได้กำไรก็ต้องการที่จะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าต้นทุนอยู่แล้วนะเพราะนั้นค่าของ BC ratio ก็ส่วนใหญ่จะมีค่ามากกว่า1นะคะตรงนี้นะถ้าเราพิจารณาถึงคราวที่แล้วที่เราได้พูดถึงตัวชี้วัดนะทางด้านแรงงานทางด้านแรงงานซึ่งเป็นเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะเราจะดูเรื่องของอัตราการว่างงานก็ได้นะตัวแรงงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนที่เรียกว่าค่าจ้างแรงงานนะแรงงานคนนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลิตภาพแรงงานแล้วก็เทียบเคียงผลที่เขาทำเกิดที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะผลประโยชน์ที่เขาทำเพราะนั้นผลที่ได้จากแรงงานคนนี้จะต้องมีค่ามากกว่าหนึ่งนะก็คือเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้แรงงานคนคนนั้นนะคะอันนั้นมองในส่วนของจุลภาคแต่ถ้าเรามองในแบบภาพกว้างของทั้งประเทศนะแรงงานทั้งประเทศก่อให้เกิด GDP กลับคืนมาให้กับประเทศมากกว่าค่าใช้จ่ายของแรงงานอย่างก็จะมองดูภาพกว้างภาพรวมของประเทศได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากในการวิเคราะห์BC ratio แล้วก็ยังสามารถวิเคราะห์ NPV นะคะในมันจะมีสูตรวิเคราะห์ NPV เพื่อทอนค่าอนาคตนะที่เราคาดหวังให้เป็นค่าปัจจุบันที่ใช้ในการตัดสินใจได้นะคะในขั้นตอนของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เนี่ยก็นะก็จะมีรายละเอียดของขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะในการเรียนของตนเองได้อย่างไรนะคะนะเพราะนั้นก็จะมีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการมาเพื่อดูให้เป็นแนวทางนะว่าในการวิเคราะห์นะโดยเครื่องมือวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับเป็นสากลนั้นควรจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็น best practice หรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีนั่นเองนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะต้นทุนก็คือ costผลประโยชน์ก็คือ benefit A ก็ analysis นะหรือที่อาจารย์ได้กลืนมาแล้วก็คือ BC ratio BC ratio หมายความว่าเราเอา B benefit เป็นตัวตั้งหารด้วย C นะก็มาจาก cost นะผลประโยชน์ตั้งหารด้วยต้นทุนในรูปแบบของมูลค่านะในรูปแบบของมูลค่าก็คือว่าต้นทุนที่ใช้ไปด้วยเงิน1บาทนะให้เทียบเป็นฐานด้วยเงิน1บาทต้นทุนนี้มันทำให้เกิดผลประโยชน์กลับมากี่บาทนะถ้าได้ผลประโยชน์กลับมา

น้อยกว่า1บาทก็แสดงว่าไม่คุ้มทุนหรือขาดทุนนะคะเท่ามันเท่ากับ1บาทของต้นของต้นทุนที่ใช้ไปก็เท่ากับมันคุ้มค่าแต่ว่าอยู่ในระดับเท่าทุนนะและถ้ามากกว่านั้นก็คือค่าที่ได้ที่มีค่ามากกว่า1แสดงว่าโครงการนั้นมีความคุ้มค่าก็คือเงิน1บาทที่ใช้ไปได้ผลประโยชน์กลับคืนมามากกว่า1บาทค่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการอย่างง่ายนะคะโดยไม่ต้องผ่านสูตรนะเพราะนั้นในการดำเนินโครงการหรือดำเนินนโยบายก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความคุ้มค่านั่นเองนะเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้ไปมันมีความจำกัดมันมีความขาดแคลนเราต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะและคุ้มค่าด้วยนะเพราะนั้นตัวนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ตัวชี้วัดสูตรอันนี้ก็คือเอามูลค่าของผลประโยชน์ตั้งหารด้วยมูลค่าของต้นทุนเมื่อทำการได้ค่าของ BC ratio แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆเพื่อที่จะคัดเลือกว่าเราควรจะเลือกโครงการไหนที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเพราะนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เนี่ยนะก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของสังคมก็ได้ของธุรกิจก็ได้นะที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกนะเพื่อนำมาจัดลำดับว่าทางเลือกใดมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือมีประโยชน์สุทธิ net benefit สูงสุดเช่นทางเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงานว่ารัฐบาลควรจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยการสร้างเขื่อนหรือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะเพราะนั้นเรามี2ทางเลือกคือสร้างเขื่อนไหมหรือสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะแต่ละทางเลือกก็มีต้นทุนและผลประโยชน์แตกต่างกันเพราะนั้นก็ทำการวิเคราะห์ทางเลือกใดว่าจะได้ผลประโยชน์สุทธิสูงกว่ากันก็คือหลังจากหักต้นทุนไปแล้วนะซึ่งการที่ทางเลือกหนึ่งมีประโยชน์สุทธิที่สูงกว่าก็หมายความว่าทางเลือกนั้นน่ะมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่านั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์คือเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะที่ช่วยในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือกล่าวว่ามันก็คือเป็นการวิเคราะห์เพื่อการจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาว่าทางเลือกแต่ละทางที่กำหนดมาเนี่ยมีองค์ประกอบของต้นทุนนะก็คือรายละเอียดของรายการต้นทุนต่างๆแล้วก็ผลประโยชน์นะรายละเอียดของแหล่งรายรับนะด้านใดบ้างเพื่อจะนำมาพิจารณาหาประโยชน์สุทธิของทางเลือกที่เสนอมาเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะนั้นเมื่อเรานึกถึงต้นทุนและผลประโยชน์นะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่ต้นทุนและผลประโยชน์ของตัวเองเพราะนั้นในหน่วยที่จะทำการคิดต้นทุนและผลประโยชน์นะหน่วยในทางเศรษฐกิจนะอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆนะก็คือสมาชิกในครอบครัวนะหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์ของตัวเองที่ได้รับภายใต้การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจ่ายไปก็เช่นเดียวกันค่ะพอในระดับของธุรกิจเนี่ยก็คิดได้เช่นกันนะก็คือกำไรหรือยอดขายของธุรกิจที่ได้มาเนี่ยภายใต้ต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรต้นทุนค่าเสียโอกาสพวกเนี้ยที่ใช้ไปรายได้หรือกำไรยอดขายที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับต้นทุนนั้นไหมนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของ private เอกชนในรูปแบบของครัวเรือนในรูปแบบของธุรกิจเนี่ยก็มีแนวคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นเอกชนนะบริษัทเอกชน
ในการตัดสินใจของเขาเนี่ยนะเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆในอนาคตเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของมูลค่าเป็นในรูปทางการเงินนะแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องมองกว้างกว่านั้นนะนะคือมองในระดับนโยบายของภาครัฐด้วยนะหรือภาคเอกชนก็สามารถที่จะมองในผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเพราะทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการช่วยมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกันมีหน้าที่เหมือนกันนะเพราะนั้นทุกฝ่ายก็ต้องทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แต่พึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อนำไปกำกับดูแลครัวเรือนและภาคเอกชนเช่นเดียวกันนะก็ต้องเป็นหน่วยงานหลักนะในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของสังคมหรือว่า social cost and benefit analysis นะก็จะทำการเปรียบเทียบทางเลือกของนโยบาย policy นั้นทางเลือกของโครงการหรือโปรเจกต์ที่รัฐบาลกำหนดในโครงการนะที่มอบหมายแต่ละกระทรวงนะให้แต่ละกระทรวงนั้นดำเนินโครงการนะตามแนวทางของนโยบายนะหรือทางเลือกของกฎระเบียบตลอดจนการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกของการแทรกแซงของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆนะอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่ารัฐบาลนะมีการดำเนินนโยบายหรือโครงการนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมนั้นหรือไม่นะคะนะขั้นตอนของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะขั้นตอนนะก็มีอยู่10ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะโดยเริ่มต้นขั้นตอนแรกถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกเลยนะที่จะต้องทำให้ถูกนะเป็นการกำหนดกลุ่มอ้างอิงนะหรือ reference group นะเป็นการวิเคราะห์นะให้ครอบคลุมว่าการทำวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะมันไปตอบโจทย์กลุ่มในสังคมใดนะหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder ประเภทไหนนะหรือโดยภาพรวมทั้งหมดนะจากการดำเนินงานของนโยบายหรือโครงการดังกล่าวว่ามันไปส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายในส่วนใดนะเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นครอบคลุมในระดับท้องถิ่นหรือประเทศระดับภูมิภาคหรือระดับโลกนะก็ต้องกำหนดกลุ่มอ้างอิงนะให้มีความแม่นยำแต่ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะเพราะนั้นถ้ามันมีการกำหนดกลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความคลาดเคลื่อนก็คือไม่ตรงกลุ่มนะก็อาจจะทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นเนี่ยไม่สะท้อนกับผลกระทบที่แท้จริงนะโดยประเด็นที่ต้องการพิจารณาเพื่อกำหนดกลุ่มอ้างอิงนะมีอยู่2ประเด็นนะอันแรกก็คือการกำหนดขอบเขตว่าการวิเคราะห์นั้นครอบคลุมไปยังพื้นที่ใดนะ2ก็คือกำหนดว่าใครล่ะนะในพื้นที่นั้นเนี่ยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการหรือใครนะจะเสียประโยชน์จากโครงการจากนั้นนะเราก็ไปกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ในหลายๆกรณีเนี่ยการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ก็อาจจะต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เช่นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวไทยนะซึ่งเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในขั้นตอนนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ทางเลือกใดหรือมาตรการใดที่เหมาะสมในการรับมือหรือป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
เสนอการสร้างเขื่อน

กันคลื่นนะหรือการสร้างเขื่อนไม้ไผ่นะซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าทางเลือกทั้งสองนะมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติทางกายภาพของอ่าวไทยเป็นต้นทั้งนี้ความยากของการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ก็คือในบางครั้งก็ทำได้ยากนะในการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกทางเลือกได้นะซึ่งอาจจะเกิดจากข้อจำกัดทางด้านความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันในทางปฏิบัติการทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เนี่ยนะคะในแต่ละทางเลือกก็จะไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าทางเลือกที่เสนอมาเนี่ยขอให้เกิดสวัสดิการทางสังคมสูงสุดตามหลักวิจารณญาณของพาเรโตหรือไม่นะก็นี่ก็เป็นทฤษฎีของพาเรโตในการวิเคราะห์สวัสดิการทางสังคมนะถ้าทางเลือกที่เสนอมาทำให้เกิดสวัสดิการทางสังคมสูงสุดนะชุมชนและผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยตามหลักวิจารณาของพาเรโตแล้วนะทางเลือกนั้นก็จะได้รับการพิจารณาจากการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ที่มีอยู่หลายทางแต่ละทางมีต้นทุนและผลประโยชน์แตกต่างกันนะในขั้นที่3ก็กำหนดผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นของโครงการโดยกำหนดผลกระทบทางบวกและทางลบนะที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะและเป็นขั้นตอนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายที่สุดนะเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องระบุผลกระทบทางกายภาพที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงปัจจัยการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นนะการใช้แรงงานและทุนนะและผลผลิตที่ได้ของโครงการนะความยากที่จะเกิดขึ้นนะก็คือความเป็นไปได้ยากที่จะนะคำนวณ นะหรือประเมินผลก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องก็ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่มีความสมบูรณ์และหลายครั้งก็มีความขัดแย้งกันเองอย่างเช่นมาตรการในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมก็ยังมีความขัดแย้งกันของความคิดของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะว่าควรจะใช้มาตรการใดในการรับมือผลกระทบนะจากการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวนะคะขั้นตอนที่4ค่ะก็คือระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีโครงการดังกล่าวนะก็คือถ้ารัฐบาลไม่ได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการรับมือกับผลกระทบเนี่ยก็ปล่อยให้การกัดเซาะชายฝั่งนะดำเนินไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโครงการเข้าไปหรือมีนโยบายเข้าไปกำกับนะเพราะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นการระบุถึงผลกระทบทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการนะเพื่อนำมาประเมินต้นทุนและผลกระทบของโครงการในกรณีสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้คำว่าผลกระทบนั้นครอบคลุมทั้งปัจจัยการผลิตซึ่งรวมถึงทรัพยากรทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์รวมถึงผลผลิตนะโดยที่ยังไม่มีโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นเบสไลน์นะเป็นข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่นั้นของกลุ่มเป้าหมายนั้นนะที่ดำเนินไปโดยตัวเองนะโดยธรรมชาติของมันนะถือว่าเป็นข้อมูลเบสไลน์ข้อมูลฐานนะเพื่อที่จะไปเอาไปเปรียบเทียบหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการแล้วดูซิว่าพอหลังดำเนินโครงการหรือดำเนินนโยบายแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บผลที่เกิดขึ้นนะผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเบสไลน์ดูซิว่าการดำเนินโครงการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะขั้นที่5นะคะก็ทำการคาดการณ์ผลกระทบทางกายภาพในเชิงปริมาณตลอดช่วงอายุโครงการเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยอาจจะดำเนินในอายุโครงการไม่ถึงปีนะคือระยะสั้นนะหรือมากกว่า1ปีนะก็เป็นโครงการที่มีอายุนานยาวนาน

นะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะก็ต้องคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวด้วยโดยส่วนใหญ่ก็จะดำเนินโครงการ1ปีและมากกว่า1ปีเป็นในระยะยาวก็ทำให้ยากที่จะมีข้อมูลที่จะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นในอนาคตนะส่งผลต่อการวิเคราะห์ในหลายๆกรณีนะเพราะนั้นก็ต้องตั้งข้อสมมติฐานนะมีการกำหนดข้อสมมติต่างๆนะแล้วก็อาจจะต้องมีการนำผลการศึกษาจากงานอื่นมาใช้เสมอเป็นการต่อยอดเพราะว่าเมื่ออายุของการยิ่งยาวนานเนี่ยนะเราก็ประเมินผลได้ยากนะก็เลยเอางานวิจัยหรือการดำเนินโครงการก่อนหน้านี้ที่ทำมาแล้วเนี่ยมาขยายผลนะนะเช่นในกรณีของโครงการลดมลพิษนะถ้าคาดการว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้มีมลพิษทางอากาศลดลงเนี่ยนะในขั้นตอนก็จะต้องประมาณว่าประมาณการว่ามลพิษทางอากาศที่ลดลงจะลดลงเป็นจำนวนเท่าไหร่นะเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้แปลงเป็นประโยชน์ของโครงการในรูปของตัวเงินในขั้นตอนที่6ต่อไปเราก็ทำการแปลงผลกระทบทางกายภาพนะที่อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพนะเป็นการบรรยายหรือภาพต่างๆนะสถานการณ์ต่างๆให้เป็นมูลค่าของเงินนะหรือเป็นเชิงปริมาณเพราะนั้นการประเมินผลกระทบที่อยู่ในรูปที่เป็นทางกายภาพนะในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์น่ะมันคำนวณต่อไม่ได้นะจึงต้องทำให้เป็นข้อมูลตัวเลขที่เป็นรูปตัวเงินนะในหลายๆกรณีนะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่มีมูลค่าในตลาดนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นข้อมูลของสวัสดิการทางสังคมชุมชนได้ประโยชน์อย่างไรมีผลดีผลเสียอย่างไรนะประชาชนในชุมชนนั้นนะได้รับผลกระทบอย่างไรนะจากมลพิษของอากาศนะตรงนี้เราก็จะต้องไปค้นหาตัวเลขหรือแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณอย่างนี้ คนตายจากกรณีถัดไปที่ไม่ใช่มลพิษแล้วนะคะก็คือดูสถานการณ์ของอุบัติเหตุนะเราก็ดู จำนวนนะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นจำนวนคนตายจากอุบัติเหตุที่ลดลงอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะผลลัพธ์นะแล้วถ้ามันมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะก็เป็นผลกระทบที่อาจจะทำให้นะมองถึงผลกระทบจากที่เรามีจำนวนคนตายจากอุบัติเหตุลดลงแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรนะก็ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้มีการลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลนะฮะมีโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเท่าไหร่นะคะในขั้นตอนที่7เนี่ยก็จะเป็นการคิดลดต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะเนื่องจากว่าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะเป็นการวิเคราะห์ในช่วงเวลาหลายปีเกิดมูลค่าที่เป็นตัวเงินในอนาคตนะคะนะต้องทำการรวบรวมมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะเป็นการทราบกันว่ามูลค่าของเงินในช่วงเวลาที่ต่างกันก็มีมูลค่าไม่เท่ากันนะก็จะเห็นได้จากดูที่ค่าเงินของนักศึกษาก็ได้ค่ะนะค่าเงินบาทเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะเมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นได้ว่านักศึกษาใช้เงินในปริมาณมากขึ้นใช่ไหมใช้เงินในเงินบาทมากขึ้นใช้จำนวนเงินบาทมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเท่าเดิมบางทีอาจจะไม่สามารถซื้อสินค้าตัวเดิมในปัจจุบันได้เพราะว่าสินค้าตัวนั้นน่ะมันมีราคาแพงเพราะว่าผลของ

ของเงินเฟ้อนะผลของเงินเฟ้อทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาจํานวนเงินในอดีตมาซื้อสินค้าในปัจจุบันได้อันนี้ค่ะก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะอายุของการมากขึ้นเนี่ยนะก็จะทําให้มูลค่าของต้นทุนและมูลค่าของผลประโยชน์มันมีค่าลดมันมีค่าเงินลดลงแต่จำนวนเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าผลของเงินเฟ้อผลของเงินเฟ้อเนี่ยนะ อำนาจการซื้อของประชาชนหรือว่าอำนาจการซื้อทรัพยากรนะหรือรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจเนี่ยน้อยลงตรงนี้ทำยังไงเราได้แค่ประมาณการใช่ไหมว่าต้นทุนในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่กำไรหรือยอดขายนะของธุรกิจจะได้เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์ไงเราก็อยากได้เพิ่มขึ้นตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นตามที่เราอยากได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเราควรที่จะทอนมูลค่าในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในปัจจุบันนะเพราะนั้นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันหรือว่า present value เนี่ยก็เพื่อให้สามารถรวมเอามูลค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกันมาทำการคิดลดหรือ discounting นะมูลค่าอนาคตให้เป็นปัจจุบันการคิดลดมาจากแนวคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับปัญหากับการบริโภคในปัจจุบันมากกว่าจะเก็บทรัพยากรนั้นไว้เพื่อบริโภคในอนาคตเพราะว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมีการบริโภคในปัจจุบันนะในอนาคตก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนบางทีราคาแพงขึ้นเงินที่เราเตรียมไว้หรือทรัพยากรที่เราเตรียมไว้ก็จะไปแลกกับสินค้าที่เราต้องการในอนาคตไม่ได้นะคะเพราะนั้นการบริโภคในปัจจุบันเนี่ยก็ย่อมหมายถึงการละทิ้งโอกาสที่จะบริโภคในอนาคตอย่างไรก็ตามการคิดลดก็ไม่ใช่เรื่องของการไม่ใช่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเพียงเดียวเพราะว่าการคิดลดเป็นเรื่องของการให้ค่าของการบริโภคในปัจจุบันหรืออนาคตนะหรืออาจจะมองในแง่ของค่าเสียโอกาสของการบริโภคในปัจจุบันแทนที่จะเก็บไว้เก็บทรัพยากรไว้บริโภคในอนาคตนะในขณะที่เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับขึ้นของราคาทรัพยากรหรือสินค้านะทีนี้หน้าที่ของเราในขั้นตอนนี้คือใช้สูตรคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์นะแล้วก็ทำการนำมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์มาลบมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเพื่อที่จะทำให้เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิจะต้องสุทธิคือหักค่าใช้จ่ายหักเงินลงทุนเริ่มแรกก็จะเป็น net present value นะหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิณขณะปัจจุบันนะณขณะในปีปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่เราเริ่มการลงทุนนะเพราะนั้นปีที่เราเริ่มการลงทุนน่ะเราจะให้เป็นปีที่0ณปีที่0เรายังไม่มีรายได้ยังไม่มีผลประโยชน์กลับมามันก็จะเป็นต้นทุนฐานเป็นฐานของต้นทุนแล้วทำการประเมินผลตอบแทนและต้นทุนของปีที่1 2 3 4ไปตลอดอายุโครงการนะแล้วก็คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็อย่าลืมหักลบต้นทุนในปีฐานปัจจุบันด้วยนะคะถึงจะได้เป็นเน็ตออกมาเป็นมูลค่าสุทธินั่นเองเพราะนั้นสูตรในการลดคิดลดมูลค่าอนาคตให้เป็นปัจจุบัน อย่างของ PVB เนี่ยก็เป็น present value ของ benefit ก็มาจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันในปีที่0ก็คือปีตั้งต้นนะจนถึงปีที่ n ลบ1นะเพราะนั้นจำนวนอายุของการนะมันก็คือตัว t นะก็คือปีที่1ปีที่2 3 4นะก็เอา
ผลประโยชน์ของปีใดปีหนึ่งนะตั้งหารด้วย1บวกอัตราคิดลดนะตัวนี้ก็คืออัตราคิดลดซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับซึ่ง R เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะนะปกติที่ผ่านมาก็จะใช้อัตราที่ 3% ต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยนะโดยเฉลี่ยแล้วพันธบัตรรัฐบาลในระยะสั้นนะมักจะสูงขึ้นเป็น 5-7% ต่อปีอันนั้นอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องที่เจริญเติบโตแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยนะอัตราผลตอบแทนก็จะลดลงนะก็ต้องดูในสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนั้นนะคะว่าตอนนี้นะสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยได้กำหนดอัตราผลตอบแทนตราสารนะนอกจากนี้อัตราผลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ถือว่าเอามาอ้างอิงกับ R ได้ด้วยนะคะนั้นตัว R เนี่ยนะก็นะต้องไปดูว่าเราพิจารณาจากอะไรนะคะนะแล้วก็นำไปคิดเป็นอัตราคิดลดนั่นเองเช่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสั้น 3% ต่อปีนะนะตัว R ก็คือ 0.03 นะไปบวกกับ1นะ1นะแล้วทั้งหมดยกกำลังปีที่ณปีนั้นที่เรากำลังพิจารณาเช่นเรากำลังพิจารณาผลประโยชน์ปีที่1นะหารด้วย1บวก 0.03 ทั้งหมดยกกำลัง1มันก็จะเป็นคู่ของการวิเคราะห์ผลประโยชน์แต่ละปีนะแล้วก็นำมารวมกันทุกปีเช่นเดียวกันกับ PVCนะก็เป็นการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนนะก็หลักการเดียวกันกับก็คือเอามูลค่าอนาคตของต้นทุนณปีใดปีหนึ่งตั้งหารด้วย1บวกอัตราคิดลดนะทั้งหมดยกกำลังปีนั้นนะทำทุกปีแล้วมารวมกันนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นผลรวมของทั้ง PVB และ PVCเมื่อเราได้มูลค่าปัจจุบันของทั้งผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการแล้วก็มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการแล้วนะเราก็นำไปหักด้วยนะเงินลงทุนเริ่มแรกนะซึ่งตัว benefit ก็ต้องลบออกจากต้นทุนตลอดอายุโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราทำการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือว่า Net Present Value NPV นะนะเพราะนั้นเราก็ได้มูลค่าสุทธินะแล้วก็ทำเช่นนี้ในทุกโครงการเพื่อเปรียบเทียบว่าโครงการไหนได้ NPV สูงกว่ากันนะซึ่งก็เป็นตัวตัดสินใจที่จะเลือกโครงการที่มี NPV สูงที่สุดนะเพราะนั้นกฎของการตัดสินใจก็ควรเลือกทางเลือกนะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะก็เลือกโครงการที่มีค่า NPV เป็นบวกและก็สูงที่สุดนะแต่ถ้าทางเลือกที่วิเคราะห์นั้นไม่มีทางเลือกใดที่เป็นบวกเลยก็เป็นไปได้เพราะว่า ในแนวทางดำเนินโครงการสาธารณะของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปนะทั้งภาครัฐทั้งภาคครัวเรือนและภาคเอกชนธุรกิจนะในการดำเนินงานในปีแรกเนี่ยอาจจะเกิด NPV ติดลบก็ได้นะเพราะว่าหลังจากการคิดมูลค่าผลประโยชน์กลับมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่มันไม่เป็นมูลค่านะเราก็ดูจากอะไรนะประชาชนได้ประโยชน์ธุรกิจได้ประโยชน์นะโดยที่ประโยชน์เหล่านั้นมันไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้

เพราะนั้นก็เป็นโน้ตนะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงว่าแม้ว่า NPV สูงสุดเนี่ยมันก็เกิดจากการตีเป็นตัวเลขแต่ก็ยังมีประโยชน์ที่มันไม่สามารถตีเป็นตัวเลขก็ต้องเอามาพิจารณาร่วมด้วยนะคะถึงจะบอกว่ารัฐบาลควรทำโครงการนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะแต่ถ้าทางธุรกิจนะก็จะคำนึงถึงตัวเลขทางการเงินมากกว่าผลประโยชน์นะมากกว่าที่เป็นผลประโยชน์ในสาธารณะก็อาจจะละเลยในเรื่องของความสุขนะความสุขความพึงพอใจไม่พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะคิดแต่กำไรขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะดู NPV กรณีที่เป็นบวกเสมอและเป็นบวกสูงสุดนั่นเองจากนั้นหลังจากที่เปรียบเทียบ NPV ของแต่ละโครงการแล้วเนี่ยนะก็นำไปสู่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนะหรือ sensitivity analysis นะก็เป็นการคาดการณ์ผลกระทบในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนนั่นเองทำให้เกิดความอ่อนไหวนะก็ยากที่จะคาดการณ์เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เป็นไปได้ยากที่จะรู้ว่าอัตราการคิดลดของสังคมเป็นเท่าไหร่นะหรือการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้นะจึงทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวก็คือประเมินค่ากลางจากนั้นก็ดูว่ามันสามารถที่จะมีความเออร์เรอร์นะมีความคลาดเคลื่อนจากค่ากลางมากกว่าค่ากลางหรือน้อยกว่าค่ากลางก็ได้นะก็คือทำให้วิเคราะห์ความอ่อนไหวนะมันอาจจะมากกว่าที่ประมาณการไว้หรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ก็ได้ที่เรายอมรับได้โดยใช้หลักการทางสถิตินะเพราะนั้นก็มักจะทดสอบด้วยการแทนค่ากรณีที่ดีที่สุดนะหรือที่เรียกว่า best case scenario ในขณะที่ก็ต้องวิเคราะห์กรณีที่เลวร้ายที่สุดนะหรือที่เรียกว่า worst caseScenario นะซึ่งเป็นช่วงของการประมาณการยอมรับได้ในขั้นตอนที่10นะก็เป็นการเสนอแนะทางเลือกจากผลของ CBA วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนะก็หลังจากที่เราตัดสินโดยการหลังจากที่เราวิเคราะห์ว่าควรจะเลือกโครงการใดแล้วก็นำเสนอต่อผู้ตัดสินใจหรือผู้บริหารว่าเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ดังกล่าวนะเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ดังกล่าวหรือไม่นะก็จะมีการประชุมร่วมกันนะหลักการสำคัญของการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจนะก็ดูองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นต้นทุนรวมนะที่ประกอบไปด้วยต้นทุนทางบัญชีแล้วก็ต้นทุนที่ไม่ใช่ทางบัญชีก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสเพราะนั้นร่วมกันระหว่างต้นทุนทางบัญชีกับที่ไม่ใช่บัญชีนะเราเรียกรวมกันว่าเป็นต้นทุนค่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะเปรียบเทียบกับผลประโยชน์รวมนะก็เป็นผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นตัวเลขและที่ไม่เป็นตัวเลขนะเช่นประโยชน์ที่เป็นคุณค่าทางสังคมนะหลักการที่สองก็คือตัดสินใจด้วยเกณฑ์นะเกณฑ์ NPV นะก็คือควรมีค่ามากกว่า0นะเกณฑ์ BC ratio นะก็ควรมีค่ามากกว่า1นะเพราะนั้นเราก็เอา business ตั้งหารด้วย cost เพราะนั้นการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนนั้นที่เป็นไปอย่างคุ้มค่าค่า BC ratio จึงควรมีค่ามากกว่า1นะเพราะนั้นประโยชน์ของการใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนก็เพื่อจะช่วยในการจัดสรรทรัพยากรกำหนดราคาและการลงทุนนะนี้ในส่วนของนักศึกษาที่จะนำเอาเครื่องมือนี้ไปใช้นะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดในรายวิชาของการวิเคราะห์โครงการการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการในแนวนี้นะคะเพราะนั้นก็

าแนวคิดนะของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะของการวิเคราะห์โครงการนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้ทรัพยากรมาจากไหนบ้างแล้วก็ผลประโยชน์ใดบ้างเพราะนั้นก็มีเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินหรือว่า financial analysis แล้วก็ในทางเศรษฐศาสตร์ economic analysis นะเพราะว่าในการวิเคราะห์โครงการเนี่ยก็ใช้การประเมินผลประเมินข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักนะคะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเนี่ยก็จะพิจารณาโครงการโดยมองแต่มูลค่าทางการเงินนั่นเองนะคะโดยการวัดค่าผลได้และผลเสียในราคาตลาดนะเป็นการวิเคราะห์โดยการแสดงกระแสเงินกระแสเงินสดที่เป็นรายได้แล้วก็รายจ่ายนะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมองลึกซึ้งกว่าการวิเคราะห์ทางการเงินนะก็พิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนนะว่ามันคุ้มค่าทั้งทางการลงทุนทางธุรกิจไหมหรือว่าคุ้มค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันนะนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะก็จะใช้มืออีกอันหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ราคาเงานะก็เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงนะเป็นราคาที่ถูกปรับค่าแล้วนะในรายการอื่นนะที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นมีหรือการตั้งค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เราไม่ได้นำมาคิดเป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาการชำระหนี้นะค่าภาษีรายจ่ายสำรองนะหรือว่าต้นทุนจมตรงนี้นะก็เป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดทำให้เกิดการดำเนินงานโครงการตรงนี้ก็ไม่ได้นำมาคิดเป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะในส่วนของการกำหนดวิธีประเมินความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยนะแล้วก็มีการวิเคราะห์ความแตกต่างของการวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างเรื่องราคาใช่ไหมเพราะว่าทางการเงินเนี่ยจะวิเคราะห์ที่ราคาตลาดนะซึ่งมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนเหมือนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะมันก็อาจจะเกิดจากภาวะเงินเฟ้อเข้ามาแทรกนะความแตกต่างด้านการคิดค่าใช้จ่ายนะเพราะนั้นทางเศรษฐศาสตร์ก็จะไม่ได้เอาเรื่องของค่าเสื่อมราคาภาษีค่าเสื่อมราคาต้นทุนจมพวกนี้มาคิดนะแต่ก็จะคิดเรื่องของภาระทางภาษีทางมูลค่าที่ภาษีมูลค่าที่ธุรกิจเสียภาษีไปเป็นต้นทุนด้านหนึ่งนะคะแล้วก็การคิดผลตอบแทนนะนั่นก็นี่นะคะก็ดูถึงความแตกต่างในหัวข้อต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วทางการเงินเนี่ยก็จะคิดเรื่องของราคาตลาดทีนี้ราคาตลาดมันมีผลของภาวะเงินเฟ้อก็ต้องปรับให้มันเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนเราเรียกว่าราคาเงานะส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะก็จะเป็นการคิดรายจ่ายทั้งด้านดอกเบี้ยภาษีการชำระหนี้นะในทางการเงินนะแต่ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ได้คิดนะก็จะคิดในลักษณะของค่าเสียโอกาสนะคะในส่วนของการคิดผลตอบแทนนะก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายกับค่าใช้จ่ายนะก็คือแต่มองในรูปแบบของผลประโยชน์นะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะก็เป็นไปได้ทั้งผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลขก็คือมองไม่ชัดเจนนะที่ไม่มีตัวตนนะในส่วนของผลตอบแทนทางการเงินเช่นพวกการได้รับ

เงินอุดหนุนนะการได้ส่วนลดต่างๆในส่วนทางเศรษฐศาสตร์นะจะใช้ค่าเสียโอกาสของทุนนะเป็นการวิเคราะห์ทางการในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยนะที่จะแสดงถึงผลตอบแทนได้นะในเรื่องของการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเวลานะฮะอย่างที่ได้ใช้การคิดมูลค่าอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีไม่มากนะก็คือมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในอนาคตแล้วก็เพื่อที่จะคาดหมายอนาคตที่มีความแม่นยำพอสมควรนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็ได้แนวความคิดและการคิดต้นทุนและผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของ present value ได้นะคะและยังมีเครื่องมืออื่นๆที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนได้นะในคราวหน้าจะมาพูดถึงทฤษฎีเกมกลยุทธ์การแข่งขันและเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นิยมใช้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงทำความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบ

0: Hola.
1: ซื้อทุเรียนผม
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
1: อืมอร่อยจังเลย
0: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
1: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
0: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
3: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
0: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
2: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกับดิฉันดร.ณัฐวรวีมนุพงศ์ค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่4ในบทเรียนที่3เรื่องของการวิเคราะห์ที่ตั้งค่ะก่อนอื่นขอท้าวความย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าในบทที่1เนี่ยหากนักศึกษาพอจำได้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารธุรกิจและเรื่องของการที่อยากทำธุรกิจแล้วจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการถูกไหมคะต่อมาบทที่2คือเรื่องของเอ๊ะแล้วอยากจะประกอบธุรกิจเนี่ยต้องทำธุรกิจแบบไหนดีนิติบุคคลเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเราควรเลือกทำแบบไหนดีนะและประเด็นก็คือเราเริ่มตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำนะคะในบทนี้จึงก้าวเข้าสู่ของเรื่องของการวิเคราะห์ที่ตั้งค่ะว่าเอ๊ะเราจะตั้งร้านที่ไหนดีแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะมันมีทั้งร้านของร้านออนไลน์เนาะออนไลน์ก็คือขายผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะนำเสนอให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าร้านแบบรูปแบบออฟไลน์หรือแบบที่มีที่ตั้งหน้าร้านก็ไม่ได้หายไปจากระบบการซื้อขายการค้าของประเทศไทยนะคะดังนั้นเข้ามาสู่เนื้อหานะคะว่าปัจจัยสำคัญที่มากๆต่อการสำเร็จในการเดินธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของทำเลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามในกรณีออนไลน์

เราก็ต้องเลือกขายในช่องทางที่ถูกต้องเนาะไปใช้ขายอยู่ในแอปพลิเคชันที่เหมาะสมถูกต้องแอปพลิเคชันที่คนอื่นเขาหาได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราจะพูดถึงประเด็นของการขายแบบออฟไลน์ก่อนนะคะขายแบบออฟไลน์คืออะไรแบบมีหน้าร้านนั่นเองดังนั้นการมีหน้าร้านสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับบริษัทหรือเหมาะสมกับรูปแบบการค้าของเรามากที่สุดค่ะเนื้อหาของการเรียนรู้ในบทนี้นะคะมีทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันซึ่งอาจารย์ก็จะพยายามบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจให้ง่ายที่สุดเพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าการเลือกทำเลที่ตั้งอ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวนะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากและเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถพิจารณาได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ผู้รู้หรือผู้มีความเชี่ยวชาญแต่อย่างใดแต่เราต้องมีเรื่องของทัศนะที่มองในธุรกิจนั้นออกนะคะประเด็นแรกนะคะเรื่องของความสำคัญของการเลือกที่ตั้ง2คือการเลือกทำเลที่ตั้งที่สอดคล้องกับชนิดของธุรกิจนะคะ3ชนิดของทำเลนะคะ4ทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีก5ทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าส่ง6ทำเลที่ตั้งของธุรกิจการผลิตและ7นะคะสุดท้ายคือทำเลที่ตั้งของธุรกิจบริการค่ะตามบริบทของเราที่เรามีการเรียนการสอนที่ผ่านมาทุกครั้งนะคะอาจารย์มักจะให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของบทนั้นๆก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาในบทนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะคะว่าเราจำเป็นต้องรู้ความหมายของทำเลที่ตั้งก่อนนะคะอย่างเรื่องความหมายของทำเลที่ตั้งเนี่ยของสมชายฮารันกิตินะคะปี2555เนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่าเป็นแหล่งที่ทำธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมได้โดยพิจารณาถึงกำไรนะคะค่าใช้จ่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าความสัมพันธ์กับพนักงานและผู้จัดอื่นตลอดจนระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะประสงค์ประกอบกิจการนั้นๆโดยทั่วไปจะพยายามหาแหล่งที่ตั้งเหมาะสมสำหรับสินค้าประเภทนั้นๆและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมจากการเลือกที่ตั้งทำเลที่ตั้งนั้นอย่างไรก็ตามในการเลือกทำเลที่ตั้งนะคะผู้ประกอบการก็มักจะต้องพยายามเลือกที่จะเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดแต่ก็ต้องคุ้มทุนที่สุดด้วยเช่นกันค่ะต่อมานะของคุณอรุณีนะคะจิตตะปาโรและนุชประวีเลิศการจนวัฒน์นะคะเขาบอกว่าในเรื่องของทำเลที่ตั้งนะเป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยในการประกอบธุรกิจมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในการที่จะเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายนะว่าไปตั้งตรงนั้นน่ะตัวเองขายได้ผลกำไรไหมหรือถ้าตั้งที่นั่นแล้วขายแล้วขาดทุนควรจะตั้งต่อไปไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเนาะต่อมาเรื่องของสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบธุรกิจต่างๆในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไหมนะคะอย่างไรก็ตามในการเลือกสถานที่ตั้งเนี่ยต้องมองว่าที่ตรงนั้นน่ะมีลูกค้าของเราอยู่ไหมค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ตรงนั้นหรือการซื้อที่บริเวณนั้นเป็นที่ตั้งเนี่ยสอดคล้องกับรายได้และระยะเวลาคืนทุนรวมถึงอนาคตของธุรกิจนั้นๆหรือไม่ตรงส่วนนี้นักศึกษาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยนะคะดังนั้นในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งทำเลเพื่อที่จะทำธุรกิจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นขนาดเล็กหรือธุรกิจต่างๆขนาดเล็กธุรกิจขนาดย่อมส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวค่ะเพราะทั้งนี้เนี่ยทำเลที่ตั้งดีส่งผลถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันลดต้นทุนในการดำเนินงานได้และส่งผลให้เราเกิดกำไรระยะยาวค่ะดังนั้นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือธุรกิจแฟชั่นต่างๆจำเป็นจะต้องพิจารณาว่าทำเลที่ตั้งดังกล่าวเหมาะสมกับสินค้าที่ตัวเองนำไปขายไหมยกตัวอย่างเช่นนะคะขายสินค้ามือสองนะคะในบริเวณเขตสีลมหรือว่าเขตของห้างดังๆซึ่งมันแน่นอนว่ามันโอกาสขายมันก็เป็นไปได้แต่เป็นไปได้น้อยนะคะเสี่ยงต่อการขาดทุนคือลูกค้าเดินผ่านไปก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อสินค้าของเราก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะตรงนี้นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะในการเลือกที่ตั้งว่าตัวเองอยากจะตั้งที่ไหนนะคะต่อมามาตรฐานในการเลือกที่ตั้งที่ดีเนี่ยนักศึกษาต้องพิจารณานะ

ว่าจะเลือกที่ไหนดีนะคะกรณีแรกการเดินสัญจรไปมาของลูกค้าเนี่ยอยู่ใกล้ถนนสำคัญสำคัญหลายๆสายไหมร้านของเราตั้งอยู่ในบริเวณที่ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ในเส้นที่คนรู้จักถนนที่คนรู้จักนะคะก็เป็นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้ากับเราได้ประเด็นที่สองอยู่ในทำเลที่ลูกค้าสามารถเข้าออกได้สะดวกนะคะในซอยเปลี่ยวก็คงไม่เหมาะเนาะในอนาคตอันใกล้บริเวณใกล้เคียงมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่พักอาศัยขนาดใหญ่หรือไม่นะคะเขาบอกว่าถ้าใช่นั่นหมายความว่าการเป็นการคาดการณ์ว่าประชากรต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนอุ้ยโอกาสในการขายสินค้าของเราก็ต้องมากขึ้นแน่นอนเช่นกันนะคะ4นะคะสภาพแวดล้อมอยู่ใกล้สถานที่อะไรบ้างเช่นตั้งร้านอยู่ใกล้โรงภาพยนตร์นะคะโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแหล่งบันเทิงหรือโรงอื่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้จำนวนมากนะคะ5นะคะถ้าหากอยู่ในซอยก็ควรมีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดลูกค้าให้แวะเวียนเข้าซอยเป็นประจำเป็นสถานที่ที่มีคนสัญจรผ่านไปมาเป็นแบบพลุกพล่านนะคะนักศึกษาไม่เป็นซอยที่ดูเปลี่ยวอย่างที่อาจารย์บอกซอยเปลี่ยวแม้แต่เราเองก็ยังไม่อยากไปเลยเนาะนะคะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วเราต้องคิดนะว่าเราเหมาะที่จะไปตั้งร้านดังกล่าวไหมนะคะ6นะคะผลตอบแทนจากการลงทุนเงินที่ลงทุนไปน่ะคุ้มค่ากับค่าเช่าไหมคุ้มค่ากับค่าที่ดินที่ซื้อนั่นไหมหรือคุ้มค่ากับการที่เรารีโนเวทอาคารต้องประเมินให้ดีนะคะว่าทั้งเนี้ยเราต้องมองเรื่องของรายได้ระยะสั้นเนาะเช่นขวบปีและระยะยาวที่เรากำหนดแผนขึ้นอ่ะ3ปีถึง5ปีขึ้นไปว่าถ้าเราซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อจัดตั้งร้านหรือทำร้านหรือซื้อตึกแถวเก่าเนี้ยมารีโนเวทร้านของเราจะมีอนาคตได้อยู่ได้ยาวถึงกี่ปีอย่าคิดระยะสั้นนะคะนักศึกษาต้องคิดถึงแผนระยะยาวนะว่าถ้ากรณีว่าตึกแถวข้างๆของเราดันมีร้านอาหารร้านที่คล้ายๆกับสินค้าของเราเนี่ยมาตั้งอยู่เราจะบริหารจัดการยังไงกับสถานการณ์แบบนั้นนะคะต่อมา7นะคะความสัมพันธ์กับร้านอื่นหรือร้านคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงกันมีร้านใดบ้างที่ตั้งอยู่และมีสินค้าคล้ายๆเราถ้ามีคล้ายมากเลยควรขยับออกไปหน่อยดีไหมนะคะเราไม่ควรไปแย่งคู่แข่งกันเพราะว่าเราควรสร้างพันธมิตรมากกว่านะคะในมุมมองอาจารย์เนาะแล้วก็ในข้อ8นะคะอุปนิสัยของลูกค้าประเภทสินค้าที่เหมาะกับพื้นที่ตั้งเนี่ยควรศึกษาอุปนิสัยของลูกค้ากับความเหมาะสมในกลุ่มสินค้าที่วางจำหน่ายในทำเลดังกล่าวไหมต้องสอดคล้องนะคะถ้าไม่สอดคล้องก็ขายยากแล้วแหละนะค่ะประเด็นถัดมานะคะในเรื่องของปัจจัยสำคัญที่จะต้องทำการพิจารณาที่ตั้งที่เหมาะสมวันนี้พูดมาตั้งนานอาจารย์เพิ่งเข้าเนื้อหาใช่เพิ่งเข้าเนื้อหาเองนะคะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยคือก็ต้องมาดูว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมได้1ตลาดแรงงานคือในพื้นที่นั้นน่ะแรงงานมีความรู้มีทักษะความสามารถความต้องการที่สอดคล้องกับสินค้าของเราไหมอัตราจ้างค่าแรงต่อวันเหมาะสมไหมสอดคล้องกับที่เราพร้อมจะจ่ายไหมนะคะ2นะคะความพร้อมของสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคคืออะไรคะอาจารย์สาธารณูปโภคก็คือน้ำไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์นะคะทุกอย่างสอดคล้องไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหไปอยู่ไกลมากเลยไฟติดเกือบดับนะคะน้ำประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างก็ไม่ทำให้มันไม่ใช่ช่วยให้ธุรกิจของเราสมูทเลยกลายเป็นว่าจะสร้างปัญหาธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะ3นะคะแหล่งวัตถุดิบนะคะการมีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอเนี่ยและอยู่ใกล้โรงงานหรือใกล้สถานประกอบการเราเนี่ยมันทำให้เราอ่ะประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้มากยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเปิดร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวยสิ่งที่ต้องตุนมีอะไรบ้างนะแชมพูต้องตุนไหมแชมพูก็ควรมีแต่แชมพูโดยส่วนใหญ่คนก็จะใช้ร่วมกันได้แต่สิ่งที่แต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องของการตุนสีผมใช่ไหมแบบสีย้อมครีมย้อมผลอะไรเงี้ย
แต่ทีเนี้ย

ถ้าบอกว่าเราตุนมากเกินไปและสีดังกล่าวอาจจะเหมาะสมกับตัวของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้มีความหลากหลายมากเท่าที่ควรบางทีอาจจะเกิดโอกาสที่จะขายสินค้าขายยาย้อมผมนั้นไม่ได้แต่ถ้าบังเอิญร้านของเราเนี่ยร้านเสริมสวยเราเนี่ยอยู่ใกล้ยี่ปัวที่ขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมนะคะกับการดูผมทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมสีผมแชมพูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ใกล้มันก็ไม่ยากนะที่แบบเราจะค่อยๆทยอยซื้อไปซื้อบ่อยขึ้นขี่จักรยานไปก็ได้เอามาตุนอาสีมะฮอกกานีไว้สัก3กล่องสีช็อกโกแลตน้ำตาลช็อกโกแลตเข้ม3กล่องสีน้ำตาลช็อกโกแลตอ่อน3กล่องสีเทา3กล่องคือมีในปริมาณที่พอเหมาะอะค่ะไม่ได้แบบว่าซื้อมาตุนทีละเป็นลังเนี้ยมันก็ทุนต้นทุนเราก็จะจมทันทีเนาะตรงนี้ก็ต้องดูทีเนี้ยถ้ายิ่งแหล่งวัตถุดิบอยู่ใกล้อ่ะจะไปซื้อวันละกี่รอบก็ได้ไม่มีปัญหานะคะขี่จักรยานไปเดินไปก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมันต้องสั่งมาจากที่ไกลๆเนี้ยการสั่งแต่ละครั้งเนี้ยมันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็ควรเลือกที่จะส่งในปริมาณที่พอเหมาะค่ะอย่าสั่งมากเกินไปเดี๋ยวต้นทุนจะจบนะคะข้อ4นะคะการเข้าถึงโดยสะดวกนั่นหมายถึงว่าร้านของเราเนี่ยการคมนาคมอ่ะเข้าถึงได้สะดวกนะคะไม่ใช่เป็นซอยแคบๆจนแล้วก็มีรถจอดขวางในซอยจากเดินเข้าออกก็ลำบากนะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมควรจะเลือกนะคะ5นะคะในเรื่องของกฎหมายค่าธรรมเนียมท้องที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษานะคะว่าท้องที่ดังกล่าวมีการเสียค่าป้ายอย่างไรเสียค่าภาษีท้องที่อย่างไรตรงนี้นักศึกษาก็อย่าพลาดที่จะไปศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะต่อมาปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาการเลือกตั้งเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมในข้อที่6นะคะคือต้องเหมาะสมกับประเภทธุรกิจนะคะเพราะว่าลักษณะธุรกิจที่ตั้งเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟนะคะอยากเปิดร้านกาแฟร้านคาเฟ่สวยๆนะคะเราก็ต้องหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเปิดทำการได้นะคะ7นะคะการแข่งขันเนาะความรุนแรงของจำนวนคู่แข่งในพื้นที่นั้นเยอะไหมถ้ามีร้านกาแฟเยอะๆติดๆกันก็ไม่ควรแล้วไหมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นพื้นที่นั้นมีความต้องการมีอุปสงค์นะคะเรื่องของร้านกาแฟเรื่องของร้านคาเฟ่มากแค่ไหนก็สามารถก็คือจริงๆนักศึกษาต้องไปศึกษาดูข้อ6นะคะต้นทุนของการทำของทำเลนะเปรียบเทียบราคานะคะว่าในแต่ละที่เนี่ยจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะยอดขายความน่าจะเป็นควรที่จะวางยอดขายที่เท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนของทำเลที่ตั้งเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนคงที่อยู่แล้วที่เราจะกรณีว่าเราเช่าที่เปิดร้านกาแฟ5,000บาทต่อเดือนต้องจ่ายอยู่แล้วทุกเดือนเดือนละ5,000มันไม่ใช่มีแค่ค่าต้นทุนคงที่ในเรื่องของค่าเช่าร้านกาแฟเท่านั้นแต่ต้นทุนที่มันจะเกิดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างพนักงานค่าจ้างตัวผู้จัดการตัวเราเองอะนะต่างๆรวมถึงค่าวัตถุดิบเนี่ยเราต้องเอามาคิดรวมทั้งหมดแล้วก็เฉลี่ยออกมาแล้วถึงจะคิดค่ากาแฟต่อแก้วได้นะคะเพื่อที่มันจะต้องเหลือกำไรสิมันจะให้คุ้มทุนก็ไม่ได้ใช่ไหมนักศึกษาคุ้มทุนปุ๊บจะขายทำไมอะทำให้เหนื่อยทำไมกำไรก็ไม่ได้ถามตัวเองแค่นี้ขายจะเปิดร้านอะไรก็คือต้องคำนวณต้นทุนนะคะและคำนวณว่าเราควรจะได้กำไรเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ในยาวตรงนี้ก็สำคัญนะคะ9นะคะชุมชนยอมรับธุรกิจนะคะนั่นหมายความว่าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนในการทำธุรกิจเราต่อคนอื่นชุมชนยอมรับได้นะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นธุรกิจของเราเป็นผับเนี้ยแล้วอยู่ใกล้บ้านของคนทั่วไป

คนชราเด็กเล็กอะไรเงี้ยกลางคืนมาอะอย่างที่บอกเป็นผับหรือร้านดนตรีก็ตามร้านดื่มร้านดิ้งมีเสียงดนตรีเสียงดังปัญหาตามมาคือชาวบ้านไม่ชอบละจะหลับจะนอนมีเสียงดังลูกจะหลับเสียงกีตาร์เสียงกลองโหดังไปหมดนะคะนี่ก็กลายเป็นปัญหาชุมชนทันทีนะคะสิบนะคะความสะดวกของเจ้าของธุรกิจคืออาจจะคือความสะดวกในทางนี้ก็คือถ้าเจ้าของบ้านอยู่ใกล้ร้านเราก็ไปร้านได้บ่อยๆนะคะแต่ถ้ามันไกลมันก็คือเป็นอีกนัยยะหนึ่งที่จะต้องพิจารณานะคะนักศึกษาต่อมาสุดท้ายละสองข้อสุดท้ายเรื่องของปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยก็คือต้องลักษณะของภูมิศาสตร์นะคะร้านที่จะตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ากรณีว่าร้านเนี่ยมันอยู่ริมน้ำร้านหรือว่าเราก็ต้องระวังหลายๆอย่างเนาะเรื่องของทัศนียภาพถ้าภูมิศาสตร์อยู่ริมน้ำธุรกิจของเราควรจะเป็นร้านกาแฟหรอหรือว่าเรื่องของการทำร้านอาหารที่มีการชมวิวพานั่งเรืออะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการบริการสุดท้ายต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดนะคะว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งด้วยเช่นกันค่ะสองนะคะชนิดของทำเลที่ตั้งต้องทำความเข้าใจนักศึกษาก่อนนะคะว่าการที่เราจะเปิดร้านทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นแค่เราจะเปิดหน้าบ้านเราจะเปิดใต้ถุนบ้านเราจะเปิดในที่ทำใกล้ๆที่ทำงานเรามันไม่ใช่นะธุรกิจสามารถเปิดได้ในหลายๆที่นะคะอย่างในภาพเนี้ยการเปิดธุรกิจนั้นในเขตพื้นที่ธุรกิจเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อร้านของเราตรงไหนส่งผลดีในเช่นในส่วนของว่าธุรกิจเขตธุรกิจดังกล่าวเนี่ยด้านเป็นแหล่งที่มีทั้งหน่วยราชการนะคะธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นด้วยส่งผลข้อดีคือทำให้คณะคมนาคมขนส่งสะดวกนะคะลูกค้าเข้าถึงง่ายแต่อาจจะเสียเวลาในส่วนของว่าเขตพื้นที่ธุรกิจดังกล่าวเช่นธนาคารที่อยู่ในห้างร้านเสริมสวยที่อยู่ในห้างมันมีเวลาปิดเปิดที่ชัดเจนเช่นห้างเปิดเวลา10โมง11โมงถึงแค่3ทุ่มนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะอยากจะเปิดต่ออยากจะทำผมให้ลูกค้าต่อ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแหล่งธุรกิจดังกล่าวหรือตึกดังกล่าวมันปิดแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะคะชนิดทำเลที่ตั้งในส่วนที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นผู้บริโภคเป็นหลักเช่นกันและเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงนะคะซื้อง่ายขายคล่องเช่นพวกเครื่องสำอางหรือธุรกิจเกี่ยวกับติดกระจกเนาะติดฟิล์มกระจกโทรศัพท์นะคะร้านเสริมสวยร้านเพชรเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ในเขตชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ค่ะต่อมานะคะในเขตทำเลที่ตั้งในส่วนถัดมานะคะก็คือเราไปตั้งร้านในศูนย์การค้าเลยดีไหมจะได้จบมีร้านทั้งร้านเสริมสวยร้านขายเสื้อผ้าอะไรมากมายได้นะคะเพราะว่าในศูนย์การค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะรวมร้านต่างๆที่คนมักจะเข้าไปใช้บริการนั่นหมายความว่าถ้าร้านเราอยู่ในศูนย์การค้าเนี่ยไปหนึ่งที่ก็จบภายในวันนั้นเลยในตัวอย่างเช่นอาจไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านแวะร้านเสริมสวยแล้วซื้อเสื้อผ้านะคะทำเล็บต่อได้หมดนะคะอีกทั้งบริการดังกล่าวเนี่ยสถานที่ดังกล่าวมีที่จอดรถให้อีกสาธุโภคครบครันทั้งห้องน้ำนะคะทั้งเรื่องของแสงไฟที่สว่างแต่ข้อจำกัดคือศูนย์การค้าที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมักจะมีราคาสูงและผู้เช่าพื้นที่ในการทำร้านขายของเนี่ยนะคะหรือร้านให้บริการสินค้าเนี่ยก็ต้องทำตามเงื่อนไขของศูนย์การค้าอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันค่ะค่ะประเภทต่อมาคือร้านค้าประเภทแยกตัวเป็นเอกเทศหรือเรียกว่า stand alone นะคะตามภาพนี้ที่นักศึกษามองเห็นเนี่ยจะเป็น Uniqlo stand alone นะคะเป็นร้านที่แยกตัวเป็นเอกเทศ

มีพื้นที่แยกออกจากธุรกิจเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นตึกที่เฉพาะเป็นแบรนด์ของเขาเลยยูนิโคแล้วไม่มีแบรนด์อื่นมาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเฉพาะเนี่ยจะเข้าไปใช้บริการข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วนะทำเลที่ตั้งเนี่ยจะต้องเหมาะสมนะคะมีที่จอดรถระยะเวลาในการทำงานเนี่ยยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็ธุรกิจดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราไปตั้งร้านสไตล์อารมณ์เนี่ยไม่มีธุรกิจอะไรเด่นๆที่อยู่รอบตัวเราเลยเราจะไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าร้านของเราสไตล์อารมณ์ของเรามันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นข้อน้อยข้อด้อยนะคะที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกค่ะชนิดต่อมานะคะชนิดที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเนาะทีนี้ถ้านักศึกษามองจากภาพจะเห็นว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการโรงงานที่มีความเป็นระเบียบเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่อน้ำทิ้งนะระบบการเดินสายไฟนะคะทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนิคมอุตสาหกรรมทั้งนี้เนี่ยมันก็จะลดเรื่องของการปล่อยมลภาวะและการบริหารจัดสรรจัดการเรื่องของภาวะน้ำเสียมลภาวะต่างๆเนี่ยให้อยู่ในส่วนที่ปลอดภัยหรือกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตามที่นักศึกษาเห็นภาพนะคะเขตอุตสาหกรรมจึงบริเวณที่อนุญาตให้ก่อตั้งโรงงานแม้จะมีบ้านเรือนของผู้คนอยู่น้อยแต่มันก็ก่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมของประชาชนนะคะสะดวกต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเนื่องจากมีการเตรียมสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟที่อยู่ใต้ดินระบบน้ำเสียระบบน้ำเสียเนี่ยก็คือมีการบริหารจัดการตามมาตรการของการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องนั้นจึงมองว่าหากนักศึกษาต้องการจะเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเนาะควรจะเข้าไปดำเนินการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดีกว่าถ้าเราเปิดแซนอารมณ์เดี่ยวเนี่ยปัญหามันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะต้องปฏิบัติสร้างมาตรฐานเรื่องของการควบคุมด้านการผลิตของเราเนี่ยค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับนักศึกษาพิจารณาว่าจะลองทำแบบไหนดีนะนะคะต่อมาชนิดของธุรกิจที่ตั้งในประเภทแบบร้านค้าริมถนนนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนผู้คนสัญจรไปมาลูกค้าก็สามารถที่จะแวะซื้อได้อย่างสะดวกดึงดูดลูกค้าแวะเข้ามาแต่ข้อจำกัดคือหาที่จอดรถยากหรือบางที่มันเป็นเราเห็นอย่างที่เราเห็นในตลาดนัดอะไรเงี้ยก็จะมีที่จอดรถหรือที่จอดรถในปริมาณน้อยแต่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถเดินเข้ามาใช้บริการได้แต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกแหละว่ากรณีตลาดนัดเนาะมันก็จะมีการต้องมีการเตรียมที่จอดรถไว้ให้อย่างเรียบร้อยอย่างเป็นระเบียบด้วยเช่นกันค่ะชนิดของทำเลที่ตั้งธุรกิจประเภทเดียวกันอีกอันนี้เห็นไหมตามในภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นผ้าใช่ไหมคะถ้าอย่างในกรุงเทพเนาะร้านขายผ้าเนี่ยไปที่ไหนพาหุรัตเนาะร้านขายชุดอินเดียไปไหนพาหุรัตและเดียวสยามแล้วถ้าอยากได้ชุดจีนล่ะไปที่ไหนดีเยาวราชนะคะหรือเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะก็สามารถไปตามที่ต่างๆได้รวมไปถึงตึกใบหยกนะคะยูเนียนมอลล์นะคะเป็นแหล่งรวมของสินค้าแฟชั่นมากมายซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเรากรณีว่าเราอยากเปิดร้านประเภทใดก็ตามควรจะไปอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะหัวข้อที่3ค่ะเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งในธุรกิจค้าปลีกนะคะนักศึกษาธุรกิจค้าปลีกมีอะไรบ้างอ่ะประเด็นแรกสินค้าสะดวกซื้อเนาะ convenient good นะคะเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภทสะดวกซื้อซึ่งปกตินี่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันราคาไม่แพงซื้อได้บ่อยๆนะคะซื้อได้คือจำนวนชิ้นไม่ได้ถูกแพ็คเป็นก้อนใหญ่จะขายมักเป็นจำนวนรายชิ้นถ้านักศึกษาลองคิดถึงสถานที่เอ๊ะมันที่ไหนนะ7-Eleven ไงใกล้บ้านเราสุดละนะคะสินค้าดังกล่าวจะขายอะไรบ้างยาสีฟันแปรงสีฟันอาหารเสริมครีมบำรุงผิว

ดังนั้นร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องเลือกทำเลที่ตั้งไหมก็จำเป็นนะคะเพราะว่าควรจะอยู่ในย่านชุมชนคนเดินผ่านไปมามากมายร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงร้านขายยาก็ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อไหมร้านสะดวกซื้อมักจะมีร้านมีผลิตภัณฑ์ยาเข้าไปปนอยู่ด้วยอย่างเซเว่นบางสาขาก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้วยก็ต้องพิจารณากันอีกทีนะคะต่อมาแล้วในส่วนของข้อ2สินค้าเลือกซื้อช้อปปิ้งกู๊ดสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและไม่จำเป็นต้องซื้อบ่อยนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติกับราคาเนี่ยผู้บริโภคจะใช้เวลามากในการเลือกซื้อและพูดคุยกับพนักงานหน่อยนึงนะดังนั้นพนักงานจะต้องมีทักษะสูงยกตัวอย่างเช่นร้านเช่าชุดลาตีร้านเครื่องประดับร้านประเภทนี้จะอยู่ในแหล่งชุมชนคนเดินไปมาสะดวกมีที่จอดรถเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้ายกตัวอย่างเช่นนะคะร้านอะไรคะร้านเช่าชุดไปงานอะไรเงี้ยถามว่าเวลาเราไปเช่าชุดเราก็ต้องไปลองเนาะต้องใช้เวลาในการลองในการเลือกนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นร้านที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีที่จอดรถให้ลูกค้านะเดินทางสะดวกนะคะต่อมาประเภทที่3คือสินค้าเฉพาะเจาะจงสินค้าเฉพาะเจาะจงในที่หมายถึงอะไรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วของบุคคลทั่วไปเช่นร้านขายเสื้อผ้าที่มียี่ห้อยอดนิยมนะคะสินค้าแบรนด์นะคะเครื่องประดับที่มีค่ามีราคาสูงลูกค้ามักไม่ค่อยคำนึงถึงทำเลแต่คำนึงถึงเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นะคะการเปิดร้านที่เอาไปเป็นเอกเทศนอกจากศูนย์การค้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ร้านสินค้าประเภท Special Good เนี่ยก็นิยมทำกันนะคะหัวข้อถัดมานะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือประเภทของธุรกิจที่จะต้องเลือกทำเลที่ตั้งในกรณีของการที่เป็นธุรกิจค้าส่งธุรกิจค้าส่งในที่นี้นะหมายถึงธุรกิจที่มีการตั้งร้านเป็นสถานที่ตั้งของกิจการที่เน้นขายสินค้าจำนวนมากๆให้กับผู้ค้าปลีกร้านค้าหรือธุรกิจอื่นๆไม่ได้ขายตรงให้กับผู้บริโภคปลายทางนะคะทั้งนี้เนี่ยทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าส่งเนี่ยจึงสำคัญมากเพราะว่ามีผลต่อต้นทุนการขนส่งความสะดวกในการกระจายสินค้าและการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองฉะนั้นลักษณะทำเลที่ดีสำหรับธุรกิจค้าส่งเนี่ยควรใกล้แหล่งกระจายสินค้าหรือใกล้ท่าเรือใกล้สนามบินนะใกล้ด่านศุลกากรช่วยให้การขนส่งสินค้าดังกล่าวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายรวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้น2นะคะใกล้แหล่งผลิตหรือโรงงานลดค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันลดค่าขนส่งจากแหล่งผลิตมายังโกดังถึงจุดกระจายสินค้าเนี่ยก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเอง3นะคะอยู่ในย่านส่งหรือสินค้าส่งนะคะเช่นสำเพ็งคลองถมโบเบ้นะคะโบเบ้กรุงเทพนะหรือบางพลีลำลูกกาทำให้ลูกค้าเป้าหมายเนี่ยลูกค้าเป้าหมายที่เป็นลูกค้าค้าปลีกที่จะมาซื้อสินค้าต่อจากเราเนี่ยเดินทางมาซื้อสินค้าได้สะดวก4นะคะเข้าง่ายนะคะเข้าถึงง่ายขนส่งสะดวกเช่นใกล้ถนนใหญ่มีรถบรรทุกเข้าได้ใกล้ทางด่วนช่วยให้ขนส่งสินค้าได้คล่องมากขึ้นนะคะ5นะคะพื้นที่มากเพียงพอเหมาะที่จะเก็บสต็อกสินค้านะคะและให้รถบรรทุกเข้าจอดขนถ่ายสินค้าได้ง่าย6นะคะค่าเช่าหรือค่าซื้อเนี่ยต้องราคาเหมาะสมนะคะกับต้นทุนธุรกิจไม่ควรแพงเกินไปธุรกิจค้าส่งมีกำไรต่อหน่วยน้อยนะคะเพราะว่าขายที่ได้เยอะเนาะแล้วก็แต่ต้องเน้นปริมาณไงคือวอลลุ่มเยอะก็ขายได้เยอะนั่นเองนะคะประเภทธุรกิจค้าส่งในที่นี้คืออะไรนะคะถ้าธุรกิจค้าส่งประเภทเสื้อผ้าก็จะต้องเป็นย่านโบเบ้เนาะย่านประตูน้ำนะคะแต่ถ้าค้าส่งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ต้องเป็นคลองถมหรือใกล้ศูนย์โลจิสติกส์นะคะค้าส่งประเภทอาหารแห้งก็คือใกล้ตลาดไทยหรือตลาดสีเมืองหรือคลังสินค้าค
ค้าส่งแบบนำเข้าล่ะใกล้ท่าเรือคลองเตยหรือสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่5ล่ะโอ้ยใกล้จะจบแล้วเนี่ยอาจารย์ใช่เนื้อหาของเราค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าเราก็จะสอนนักศึกษาวิเคราะห์ไปด้วยนะคะประเด็นที่5เนี่ยการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจการผลิตเนี่ยทำเลที่ตั้งธุรกิจการผลิตนี่หมายถึงสถานที่ที่อยู่ที่ตัวของผู้ประกอบการเนี่ยใช้ดำเนินกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบจนกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปทำเลที่ตั้งจึงมีผลอย่างมากนะคะอย่างมากต่ออะไรต่อต้นทุนการผลิตนั่นเองประสิทธิภาพการดำเนินและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจการผลิตหนึ่งนะคะใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าวัตถุดิบมายังโรงงานนั่นเองเช่นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมักจะอยู่ใกล้แหล่งเกษตรกรรมใกล้แหล่งผลิตนั่นเองนะคะ 2. ใกล้แหล่งแรงงานหากธุรกิจต้องการใช้แรงงานจำนวนมากก็ควรตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอและค่าจ้างไม่สูงมากเกินไป 3. นะคะการเข้าถึงระบบคมนาคมควรตั้งใกล้ถนนใหญ่ทางด่วนนะคะท่าเรือสนามบินหรือสถานรถไฟเพื่อความสะดวกในการรับส่งสินค้านั่นเองนะคะ4นะคะสาธารณูปโภคสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องครบครันก็จะส่งผลให้เกิดความสมูทในการผลิตเนาะต้องมีไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตนะคะระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เราผลิตนั่นเอง5นะคะข้อกำหนดด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมทั้งโรงงานผลิตบางประเภทต้องตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่รัฐกำหนดเช่นเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน6นะคะต้นทุนของที่ดินหรืออาคารเนี่ยควรมีต้นทุนที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับทำเลที่ตั้งและกำลังการผลิตที่เราทำขึ้นเอง7ใกล้ตลาดผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายห่างสินค้ามีอายุสั้นก็เน้นการส่งเร็วนะคะควรตั้งใกล้ลูกค้าเช่นโรงงานผลิตอาหารสดหรือสินค้าที่สั่งทำนั่นเองฉะนั้นถ้ายกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคือถ้าโรงงานไปรูปอาหารเนี่ยก็ควรจะใกล้ฟาร์มใกล้แหล่งเกษตรกรรมแปรรูปอาหารเช่นอาหารทะเลเงี้ยก็ควรจะอยู่ใกล้ทะเลเนาะเพราะว่าไลฟ์ไทม์ของการเก็บรักษาอาหารมันค่อนข้างสั้นถ้ากรณีว่ามันจะต้องเกิดการขนส่งเช่นขนส่งปลาหมึกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือต้นทุนจะสูงเพิ่มขึ้นเพราะว่าการขนส่งอาหารสดเนี่ยจำเป็นจะต้องขนส่งผ่านรถควบคุมความเย็นและถ้าการใช้รถควบคุมความเย็นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการพลังงานที่จะดูแลให้อาหารนั้นสดอยู่เสมอ1ค่าน้ำมัน2ค่าเช่ารถควบคุมความเย็น3ค่าจ้างพนักงานนี่เป็นต้นทุนทันทีเลยนะคะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าโรงงานแปรรูปอาหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดให้มากที่สุดต่อมาโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยใกล้แหล่งแรงงานเช่นจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคตะวันออกเป็นต้นนะคะต่อมาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์อะไรเงี้ยก็ควรใกล้นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานประกอบรถยนต์นั่นเองค่ะต่อมาข้อ6นะคะการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจบริการธุรกิจบริการนี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าธุรกิจบริการควรจะเป็นธุรกิจประเภทไหนธุรกิจบริการคือเป็นธุรกิจที่เราซื้อเวลาเข้าไปใช้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดหมดเวลาแล้วก็จบแล้วก็ออกยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปดูภาพยนตร์นะคะคุณจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเข้าไปภาพยนตร์ฉายทั้งหมดเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งภาพยนตร์จบแล้วคุณก็ต้องออกมาแต่รู้สึกอุ๊ยมันใช้ฟีลลิ่งมันสนุกมากเลยนะอยากดูอีกในธุรกิจบริการอยากใช้อีกก็ต้องไปซื้อตั๋วแล้วเข้าไปดูใหม่นี่คือลักษณะของธุรกิจบริการแม้แต่กระทั่งนวดสปาก็ใช่คือคิดจำนวนเวลาต่อรอบนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการเสร็จออกมาอยากใช้อีกก็เข้าไปต่อมันเป็นเรื่องธุ
ธุรกิจบริการเนี่ยจะเรื่องของฟีลลิ่ง

เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณานะคะจากในภาพเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อที่จะทำธุรกิจในเชิงของธุรกิจเรื่องของการบริการเนี่ยจะต้องเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นสำคัญนะคะโดยพิจารณาอะไรถ้าเรามองดูในการใช้เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกคือความสะดวกของลูกค้ามันต้องใกล้แหล่งชุมชนค่ะนักศึกษาลูกค้าเดินทางสะดวกมีถนนเข้าไปถึงร้านนะคะหาง่ายมีที่จอดรถหรือมีการรับบริการนอกสถานที่2นะคะค่าใช้จ่ายของธุรกิจก็คือทำเลจะต้องมีค่าใช้คือทำเลอย่างไรก็ตามแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ควรเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและพิจารณาว่ามันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เราจะได้หมายถึงว่าลูกค้ายอมจ่ายและเราก็ต้องไม่ขาดทุนนะได้กำไรก็คือยิ่งดีแต่กำไรเยอะเท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาที่จะพิจารณาแต่ไม่ควรจะขาดทุนดังนั้นเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจนะรายได้ต้องสัมพันธ์กันไม่งั้นถ้าเกิดทำธุรกิจไปไม่เห็นช่องทางการเติบโตเลยทำไปก็เสมอตัวจะทำทำไมเหนื่อยเปล่าไหมควรจะทำธุรกิจที่เรามองแล้วเห็นอนาคตและมีโอกาสเติบโตและมีช่องทางที่รายได้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆควรจะเลือกแบบนั้นมากกว่านะคะก็บอกว่าในขณะที่การบริการบางประเภทเนี่ยไม่ต้องอาศัยทำเลที่ตั้งหรือสำนักงานเลยนะเพราะว่าผู้ให้บริการออกไปให้บริการนอกสถานที่และหรือใช้เครื่องมือหน่วยความสะดวกนอกสถานที่เช่นรถโดยสารการซ่อมบ้านการจัดสวนการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำเลที่ตั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญล่ะแต่อย่างไรก็ตามประเภทลูกค้าเนี่ยที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือลูกค้าไงก็อยากจะเห็นหน้าร้านเนาะว่าเอ้ยมันมีจริงหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยบางในธุรกิจบริการจะจำแนกว่าบางธุรกิจอาจจะไม่ต้องมีออฟฟิศอาจจะไม่ต้องมีสถานที่ให้บริการแต่บางธุรกิจก็ยังต้องจำเป็นที่จะต้องมีออฟฟิศหรือมีหน้าร้านอยู่ดีนะคะอย่างที่เขาบอกว่าอ่ะนวดแผนไทยหรือการนวดสปาก็ยังจำเป็นต้องมีหน้าร้านอยู่ดีค่ะแต่ถ้าในกรณีธุรกิจรับบริการเช่นเป็นธุรกิจรับจ้างทำความสะอาดเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นการดิวทำผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ก็ได้ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านที่ต้องฟูลออปชันมากขนาดนั้นแต่ว่ามีช่องทางเพื่อที่จะเข้ามาดีลงานมาติดต่อกันแบบนี้ก็ได้ค่ะและในบทนี้นะคะก็ถึงตอนสุดท้ายตอนจบแล้วว่าจากที่เราเริ่มเรียนมาวันนี้นักศึกษาเริ่มตัดสินใจได้หรือยังคะว่าอยากจะทำธุรกิจในพื้นที่ไหนธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไรดีนะแล้วมันเหมาะสมกับพื้นที่ตรงไหนดีนักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบธุรกิจและเป็นเจ้าของธุรกิจได้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งเนาะในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของค่าจ้างหรือเรื่องของแรงงานหรือการสรรหาคนเข้ามาทำงานกับเราทำอย่างไรถึงจะได้คนที่เหมาะสมกับงานนะคะตรงนี้อย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

มาลายมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

เราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันชี้กำลังหรือ exponential สำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential สูตรในการหาปริพันธ์จะมีอยู่2สูตรซึ่งสองสูตรนี้จะใช้ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าเป็นสูตรเดียวกันไหมก็คือสูตรเดียวกันถ้าหากในแผ่นสูตรของเราเจอตัว u ตัว v และ w ตัวแปรเหล่านี้จะเป็นกลุ่มก้อนของตัวแปรที่เทียบซึ่งถ้าหากเขาอินทิเกรตเทียบเทียบ x ก็จะมีตัวแปร x อยู่ถ้าอินทิเกรตเทียบ t ก็จะมีตัวแปร t อยู่เนาะอันนี้คือสำหรับกลุ่มของตัวแปรแต่ถ้าหากเราเห็นสัญลักษณ์ของตัว a ตัว c ตัว n นะกลุ่มก้อนของ a c n ตัวนี้คือค่าคงที่หรือตัวเลขเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยตัวแปรที่เราเห็นเนี่ยเป็น u v หรือ w หรือ a c n ถ้า a c n ก็คือตัวเลขหรือค่าคงที่แต่ถ้า u v w คือกลุ่มก้อนของตัวแปรสูตรของปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential ก็จะมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรแรกก็คืออินทิเกรต e ยกกำลัง u du ตัวนี้ e ยกกำลัง u du สูตรทุกสูตรลองสังเกตนะถ้า e ยกกำลัง u จะต้องเป็น du ถึงจะใช้สูตรนี้ได้ถ้ายังไม่เป็น du ก็ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรของ a ยกกำลัง u เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง u

ก็ดีอยู่เหมือนกันเพราะแต่ A ตัวนี้คือค่าคงที่นะแล้วบางคนบอกเอาแล้ว E คือค่าคงที่ด้วยไหม E ก็เป็นค่าคงที่นะ E ก็เป็นค่าคงที่แต่ E เป็นค่าที่เขาล็อกไว้แล้วว่าค่า E มีค่าประมาณค่า E มีค่าประมาณ 2.71828อันนี้ทางวิศวะก็จะประมาณนี้ที่ใช้182849045 E เป็นจำนวนอัตตกยะไม่รู้จบเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำแล้วไม่รู้จบอันนั้นคือจำนวนอัตตกยะซึ่งค่า E คือค่าประมาณของมันก็คือประมาณนี้ผล E ก็เป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขแต่ E ตัวเนี้ยเขาจะไม่ใช้สัญลักษณ์อื่นแทนก็คือ E เลยเนาะถ้าเห็นตัว E ตัวนี้ให้เข้าใจเลยว่ามันมีค่าประมาณ 2.718 เหมือนค่าพายค่าพายก็3.14 หรือ 22.7 ประมาณนั้นนะสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะเพราะฉะนั้น E ก็คือค่าคงที่เหมือนกันแต่ค่าคงที่ที่เป็นเฉพาะค่าคงที่ 2.718 เท่านั้นเนาะส่วน A ก็เป็นค่าคงที่แต่ A เป็นค่าคงที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ค่า E นะเพราะฉะนั้น A ต้องไม่ใช่ E นะทีนี้ถามว่าสูตรอันนี้สูตรเดียวกันไหมอันนี้เป็นสูตรเดียวกันนั่นแหละแต่บังเอิญนะว่าถ้าเราไปใช้ค่า e ในสูตรของค่า a เราจะได้หน้าตานี้อินทิเกรต e ยกกำลัง u du ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับถ้าใช้สูตรเดียวกันนะ e ยกกำลัง u มันจะส่วนด้วยลอนอะไรลอน a ไอลอน e นะลอน e เพราะตอนนี้อย่าลืมว่าค่า a ของเราเนี่ยมันคือค่า e และตอนนี้คือค่าคงที่นี้เนี่ยตัวนี้ค่าคงที่ตัวนี้นะแล้วก็บวก4เนาะแล้วบวก4บวก4ทีนี้เหตุผลที่เขาเขียนเฉพาะ e ยกกำลัง u แล้วบวก4ไม่มีตัวส่วนที่เป็นลอน e เนื่องจากตามสมบัติของล็อกนะฟังก์ชันล็อกอะลิทึมลอนคือล็อกฐาน e นะถ้าเราเจอลอน x ก็คือล็อก x ฐาน e เป็นล็อกฐาน e เป็นล็อกธรรมชาติล็อกฐาน eเพราะฉะนั้นเราเจออะไรเราเจอลอน e จึงมีค่าเท่ากับ e ฐาน e ซึ่งล็อก e ฐาน e ล็อกตัวเองฐานตัวเองเท่ากับ1นะเป็นเท่ากับ1เสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลอน e เมื่อไหร่มันมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้นะตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เขาก็ไม่นิยมเขียนอะไรก็ตามที่หารด้วย1มันก็คือตัวนั้นแหละเพราะ e ยกกำลัง u หาร1มันก็คือ e ยกกำลัง u เพราะฉะนั้นตัวนี้คำตอบของเขาก็จึงเป็น e ยกกำลัง u แล้วบวก c นะมันสูตรเดียวกันแต่ถ้าตัว a ตัวนั้นไม่ใช่ e นะไม่ใช่ e จำทุกตัวเนี่ยจะต้องมีลอน a อยู่เป็นตัวหารอยู่เพราะลอน a ไม่ได้เท่ากับ1นะลอน a ไม่ได้เท่ากับ1เพราะในกรณีที่ a ไม่เท่ากับ e นะตัวเนี้ยลอน a เนี่ยไม่เท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ e ถ้า a ไม่ได้เป็น e นะลอน a จะไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเขาจึงมีตัวส่วนหรือตัวหารไว้เสมอนะอันนี้คือในสูตรของลอน a แต่บางสูตรบางตำราก็อาจจะอีกแบบหนึ่งอันนี้รูปแบบที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็น a ยกกำลัง u ส่วนลอน a นะแล้วบวก c อันนี้คือสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential จะมีอยู่2สูตรด้วยกันเพราะเราต้องดูให้ดีๆว่าของเราเนี่ยเป็น a ยกกำลัง u หรือ e ยกกำลัง u เนาะเรามาดูตัวอย่างในตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ e ยกกำลังนะใน e ยกกำลัง 2x บวก 5ในการใช้สูตรเนี่ยนักศึกษาต้องดูให้ดีๆโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x บวก 5แล้วก็ dx ทีนี้การเลือกใช้สูตรนะบังเอิญข้อนี้มันมีตัวเดียวเลยนะอย่าลืมว่าตัวนี้คือเลขชี้กำลังของมันทั้งหมดทั้งก้อน e ยกกำลังเพราะหน้าตาของฟังก์ชันนี้อยู่ในหน้าตาเดียวคือ e ยกกำลัง u นะเราก็ลองมาดูว่าเราใช้สูตร e กำลัง u ได้ไหมเพราะในสูตร e ยกกำลัง u เนี่ยอินทิเกรต e ยกกำลัง u อย่าลืมว่ามันต้องเป็น du
อย่าลืมว่าเป็นต้องเป็น DU ทีนี้ถ้าจะใช้สูตรนี้ได้ต้องเหมือนก่อนต้องเหมือนก่อน U ต้องเหมือนกันก่อนเราก็มาดูว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมือนไหม U ของเราคือ 2x บวก 5อันนี้ทั้งหมดเลยทั้งก้อนนี้เลยคือ U นะทั้งก้อนนี้คือ U ทีนี้ตัวเทียบข้างหลังที่เป็นตัว D เนี่ย D มันเป็น DX มันยังไม่ได้เป็น DU มันไม่เหมือนมันยังไม่เหมือนเพราะในเมื่อมันยังไม่เหมือนเนี่ยมันยังใช้สูตรนี้ไม่ได้นะเราต้องทำ dx ให้เป็น du ก่อนนะสำหรับของวิธีของอาจารย์ก็คือทำยังไงให้เป็นก็เขียนให้เหมือนเนาะของอาจารย์จะใช้ภาษาง่ายๆหน่อยก็ e ยกกำลัง 2x บวก 5อยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลย 2x บวก 5แต่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บเราจะหาตัวมาหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารล่ะตัวนี้เราก็เอาตัว u ตัวนี้เนี่ยไปดิฟนะไปดิฟวิธีการก็ของอาจารย์ก็จะใช้ดิฟทางซ้ายมือมันจะมีช่องว่างนี้เนาะเพราะเราจะเขียนเท่ากับให้ตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวที่เนี่ยตัวที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้เหมือนกับเป็นตัวส่วนตรงนี้เนี่ยนะดีของ2 x บวก5เนี่ยนะเอามาดิฟเทียบอะไรนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะโจทย์เขาเทียบ dx นะ dx ไหนในโจทย์เขาเขียนเป็น dx dx คือตัวแปรที่เทียบก็คือ x เพราะเวลาที่เราดิฟเราต้องดิฟเทียบ x นะบางทีอาจจะเป็นตัว dt ก็ได้นะต้องระวังนะยิ่งถ้าเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆอันนี้ฟังก์ชันตัวแปรเดียวก็จะเป็นตัวแปรที่เทียบก็คือตัวแปรนั่นแหละ x ก็เป็น x t ก็เป็น t นั่นเองเพราะอันนี้คือดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ x เราก็ดิฟธรรมดาเลยดิฟฟังก์ชันพหุนามดิฟ 2x ได้2นะดิฟ5ได้0นะดิฟ5ได้0เพราะฉะนั้นนะดิฟ 2x ตัวนี้ได้2ดิฟ5ได้0 2 + 0มันก็คือ2เนาะมันก็คือ2ตัวที่เราจะเอามาหารก็คือ2นั่นแหละทีนี้2ตัวเนี้ยเป็นตัวเลขหรือค่าคงที่นะสมบัติของปริพันธ์หรืออนุพันธ์ก็ตามถ้ามีค่าคงที่เราสามารถดึงค่าคงที่ออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้เพราะฉะนั้นนะ2ตัวนี้อยู่ที่ตัวส่วนเวลาดึงออกมาต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ดึงไปอยู่ที่ตัวเศษนะมันอยู่ที่ตัวส่วนก็ต้องเป็นเศษส่วนเป็น1ส่วน2ถามว่าทำไมเป็น1ส่วน2เพราะตัวเศษเราไม่ได้ดึงอะไรออกมามันเป็น1เนาะตัวยังไงก็ต้องมีตัว1นะเป็นเศษส่วน1ส่วน2อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x แล้วบวก5นะแล้วก็ดี 2x บวก5พอถึงตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันเข้าสูตรแล้วมันเหมือนแล้วเห็นไหมมันเหมือนแล้ว e ยกกำลัง u u คือวงเล็บสีแดงนี้แล้วก็ du หรือยังเนี่ยดูที่วงเล็บสีแดงเนี่ยนะมันเหมือนแล้วปั๊บถ้าอย่างนี้แสดงว่าเข้าสูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u du แล้วซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตร e กำลัง u du เนี่ยคำตอบของเขาก็คือ e ยกกำลัง u และบวก c นะ e กำลัง u บวก c อันนี้ไม่ต้องมีส่วนลอน e เพราะลอน e เท่ากับ1นะอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราจะได้ว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ e ยกกำลัง u ก็คือ 2x บวก 5แล้วก็ใส่บวก c ไว้ข้างนอกทีนี้นะเราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะที่จริงถ้าตอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะตอบอันนี้หน่อยก็เอาเขาไปคูณก็ได้นะตัวส่วนเศษเป็นคูณกันคูณเศษส่วนเพราะเป็นเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็น e ยกกำลัง 2x บวก 5เนี่ยแล้วก็ dx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1คูณ e กำลัง 2x บวก 5ก็ได้ e ยกกำลัง 2x บวก 5ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2แล้วบวก c อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันเลขชี้กำลังซึ่งอยู่ในหน้าตาของ e ยกกำลัง u เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถใช้สูตรได้จัดรูปให้เหมือนสูตรได้ปริพันธ์ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเนาะปริพันธ์ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่จัดเวลาที่จะอินทิเกรตได้ก็ต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของ e ยกกำลัง u du มันต้องเป็น du ก่อนถ้าไม่เป็น du ก็ยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างที่2ก็บอกว่าในตัวอย่างที่2ลองสังเกตเนาะลองสังเกตมันจะมีตัวที่เข้ามาคูณกับ e ยกกำลัง x กำลัง2ก็คือตัว x ตัวนี้นี่มันอยู่ในรูปของการคูณนะคูณกันเขียนติดกันก็คือคูณกันมี x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x กำลัง2ลบ3ทีนี้
ปริพันธ์เนี่ย

สูตรการคูณของปริพันธ์แอร์การคูณไม่มีนะสูตรการคูณของปริพันธ์ไม่มีการหารก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าหากมันมีคูณมีหารอยู่หลายๆก้อนหลักการหลักการง่ายๆก่อนก็คือหาก้อนที่ยุ่งยากก่อนและมองสูตรให้กับมันคำว่ายุ่งยากหมายความว่ายังไงคำว่ายุ่งยากในที่อาจารย์พูดก็คือระหว่าง x กับ e ยกกำลัง x ตัวเนี้ยเราเอาความรู้สึกของเราเลยวัดเข้าไปเลยว่าอันไหนยากกว่ากันในความรู้สึกเราเวลาแทนค่าเวลาแทนค่าหรือเวลาแทนค่า x เนี่ยระหว่างแทนค่า x 2 อันนี้อันไหนยากนะเพราะเนี่ยมันจะมีตัวมันจะวัดได้อยู่แล้วว่าอันไหนยากเพราะ e ยกกำลัง x กำลัง2นี่แหละยากเพราะเราก็หาสูตรให้กับ e ยกกำลัง x กำลัง2นี่แหละนะเนี่ยตัวเนี้ยยุ่งยากนะ e ยกกำลัง x กำลัง2ลบ3เนี่ยนะตัวเนี้ยยุ่งยากเพราะสูตรที่เหมาะกับมันก็คืออินทิเกรต e ยกกำลัง u du เราบอกว่าเราจะใช้สูตรนี้เนาะเราจะใช้สูตรนี้แล้ว x คืออะไรนะใน x อาจารย์จะใช้คำว่าตัวเกินนะตัวเกินถ้าเราใช้สูตรถูกเนี่ยไอ้ตัวเกินเดี๋ยวจะหายไปเองนะเดี๋ยวตัวเกินตัวเนี้ยเดี๋ยวจะหายไปเองนะเพราะฉะนั้นแต่ต้องใช้สูตรให้ถูกก่อนนะถ้าใช้สูตรไม่ถูกเนี่ยมันจะไม่หายนะโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรต x e ยกกำลัง x ยกกำลัง2ลบ3ผลตัว u ของเขาคืออันนี้แต่โจทย์ยังเป็น dx อยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหานักศึกษาลองดูนะว่าตัวเนี้ยคือ u คือตัววงเล็บสีแดงแต่ du ยังไม่ได้เป็นเพราะเป็น dx แต่ยังเป็น dx ยังไม่เหมือนยังใช้สูตร e ยกกำลัง u du ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้เนี่ย e ยกกำลัง u du ยังใช้ไม่ได้จะใช้ได้ตอนไหนต้องทำให้เหมือนก่อนนะวิธีของอาจารย์ก็คือทำยังไงให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนนะเขียนให้เหมือนอินทิเกรต x อยู่งั้นแหละนะความเป็นตัวเกินอย่าไปยุ่งกับมัน e ยกกำลัง x กำลัง2ลบ3 d เราก็ต้องเขียนให้เหมือนเลย x ยกกำลัง2ลบ3นะอย่าไปเขียนเป็น x กำลัง2บวก3นะพอเขียนเสร็จปั๊บหาตัวมาหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารตรงนี้สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเราจะต้องเอา u ของเราตัวนี้เราไปดิฟเนี่ยตัวนี้ du ตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ไปดิฟทางซ้ายมือเลยนะปั๊บเราก็มาดิฟเลยดิฟ x ยกกำลัง2ลบ3แล้วดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x เพราะเป็น dx เนาะดิฟเทียบ x ทำนองเดียวกันอนุพันธ์เนี่ยตัวนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีเอคณิตเนี่ยไม่ยากละดิฟ x กำลัง2ได้2 x นะได้2 x ดิฟ3ได้0ที่จริงไม่เขียนก็ได้ตรงนี้เนาะอันนี้เขียนให้ชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไร 2x ลบลบ0ก็ได้ 2x นั่นแหละเพราะเราก็เอา 2x ตัวที่เราประหารปุ๊บเนี่ยพอเรา 2x มาหารปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าตัวเกินของเราคือตัว x ที่อยู่ที่เป็นตัวเศษอยู่เพราะฉะนั้นเรามี x ที่อยู่ตัวส่วนนะมันสามารถตัดกันได้มันจะกำลัง1เหมือนกันเนี่ยนะตัดกันได้แต่2ไม่มีไม่สามารถตัดได้นะ2ไม่มีตัวตัดเพราะ2เป็นค่าคงที่เนาะแต่2เป็นค่าคงที่เนี่ยดึงออกได้นะดึงออกได้เพราะฉะนั้นเวลาดึงออกไปปุ๊บ2อยู่ที่ตัวส่วนก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2อินทิเกรต e ยกกำลัง x ยกกำลัง2ลบ3 d x ยกกำลัง2ลบ3เห็นนะมันจะเข้าสูตรอินทิเกรต e กำลัง u du แล้วนะนะเข้าสูตรแล้วเนี่ยนะปุ๊บเนี่ยเข้าสูตร e ยกกำลัง u duเมื่อไหร่ก็ตามมันเข้าสูตรอินทิเกรต e กำลัง u du แล้วเนี่ยมันก็ตอบตามสูตรได้เลยเนี่ยสูตรเขาบอกว่าเท่ากับ e ยกกำลัง u แล้วบวก c เนี่ยสูตรเขาเขียนไว้อย่างนี้นะที่จริงสูตรที่ท่องก็ง่ายเนาะจำง่ายนะอินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u นะแต่ต้องเป็น e กำลัง u du นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้ออกมาว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 e กำลัง u ก็ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2ลบ3แล้วก็บวก c เนาะบวก c ไว้ข้างนอกเลยในทำนองเดียวกันเศษคูณเศษส่วนอย่างที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าอินทิเกรต x e ยกกำลัง x ยกกำลัง2ลบ3 dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษคูณเศษ1คูณ e กำลัง x กำลัง2ก็ได้ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2ลบ3ส่วนเท่าไหร่นี่ใส่วงเล็บไปหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะเป็นเลขชี้กำลังข้างบนแต่เขียนก็ได้นะเขียนขึ้นก็ได้เพราะตัวส่วนของ e เป็นส่วนเป็น1เนาะ2คูณ1ก็ได้2แล้วบวก c อันนี้คือคำตอบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดรูปให้เหมือนสูตรได้เราก็สา

ามารถตอบตามสูตรนั้นได้เลยอันนี้คือสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential ซึ่งจะมีอยู่2สูตรด้วยกันคือ e ยกกำลัง u กับ a ยกกำลัง u นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีว่าเป็น e หรือ a นะ a ก็คือในหน้าตาของตัวอย่างนี้พอมาเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่3นักศึกษาดูว่าเขาบอกจงหาค่าของปริพันธ์ของฟังก์ชัน3ยกกำลังนะ3ยกกำลัง 4x บวก1ข้อนี้ไม่ใช่ e แล้วนะเป็นตัวเลขแล้วนะเป็นตัวเลขแล้วนะนี่เห็นไหมเป็น3ตัวนี้ไม่ใช่ตัว e แล้วเพราะพอเป็นตัวเลขแบบนี้มันคือค่า a แสดงว่าสูตรที่ใช้เราจะต้องใช้สูตรอินดิเคต a ยกกำลัง u du นะเพราะจะต้องเป็น a ยกกำลัง u du เพราะ a คือตัวเลขเห็นไหมเอาไปใช้จริงต้องเป็นตัวเลขเราเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้แสดงว่าเป็น a ในแผนสูตรคือถ้า a อย่างเงี้ยก็คือตัวเลขแบบนี้นะแล้ว u ล่ะ u จะต้องมีก้อนของตัวแปรนะมี 4x ตัวนี้อยู่นะมี 4x ตัวนี้อยู่มี x ตรงนี้อยู่นั่นคือกลุ่มก้อนของตัวแปรเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็น u จะต้องก้อนที่มีตัวแปรเพราะฉะนั้น dx ก็จะเป็น du เห็นไหมต้องมีตัวแปรเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าสูตรต้องดูสูตรให้เป็นนะต้องดูสูตรให้เป็นบอกโจทย์บอกว่าอินทิเกรต3ยกกำลัง 4x บวก1แล้วก็ dx ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่า u ของเขาคือก้อนนี้ทั้งหมดนะ u ของเขาคือ 4x บวก1เนี่ยแต่โจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น 4x บวก1มันเป็นแค่ dx แล้วเราจะทำยังไงให้เป็น 4x บวก1นะเราก็ต้องเขียนให้เหมือนเนาะนะวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนนะอินทิเกรต3ยกกำลัง 4x บวก1อยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลย 4x บวก1แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บต้องหาตัวมาหารแล้วเอาอะไรมาหารก็เอา 4x เอา u ตัวนี้แหละไปดิฟนะเพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันจัดรูปเนี่ยเขาก็เอา u ไปดิฟนั่นเองเนาะเอา u ไปดิฟปั๊บเราก็ดิฟ uดิฟ u คือ 4x บวก1ดิฟเทียบอะไรก็ดิฟเทียบ x เพราะเป็นตัวแปร x เนาะเพราะฉะนั้นดิฟ 4x ได้อะไรดิฟ 4x ได้4นะดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเอาไปหารก็คือ4อย่างที่บอก4คือค่าคงที่คือตัวเลขเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดึงเอาออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้เราก็ดึงออกมา4เป็นที่อยู่ที่ตัวส่วนก็เป็น1ส่วน4เหมือนกันนะ1ส่วน4คราวนี้ก็อินทิเกรต3ยกกำลัง 4x บวก1 d อะไร d 4x บวก1อันนี้เข้าสูตร a กำลัง u du แล้วเห็นไหมเข้าสูตรแล้วสูตรบอกว่าอินทิเกรต a กำลัง u du เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรอินทิเกรต a ยกกำลัง u du เนี่ยนะคำตอบของเขาบอกว่าเท่ากับ a ยกกำลัง u นะอย่าลืมส่วนด้วย ln a ด้วยนะ ln a เพราะ a ไม่ใช่ e นะ a ตอนนี้คือ3นะ a คือตอนนี้คือ3แล้วก็บวก c อันนี้คือสูตรเขาเขียนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรแล้วเราก็ตอบตามสูตรนั่นแหละนะข้อนี้เราบอกว่าเท่ากับเศษ1ส่วน c นะออกมาปั๊บ a ยกกำลัง u ก็3ยกกำลัง 4x บวก1ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย ln ln a a คือ3ก็ ln 3อย่าลืมใส่บวก c ด้วยนะอันนี้ให้ชัดนิดหนึ่ง a ของเราคือ3จะต้องเป็น ln 3นี่ทีนี้จะตอบอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะตอบอย่างนี้ก็ได้หรือจะการคูณเศษส่วนก็นำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนก็ได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราคูณแบบเศษส่วนนะเราก็ได้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนปุ๊บตัวนี้ออกมาบอกว่าจากโจทย์บอกว่าอินทิเกรต3ยกกำลัง 4x บวก1เนี่ยแล้วก็ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษก็คือ3คูณกับ 3x กำลัง3ยกกำลัง 4x บวก1เนี่ยคูณกัน1ก็จะเป็น3ยกกำลัง 4x บวก1นะอะไรคูณ1ก็ได้ตัวนั้นเนาะ

ตัวนี้คูณกันก็สี่ลอนสามนะแล้วก็บวกสี่ตอบว่าอย่างนี้ได้เลยนะตอบว่าอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะฟังก์ชันชี้กำลังก็คือในรูปของ a ยกกำลัง u หรือ e ยกกำลัง u ในข้อนี้มันเป็น e ยกกำลัง u นักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆเพราะการจัดรูปนะก็ต้องในเมื่อเป็น a a ยกกำลัง u เราก็ต้องทำให้เป็น a ยกกำลัง u และ du นะถึงจะใช้สูตรนี้ได้การใช้สูตรก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเรามาดูตัวอย่างที่4เนาะตัวอย่างที่4ในตัวอย่างที่4ตัวเนี้ยเขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ7ยกกำลัง √x ส่วนด้วย √x และ dx นักศึกษาส่วนใหญ่ถ้าเจอเครื่องหมายที่เป็นรูทหรือรากที่ n เมื่อไหร่นะหลายคนจะไม่ทำข้อสอบนะเพราะเข้าใจว่าเอ๊ะมันยากนะพอเห็นปุ๊บเห็นรูทเห็นรากที่ไรเมื่อไหร่ปุ๊บค่าข้อนั้นข้ามเลยนะที่เท่าที่เจอมาก็คือข้อนี้จะไม่ทำเลยทั้งที่ยังไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำไปเนาะก่อนที่เราจะหาปริพันธ์ข้อนี้เราต้องดูให้ดีๆก่อนเนาะข้อนี้มันอยู่ในรูปของการหารนะเป็นเศษส่วนอ่ะมันเป็นเศษส่วนคือการหารมันมี2ก้อนก้อนหนึ่งเป็น7ยกกำลัง √x อีกก้อนหนึ่งคือ √x ตัวนี้นะหลักการหาปริพันธ์โดยใช้สูตรเนี่ยเราต้องหาก้อนที่ยุ่งยากคำว่าก้อนที่ยุ่งยากนี่คือในความรู้สึกของเราเวลาแทนค่า x หรือแทนค่าตัวแปรเนี่ยตัวไหนยากกว่ากันระหว่าง √x กับ7ยกกำลัง √x นะก็คงไม่มีใครบอกว่า √x เนาะเพราะอันนี้มันจะ7ยกกำลัง √x ต่างหากเพราะฉะนั้นตัวที่ยุ่งยากคือ7ยกกำลัง √x ตัวนี้แหละทีนี้พอ7ยกกำลัง √x ตัวนี้มันยุ่งยากในความรู้สึกของเราเราก็ต้องหาสูตรให้กับมันนะสูตรที่เหมาะกับมันคือสูตรอะไร7คือค่าคงที่คือตัวเลขเพราะค่าตัวเลขก็คือ a √x x ตัวนี้เป็นตัวแปรก็คือ u แสดงว่าสูตรที่เราจะใช้คืออินทิเกรต a กำลัง u du นะ a กำลัง u du อันนี้คือสูตรที่เราจะใช้กับมันเพราะอันนี้นักศึกษาต้องดูให้ดีๆถ้าเราใช้สูตรถูกไอตัว √ x ตัวนี้เดี๋ยวหายไปเองนะเดี๋ยวหายไปเองเพราะเขาเรียกตัวเกินนะตัว √ x ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะหายไปเองทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรต7ยกกำลัง √x ส่วนด้วย √x อันนี้เป็น dx สูตรนี้ใช้ได้หรือยังนักศึกษาต้องดูก่อน u ของเขาคือ √x แต่ตัวคือ dx ธรรมดามันยังไม่เหมือนเห็นไหมมันยังไม่เหมือนเพราะตัวเลขชี้กำลังคือ root เลย root x เลยแต่ตัวนี้คือ x ธรรมดานะเพราะถ้าอย่างเงี้ยเรายังใช้ไม่ได้นะจะใช้ได้เนี่ยตัวนี้ต้องเหมือนนะต้องเหมือนตัวเลขชี้กำลังกับตัวเทียบเนี่ยต้องเหมือน a กำลัง u ต้อง du นะถึงจะใช้ได้เพราะในเมื่อมันไม่เหมือนเราก็ทำให้เหมือนซะก่อนทำยังไงให้เหมือนวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนอินทิเกรต7ยกกำลัง √x ส่วนด้วย √x ก็ d √x เลยเขียนให้เหมือนเลยนะเขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารแวบแบบนี้เลยแล้วเราจะเอาอะไรมาหารล่ะเราก็เอา √x ตัวนี้น่ะไปดิฟทางซ้ายมือเลยเอามาดิฟเลยว่าครับทางซ้ายมือเนี่ยมาดิฟทางนี้เอา u ของเราเนี่ยแหละ u มันคือ √x เอามาดิฟนะแล้วก็ดิฟ √x ดิฟเทียบอะไรก็ดิฟเทียบ x นะเพราะเป็น by dx เป็นตัวแปรที่เทียบทีนี้ดิฟ √x ตัวนี้บางคนบอกผมเปลี่ยนให้เป็นเลขชี้กำลังได้ไหมนะได้นะเลขชี้กำลังถ้า √x ตัวเนี้ยก็คือ x ยกกำลังลบกำลัง1ส่วน2นะ root หรือรากที่2เนี่ยนะ root หรือรากที่2ก็คือกำลังเศษ1ส่วน2ถ้าเป็นรากที่ n ก็คือหน้าตานี้นะรากที่ n จะมีตัวเลขกำกับนะรากที่ n รากที่ n จะเป็นเศษ1ส่วน n นะ x ยกกำลังเศษ1ส่วน n รากที่ n ของ x ก็ x ยกกำลังเศษ1ส่วน n n ตัวเนี้ยคือตั้งแต่3ขึ้นไปเนาะตั้งแต่3ขึ้นไปถ้าเป็นรากที่3ก็เป็นกำลังเศษ1ส่วน3รากที่4กำลังเศษ1ส่วน4นะยกเว้นรากที่2เท่านั้นรากที่2เขาจะไม่เขียนตัวเลข2กำกับเนาะเป็นรากที่2ถือว่าเป็นเข้าใจตรงกันว่ามันคือรากที่2หรือรูทนั่นแหละนะก็คือกำลังเศษ1ส่วน2เพราะข้อนี้ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะของแต่ของอาจารย์ขอไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะไม่เปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าสูตรการหาอนุพันธ์ที่เป็นรูทมันมีสูตรอยู่เนาะมันมีสูตรอยู่อันนี้เขาเรียกดิฟรูทยู
อันนี้เราจะใช้สูตร dip root u เลย dip root u by dx ในแผ่นสูตรเขียนอย่างนี้จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 root u นะเท่ากับเศษ1ส่วน2 root u 1ส่วน2 root u อย่าลืมว่ามันมี du by dx ด้วยเนาะอนุพันธ์เนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมดิฟไส้ในเขาเรียกดิฟไส้ในก็คือดิฟยูตัวนั้นด้วยนะบางคนชอบลืมนะถ้าโอเคยูของเราเป็น x มันไม่มีปัญหาหรอกนะอย่างข้อนี้ยูเป็น x ไม่มีปัญหาแน่แต่ถ้ายูมันไม่ใช่ x เนี่ยมันจะผิดทันทีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ข้อนี้เราบอกว่ายูของเราคือ x เราก็ดิฟรูท x มันได้เป็น1ส่วน2รูท x เนี่ยแต่อย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็น dx by dx ด้วยเนาะยูคือ x ก็เป็น dxby dx แต่บังเอิญ dx by dx มันเป็น1ไงนะข้อนี้ถ้าลืมปั๊บไม่มีปัญหาเลยเพราะมัน dx by dx คือ1มันออกมาเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน2 root x นี่อันนี้ไม่มีปัญหาที่อาจารย์บอกว่าตะกี้ว่าถ้าหากดิฟเราลืมดิฟไส้ในถ้าบังเอิญข้อนั้นมันไม่ได้เป็น root x แต่มันเป็นบอกว่าดิฟ root 5x นี่ 5xby dx ถ้าเราลืมดิฟ u เนี่ยมันจะผิดทันทีนะเราก็แทนค่าตามสูตรเราบอกเท่ากับ1ส่วน2 root u คือ 5x สมมุตินะปุ๊บเราตอบแค่นี้ผิดนะเราตอบแค่นี้ผิดเลยเพราะอะไรเพราะมันจะต้องมีดิฟ u ด้วยนะอนุพันธ์เนี่ยนะเราเรียนอนุพันธ์ไปแล้วเนาะนะมันต้องมีดิฟ u ที่ไส้ในก็คือ 5x เนี่ยนะดิฟ 5x ได้อะไรมันไม่ได้1ไงดิฟ 5x มันได้5เพราะฉะนั้น5เนี่ยต้องเอามาคูณเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเขาคือ5ส่วน5คูณ1ได้5เนาะ5ส่วนด้วย2 √5x เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคืออันนี้เพราะถ้าหากเราลืมดิฟ u เนี่ยมันจะผิดนะมันจะผิดแต่ถ้า u มันเป็น x โอเคไม่มีปัญหานะอย่างข้อนี้ของเรา u มันเป็น x ธรรมดา dx / dx มันได้1เนาะอันนี้อาจารย์ไม่ลบแล้วกันเนาะเผื่อไว้เนาะอันนี้มันไม่สีแดงนี่ไม่เกี่ยวกับตัวอย่างของเรานะนี่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแต่ของเรามันดิฟรูท x เนี่ยเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็นอะไรเป็น1ส่วน2รูท x นี่แหละเอาตัวนี้มาทำอะไรเอามาหารลองสังเกตนะลองสังเกตอันนี้มันจะเป็นรูปของเศษซ้อนนะเศษส่วนซ้อนกันอยู่เนาะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าrootx ตัวนี้สีน้ำเงินเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ1ซึ่งมันอยู่คนละตำแหน่งกับ rootx สีเขียวถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บสามารถตัดได้ไหมตัดได้นะอย่าตัดได้แต่อันนี้เดี๋ยวเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วกันเนาะแต่ถ้าบังเอิญว่า rootx ที่เราได้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ1เลยอันนี้จะตัดไม่หายนะถ้าอย่างงี้นะสีแดงเนี่ยสีแดงกับสีน้ำเงินอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะเพราะเป็นตัวส่วนเหมือนกันเลยนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหนึ่งเนี่ยสมมตินะอย่างเงี้ยมันจะตัดไม่หายมันจะไม่ตัดกันได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะตัดกันได้ตัวหนึ่งต้องเป็นตัวเศษอีกตัวหนึ่งต้องเป็นตัวส่วนนะอย่างข้อนี้นะเรากลับเศษส่วนซะหน่อยนะตามสมบัติของการหารเศษส่วนเรียกเศษซ้อนนั่นแหละเนาะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราจะได้เป็นอินทิเกรตของนี้ปุ๊บสองรูทเอ็กซ์นะคูณกับคูณกับ7ยกกำลัง root x อย่าลืมว่าตัวส่วนคือ root x นะแล้วก็ดีอะไรดี root x นะพอได้อย่างนี้ปั๊บ root x หายละไอ้นะตัว1ตัวเศษตัว1ตัวส่วนนะ2ไม่มีตัวตัดไม่เป็นไร2เป็นค่าคงที่แต่2ตอนนี้ดึงออกไปได้แต่ดึงอยู่ที่ตัวเศษเพราะมันกลายเป็นตัวเศษไม่ใช่ตัวส่วนนะมันจะเป็น1ส่วน2ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเศษก็อินทิเกรตอะไรอินทิเกรต7 √x d √x เห็นไหมอันนี้เข้าสูตรอินทิเกรต a กำลัง u y กำลัง u du นะคราวนี้นะอินทิเกรต a ยกกำลัง u du เหมือนแล้วนะตรงนี้นะปุ๊บเนี่ย u ของเราคือ √x มัน d √x แล้วคำตอบเขาคือ a ยกกำลัง u ส่วน ln a นะแล้วบวก c นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบอันนี้ลบไปดีกว่าเนาะอันนี้ลบดีกว่าอันนี้นักศึกษาน่าจะเข้าใจเรื่องของการอ่านอนุพันธ์แล้วแหละเนาะอันนี้เราจะได้ตัวนี้เท่ากับ
2คูณกับอะไร2คูณอยู่กับ

ยกกำลังรูท x ก็คือ a ยกกำลัง u ส่วนด้วยอะไร ln a ก็คือ ln 7นะ a คือ7ก็ ln 7นะแล้วบวก c นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอย่างนี้ได้เลยเนาะหรือจะเขียนบอกว่าเท่ากับอินทิเกรตของ7ยกกำลังรูท x เนี่ยส่วนด้วยรูท x เนี่ยแล้ว dx จะมีค่าเท่ากับ2อันนี้คือต้องใส่วงเล็บให้มันหน่อย7ยกกำลังรูท x ส่วนด้วย ln 7แล้วบวก4ถามว่าทำไมต้องใส่วงเล็บให้มันนะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาเขียนเป็น2 7ยกกำลังรูท x เนี่ยมันจะกลายเป็น27นะถ้าไม่งั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายคูณไว้นะเพราะฉะนั้นใส่วงเล็บดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นการคูณกัน2มันคูณอยู่7อยู่คูณอยู่กับ7ยกกำลังรูท x นะอันนี้คือการตอบก็ต้องระวังที่ดีนะประมาณตอบเวลาตอบบางคนเขียนติดกันเลยนะเป็นกลายเป็น27ยกกำลังรูท x นะอันนี้คือข้อควรระวังนะข้อควรระวังในตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5มี2ก้อนชัดเจนมีวงเล็บให้2ก้อนมีอะไรบ้างมี x บวก3เนี่ย x บวก3ก้อนหนึ่งกับ e ยกกำลัง x กำลัง2บวก 6x ในความรู้สึกของเราอันไหนยากกว่ากันก็คงไม่มีใครบอกว่า x บวก3เนาะนะ e ยกกำลัง x กำลัง2บวก 6x เนี่ยเจอ x กำลัง2บวกกับ 6x ก็ยากกว่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่ยุ่งยากก็คือ e ยกกำลัง x กำลัง2บวก 6x นี่แหละเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะเลือกใช้เราลองเลือกใช้ e กำลัง u ก่อนบอกว่าอินทิเกรต e ยกกำลัง u ลองดูก่อนได้เนาะถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือค่อยอาจจะเป็นเทคนิคอินทิเกรตอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นอินทิเกรตด้วยใช้สูตรก็จะได้เนาะเขาบอกว่าอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตของ x บวก3คูณกับ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x วงเล็บให้มันหน่อยตัวนี้เป็น dx นะไม่เหมือนนะอันนี้ไม่เหมือนในวง u ของเราที่อยู่ในวงเล็บสีแดงก็จะเป็นตัวนี้ฟืบเนี่ยฟืบเนี่ยนะอันนี้เป็น dx ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนพอไม่เหมือนปั๊บเราต้องทำให้เหมือนก่อนนะเราต้องทำให้เหมือนทำยังไงให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนนะวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนไอ้ตัว x บวก3เนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่าตัวเกินนะตัวเกินถ้าเราใช้สูตรถูกหรือตัวเกินตัวนี้มันจะหายไปเองเนาะอันนี้ก็อินทิเกรตของ x บวก3แล้ว e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x d อะไร dx ยกกำลัง2บวก 6x นี่ปึ๊บเขียนให้เหมือนเลยพอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บหาตัวมาหารเลยแฟบเนี่ยนะแล้วเราจะเอาอะไรมาหารก็เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละไปดิฟนะไปดิฟทางซ้ายมือของเราไปดิฟเลยแฟบมาฝั่งนี้เลยตึ๊บมาเราก็ดิฟเลยดิฟ x ยกกำลัง2บวก 6x ดิฟเทียบ x นะเพราะตัวแปรคือเทียบ x นะดิฟเทียบ xอันนี้ลบนี้ก่อนเดี๋ยวจะมันปิดโจทย์เนาะดิฟออกมาปุ๊บอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการดิฟพหุนามธรรมดาดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เห็นนะได้ 2x บวกกับดิฟ 6x ไม่ได้เป็น0นะดิฟ 6x ได้6พอได้อย่างนี้ปุ๊บหลายคนเอาตัวนี้มาหารผมลองสังเกตนะ 2x บวก6พอมาหารอย่างนี้ปุ๊บอ๋อปัญหาเกิดคืออะไรตัวเกินวงเล็บตัวเกิน x บวก3แต่ตัวนี้เป็น 2x บวก6นะมันตัดไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนนะมันจะตัดกันยังไงดีเพราะฉะนั้นวิธีการให้สังเกตมันมีตัวร่วมเนาะตัวร่วมเราต้องดึงตัวร่วมก่อนคำว่าตัวร่วมหมายถึงอะไรนะมันเป็นการแยกตัวประกอบการดึงตัวร่วม 2x 2คูณกับ x 6เกิดจาก2คูณกับ3มันมีตัวร่วมก็คือ2คูณ x เดี๋ยวนะ2คูณ x กับ2คูณ3เนาะตัวร่วมอันนี้นักศึกษาน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละนะ2คูณ x แต่มีนักศึกษาบางคนก็งงนะเวลาดึงตัวร่วมเนี่ย2คูณ3เพราะฉะนั้นตัวร่วมก็คือ2เราก็ดึงเอา2ออกก่อนพอดึงเอา2ออกมาปุ๊บในวงเล็บจะเหลือ x นะดึงเอา2ออกจาก x 2x แล้วข้างในเหลือ x บวกกับดึงเอา2ออกข้างในเหลื

3เพราะตัวเราไปหารคือ2คูณกับ x บวก3 2คูณกับ x บวก3นี่แหละจะสังเกตเห็นว่าพอเป็น2คูณกับ x บวก3แล้วเนี่ยนะเรามีตัวเกินที่เหมือนกันแล้วถ้าอย่างนี้ตัดได้ละคืออะไรที่ตัดกันได้ก็คือ x บวก3นะ x บวก3ตัดกันได้แต่2ไม่มีตัวตัด2ไม่มีตัวตัด2เป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นพอเป็นตัวเลขปุ๊บเราดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้แต่2อยู่ที่ตัวส่วนมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2นะเศษ1ส่วน2อินทิเกรตอะไรอินทิเกรต e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x d อะไร dx ยกกำลัง2บวก 6x นะถามว่าตอนนี้เข้าสูตร e กำลัง u du หรือยังต้องมาดูว่า u ของเรามันเหมือนกันหรือยังนะเนี่ยวงเล็บสีแดงเนี่ยเหมือนหรือยังเนี่ยพอเหมือนแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหม x กำลัง2บวก 6x เหมือนแล้วแสดงว่าเราสามารถใช้สูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u du ได้แล้วมันเหมือนนะเพราะฉะนั้นพอ e กำลัง u du มันก็ได้ e ยกกำลัง u บวก c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ e ยกกำลัง u ก็ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x แล้วอย่าลืมบวก c ให้มันด้วยเนาะอย่าลืมบวก c ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้หรือเอา1 2คูณเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราบอกว่าเพราะฉะนั้นอินทิเกรต x บวก3 e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x เนี่ย dx เนี่ยเนาะจะมีค่าเท่ากับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอย่าลืมว่า e เนี่ยมีส่วนเป็น1นะนะจำนวนเต็มหรือจำนวนอะไรก็ตามที่มันไม่มีเศษส่วนเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นเศษส่วนเนี่ยมันจะมีตัวส่วนเป็น1เสมอเพราะ1คูณกับ e ก็ได้ e นั่นแหละ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก 6x 2คูณกับ e ตัวนี้คือ e คือ1 2คูณ1ก็ได้2เพราะนั้นก็บวกกับ c เพราะเวลาที่เราจะตอบทำข้อสอบในข้อสอบเนี่ยค่อยๆ คิดนะค่อยๆ คิดมันมีโอกาสพลาดได้นะการทำข้อสอบหรือการสอบของเราเนี่ยบางทีมันเบลอนะมันเบลอเครื่องหมายผิดบ้างอะไรบ้างนะต้องชัวร์ๆนะค่อยๆทำนะมันทำให้เราเหมือนได้นะอ่ะในตัวอย่างต่อไปตืดนักศึกษาหลายคนเห็นโจทย์แบบนี้ก็ไม่อยากทำแล้วนะข้อนี้บอกว่า e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ส่วนได้รูท 3x ลบ1เห็นรากที่อันนี้เป็นรากที่2เหมือนกันเนาะนะแต่เป็น e ยกกำลังเนาะข้อนี้ชัดเจนนะชัดเจนว่าตัวเศษก้อนตัวเศษเนี่ยยุ่งยากอยู่ในรูปของ e ยกกำลังตัวเนี้ยตัวส่วนคือรูท 3x บวก1เนี่ยไอ้ลบ1เนี่ยนะมันน่าจะเป็นตัวเกินเพราะมันยุ่งยากน้อยกว่านะมันยากน้อยกว่าตัวเศษนะเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้เราก็จะไปใช้สูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u du นะแต่จะใช้สูตรนี้ได้อย่างที่บอก u ต้องเหมือนกันก่อน e กำลัง u ต้องเป็น du ซึ่งในโจทย์ของเราที่เขาให้มาบอกว่าอินทิเกรต e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ส่วนด้วยรูท 3x ลบ1เนี่ยแล้วก็ dx เนี่ยนะมันยังไม่เหมือนเนาะมันยังไม่เหมือนปึ๊บเห็นไหมอันนี้เป็นรูทขอใส่สีแดงตรงรูทนี้นะอันนี้ x ปึ๊บเนี่ยนะไม่เหมือนนะตัวนี้ u ของเราก็คือรูท 3x ลบ1แต่ dx ไม่เหมือนแน่นอนพออยากให้เหมือนทำยังไงวิธีของอาจารย์บอกว่าเขียนให้เหมือนเลยกับอินทิเกรต e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ส่วนด้วยรูท 3x ลบ1เขียนให้เหมือนก็ d ของรูท 3x ลบ1พอเราเขียนเหมือนเสร็จปั๊บขีดเส้นใต้ว่านี่คือหาตัวมหารนะหาตัวมหารขีดไว้เลยมันเราจะต้องหาตัวส่วนตรงนี้แหละตัวส่วนตรงนี้หาตัวมหารตรงนี้แหละนะขีดรอไว้เลยเอาอะไรแล้วเอาอะไรมหารก็เอาตัวนี้แหละตัวนี้ไปดิฟทางซ้ายมือเลยปึ๊บแบ่งที่ซะหน่อยนึงนะเราจะต้องมาดิฟทางซ้ายมือ

ดิฟรูท 3x ลบ1 by dx อันนี้มีสูตรซึ่งตะกี้เราเคยดิฟไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมตัวนี้บอกว่าดิฟรูท u เนาะดิฟรูท u by dx จะเท่ากับเศษ1ส่วน2รูท u อย่าลืมว่า du by dx ด้วยนะนี่แหละตัวนี้แหละข้อนี้สำคัญเลยบอกว่าในสูตรคือ u ของเราคือตัวนี้ deep root u อันนี้คือ u ของปริพันธ์กับ u ของอนุพันธ์ตอนนี้คนละเรื่องกันนะอย่าเข้าใจผิดนะตะกี้เราบอกว่า u ของปริพันธ์คือตัวสีแดงนี่ root นี่ root ทั้งหมดนะอันนี้คือ u ของปริพันธ์ e ยกกำลัง u หรือ u ของอินทิเกรตแต่พอมาเป็น u ของอนุพันธ์ตอนนี้อย่าลืมว่า u ของอนุพันธ์คือตัวที่อยู่ใน rootเพราะเราใช้คำว่า deep root u นักศึกษาต้องดูให้ดีๆเวลาที่เลือกสูตรเพราะถ้านักศึกษาเข้าใจสูตรแบบนี้ได้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะนะมันไม่ใช่ปัญหามันจะเราจะทำได้ไม่ใช่ว่าคำว่า u เป็นเหมือนกันหมด u ในปริพันธ์ u ในอนุพันธ์เป็น u ตัวเดียวกันอ่ะไม่ใช่นะเพราะในสูตรปริพันธ์บางทีก็u คนละตัวหรืออนุพันธ์คนละสูตรก็ u คนละตัวนะต้องดูให้ดีๆตัวไหนเป็น u ของมันเพราะฉะนั้นข้อนี้ u ของอนุพันธ์ก็คือ3x ลบ1เราบอกว่าได้เท่ากับเศษ1ส่วน2รูท u ก็คือ 3x ลบ1สิ่งสำคัญของอนุพันธ์ที่บอกก็คืออย่าลืมดิฟไส้ในไส้ในก็คือดิฟ u ของไอตัวนี้ก็คือที่อยู่ในรูทที่อยู่ในรูทเนี่ยที่อยู่ในรูท u ของรูท u ก็คือตัวที่อยู่ในรูทตัวที่อยู่ในรูทก็คือ 3x ลบ1ดิฟ 3x ลบ1 by dxเพราะฉะนั้นตัวไหนที่อยู่หน้าดีอนุพันธ์เนี่ยตัวไหนที่อยู่หน้าดีไม่ต้องทำอะไรเขาละเขาดิฟเสร็จแล้วเนี่ยตามสูตรของเขาแล้วปุ๊บ2รูท 3x ลบ1อันนี้ดิฟตัวที่อยู่ข้างหลังดิฟ 3x ได้3นะดิฟ 3x ได้3ดิฟ1ได้0เนี่ยตัวนี้นะเพราะผลดิฟตัวนี้ออกมาเป็น3เนี่ยเราต้องคูณกับ3ถ้าเราดิฟผิดเนี่ยมันจะผิดเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนผลดิฟของเราข้อนี้ก็คือ3ส่วนด้วย2รูท 3x ลบ1ตัวที่เราจะเอาไปหารก็คือยกก้อนนี้ทั้งก้อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมดิฟ u ดิฟ u ของตัวรูท u ตัวเนี้ยคำตอบมันจะเพี้ยนเลยนะถ้าหากเราลืมดิฟ u ปุ๊บมันจะกลายเป็น1ส่วน2รูท 3x ลบ1อย่างเงี้ยซึ่งเอาตัวนี้ไปหารปุ๊บผิดทันทีนะนะเราดิฟยังไม่ครบนะถ้าอย่างนี้เราดิฟยังไม่ครบเพราะฉะนั้นตัวที่ในนี้เราดิฟครบเสร็จแล้วเราก็เอา3ส่วนตัวนี้มาหาร3ส่วนด้วย2 3x ลบ1พอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็จัดรูปมันเป็นเศษซ้อนนะตัวหนึ่งเป็นตัวเศษตัวหนึ่งเป็นตัวส่วนนะกลับเศษส่วนซะก่อนนะอันนี้เอานี่กลับขึ้นไปข้างบนไปกลายเป็น2รูท 3x ลบ1เอาขึ้นข้างบนเนาะส่วนด้วยอะไรส่วน3อันนี้กลับเศษส่วนนะก้อนนี้เฟิร์บมันมีอะไรอยู่ตัวนี้ก็จะเป็น e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ส่วนด้วยรูท 3x ลบ1อันนี้คือตัวเดิมของเขานี่คือกลับเศษเป็นส่วนของตัวนี้ก่อนแล้วก็ดีอะไรดีของรูท 3x ลบ1นะตัวที่มันจะตัดกันได้นักศึกษาลองดูนะก็คือรูท 3x ลบ1ตัวหนึ่งเป็นตัวเศษตัวหนึ่งเป็นตัวส่วนอย่าไปตัดกับตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เป็น u ของ e นะเป็นเลขชี้กำลังของ e มันจะไม่ตัดเพราะตัวที่ไม่ใช่เลขชี้กำลังก็คือตัวส่วนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัดกันได้นะตัดกันได้หายไปทีนี้ตัวที่ไม่ได้ถูกตัดก็คือ2กับ3นะ2กับ3ไม่มีไม่ได้ถูกตัดแต่2กับ3เป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกไปได้2เป็นตัวเศษ3เป็นตัวส่วนเพราะอันนี้จะกลายเป็นเศษ2ส่วน3อินทิเกรต e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ดีอะไรดีของรูท 3x ลบ1เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสูตรอินทิเกรต e กำลัง u du หรือยังเห็นไหมชัดเจนแล้วเนาะรูท
รูท3 x ลบ1เนี่ยรูทคือสีแดงตรงนี้เป็น u ของเรานะเหมือนละปุ๊บนะเข้าสูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u du แล้วนะเหมือนแล้วพอเหมือนแล้วปุ๊บก็ตอบได้ตามสูตรได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราบอกว่าเท่ากับ2ส่วน3คูณกับอะไรคูณกับ e ยกกำลังรูท3 x ลบ1อย่าลืมใส่บวก c ด้วยนะอย่าลืมใส่บวก c เพราะเราหาปริพันธ์เสร็จแล้วเพราะในเวลาตอบข้อนี้ข้อนี้จะบอกว่าเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่บอกว่าอินทิเกรต e ยกกำลังรูท3 x ลบ1ส่วนด้วยรูท3 x ลบ1เนี่ยแล้วก็ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะเขียนแบบนี้ได้เลย2 e ยกกำลังรูท3 x ลบ1ส่วนด้วย3อย่างนี้ก็ได้หรือใครจะเขียนเป็น2ส่วน3คูณกับ e ยกกำลัง 2x ลบ1ก็ได้แล้วบวก c นะตอบแบบนี้ก็ได้มันคืออันเดียวกันเนาะหรือบางคนตอบแบบนี้หรือจะตอบแบบนี้หรือ2ส่วน3 e ยกกำลังรูท 3x ลบ1ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกันแล้วบวก c นะเพราะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential ฟังก์ชันชี้กำลังหรือฟังก์ชัน exponential จะมีสูตรอยู่2สูตรด้วยกันนะก็คือสูตร e ยกกำลัง u กับ a กำลัง u นี่นะเพราะการเลือกสูตรดูให้ดีๆนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าเราจะใช้สูตรไหนนะในโจทย์ของเราเป็น a หรือเป็น e นะถ้าหากในสูตรของเราเป็น a เราก็ต้องเป็น a ยกกำลัง u du a ต้องเป็นตัวเลขตัวเลขที่ไม่ใช่ e นะ a คือตัวเลขที่ไม่ใช่ e แต่ถ้า e ก็คือในโจทย์เขาก็จะเขียนเป็น e มาเลยเพราะ e เป็นสัญลักษณ์ของ 2.71828 นี่แหละนะมันจะมีค่าประมาณ 2.71828 นะคล้ายๆกับค่าพายที่ประมาณ 3.14 ประมาณนั้นเขาเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเขียนแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัว a เนี่ยจะเป็นตัวเลขตัวเลขอาจจะเป็น2เป็น5หรือเป็น6เป็น7อะไรก็ได้เป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขอะไรสักอย่างนึงนะนั่นคือค่า a เพราะฉะนั้นการจะเลือกสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันชี้กำลังนักศึกษาต้องดูให้ดีแล้วเอาไปฝึกเยอะๆนะดูโจทย์ลักษณะของโจทย์ก่อนถ้ามันมีตัวเกินมาเราหาดูว่ามันมีตัวอะไรคือตัวเกินตัวยุ่งยากอยู่ในรูปไหนนะหาสูตรให้กับมันให้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่ทำแบบฝึกหัดเยอะๆจะทำให้นักศึกษาทำข้อสอบได้นะในการบรรยายวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน

0: ในนี้เลย
1: อ่างใหญ่คุ้มมาก
0: จะใช้อะไรซักอ่ะท่านไง
2: เข้าท่าไป
3: นี่มันคือตรงนี้
0: ฉันพ่งซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะ
3: แล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
2: เหลือ2ถือก่อนนะถือก่อนนะ
0: อันหนึ่งอันสอง
2: ต่อไปเอาอะไรดี
0: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
2: ใส่ลูก
0: ว้าวสีสวย
3: อยากให้ฉันเทไว้สิ
1: สะอาดด้วยแหละ
2: พอแล้ว
1: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วกลับผ้านุ่ม
2: ไปเลย
4: เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้ว

0: 4ชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
0: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
1: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
0: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
1: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใคร

0: อันใดช
1: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
4: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
5: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
4: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
5: หนูไม่อ่านให้ฟัง
6: หนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มะลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: การร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับเรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เรามานำเสนอตอนเทคนิคพื้นฐานในการลงสีน้ำครับขั้นตอนการลงเทคนิคสีน้ำนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนมากนะครับเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยหรือคุ้นชินนะครับอาจารย์จะสอนเทคนิคพื้นฐานก่อนนะครับจนถึงขั้นแอดวานซ์นะครับแล้วก็มีวิธีการเขียนที่อย่างเป็นขั้นตอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาเรามาชมสไลด์กันครับ
1: อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูเรื่องของเทคนิคการระบายสีเบื้องต้นนะครับซึ่งการระบายสีเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในส่วนที่นักศึกษาเห็นเนี่ยมันคือรูปทรงของทรงกลวยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย6น้ำหนักนะครับซึ่งใน6น้ำหนักเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ใช้วิธีการเบื้องต้นนะครับเป็นการอธิบายเรื่องของหน้าแสงเงานะครับแล้วก็เรื่องของปริมาตรกับเงาตกกระทบวิธีที่นักศึกษาจะลองนะครับหรือทดสอบในการทำนะครับนักศึกษาต้องแบ่งเป็นช่องก่อนนะครับซึ่งในการแบ่งเป็นช่องเห็นไหมครับอาจารย์แบ่งทั้งหมด6ช่องนะครับเช่นกันครับอาจารย์แบ่งน้ำหนักทางด้านซ้ายมือ6ช่องเหมือนกันแล้วตรงรูปทรงกลวยนะครับนักศึกษาแบ่งเป็น6ช่องนะครับก่อนนะครับแล้วก็กำหนดเงาเลยนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองทำนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยต้องไล่สีนะครับก็คือไล่สีจากส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยอาจารย์จะเว้นให้แสงก็คือจะไม่มีการลงสีหรือถ้าลงสีอาจจะต้องมีเรื่องของการลงน้ำนะครับให้เห็นได้ชัดแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับการลงสีของอาจารย์จะเห็นไหมครับว่าปริมาณน้ำนะครับมากกว่าสีฉะนั้นเนี่ยตอนที่นักศึกษาไล่นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6อันแรกอาจจะเว้นไว้หรืออาจจะใส่น้ำหรือเจือสีปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ส่วนที่2ก็เพิ่มนะครับน้ำหนักของสีนะครับความเข้มข้นไล่ลงมาทีละช่องทีละช่องถ้านักศึกษาเนี่ยอยากให้มันมีความคมนะครับอาจารย์แนะนำในเบื้องต้นนะครับถ้านักศึกษาใช้กระดาษที่เป็นกระดาษที่มีแกมนะครับอย่าง300แกมนักศึกษาอาจจะใช้เทปกาวนะครับเทปกาวใสติดเลยก็ได้แต่ถ้านักศึกษาใช้120แกมนะครับอาจารย์แนะนำให้เป็นนิโต้นะครับมันจะมีความคมก็คือนักศึกษาอาจจะต้องแปะทีละช่องครับแปะทีละช่องพอลงสีเสร็จปุ๊บก็แกะออกแล้วมาแปะทีละช่องนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำดูนะครับหรือถ้านักศึกษาเนี่ยมีความแม่นยำนะครับหรือว่าสามารถระบายอยู่ในกรอบของสี่เหลี่ยมได้อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆลงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับค่าที่1กับค่าที่2เนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ของแสงสว่างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปให้ฟังนะครับส่วนที่3กับที่4คือเป็นกึ่งสว่างนะครับกับพื้นที่ที่จะผ่านเข้าสู่เงาและจะเริ่มมีความเข้มและนักศึกษาเห็นไหมครับ1 2อันเนี้ย3 4เห็นไหมครับจะเริ่มเข้าสู่เงาและเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ย5กับ6เนี่ยก็คือเป็นเงาหลักกับเงาลึกนะครับสังเกตนิดนึงนะครับเงาตกกระทบจะมีความเข้มเห็นไหมฮะจะมีความเข้มลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับมีการแยกออกมาฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาลงนะครับนักศึกษาต้องเลยนะครับอาจารย์ต้องใช้คำว่าต้องควบคุมสัดส่วนของน้ำกับสีนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังควรที่จะควบคุมน้ำกับสีให้ดีนะครับ ปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แบ่งเป็น6ช่องนะครับแนะนำให้ลงสีแบ่งเป็น6ช่องนะครับพื้นที่รับแสงพยายามใช้น้ำให้มากนะครับใช้สีที่เจือจางนะครับรักษาความโปร่งเอาไว้เห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ตรงกลางของกลวยนะครับเป็นพื้นที่เห็นไหมครับตรงกลางคือสีกลางเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างแสงกับเงานะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับซ้ายมือของอาจารย์นะครับขวามือของอาจารย์นะครับทีนี้เนี่ยเวลาลงนะครับอาจารย์แนะนำให้ลงทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับค่อยลงทางขวามือซึ่งการลงซ้ายมือก่อนก็คือเป็นการลงสีอ่อนนะครับไปสู่สีเข้มนะครับส่วนที่เป็นทางขวาของกลวยเห็นไหมครับทางขวาของกล้วยก็จะเห็นในเรื่องของเงาหลักแล้วก็เงาที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นในเรื่องของเนื้อสีเห็นไหมครับเนื้อสีที่มีปริมาณมากขึ้นเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับในการลงเทคนิคการระบายสีเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งช่องแบบนี้ไปก่อนนะครับค่อยนะครับถ้านักศึกษาแม่นยำนะครับค่อยลงนะครับทีละช่องทีละช่องเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยเห็นนะครับมันเป็นเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักอ่อนไปสู่น้ำหนักเข้มนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแบ่งน้ำหนักเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการลงสีในงานสถาปัตยกรรมซึ่งก็เห็นตัวอย่างไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปทรงกลวยเนี่ยมันต้องเหมาะสำหรับเราสำหรับฝึกนะครับค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงเป็นรูปทรงแรกก่อนนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นส่วนของเรื่องเทคนิคนะครับการระบายสีในรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในรูปทรงกระบอกนะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็น6ช่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้านักศึกษาลองดูส่วนของทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่มีการแบ่งน้ำหนักนะครับจากอ่อนมาเข้มนะครับด้านกลางนะครับเป็นส่วนที่มีของการวางระดับทั้งหมดเนี่ย6ระดับเห็นไหมครับในรูปทรงกระบอกนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นเรื่องของการไล่น้ำหนักนะครับความเข้มนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะดูเรื่องของความเข้มหรือความสัมพันธ์ของน้ำกับความเข้มของสีสิ่งสำคัญที่นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่าส่วนที่ถูกแสงนะครับจะเป็นส่วนที่อาจารย์จะเว้นไว้นะครับส่วนที่ไม่ถูกแสงนะครับหรือถูกแสงที่ไม่ถูกแสงจ้าเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของการเติมเรื่องของน้ำหนักสีที่มีความเจือจางนะครับสิ่งที่นักศึกษาสังเกตเห็นไหมนะครับอาจารย์แยกน้ำหนักแบบนี้ให้นักศึกษาเห็นได้ชัดนะครับมันจะได้มีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของความเข้มของสีนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับจากอ่อนไปเข้มก็จะเห็นได้ชัดนะครับแล้วพอน้ำหนัก6น้ำหนักเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาดูของเรื่องของรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ค่าน้ำหนักกับรูปทรงนะครับให้ดูว่าวิธีการลงรูปทรงกระบอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเห็นไหมครับค่าความสัมพันธ์ของน้ำกับสีเห็นไหมครับก็มีการลงนักศึกษาเห็นเรื่องของสีที่มันกระจายไหมฮะสีที่เป็นรอยด่างนะครับอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของปริมาณของน้ำกับเนื้อสีนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่ให้นักศึกษาเนี่ยรู้ว่าน้ำหนักนะครับของสีทั้งหมด6น้ำหนักเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับอยากให้นักศึกษาลองทำเพราะว่านักศึกษาจะได้มีความเข้าใจนะครับการให้เรื่องของระดับความอ่อนหรือความเข้มเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของสัดส่วนของน้ำกับเนื้อสีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของน้ำที่มันมีปริมาณเยอะอันนี้จะมีเรื่องของสีที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับนักศึกษาก็ค่อยๆลงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสีน้ำเนี่ย มันมีเรื่องของการด่างนะครับไม่เป็นไรนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวสีเขาอยู่แล้วนะครับส่วนที่สว่างนะครับก็ให้เว้นขาวเอาไว้หรือให้นักศึกษาเนี่ยเจือสีหรือเจือน้ำนะครับให้มันมีความเจือจางนะครับพื้นที่เงาก็นักศึกษาก็อาจจะไม่ควรลงเข้มตั้งแต่แรกนะครับนักศึกษาอาจจะต้องมีการไล่น้ำหนักแล้วถึงค่อยลงเข้มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักศึกษาจะคุมไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องของการลงน้ำหนักนะครับฉะนั้นต้องลงจากอ่อนนะครับไปเข้มนะครับวิธีการที่ให้นักศึกษาเนี่ยควบคุมนะครับในการลงสีไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยก็คือต้องใช้วิธีการลงจากอ่อนไปเข้มก่อนนะครับรูปทรงพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมนะครับชั้นปีที่1ต้องมีความเข้าใจนะครับซึ่งรูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงพื้นฐานที่เอาไปใช้ขึ้นโครงสร้างนะครับในงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมจะใช้โครงสร้างพื้นฐานในการร่างอยู่แล้วนะครับส่วนสีนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับอาจารย์จะไม่ได้ใช้สีที่มีความเข้มข้นมากนะครับแต่ใช้วิธีการแบ่งน้ำหนักนะครับเป็นการทำให้เข้าใจในเรื่องของคาแรคเตอร์ของสีน้ำในเรื่องความโปร่งแสงความเบาและมีการกระจายตัวนะครับนักศึกษาลองทำดูนะครับแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับว่าสีเนี่ยถ้าลงน้ำหนักจากอ่อนไปเข้มเนี่ยข้อดีมันก็คือส่วนไหนที่น้ำหนักมันไม่มีความเข้มเนี่ยเราจะรู้เลยในเรื่องของการลงสีหรือการเพิ่มน้ำหนักสีอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการเทสต์ให้เราเห็นนะครับว่าน้ำหนักสีนะครับ6เฉดสีเนี่ยพอเวลาลงทรงกระบอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปทรงเนี่ยสีมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปทรงกระบอกอันนี้อาจารย์ก็เลยมองว่านักศึกษาก็ควรที่จะค่อยๆลงนะครับแล้วนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าในขั้นตอนต่อไปในรูปทรงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทรงเรขาคณิตเหมือนกันนะครับพอเราลงลักษณะ6น้ำหนักแบบที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูเสร็จปุ๊บเราเริ่มคุ้นชินพอนักศึกษาเริ่มคุ้นชินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาเนี่ยลองลงนะครับโดยไม่ต้องมีนะครับเรื่องของการแบ่งช่องแบบเนี้ยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยลงเลยลงไล่น้ำหนักเลยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าวิน้ำหนักที่นักศึกษาจะต้องใช้เนี่ยมันมีน้ำหนักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนนี้แหละนักศึกษาจะได้รู้ว่าน้ำกับปริมาณของสีเนี่ยนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีช่องในการแบ่งเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะได้ครบทั้งหมด6ระดับหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะแบ่งช่องแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงสีในสไลด์นี้นะครับนักศึกษาจะเห็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงวงกลมนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าในรูปทรงวงกลมเนี้ยอาจารย์ทำตัวอย่างให้นักศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของการไล่ค่าน้ำหนักสีจากอ่อนไปเข้มนะครับวิธีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนวัตถุนะครับ2วัตถุซึ่งเป็นเรขาคณิตเหมือนกันนะครับแต่รูปทรงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งรูปทรงแต่ละรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องรู้จักเรื่องของการมองให้เห็นเรื่องของแสงกับเงานะครับแล้วก็ปริมาตรและเงาตกกระทบนะครับในงานสีน้ำฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่นักศึกษาจะมองออกนะครับหรือเป็นการลงน้ำหนักวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งน้ำหนัก6น้ำหนักโดยการแบ่งเป็นช่องนะครับอยากให้นักศึกษาลองสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าช่องเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะกลมไปพร้อมกับรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ย อยากให้นักศึกษาลองปรับนะครับลองปรับแก้นะครับของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้โค้งนะครับหรือตามรูปทรงนะครับอยากให้นักศึกษาลองปรับแก้ให้อาจารย์หน่อยนะครับ สิ่งที่อาจารย์แบ่งนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนที่พื้นที่รับแสงมากที่สุดก็คือส่วนนี้เห็นไหมครับนะครับส่วนที่สองก็คือเริ่มมีน้ำหนักของสีนะครับส่วนที่สามก็คือเป็นส่วนที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างแสงกับเงานะครับส่วนที่สี่เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะเข้าสู่เรื่องของเงาและส่วนที่ห้าเนี่ยจะเป็นเงาเลยนะครับส่วนที่หกคือเงาของรูปทรงนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถไล่น้ำหนักแบบนี้ได้เนี่ยนักศึกษาจะมีความเข้าใจนะในเรื่องของแสงเงานะครับและตกกระทบมันจะทำให้นักศึกษาเห็นเรื่องของปริมาตรด้วยนะครับในงานสีน้ำสิ่งที่อาจารย์ได้แบ่งนะครับให้นักศึกษาดูนะครับเรื่องของชั้นของโค้งนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องมันจะเห็นในลักษณะของพื้นผิวที่มีลักษณะความโค้งนะครับการลงสีนะครับนักศึกษาต้องค่อยๆลงนะครับอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาเนี่ยลงได้ไม่ด่างนะครับของอาจารย์เนี่ยจะลงด่างหน่อยนะครับเนื่องจากอาจารย์ก็พยายามไล่นะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเห็นเล็งเห็นนะครับเรื่องของน้ำหนักเห็นเรื่องของน้ำหนักไหมครับมันมีความแตกต่างกันนะครับการไล่สีนะครับ

เป็นส่วนสำคัญในงานสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นนักศึกษาต้องหัดลองไล่สีที่มีน้ำหนัก6น้ำหนักนะครับหรือถ้านักศึกษาอยากจะให้ละเอียดกว่านี้ก็อาจจะเป็น12ก็ได้หรือ8ก็ได้ก็แล้วแต่นักศึกษานะครับในเบื้องต้นครับของนักศึกษาชั้นปีที่1หรือผู้ที่สนใจนะครับลองทำ6น้ำหนักไปก่อนนะครับแล้วก็ลองไล่แต่ละระดับนะครับจากระดับที่มีแสงมากที่สุดจนถึงเงาหลักของรูปทรงจุดเด่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะเห็นนะครับก็คือเรื่องของรูปทรงแล้วก็มิติของภาพนะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นการไล่น้ำหนักที่อาจารย์ได้แบ่งให้นักศึกษาเห็นนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของรูปทรงและมิติของภาพได้ชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการลงนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆนะครับลงทีละชั้นทีละชั้นนะครับกระดาษนะครับนักศึกษาอาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยมีกระดาษอย่างน้อย120แกรมนะครับหรือ200แกรมนะครับเป็นอย่างต่ำเพื่อที่ให้เวลานักศึกษาลงผิดพลาดเนี่ยเราสามารถระบายนะครับสีที่มีความเข้มนะครับออกได้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับค่อยๆซับนะครับหรือถ้านักศึกษาไม่มีนะครับอาจจะล้างเลยแล้วก็ใช้ไอตัวผู้กันดูดน้ำแล้วก็ซับกับตัวฟองน้ำนะครับประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้นะครับในการลงสีเป็นระดับของเฉดสี6ระดับเนี่ยคือ1เลยเนี่ยแถบสีที่อาจารย์วางไว้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานการควบคุมค่าของน้ำหนักของสีนะครับอย่างที่2เนี่ยเนื่องจากรูปทรงแต่ละรูปทรงที่อาจารย์ให้นักศึกษาลองได้ทำดูนะครับรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงกลมซึ่งมันจะมีความแตกต่างจาก2วัตถุนะครับที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับรูปทรงกลมเนี่ยมันเป็นการไล่น้ำหนักแล้วก็ความต่อเนื่องบนพื้นผิวที่เป็นลักษณะของความโค้งเห็นไหมครับในส่วนของสไลด์ที่แล้วก็จะเป็นรูปของทรงกระบอกซึ่งรูปแบบเนี่ยมันมีความโค้งแต่รูปทรงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถทำนะครับรูปทรงหลายๆรูปทรงแล้วก็มีการไล่น้ำหนักนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีเรื่องของการลงน้ำหนักสีที่มีความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็อีกประเด็นสำคัญอีกอันนึงที่นักศึกษาควรจะสังเกตเห็นนะครับเรื่องของเงาตกกระทบซึ่งเงาตกกระทบเนี่ยมันมีผลยังไงมันมีผลในเรื่องของทิศทางของแสงเห็นไหมครับทิศทางของแสงฉะนั้นเนี่ยการลงเงานะครับควรจะลงยังไงสังเกตนะครับเงาของอาจารย์เห็นไหมฮะจะมีความคมนะครับแล้วก็มีการไล่น้ำหนักตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เข้มนะครับแล้วก็มีส่วนที่อาจารย์เจือกับสีของสีฟ้าเห็นไหมครับก็จะทำให้มีลักษณะเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยการไล่น้ำหนักนะครับถ้านักศึกษาลงเฉดแบบเนี้ยได้คล่องแคล่วนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาก็สามารถที่จะลงโดยที่ไม่ต้องมีช่องนะครับได้เลยก็คือเข้มกลางนะครับแล้วก็อ่อนนะครับพอนักศึกษาลงเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของเงาของรูปทรงได้ชัดเจนนะครับทีนี้พื้นที่ที่ขาวเนี่ยถ้านักศึกษาคิดว่ามันจะขาวเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาอาจจะมีเรื่องของการใส่สีกับเจือน้ำนะครับให้มันเป็นส่วนที่ขาวที่สุดนะครับให้มันบางที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่รับแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยฝึกฝนในการควบคุมค่าของน้ำหนักนะครับรู้จักรูปทรงของผิวโค้งนะครับของทรงกลมแล้วก็นักศึกษาจะเข้าใจในเรื่องของวัตถุนะครับและความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดแสงนะครับก็จะได้เรียนรู้เลยนะครับจากที่เราลงเป็นลักษณะของการสเก็ต
เป็น drawing นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการใช้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจากวาดเส้นด้วยดินสอตอนนี้เราจะใช้วิธีการลงน้ำหนักด้วยสีน้ำฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจนะครับว่าการลงน้ำหนักแต่น้ำหนักเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับพื้นที่ที่รับแสงมากที่สุดมันเป็นยังไงพื้นที่ที่จะมีเรื่องของการเจือของสีเข้ามาเป็นยังไงนะครับพื้นที่กลางนะครับที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างแสงกับเงานะครับมันเป็นความเข้มแบบไหนนะครับพื้นที่ที่มีการเริ่มนะครับเรื่องของที่จะมีความเข้มที่จะเข้าสู่เงาเห็นไหมครับและพื้นที่ที่มีความเข้มขึ้นที่ต่อจากใกล้จะถึงเงาเห็นไหมครับและสุดท้ายก็คือเงาหลักของรูปทรงเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับว่านักศึกษาลงเป็นรูปทรงรูปแบบที่อาจารย์ให้กำหนดให้มาเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองร่างพอร่างเสร็จปุ๊บก็ลองลงโดยไม่ต้องแบ่งเรื่องของค่าน้ำหนัก6น้ำหนักนะครับลองลงดูนะครับสไลด์นี้นะครับเป็นภาพที่เป็นรูปทรงของเลขาคณิตพื้นฐานเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตดูเรื่องของระนาบแนวตั้งนะครับกับระนาบแนวนอนนะครับสิ่งที่เราได้ลงสีที่ทำเป็นตารางเห็นไหมครับหรือทำเป็นค่าน้ำหนักที่เป็น6น้ำหนักตอนนี้เราไม่ได้ทำเป็นช่องเป็นช่องแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการลงน้ำหนักของสีเลยนะครับก็คือนักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของแสงและเงานะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของระนาบแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ด้านข้างแล้วก็เงาตกกระทบเห็นไหมครับมันมีความเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะสิ่งสังเกตให้เห็นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงากับปริมาตรนะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยสีที่อาจารย์ใช้ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นสีในลักษณะโทนเดียวกันนะครับคือสีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาลองสังเกตดูนะครับว่าสีที่สว่างที่สุดอาจารย์ก็จะไม่ได้ลงสีเลยเห็นไหมครับด้านบนถึงแม้จะลงก็ลงบางเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแสงที่กระทบกับตัววัตถุเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรูปแบบยังไงนะครับสิ่งที่นักศึกษาเห็นนะครับก็คือรูปทรงเรขาคณิตเห็นไหมครับการลงสีหรือการลงน้ำหนักมันจะทำให้เกิดระนาบทำให้เห็นแสงเงามิติที่ตกกระทบกับตัวปริมาตรนะครับหรือตัวของรูปทรงเห็นไหมครับเลขาคณิตนะฮะทีนี้เนี่ยการลงเห็นไหมครับน้ำหนักแรกเนี่ยอาจารย์จะลงแบบเบามากเห็นไหมครับส่วนน้ำหนักที่2นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าแสงลักษณะที่2นะครับกับที่3เห็นไหมครับมันมีความต่างกันนะครับ2เนี่ยมันก็คือส่วนที่มีการลงเรื่องของน้ำหนักของสีที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะลงในน้ำหนักที่1อาจจะต้องมีการใช้น้ำแบบนี้เห็นไหมครับน้ำปริมาณมากหน่อยแล้วก็สีมีความเจือน้อยหน่อยนะครับฉะนั้นเจือจางเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่า1กับ2เห็นไหมครับความแตกต่างแล้วก็อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตในเรื่องของขอบเห็นไหมครับขอบที่อาจารย์ได้ลงเนี่ยเห็นไหมครับ
มันจะมีความคมเนื่องจากรูปทรงของตัวเรขาคณิตเนี่ยมันเป็นฟอร์มที่มีความแข็งฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะลงน้ำหนักนะครับให้ขับรูปทรงของทรงเรขาคณิตนะครับให้เห็นสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตดูนะครับรูปทรงของเรขาคณิตนะครับในส่วนนี้กับส่วนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการลงน้ำหนักนะครับนักศึกษาก็ต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับว่าแสงที่มันมีการตกกระทบกับตัววัตถุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถลงแสงและเงานะครับและก็แบ่งแสงและเงาให้เห็นได้ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงสีบนระนาบของพวกผนังพื้นช่องเปิดหลังคาหรือมวลอาคารได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับในการลงสีจุดที่อาจารย์ได้พูดได้บอกบ่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการกำหนดแสงนะครับที่มาตกกระทบกับวัตถุนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าการอธิบายเรื่องของรูปทรงเนี่ยในการฝึกเรื่องของระนาบของเงาเป็นยังไงอาจารย์อยากให้ดูในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่4เห็นไหมครับ4กับ3ยังมีความแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับความเข้มของ4กับ3เห็นไหมครับชัดเจนเลยไหมฮะทีนี้เนี่ยการใช้สีอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะครับอาจารย์ใช้นะครับปริมาณของสีน้ำเงินกับสีแดงผสมกันนะครับมันก็ออกจะโทนเป็นสีออกน้ำเงินม่วงนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยความเข้มนะครับหรือการให้สีเห็นไหมครับเป็นการผสมผสานกันแล้วก็เกิดเท็กเจอร์ของลายละเอียดของกระดาษทีนี้เนี่ยระนาบของความเข้มน้ำเงินม่วงนะครับจะมีความเข้มมากกว่านะครับส่วนที่3เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ลงสีเนี่ยสะท้อนอะไรมาบ้างนะครับทีนี้เรื่องของน้ำหนักเห็นไหมครับความเข้มของเงาในจุดนี้เห็นไหมครับเป็นจุดที่ผลักตัววัตถุเห็นไหมครับความเข้มนะครับเห็นไหมครับ2จุดนี้ในส่วนที่6เนี่ยอาจารย์จะเน้นเข้มตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่วัตถุนะครับอยู่บนพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันจะมีความเข้มนะครับอาจารย์ก็จะใช้สีเนี่ยที่มีความเข้มนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักนะครับไล่น้ำหนักจากความเข้มนะครับสู่นะครับน้ำหนักที่ระยะกลางแต่ก็ยังมีความเข้มอยู่แล้วก็อ่อนเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตในเรื่องของการแตกนะครับของตัวสีเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของอาจารย์ได้ผสมน้ำไปด้วยนะครับหยอดเข้าไปเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์นะครับของสีแล้วก็ตัวกระดาษสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูก็คือตัววัตถุที่มันอยู่ห่างกันแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตเห็นเงาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมนะครับของวัตถุที่1กับวัตถุที่2ให้มีความเชื่อมต่อกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาลงน้ำหนักของพวกอาคารนักศึกษาก็ต้องควรจำไว้เลยนะครับว่าเงาที่มันตกกระทบนะครับพื้นที่อาคารบริเวณกว้างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพื้นที่เงาช่องเปิดนะครับผนังที่มันอยู่ลึกเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการลงสีไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่านักศึกษาจะกำหนดทิศทางของแสงและเงาเป็นแบบไหนนะครับถ้านักศึกษาคิดว่าแสงมันมาตรงนี้มาแรงมากนักศึกษาก็ควรอาจจะต้องลงนะครับเรื่องของน้ำหนัก
ของสีด้านบนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีเรื่องของเทคนิคการลงสีน้ำเนี่ยมันก็คือเรื่องของอยากให้นักศึกษาเนี่ยแยกระนาบของการรับแสงกึ่งเงาและก็เงาได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยรู้เรื่องของค่าน้ำหนักแต่ละระนาบนะครับซึ่งอาจารย์ก็แบ่งให้นักศึกษาให้เห็นแล้วว่าในน้ำหนักเนี่ยมันควรจะมีอย่างน้อยเนี่ย6น้ำหนักอธิบายให้ได้ว่าการใช้สีเนี่ยสีที่อ่อนสีที่กลางสีที่เข้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับอันนี้อาจารย์ลงขอบให้มันมีความเข้มโดยใช้สีน้ำเงินตัดกับสีม่วงเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเรื่องของความแตกต่างของน้ำหนักและสีเห็นไหมครับอาจารย์ใช้สีน้ำเงินนะครับไล่มาแล้วก็ใช้สีม่วงนะครับเจือแล้วก็ใช้สีน้ำเงินเห็นไหมครับน้ำหนักของสีเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินอมม่วงและนี่ก็คือสีม่วงแต่ให้นักศึกษาสังเกตเรื่องของขอบจะมีความคมชัดนะครับในระนาบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เช่นกันฮะใช้หลักการเดียวกันท่านนักศึกษาสังเกตเห็นแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าวัตถุของเราเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีเลยนะครับหรือการให้น้ำหนักก็ควรที่จะนึกถึงวัตถุนะครับว่าวัตถุที่เรากำลังลงเนี่ยมันพื้นผิวเนี่ยสีอะไรกระบวนการที่อาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการลองนะครับในการลงสีเรื่องของการควบคุมน้ำควบคุมสีควบคุมน้ำหนักนะครับอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองทำไปพร้อมกับอาจารย์นะครับสไลด์นี้นะครับเป็นการลงค่าน้ำหนักสีบนรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานนะครับในการเขียนสีน้ำเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับการลงสีนะครับอาจารย์แบ่งไว้6น้ำหนักนะครับอยากให้ดูเรื่องของรูปทรง2รูปทรงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของรูปทรงวงกลมนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยหรือในสไลด์แรกๆเนี่ยนักศึกษาก็ได้ลองทำไปแล้วทีนี้ในรูปทรงของสี่เหลี่ยมนักศึกษาก็ยังไม่เคยทำนะครับแต่ในรูปทรงของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่มีเรื่องของระนาบนะครับที่เราใช้ในงานสถาปัตยกรรมนะครับค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็นักศึกษาก็จะได้ใช้2รูปทรงนี้นะครับในการทำนะครับ2รูปทรงนี้ในการขึ้นฟอร์มนะครับรูปทรงเรขาคณิตนะครับในการขึ้นฟอร์มตัวอาคารเราจะใช้รูปทรงเรขาคณิตในการขึ้นก่อนแล้วถึงจะกำหนดขึ้นมาเป็นโครงสร้างในส่วนอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษากำหนดนะครับกำหนดเหมือนที่อาจารย์กำหนดนะครับว่าตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยเงามันตกกระทบตรงไหนทิศทางของแสงเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองกำหนดดูครับแล้วก็ผสมสีนะครับสีที่อาจารย์ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใช้ตกเงาด้วยสีน้ำตาลนะครับก็นักศึกษาสังเกตดูนะครับอาจารย์แบ่งนะครับในส่วนที่1ก็คือส่วนที่ทบเป็นส่วนที่สว่างที่สุดนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนที่1กับส่วนที่1ตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกันฮะแต่รูปทรงมันต่างกันรูปทรงของวงกลมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมครับอาจารย์ได้เว้นนะครับเว้นไว้นะครับเว้นไว้ว่าไม่ลงสีตรงนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนที่2ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับ
จะมีเรื่องของการลงสีน้ำใต้น้ำหนักคือแสงมันมากระทบตรงนี้อาจารย์ก็เลยต้องใช้ตำแหน่งที่2ตรงช่วงนี้เห็นไหมครับไล่ไปหาช่วงที่1ฉะนั้นเนี่ยจุดที่เข้มตรงนี้ก็คือส่วนที่3อันนี้ก็เช่นกันฮะถ้าเราแบ่งก็คือ1 2 3 3เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแสงกับเงาเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับ3ตัวนี้3 2 1นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ3 2 1เป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างเงานะครับส่วนที่4ที่5และที่6นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบ่งเรื่องของน้ำหนักโดยใช้เส้นขีดเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับการควบคุมน้ำหนักเป็นยังไงนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นอาจารย์มองว่ามันเป็นรูปทรงที่เราใช้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่อาจารย์มองว่ามันเป็นระนาบที่มีความใกล้เคียงนะครับกับนักศึกษาในงานสถาปัตยกรรมซึ่งระนาบแนวตั้งนะครับก็คือพวกผนังระนาบแนวนอนก็จะเป็นพวกฝ้าเพดานที่เราใช้กันบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำหรือการลงสีให้น้ำหนักเนี่ยมันควรที่จะมีเรื่องของค่าของน้ำหนักซึ่งแสงที่ถูกกระทบบนระนาบนะครับแนวตั้งแนวนอนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้นะครับวิธีการลงสีบนระนาบในพื้นผิวของทรงเรขาคณิตที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับด้านที่รับแสงมากที่สุดนะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับมันคือสีที่อ่อนที่สุดนะครับแล้วก็ด้านที่แสงเนี่ยไม่ถูกกระทบนะครับก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับส่วนรอยต่อระหว่างระนาบนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการผักรูปทรงเห็นไหมครับอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เน้นเห็นไหมครับเป็นจุดที่เน้นให้น้ำหนักเนี่ยรู้ว่ารูปทรงเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับขับน้ำหนักมวลออกมาเป็นยังไงนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าจุดที่มันเป็นจุดที่สว่างจุดที่เป็นส่วนที่2จุดที่เป็นส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่เป็นของเงาเห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้ดูวัตถุนะครับเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานอีกนะครับแล้วก็มาลงสีไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของจริงกันบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองถ่ายแล้วก็ลองทำดูนะครับนักศึกษาจะได้รู้ว่ากระบวนการการทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอยากให้นักศึกษาลองถ่ายแล้วก็ลองทำดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ทำกับสิ่งที่หนูทำหนูมีความเข้าใจยังไงนะครับแล้วหนูก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับสไลด์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการศึกษาค่าน้ำหนัก6ระดับนะครับหรือ6เฉดนะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้เห็นวัตถุ2วัตถุที่เราได้แบ่งเป็นช่องเป็นช่องไปแล้วนะครับวัตถุที่1นะครับทรงเรขาคณิตกับวัตถุที่3นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า1กับ3เนี่ยเราได้ลองทำไปแล้วโดยใช้วิธีการแบ่งช่องนะครับถ้านักศึกษาดูสไลด์ตอนช่วงแรกนะครับการใช้รูปทรงพื้นฐาน3ชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลวยทรงพีระมิดและทรงกระบอกจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำที่ดีเริ่มจากการลงสีเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงาและรูปทรงก่อนฉะนั้นเนี่ย
ก่อนที่เราจะมาถึงในการลงสีนึกถึงจุดนี้ได้เนี่ยนักศึกษาต้องแบ่งก่อนนะครับแบ่งช่องมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันก็จะให้สีที่มันมีการไหลโดยไม่ต้องแบ่งช่องเนี่ยนักศึกษาจะมีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็รู้ว่าอันไหนเป็นเงาที่เข้มอันไหนเป็นเงาที่เป็นปานกลางอันไหนเป็นเงาที่อ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในการแบ่ง6น้ำหนักเนี่ยตั้งแต่01จนถึง06เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของ01เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สว่างที่สุดนะครับนักศึกษาก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับ02เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของโทนสีอ่อนที่จะเริ่มมีเรื่องของการใช้สีเข้ามาผสมนะครับมากกว่าน้ำนะครับมีการเจือสีเข้าไปนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยน้อยลงระดับที่เป็น03ก็จะเป็นเรื่องของโทนกลางก็เป็นการเชื่อมนะครับระหว่างส่วนสว่างกับส่วนมืดนะครับแล้วก็ระดับที่เป็น04ก็จะเป็นโทนกลางนะครับรูปทรงเริ่มมีมิตินะครับแล้วก็เริ่มการขับมิติให้รูปทรงมันชัดขึ้นนะครับส่วนที่5เนี่ย05มันคือเงาที่ตกกระทบนะครับที่นักศึกษาเห็นนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของเงาตกกระทบหรือการแสดงตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันที่เป็น06นะครับเป็นส่วนที่เข้มมากนะครับคือเป็นส่วนที่เข้มที่สุดนะครับเป็นจุดสัมผัสพื้นนะครับเป็นส่วนที่ทำให้ดูรูปทรงมีความมั่นคงมีน้ำหนักนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เข้มนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับส่วนที่06เนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้มมากนะครับซึ่งนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับอาจารย์จะเน้นนะครับในปริมาณสีที่มีความเข้มกว่าส่วนอื่นเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สีน้ำตาลในการเพิ่มน้ำหนักเห็นไหมครับทำให้วัตถุเนี่ยที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้ง3ชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนกับอยู่บนพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาเห็นงานที่อาจารย์จะเอามาให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างนักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะครับตัวอาคารอาจารย์ครับเป็นระยะหน้าจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารอาจารย์จะมีเรื่องของการเน้นน้ำหนักนะครับถ้ามีอาคาร3ชั้นอาจารย์ก็จะเน้นชั้น1นะครับชั้น2แล้วก็ชั้น3เป็นการไล่น้ำหนักไปเช่นเดียวกันครับการที่ให้นักศึกษาเนี่ยลงเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานเนี่ยจะได้รู้ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนระยะหน้าระยะกลางระยะหลังอยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ค่าน้ำหนัก6ระดับนะครับจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับอยากให้ดูสักนิดนึงนะครับว่ารูปทรงแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดรูปทรงอันที่1กับอันที่3เนี่ยตูดจะมีลักษณะคล้ายกันเห็นไหมครับหรือฐานที่มีลักษณะคล้ายกันแต่รูปทรงที่เป็นตรงกลางเนี่ยจะไม่เหมือนรูปทรงอื่นสังเกตนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นไว้ว่าการลงนะครับน้ำหนักมันจะต้องดูเรื่องของศูนย์กลางของรูปทรงด้วยนะครับว่าวิธีการลงค่าน้ำหนักควรจะลงในน้ำหนักแบบไหนนะครับรูปทรงพีระมิดก็จะเห็นในเรื่องของระนาบแต่ละด้านเนี่ยมีความไม่เท่ากันนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีนะครับรูปทรงกระบอกก็จะเป็นในเรื่องของการไล่น้ำหนักนะครับ6น้ำหนักที่มีพื้นผิวที่มันมีความโค้งนะครับซึ่งพื้นฐานสำคัญก่อนหน้าที่จะนำไปใช้ในการเขียนเสานะครับเขียนผนังหรือองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนของเสานะครับที่นักศึกษาต้องควรลงนะครับถ้าเกิดรูปทรงของเสาเป็นยังไงนักศึกษาก็ลองลงตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้มีความคุ้นชินนะครับหลักสำคัญของการลงสีน้ำนะครับนักศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับนักศึกษาอาจจะต้องลงเรื่องของจากอ่อนไปเข้ม
นะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาสังเกตสีน้ำของอาจารย์นะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มันเป็นสีน้ำที่มีความใสแล้วก็มีความคมรูปทรงทั้ง3อันถ้านักศึกษาสังเกตนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่มีความเข้มนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าความเข้มที่อาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยเห็นไหมครับความเข้มในที่นี้มันคือเรื่องของขอบมันมีความเข้มแล้วก็มีความคมนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าความเข้มนะครับของตัวยอดกับตัวฐานเนี่ยจะมีความเข้มที่แตกต่างกันเห็นไหมครับไม่ใช่แค่รูปทรงนี้รูปทรงเดียวนะครับรูปทรงนี้ด้วยและก็รูปทรงนี้ด้วยสังเกตดูนะครับความเข้มนะครับมันจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้นักศึกษาฟังนะครับอีกอันนึงที่นักศึกษาควรที่จะนึกถึงนะครับเรื่องของความสว่างนะครับนักศึกษาควรเว้นไว้เลยหรือนักศึกษาอาจจะลงสีอ่อนก่อนเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่อาจารย์อยากจะแนะนำก่อนที่เราจะลงสีเนี่ยนักศึกษาเนี่ยควรที่จะลงสีในจานสีนักศึกษาต้องดูก่อนนะครับว่าแสงเนี่ยมันตกกระทบตรงไหนนะครับแล้วก็มองรูปทรงโดยใช้ค่าน้ำหนักหลีตามองนะครับหลีตามองรูปทรงที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับจะเป็นวัตถุที่เป็นสีขาวเวลาอาจารย์มองวัตถุที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการใช้หลีตามองเพื่อที่จะเห็นเรื่องของค่าของน้ำหนักนะครับว่าค่าน้ำหนักเป็นยังไงแล้วก็ใช้สีที่มีน้ำหนัก6สีเนี่ยค่อยๆลงครับเริ่มลงจากอ่อนไปเข้มแล้วก็อาจารย์ก็พยายามจะรักษานะครับส่วนที่สว่างก็คือส่วนที่เป็นขอบขาวที่เป็นจุดที่โดนแสงอาจารย์ก็จะเว้นไว้นะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองเข้าใจหรือลองวิเคราะห์ตามอาจารย์ดูว่าค่าน้ำหนักสีเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของการลงสีน้ำเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีน้ำเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาอาจารย์ได้บอกเคล็ดลับไปแล้วนักศึกษาก็จะได้ใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างแสงและเงานะครับแล้วก็นักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของปริมาตรกับความลึกนะครับในรูปทรงเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับในเรื่องของปริมาตรกับความลึกหรือมิติที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพอทำให้เกิดความลึกเกิดมิติมันก็จะเกิดรูปทรงเห็นไหมครับพอเกิดรูปทรงเสร็จปุ๊บถ้านักศึกษาทำคล่องๆนะครับในรูปทรงของพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่มันเป็นองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งอะไรที่นักศึกษาลองทำอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะลงน้ำหนักนะครับสีนะครับอันนี้อาจารย์ใช้สีโมโนโทนนะฮะก็เลยยังไม่ได้ใช้สีที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ใช้สีตั้งแต่การเขียนลายเส้นนะครับการลงน้ำหนักเป็นโมโนโทนและการลงสีที่เป็นลงสีโทนเย็นและโทนร้อนนะครับ60 30 10ถ้าใครจำไม่ได้นะครับสูตรอันนี้ก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยสรุปสั้นๆนะครับก่อนปิดการบรรยายนะครับก็คือจำไว้เลยนะครับค่าน้ำหนักสีเนี่ยคือหัวใจของการลงสีน้ำเบื้องต้นเพราะมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสร้างแสงและเงาในงานของปริมาตรและความลึกของรูปทรงฉะนั้นเนี่ยการฝึกจากรูปทรงที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจึงเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่สุดสำหรับนักศึกษาปี1หรือผู้ที่สนใจที่จะลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งหน้านะครับอาจารย์ก็จะบรรยายนะครับในเรื่องของหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีวัสดุทางสถาปัตยกรรม
นะครับว่าการลงสีวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นไม้นะครับอาจารย์ลงยังไงนะครับน้ำลงยัง

ไงปูนลงยังไงนะครับวิธีการลงแบบไหนซึ่งการลงเนี่ยมันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะครับโดยใช้การเรียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีหลักสูตรเล็กน้อยนะครับการสร้างเท็กเจอร์นะครับเพื่อให้เกิดวัสดุที่มันมีความเหมื

นั้นเนี่ยครั้งหน้าก็อย่าลืมนะครับมาดูนะครับหัวข้อย่อยคือการลงสีวัสดุทางสถาปัตยกรรมนะครับในรายการนะครับการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับนักศึกษาทุกคนครับขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ

พบนกระดาษแบนๆให้ดูนูนขึ้นมาเป็น3มิติได้ต้องอาศัยหลักการของแสงและเงาหรือ light and shadow หรือที่เราเรียกกันว่าการทำค่าน้ำหนักหรือ value ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสังเกตทิศทางของแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุและการแรงเงาในส่วนที่แสงส่องไม่ถึงเพื่อสร้างมิติและความตื้นลึกหนาบางให้กับผลงานของเราค่ะ

เออร์วิงกอฟเมนได้กล่าวถึงแนวคิดของเขาในเรื่องหน้าฉากและหลังฉากกอฟเมนเป็นนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาถ้าเปรียบเทียบกับการวาดภาพแสงเมื่อตกกระทบหรือไฮไลท์มันคือหน้าฉากที่เราจงใจจัดแสดงให้คนเห็นความโดดเด่นส่วนเงาเข้มหรือแชโดว์ก็คือหลังฉากที่ซ่อนความลึกและมิติที่แท้จริงเอาไว้นั่นเอง

สำหรับมิเชลฟูโกได้พูดถึงเรื่องของอำนาจและการมองเห็นเปรียบเทียบได้กับเรื่องราวในการวาดภาพที่ต้องใช้แสงแสงคือตัวกำหนดอำนาจในการวาดภาพและอำนาจก็จะอยู่ในภาพวาดจุดที่สว่างที่สุดคือจุดที่บังคับให้สายตาของผู้ชมต้องหันไปมองแสงจึงเป็นการควบคุมพื้นที่บนกระดาษ

สำหรับเฮเกลได้พูดถึงวิภาสวิธีถ้าสำหรับการวาดภาพแล้วก็เปรียบดั่งแสงเป็นบทเสนอหรือ thesis ปะทะเข้ากับเงาซึ่งเป็นบทแย้งเมื่อทั้งสองสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวจึงเกิดเป็นความมีมิติ3มิติเรียกได้ว่าเป็นบทสรุปหรือ synthesis นั่นเอง

แรงเงาวงกลมให้เป็นทรงกลมมาลองแรงเงาวงกลมกันค่ะค่อยๆฝนดินสอจากเข้มไปอ่อนแบบนี้

ความอดทนในการสานเส้นทีละนิดทีละนิดต้องอาศัยเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างมากเพื่อไม่ให้เราท้อไปซะก่อนนั่นเองและทันทีที่วงกลมแบนๆดูนูนขึ้นมาเป็นภาพสามมิติมันจะให้ความรู้สึกฟินและภูมิใจสุดๆนั่นแหละค่ะโดพามีนพุ่งปรี๊ดเลย

เรียบร้อยแล้วก็ลองปล่อยมือจากดินสอถอนหายใจยาวๆปล่อยความเกร็งที่ไหล่ให้เอนโดรฟินเข้ามาดูแลร่างกายของเราพอมองทรงกลมที่มีมิติสมจริงตรงหน้าแล้วความนิ่งสงบและพอใจในผลงานนั่นเองคือพลังของออกซิโทซิน

ทคนิคการทำค่าน้ำหนัก3มิติอย่างแรกคือน้องๆจะต้องหรี่ตามองหรี่ตาลงเวลาสบตากับวัตถุจริงจะช่วยตัดรายละเอียดกวนใจออกได้ทำให้น้องๆมองเห็นแค่โซนสว่างกับโซนมืดแยกกันอย่างชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นก็ลองวาดแผนที่เงาก่อนแรงเงาให้วาดเส้นขอบเขตของเงาบนวัตถุเอาไว้จางๆก่อนเหมือนน้องๆกำลังแบ่งโซนประเทศแล้วจากนั้นน้องๆก็แรงเงาเฉพาะในโซนนั้นค่ะลำดับต่อมาให้ย้ำจุดมืดสุดหาขอบของเงาที่เข้มที่สุดบนวัตถุบริเวณที่เพิ่งพ้นแสงเสร็จแล้วกดดินสอให้เข้มสุดจะทำให้ภาพเด้งนูนขึ้นมาทันทีขั้นต่อมาเว้นแสงสะท้อนอย่าแรงเงาดำทึบไปจนสุดขอบวัตถุด้านมืดให้น้องๆเว้นแสงจางๆที่ริมขอบไว้เป็นแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวอื่นมาโดนตรงนี้จะทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นต่อจากนั้นน้องๆก็เกลี่ยเงาตกกระทบเงาที่ตกกระทบลงบนพื้นใกล้วัตถุตรงบริเวณขอบจะคมและเข้มยิ่งไกลออกไปขอบเงาก็ต้องยิ่งเบลอและจางลง

จากนั้นน้องๆต้องใช้ยางลบวาดรูปค่ะใช้ยางลบดินน้ำมันปั้นเป็นหัวแหลมๆหรือจะไม่ปั้นทำเป็นยางลบแบบเดิมที่เป็นแท่งๆแบบนี้ก็ได้ขั้นตอนนี้สำคัญน้องๆต้องเอายางลบซับความเข้มของดินสอออกเพื่อดึงไฮไลท์ให้สว่างวาบขึ้นมา

แสงและเงาคือเวทมนต์ที่ทำให้ภาพวาดนั้นดูสมจริงขึ้นจริงไหมล่ะคะหลังจากวาดภาพเสร็จแล้วฮอร์โมนแห่งความสุขทั้ง4ตัวก็เกิดขึ้นจนได้เอาล่ะหลักการใส่น้ำหนักสีจะอ่อนไปเข้มหรือจากสว่างไปมืดเป็นยังไงบ้างล่ะน้องๆรู้สึกไหมว่ามันจะช่วยหลอกตาให้ผู้ชมรู้สึกถึงปริมาตรและรูปทรงที่นูนขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้รายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4มีชื่อว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลและโมเดลธุรกิจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูก็มีข้อชวนคิดก่อนเรียนนะคะอยากให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านลองคิดกันค่ะว่าข้อที่1เราใช้ Facebook วันละกี่ชั่วโมงซึ่งเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเป็น Instagram หรือ TikTok ก็ได้นะคะข้อ2ค่ะเคยซื้อของใน Shopee หรือไม่อันนี้รวมถึง Lazada eBay พวกนี้นะคะหรือว่า Alibaba ด้วยนะคะข้อ3นะคะถ้า Facebook ไม่มีผู้ใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆข้อ1ข้อ2น่าจะตอบง่ายนะคะสมมุติว่าจันกิ๊กเป็นผู้ตอบละกันค่ะข้อ1ใช้ Facebook วันละกี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าวันนั้นว่างมากหรือว่างน้อยบางวันอาจจะ0ชั่วโมงเพราะว่ายุ่งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่างมากๆก็น่าจะไปถึง 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวข้อ2นะคะเคยซื้อของใน Shopee หรือไม่ตอบเลยว่าใช่ซื้อบ่อยมีซื้อบ่อยช่วงนี้ต้องยับยั้งชั่งใจให้ซื้อน้อยลงนะคะที่ซื้อมากกว่า Shopee สำหรับผู้หญิงก็น่าจะเป็น Lazada ค่ะข้อ3ข้อ3นี้ตอบยากมากแม้จะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลก็มีต้องคิดนานนะคะถ้า Facebook ไม่มีผู้ใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องนึกไปตอนก่อนที่จะมี Facebook ใช้เนาะสังคมตอนนั้นก็ติดต่อกันยากอยู่ยากที่เราจะเจอเพื่อนร่วมรุ่นในอดีตเพื่อนโรงเรียนเก่าก็มาเจอกันใน Facebook นี่แหละแต่ข้อดีก็คือเราก็จะคบเพื่อนที่อยู่ซึ่งหน้าหรือเพื่อนที่เจอในชีวิตจริงมากกว่าเนาะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเรานัดเพื่อนร่วมรุ่นมากินข้าวกันทุกคนคุยกันกระป้องกระแป้งหลังจากนั้นก้มหน้าดู Facebook ของตัวเองเนี่ยจะมาเจอกันทําไมงี้ใช่มั้ยเออสามารถเจอกันหรือครอบครัวก็ตามเนาะพ่อแม่ลูกก้มหน้าดูมือถือหมดเลยแล้วเด็กๆไม่เหงาว้าเหวได้ยังไงใช่มั้ยคะเด็กๆก็เรียนแบบพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แชทสไลด์มือถือเด็กๆก็ทําตามอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดอันตรายของสังคมไทยเนาะนะคะแนวคิดที่สำคัญของการเรียนในสไลด์นี้ก็คือยิ่งคนใช้มากมูลค่าทาง network effect หรืออิทธิพลของเครือข่าย network เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะแพลตฟอร์มก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งโดยปกติแล้วในเมื่อเราเรียนเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลเราเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนาะจากการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลดังนั้นจึงต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปค่ะเป็นเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มคืออะไรเมื่อกี้เราทิ้งท้ายว่าคําว่าแพลตฟอร์มเนาะดิจิทัลแพลตฟอร์มก็คือพื้นที่กลางทางดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายฝ่ายเข้าด้วยกันแล้วมีฝ่ายไหนบ้างเนี่ยมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเกิดการเชื่อมต่อเนาะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนาะเริ่มจากเราเชื่อมต่อได้ยังไงก็คือเชื่อมต่อด้วยข้อมูลเนี่ยพอผู้ซื้อเห็นข้อมูลผู้ซื้อก็เกิดกิเลสนี่ตามหลักพุทธเลยเนาะก็คือ

อยากได้อยากได้ซื้อยังไงซื้อยังไงซื้อผ่านแพลตฟอร์มออเดอร์ไปยังผู้ขายเนาะผ่านแพลตฟอร์มตัวตรงกลางนะคะเด็กๆผู้ขายอยู่ด้านล่างผู้ขายผู้ให้บริการก็ทำหน้าที่ขายเนาะขายเสร็จเราก็ใช้เทคโนโลยีในการปิดกระบวนการซื้อขายแล้วก็จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้านะคะสร้างคุณค่าให้กับทุกฝ่ายผู้ซื้อได้สินค้าและบริการที่ตนเองต้องการส่วนผู้ขายนะคะก็ได้รับรายได้เนาะซึ่งในที่สุดก็จะเป็นกำไรมาเลี้ยงดูองค์กรแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานต่อไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งค่ะเรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีที่สำคัญค่ะทฤษฎีนี้ชื่อว่า two side market นะคะหรือตลาด2ด้านชื่อแปลกดีนะคะเราจะไม่ค่อยได้ยินทฤษฎีในนี้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแต่ว่าในเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลทฤษฎีนี้ค่อนข้างสำคัญค่ะตลาด2ด้านที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกันพูดภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะ two side market นะคะทฤษฎีนี้มันเป็นยังไงนะก็คือดูรูปตรงกลางเลยนะคะแพลตฟอร์มเมื่อกี้นะคะบอกไปแล้วว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนาะยิ่งผู้ขายมากผู้ซื้อยิ่งสนใจเนาะเราก็คงไม่อยากไปแพลตฟอร์มที่ของมันแบบเอ้ยมีให้เลือกน้อยไม่ชอบเนาะเราก็อยากเลือกหลากหลายอุ้ยยิ่งผู้ขายเยอะผู้ซื้อก็อยากเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนั้นนะคะมีตัวเลือกมากขึ้นราคาก็ดีขึ้นก็คือหมายถึงเราก็ตั้งราคาตั้งแต่ถูกๆหรือราคาที่แพงๆเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็มามองทางฝั่งขวามือในฝั่งผู้ขายบ้างยิ่งผู้ซื้อมากผู้ขายก็ยิ่งเข้ามามากอยากอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นเช่นกันเพราะว่าลูกค้าเยอะถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยหากเราเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มเนาะเราจะต้องสร้างข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงผู้ซื้อจำนวนมากและผู้ขายจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันและเมื่อเกิดการซื้อขายแพลตฟอร์มก็จะสามารถทำกำไรได้จากการให้บริการการซื้อขายนั้นๆค่ะแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะก็ได้แก่ Facebook เนาะอันนี้ Facebook เนี่ยอาจารย์กิ๊กอะเคยใช้ตอนเป็นนักเรียนที่อังกฤษพลาดอันนี้แอบเล่านะคะอาจจะนอกเหนือจากทฤษฎีหลักแต่แอบเล่าเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของเด็กๆเหมือนกันน้องๆอาจจะไม่รู้เหมือนตอนอาจารย์กิ๊กเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้ก็คือซื้อรองเท้าคู่นึงผ่าน Facebook ค่ะแต่เผอิญเค้าทําแบบเหมือนกับออริจินอลเหมือนกับเจ้าของต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์แล้วอังกฤษเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้ไปรษณีย์และสัมภาระที่อังกฤษจะทําการแกะกล่องฟึบเค้าแกะกล่องปุ๊บมันเหมือนยี่ห้อนึงที่ดังมากเหมือนเป๊ะแต่เวลาเราดูรูปผ่าน Facebook อ่ะเราก็ไม่ได้เห็นมันชัดเนาะว่ามันเหมือนหรือมันยังไงแต่เราชอบรูปทรงนี้แหละเราซื้อปรากฏว่าเค้าติดฉลากเรียนแบบเจ้าของบริษัทจริงอ่ะค่ะดิฉันได้หมายสารมาเลยนะคะหมายสารส่งมาถึงหอนักศึกษาทําอะไรผิดตกใจมากเปิดตึงเปิดมาไม่ได้ทําอะไรผิดช้อปปิ้งผิดที่ทศก็คือรองเท้าคู่นั้นเป็นหนังแท้ค่อนข้างแพงแทบจะเป็นเงินเก็บหลายเดือนของนักเรียนกุ๊กกิ๊กในตอนนั้นนะคะศาลถามว่าศาลมีให้เลือก2ข้อ1ทําลายรองเท้าคู่นั้นทิ้งหรือ2ต่อสู้คดีในศาลค่ะถ้าน้องๆเป็นอาจารย์กิ๊กในตอนนั้นเลือกข้อไหนคะตอบทันทีค่ะตอบศาลกลับไปทําลายรองเท้าคู่นั้นทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปศาลค่ะรอดไปดังนั้นน้องๆจะซื้อของ Facebook ต้องเช็คนะคะว่าเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ดูให้ละเอียดเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้แต่เจ้าอื่นนี่ยังรับอยู่เช่น Shopee Lazada อย่างเงี้ยเรายังสามารถดีลกับแพลตฟอร์มตรงกลางได้ว่าของมันละเมิดลิขสิทธิ์เราได้เงินคืนนะคะเราคืนสินค้าได้ด้วยแต่น้อง Facebook นี่ไม่ได้นะคะเสี่ยงสูงสุดแล้วก็มีอะไรอีก Grab นะคะทุกคนใช้ค่ะจังกิ๊กโดยเฉพาะเด็กในเมืองเนาะเรียกรถหรือว่าซื้ออาหารนะคะต่อมาก็คือ YouTube นะคะใครเป็นแฟนซีรีส์จีนเหมือนอาจารย์กิ๊กยกมือขึ้นนะคะนี่ชีวิตเหมือนจะว่างแต่ก็มีเวลาว่างให้ซีรีส์จีนเสมอนะคะจริงไม่ค่อยว่างหรอกค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบซีรีส์จีนตรงที่
ตอนจบเนี่ยรัฐบาลควบคุมนะคะมันจะจบแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชอบค่ะเพราะว่าเราก็จะดูแล้วสุขสมหวังแน่นอนเรารู้ว่าตอนจบจะจบดีนะคะถ้าเป็นซีรีส์จีนค่ะดังนั้นอาจารย์กิ๊กขออนุญาตสรุปนะคะแพลตฟอร์มค่ะจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องสร้างสมดุลและคุณค่าให้กับผู้ใช้ทั้งสองฝั่งผู้ใช้ก็คือน้องผู้ซื้อน้องผู้ขายนี่แหละค่ะนะคะนั่นคือหัวใจของธุรกิจแพลตฟอร์มรับรองว่าไม่เจ๊งนั่นเองนะคะค่ะต่อมาเราก็มาดูกรณีศึกษานะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตเริ่มต้นจาก Facebook ค่ะFacebook เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมผู้คนทั่วโลกเอาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งดังมากๆแล้วก็ Facebook สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลจนสร้างให้เจ้าของเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเนาะทุกคนรู้จักเจ้าของ Facebook นะคะ Facebook ก็มีหน้าที่เชื่อมนะคะดูในรูปตรงกลางข้างล่างนิดนึงนะคะผู้ใช้ก็คือ user สร้างเนื้อหาพูดคุยแชร์เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกฝั่งนึงค่ะถ้าน้องๆสังเกตนะคะก็เป็นฝั่งของผู้ลงโฆษณาหรือธุรกิจเขาก็จะขึ้นมานะคะบางทีเขาก็จะขึ้นมาแบบในรูปแบบของวิดีโอบางทีก็อาจจะเป็นแค่ภาพนิ่งนะคะเราเห็นพวกเขาเนี่ยลงโฆษณาก็เพื่อต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Facebook จึงมีการเก็บข้อมูลพวกเรานะคะว่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรเรียนศึกษาใดๆยิ่งเราให้ข้อมูลเท่าไหร่ Facebook ก็จะประมวลผลได้ค่ะดังนั้นผู้ขายเนี่ยนอกจากจะเสียเงินค่าลงโฆษณาแล้วบางทีก็เสียเงินในการซื้อข้อมูลเพื่อทำการตลาดดิจิตอลด้วยค่ะอย่างตัวอาจารย์กิ๊กเองอ่ะถึงแม้จะเป็นนักวิจัยเนาะก็เคยซื้อข้อมูล Facebook ถึง 200,000 บาทเพราะตอนนั้นเราทำวิจัยเพื่อที่จะขายเสื้อผ้าไทยไปยังตลาดอาเซียนและใน Facebook อ่ะมันจะดีกว่าข้อมูลทั่วไปเพราะมันจะมีแผนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะน้องๆเราก็จะรู้เลยว่าผู้คนที่จังหวัดนี้ของประเทศอินโดนีเซียซื้อสินค้าประเภทไหนของเมืองไทยสีไซส์เท่าไหร่เป็นเพศชายเพศหญิงณเวลาใดก็คือมันเป็นแผนที่ที่มีข้อมูลปรากฏเป็นเชิงตัวเลขทั้งหมดฮะก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่เหนือกว่าข้อมูลทั่วไปในสายตาอาจารย์กิ๊กนะคะทีนี้เรามาดูกล่องขวามือนะคะ Facebook สร้างรายได้จากอะไรได้บ้างเราก็พอรู้อยู่บ้างแต่ว่าเอ๊ะเรารู้หมดหรือเปล่านะ1ชัวร์ๆทุกคนโฆษณาออนไลน์นะคะขายพื้นที่โฆษณาให้กับธุรกิจอันนี้อาจารย์กิ๊กก็เคยลง Facebook ค่ะโปรโมทประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราตอนนั้นเปิดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลเป็นกลุ่มใหม่เนาะน้องๆทั่วประเทศไม่รู้จักเขารู้แค่ว่าเราสอนการเงินอาจารย์กิ๊กก็เลยยิงแอด Facebook อันนี้เป็นศัพท์ของเรานะเรายิงแอด Facebook สมัยก่อนเมื่อประมาณเกิน5ปีมาแล้วเนี่ยค่าโฆษณายิงแอด Facebookน่าจะแจ้งได้นะคะน้องๆจะได้เห็นภาพประมาณ 1,000 กว่าถึง 2,000 บาทต่อครั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคาล่าสุดเนี่ย 2,000 ขึ้นแล้วนะคะ 2,000 บาทขึ้นต่อครั้งแล้วเราก็สามารถกำหนดกลุ่มได้เลยว่าเป็นนักเรียนมัธยมตอนปลายทีนี้อาจารย์กิ๊กก็คิดว่าเอ๊ะบางทีผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเลือกเรียนของเด็กๆผู้ปกครองด้วยละกันกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกรุงเทพและปริมณฑลช่วงไหนรวยๆก็กระจายทั่วประเทศไทยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักจะยิงโฆษณากี่ครั้งเขาคำนวณราคามาหมดเลยนะเราก็จ่ายไปนะแล้วเขาก็จะประมวลผลให้ว่ามีใครเข้ามาดูในเชิงลึกคลิกลิงก์กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือได้ว่าเป็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมนะจึงมีลูกค้าเยอะและกำไรมหาศาลข้อต่อมาข้อ2ข้อมูลและการวิเคราะห์ Data and Analytics นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อช่วยธุรกิจวางแผนการตลาดอันนี้ก็ย้อนกลับไปที่งานวิจัยอาจารย์กิ๊กเรื่องเสื้อผ้าอาเซียนเลยค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้รับคำชมนะคะจากผู้ให้ทุนก็คือวช.เป็นอย่างยิ่งนะคะติด1ใน10งานวิจัยที่ด้านอาเซียนที่วช.ยอมรับเลยค่ะในรอบ5ปีแน่นอนเพราะว่าเราได้ข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะเล่นซื้อข้อมูลแล้ว 200,000 นะคะบอกตัวเลขจริงหมดเลยนะคะน้องๆข้อต่อมาข้อ3ค่ะการโปรโมทเพจนะคะโพสต์นะคะหรือการโปรโมทเพจโพสต์หรือเนื้อหาที่เพิ่มการเข้าถึงก็คือเราสามารถยิงแอดโฆษณาได้ด้วยแล้วยิงแอดให้คนเห็นเพจหรือเห็นโพสต์เราได้ด้วยนะคะ
ข้อ4บริการสำหรับนักพัฒนาหรือที่เราคุ้นชินกับชื่อภาษาอังกฤษเลยว่า developer นะคะ developer tools อันนี้เป็นเครื่องมือของนักพัฒนานะเขาก็จะเอาเครื่องมือและแพลตฟอร์มเหล่านี้มาใช้

มีการดำเนินธุรกิจนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทำไมถึง Facebook ถึงฟรีแหมเอ้ย Facebook อ่ะมีรายได้จาก4ข้อนี้เนาะแต่ผู้ใช้บริการทั่วไปแบบเราเนี่ยฟรีอันนี้ก็น่าคิดมาดูมันมีเหตุผลค่ะว่าทำไม Facebook ถึงฟรีสำหรับผู้ใช้นะคะก็คือเมื่อผู้ใช้มากขึ้นมีข้อมูลพฤติกรรมก็มากขึ้นเด็กๆดูกล่องล่างขวามือนะคะมีการโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นธุรกิจได้รายได้ใช่ไหมคะเกิดกำไรก็มาซื้อซ้ำนี่รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นฝั่งผู้ใช้งานแบบคนธรรมดาแบบเราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแต่ฝั่งธุรกิจจ่ายเงินค่ะเราก็เลยเป็นแบบจริงๆภาษาอังกฤษมีคำเรียกด้วยนะคะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เราเรียกมันว่า free riderหรือผู้ขี่ฟรีผู้ขับขี่ฟรีนะคะซึ่งก็คือผู้ฝั่งผู้ใช้ Facebook นั่นเองก็เป็นผู้ใช้งานที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ Facebook แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงผู้คนให้มากที่สุดคือหัวใจของความสำเร็จและข้อมูลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่ารายได้ของ Facebook เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่รายได้รวมในปี2023นะคะ 134.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งน้องๆก็เอาประมาณ 35-40 บาทคูณแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะก็เป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวและ 98.1% นั้นมาจากรายได้จากการโฆษณาค่ะโอ้โหเยอะสุดเป็นการโฆษณาแล้วก็มีรายได้อื่นๆนะคะ 1.9% จากพวกการเชื่อมโยงกับ Meta Quest นะคะแล้วก็ฮาร์ดแวร์แล้วก็มีรายได้อื่นๆที่ขายบริการมานะคะน้อยมากเอาง่ายๆส่วนใหญ่มาจากการโฆษณาเป็นหลักค่ะรายได้จากการโฆษณามาจากไหนนะคะรายได้จากการโฆษณาก็มาจากข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้นะคะ Facebook มีการเก็บข้อมูลการกดไลค์ของพวกเราเนาะกดแชร์คอมเมนต์ด้วยเอามาตีความสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลที่ขายได้นะคะการค้นหาและการใช้งานทั้งหมดค่ะข้อ2ก็คือวิเคราะห์ด้วย AI มีหน้าแล้ว Facebook ก็เลยแบบจ้างคนที่เก่ง AI มาอยู่ในทีมซื้อตัวกันสนั่นวันไหวนะคะระบบ AI ของ Facebook น่ะจะวิเคราะห์ความเข้าใจความสนใจเกี่ยวกับการพยากรณ์ด้วยนะของผู้ใช้ค่ะว่าผู้ใช้เนี่ยในอนาคตเขาจะทำอะไรต่อไปหรือมีแนวโน้มอย่างไรข้อมูลหลังๆนะคะถูกนำมาใช้ในทางการเมืองด้วยค่ะแหมระวังนะคะอย่าให้เขาหลอกเราได้ค่ะนี่ข้อต่อมานะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายค่ะแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นเช่นอายุเพศความสนใจแล้วก็พื้นที่ห่างไกลตัวเราอาจจะโฆษณาน้อยหน่อยเพื่อที่จะได้ประหยัดงบประมาณนะคะพื้นที่ใกล้ก็อัดเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นทำให้การลงสื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ Facebook ขายพื้นที่โฆษณาผู้ลงโฆษณาจะมีการประมูลเพื่อลงการแสดงโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาค่ะทีนี้อาจารย์กิ๊กขอมาที่ข้อคิดสำหรับผู้เรียนนะคะข้อมูลเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำมันเราเคยพูดมาก่อนบทเรียนในบทตอนต้นๆของวิชานี้นะคะในโลกดิจิตอลแต่เราควรใช้งานอย่างรู้เท่าทันอย่าให้เขาหลอกเราได้เป็นขาดหรืออย่าไปบอกข้อมูลสำคัญนะคะบ้านอยู่ที่ไหนบอกบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นอันขาดนะคะอันตรายทั้งในโลกดิจิตอลและอันตรายทั้งในโลกจริงๆของเราด้วยค่ะอาจจะโจรผู้ร้ายก็จะนำข้อมูลนี้ไปสร้างคดีอาชญากรรมได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้วยรูปในห้องนอนนี่อย่าได้ถ่ายลง Facebook เป็นอันขาดในพื้นที่ส่วนตัวอย่านะคะถ้านอกรั้วบ้านก็อาจจะได้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าโพสเป็นเรียลไทม์ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรกับใครถ้าจะโพสน่าจะโพสหลังจากนั้นดีเลย์ไปเยอะๆหรือโพสสลับไปสลับมาให้กลุ่มอาชญากรสับสนว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่นี่นะคะ
อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวอาจารย์กิ๊กเลยนะคะเรามาดูกรณีศึกษาข้อต่อไปนะคะของ Shopee ค่ะ Shopee นี่ใช้พอสมควรเลยค่ะเป็นร้านค้าในดวงใจด้านแฟชั่นแต่แล้วแต่ทุกท่านจะชอบด้านใดนะคะอาจารย์กิ๊กนี่ก็ชอบแฟชั่นของ Shopee น่าจะถูกใจผู้หญิงมากพอสมควร Shopee คือแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อหาสินค้าเปรียบเทียบราคาแล้วก็ชำระเงินและจัดส่งได้ครบจบในที่เดียวคล้ายๆ Lazada ผู้ซื้อก็จะค้นหาสินค้านะคะแล้วก็เลือกซื้อชำระเงินได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าชำระเงินที่ณจุดส่งของก็คือจ่ายเงินทีหลังนะคะสั่งออเดอร์มาก่อนเลยแพลตฟอร์ม Shopee นะคะก็จะมีการรวมถึงระบบขนส่งโลจิสติกเข้าไว้ด้วยก็จะทำให้สินค้านั้นโอ้ค่อนข้างมั่นใจผู้ซื้อมั่นใจว่าได้รับสินค้าแน่นะอันสุดท้ายก็คือเชื่อมโยงกับร้านค้าซึ่งจะมีการส่งสินค้าตรงจากโรงงานหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยนะไม่ต้องตั้งบริษัทก็สามารถขายได้ซึ่งตรงนี้ดีนะคะเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนเล็กๆหรือว่าครัวเรือนเล็กๆนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างยิ่งค่ะดีมากๆเลยจุดเด่นของ Shopee นะคะมาดูที่มุมขวามือค่ะราคาดีโปรโมชั่นเยอะโอ้ส่วนลดเพียบนะคะมีการเล่นลูกเล่นเยอะค่ะส่งฟรีส่งไวด้วยนี่ระบบชำระเงินปลอดภัยจริงอันนี้จริงรีวิวและเรตติ้งช่วยให้ผู้ซื้อเปรียบเทียบและตัดสินใจง่ายขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะต้องดูเรตติ้งก่อนได้กี่ดาวนะคะดาวน้อยนี่ไม่กล้าออเดอร์ดาวเยอะกล้าออเดอร์ค่ะยิ่งมีคำนี้นะผู้ซื้อจะชอบคำนี้มากตรงปกแปลว่ารูปถ่ายตรงกับที่ได้รับอันนี้อาจารย์กิ๊กก็จะออเดอร์นะคะคำว่าตรงปกนี่ช่วยได้เยอะจริงๆอันสุดท้ายนะคะมี Shopee Live ด้วยก็คือผู้ขายสามารถมาไลฟ์สดนั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าและสร้างยอดขายให้ในร้านค่ะสรุปสาระสำคัญนะคะ Shopee ไม่ได้ผลิตสินค้าเองนะคะแต่สร้างแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและร้านค้านะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้ซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยจนกลายเป็นตลาดออนไลน์อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวค่ะสไลด์ต่อมาอันเนี้ยแพลตฟอร์มเนี้ยดึงเงินอาจารย์กิ๊กไปสูงสุดแต่นี่ที่เล่านี่ไม่ได้โฆษณาแพลตฟอร์มนะคะแต่ต้องการบอกเด็กๆว่าครูมีประสบการณ์จริงแล้วก็ประสบการณ์ตรงจริงๆนะน้อง Lazada เหรอคะ Lazada เป็นร้านค้าที่เชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายคล้ายๆ Shopee นะคะ Lazada คือแพลตฟอร์ม e-commerce ในเครือ Alibaba นั่นเอง Alibaba นะคะน้องๆก็น่าจะรู้จักเนาะเขาเบอร์หนึ่งของจีนใช่ไหมคะที่ช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าเปรียบเทียบราคาสั่งซื้อและชำระเงินรวมถึงจัดส่งถึงมืออย่างสะดวกและปลอดภัยเรามาดูโครงสร้างของ Lazada นะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ซื้อนะคะแล้วก็มีผู้ขายเนาะใน Lazada นะคะก็จะมีพันธมิตรโลจิสติกก็คือ Lazada อาจจะไม่ได้ส่งเองทั้งหมดแต่จะมีพันธมิตรมาช่วยส่งก็คือหลายๆเจ้าเลยมาส่งของเนาะบวกกับระบบชำระเงินที่ชำระเงินได้ง่ายแล้วก็ชำระเงินปลายทางได้ด้วยนะคะจุดเด่นของ Lazada ขวามือบนนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่า Lazada มีจุดเด่นก็คือสินค้าหลากหลายราคาคุ้มค่าบางอย่างใน Lazada ถูกมากๆค่ะถูกกว่าตลาดสดอีกอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะอันนี้อาจารย์กิ๊กบอกความจริงว่าเขาขายในราคาบางครั้งต่ำกว่าตลาดสดอีกจริงๆจัดส่งรวดเร็วชำระเงินปลอดภัยแล้วก็มีการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมนะคะเรามาดูข้อคิดสำหรับผู้เรียนสรุปในเรื่อง Lazada นะคะ Lazada สร้างคุณค่าโดยการเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายเข้าด้วยกันผ่านกลไกด้านเทคโนโลยีโลจิสติกและระบบที่ปลอดภัยค่ะทำให้การซื้อขายออนไลน์นะคะง่ายสะดวกและน่าเชื่อถือซึ่งน่าเชื่อถือเนี่ยค่ะคำว่า trust เนี่ยสำคัญที่สุดหากลูกค้า trust เรา Lazada เนี่ยคืนของฟรีนะคะต้องการเงินของกรอกเข้าไปเนี่ยจะมีคนมารับของถึงบ้านแล้วก็ส่งไปยังผู้ขายเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เงินคืนนะคะเมื่อเกิดอย่างเงี้ยคือเกิดความน่าเชื่อถือลูกค้าจะกล้าซื้ออาจารย์เกียร์เนี่ยทดลองคืนของหลายครั้งค่ะก็ได้รับเงินคืนทุกครั้งนะคะหากติดปัญหาจริงก็โทรไปที่ศูนย์ Lazada ได้
เขาก็แก้ไขให้เราค่ะคือ Lazada มีนโยบายป้องโกงซึ่งตรงนี้ถือว่าสร้าง trust หรือความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีค่ะจนกลายเป็นผู้นำของ e-commerce ในภูมิภาคนี้ก็คือในอาเซียนของเรานะคะกรณีศึกษาอันนี้เราเปลี่ยนว่างช้อปปิ้งมาเยอะแหละเรามาดู Grab นะคะ Grab คือ

อะไร Grab คือแพลตฟอร์มนะคะซูเปอร์แอปนี่ให้บริการหลากหลายไปเลยชื่อว่าซูเปอร์แอปนะคะตั้งแต่การเดินทางการสั่งอาหารการชำระเงินและการบริการทางการเงินในแอปเดียวนะคะเรามาดูโครงสร้างค่ะใน Grab นะคะก็จะมีผู้ใช้บริการที่เรียกว่า user คืออย่างเราเนี่ยค่ะเราเนี่ยประชาชนทั่วไปนะคะติดต่อกับขวามือเราเป็นคนขับรถเนาะผู้ให้บริการว่าใครจะรับดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากหมู่บ้านดิฉันไปยังคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก็จะมีระดับราคาให้เลือกเลยจะไปรถแบบไหนบางครั้งเนี่ยอัญชลกีก็ค่ะตื่นสายหรือว่าป่วยอาจจะเข้าห้องน้ำนานเกินไปบางครั้งถึงขั้นนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะมาที่มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเราจะไม่สามารถทิ้งให้ลูกศิษย์รอเราได้แต่ลูกศิษย์จะมาเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันแต่ตัวเราเนี่ยในฐานะอาจารย์จะต้องไปถึงห้องก่อนลูกศิษย์นะคะก็คือทันเวลาสอนห้ามสายนี่เป็นหน้าที่ของครูนะคะใช้บริการ Grab บ่อยมากมอเตอร์ไซค์นี่คิดโดยเฉลี่ย2สัปดาห์ครั้งเลยทีเดียวเสี่ยงชีวิตเพื่อมาสอนลูกศิษย์เลยนะคะนี่และนอกจากมอเตอร์ไซค์หรือบริการขนส่งแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านค้าพาร์ทเนอร์นะคะที่ขายอาหารนะคะซึ่งทำให้สะดวกสบายเนาะเพราะ Grab เขามีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่มั้ยคะมอเตอร์ไซค์ก็ไปรับอาหารแล้วก็ไปส่งลูกค้าร้านค้าก็ได้ลูกค้าที่อยู่ห่างไกลระบบแบบนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าวินวินหรือวินวินซิทูเอชั่นแต่เป็นไทยว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร้านค้าขายของได้ Grab คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เงินค่าบริการลูกค้าผู้ซื้อก็ได้อาหารไปเห็นไหมคะจริงๆต้องเรียกว่าวินวินวินเนี่ยเพราะว่าเรามีสามฝ่ายนะคะทีเรามาดูสรุปนะคะสรุปก็คือ Grab แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้เชื่อมโยงผู้คนและบริการที่หลากหลายอันนี้หลากหลายประเภทเลยเนาะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความสะดวกสบายสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเช่นกันค่ะกรณีศึกษาตัวต่อไปนะคะ Netflixโอ้โหรู้สึกว่าอาจารย์กิ๊กนอกจากจะสอนเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลแล้วก็เป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการด้านดิจิตอลตัวจริง Netflix ก็เป็นสมาชิกเช่นกันค่ะ Netflix คืออะไรน้องๆทางบ้านที่อยู่แบบห่างไกลอาจจะรู้สึกไม่รู้จักตัวนี้หรือหลายคนก็รู้จักแต่ยังไม่เคยใช้นะคะ Netflix เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เชื่อมโยงคอนเทนต์กับผู้ชมทั่วโลกอ่ะนึกถึงโรงหนังนึกถึงโรงหนังสมัยก่อนเนาะจะดูภาพยนตร์นะก็ต้องดูที่โรงหนังหรือดูละครโทรทัศน์ก็ต้องรอเวลาแบบเอ้ยรายการโปรดเราจะมาตอนนี้นะเราจะต้องหยุดทําทุกกิจกรรมวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะมาดูรายการโปรดของเราเนี่ยพระเอกคนนี้เราชอบมากเราจะต้องหยุดทําการบ้านช่วงนี้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะคะซึ่งมันมีข้อจํากัดในเรื่องเวลาเนาะเพราะว่าทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยก็จะถ่ายทอดพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่เราอาจจะไม่ว่างช่วงนั้นช่วงนั้นเราเดินทางอยู่เราก็จะพลาดตอนสําคัญไปแล้วไม่มีโอกาสดูอีกเลยด้วยดูย้อนหลังก็ไม่ได้มันเศร้าเงี้ยนะคะหลายคนก็จะแบบพบข้อเสียหรือข้อจำกัดเหล่านี้ Netflix มากำจัดจุดอ่อนค่ะแก้ไขมันเลย Netflix เนี่ยทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ชมนะคะเข้ากับแพลตฟอร์มของเขาที่สามารถดูเมื่อไหร่เวลาใดก็ได้เลยนะที่ไหนก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตหากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเหมือนกับโหลดไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็มีนะคะบางแพลตฟอร์มที่คล้าย Netflix ซึ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกชมได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เกี่ยงเลยทำให้ Netflix เติบโตได้อย่างยั่งยืนเนาะแล้วก็ไม่ Netflix นี่ว่าไปเขาก็มาแทนร้านเช่าวิดีโอนะเมื่อ Netflix เติบโตเนี่ยร้านเช่าวิดีโอนั้นดับวูบเลยค่ะหายไปหมดจากท้องตลาดในทันทีซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถดูผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลได้นะคะแล้วก็ Netflix เนี่ยสรุปเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์คุณภาพผสานกับเทคโนโลยีและข้อมูลสามารถสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ชมจนกลายเป็นผู้นำแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำของโลกค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็สมัครเป็นลูกค้าของ Netflix เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูกรณีศึกษาตัวต่อไปนะคะเป็น Creator Economy
เศรษฐกิจที่คนธรรมดาสร้างคุณค่าและรายได้จากความคิดสร้างสรรค์ผ่านโลกออนไลน์ค่ะ Creator Economy คืออะไรระบบเศรษฐกิจที่ครีเอเตอร์หรือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์คอนเทนต์และสร้างคุณค่าให้กับผู้ติดตามจนสามารถสร้างรายได้จากผู้ชมแบรนด์และแพลตฟอร์มต่างๆได้โดยการเริ่มต้นจากนะคะเจ้าตัวครีเอเตอร์หรือคนที่คิดงานสร้างสรรค์ส่งงานนี้ไปยังผู้ติดตามแล้วมีการโฆษณาใช่ไหมคะก็สามารถก่อให้เกิดรายได้จากคนที่เป็นครีเอเตอร์ค่ะและแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมใช้ของครีเอเตอร์มีอะไรบ้างน้องๆมองด้านล่างซ้ายมือนะคะแพลตฟอร์มยอดนิยมของครีเอเตอร์ได้แก่ YouTube TikTok นะคะ Instagram Facebookแล้วก็ Twitter หรือตัว X นั่นเองนะคะแหล่งรายได้ของครีเอเตอร์ต่อมาเลยนะคะรายได้จากการโฆษณาสปอนเซอร์ขายสินค้าโดยเจ้าตัวเนี่ยขายเองเลยนะคะหรือมีแฟนสนับสนุนใส่รูปหัวใจมาตึ้งตึ้งตึ้งนี่ได้ตังค์เพิ่มนะคะเรียกว่าแฟนสปอร์ตนะคะค่าสมาชิกคอนเทนต์พิเศษที่มีคนจ้างทำหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะทำไม Creator Economy ขวามือบนนะคะถึงเติบโตทั่วโลกมูลค่าตลาดสูงถึงโอ้โห250พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024ค่ะและอาจารย์กิ๊กเชื่อว่ามันจะเติบโตเรื่อยๆและอย่างต่อเนื่องค่ะเชื่อเถอะเติบโตจากในอดีตนะคะ 20% ต่อปีโดยเฉลี่ยนี่ครีเอเตอร์ทั่วโลกกว่า50ล้านคนนะคะในปี2024เยอะมากจริงๆน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำครีเอเตอร์ในไทยเกือบ1ล้านคนโอ้คิดดูแล้วกันประชากรเราเนาะ70ล้านคนครีเอเตอร์ไปแล้ว1ล้านคนเนี่ยเยอะมากนะคะหลายคนเลยค่ะตัดสินใจเลยว่าฉันจะเป็นครีเอเตอร์นะคะฉันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะต้องมาสนใจเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งพวกเขาไม่ได้เกิดจากการฟลุกค่ะน้องๆมีเนื้อหาความรู้แล้วก็มีทฤษฎีซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่นอนซึ่งวิชานี้ก็สอนในระดับพื้นฐานอยู่เนาะหากน้องๆอยากเติบโตในสายนี้จริงๆจะต้องเรียนเพิ่มเติมนะคะเอาล่ะใครก็เป็นครีเอเตอร์ได้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เลือกแพลตฟอร์มที่ใช่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะแง่คิดสำหรับผู้เรียนในเรื่องครีเอเตอร์อีโคโนมีก็คือทุกคนสามารถเป็นครีเอเตอร์ได้หากมีความคิดสร้างสรรค์เพราะความคิดสร้างสรรค์นะจะทำให้เราแตกต่างจากหากเราคิดเหมือนคนอื่นนะผู้ชมก็ไม่ชมเราหรอกมันเหมือนไงมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วก็ต้องมีวินัยมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นหมายถึงรายการของเราเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไร้สาระจนผู้ชมไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยต้องได้ความสุขนะจังกิ๊กว่านะ Creator Economy ไม่ใช่แค่คอนเทนต์แต่ก็คือโอกาสในการสร้างอาชีพและอนาคตของคนในยุคดิจิตอลค่ะเรามาดูข้อ12นะคะสไลด์นี้นะคะก็คือกรณีศึกษาเกี่ยวกับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์คืออะไรฟรีแลนซ์คืออาชีพอิสระในยุคดิจิตอลเราอาจจะถามเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยคำนี้มักจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองอะเนาะต่างจังหวัดอาจจะไม่คุ้นชินกับฟรีแลนซ์เดี๋ยวอาจารย์เก่งอธิบายให้ละเอียดเลยถ้าเราถามเพื่อนในเมืองว่าทำงานอะไรอ๋อผมเป็นฟรีแลนซ์ครับนั่นหมายถึงเขาทำงานอิสระนะไม่มีเจ้านายแล้วก็ได้รายได้จากทักษะของตนเองด้วยฟรีแลนซ์ก็คือการทำงานอิสระไม่สังกัดองค์กรนั่นเองรับงานตามความถนัดและความสนใจนะคะผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะก็คือฟรีแลนซ์ก็อาจจะมีการประกาศรับจ้างทำวาดรูปเขียนบทความนี่ห้ามเป็นในทางวิชาการนะอาจจะผิดจริยธรรมค่ะเขียนบทความหมายถึงหนังสือใดๆอย่างเงี้ยค่ะได้รับงานมาจากผู้จ้างนะคะแล้วก็ได้รับรายได้ไปตัวอย่างฟรีแลนซ์ยอดนิยมนะคะนี่เห็นไหมเขียนบทความเขียนคอนเทนต์นะคะออกแบบกราฟิกภาพประกอบอันนี้อาจารย์กิ๊กเก่งนะออกแบบกราฟิกใครสนใจอยากเรียนวิชานี้บอกนะคะแม้เราจะวาดรูปไม่เก่งแต่เราวาดรูปด้วยไป
ปลายนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะวาดสวยมากนะคะดร.ขวัญฤทัยถ้าเด็กๆอยากเรียนวิชานี้แจ้งมาเดี๋ยวจัดให้นะคะต่อไปตัดต่อวิดีโอนี่จริงๆตัวเองก็ไม่เก่งแต่ลูกทีมดิฉันเก่งมากนะคะคนที่ตัดต่อให้อาจารย์กิ๊กในรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมให้น้องๆเนี่ยนะคะพี่ๆเก่งมากเลยค่ะนะต่อมานะคะเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงการตลาดออนไลน์ดูแลโซเชียลมีเดียแล้วก็ภาคเสียง

แปลภาษาก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยฟรีแลนซ์ก็มีโอกาสหาเงินได้มากมายแต่จริงๆแล้วอาชีพของฟรีแลนซ์หรือทักษะเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะนะคะนี่นํามานําเสนอแค่งานที่เด่นๆหรือเราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะข้อคิดสําหรับผู้เรียนก็คือหากเรามีทักษะและความมุ่งมั่นการเป็นฟรีแลนซ์สามารถสร้างอาชีพได้หรือน้องๆอาจใช้เป็นอาชีพเสริมก็ได้เรามีอาชีพหลักแล้วใช่มั้ยเสาร์อาทิตย์เราอยากได้รายได้เพิ่มเราก็ประกาศในโลกดิจิตอลว่าเรารับทํางานเหล่านี้นะคะเราก็สามารถเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบกึ่งแบบมีงานประจําได้ด้วยแต่เราก็มีฟรีแลนซ์ที่เป็นงานส่วนตัวของเราเนาะเอาล่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยหากเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็อาจจะสามารถสร้างรายได้แล้วจนทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปสู่การทํางานที่มั่นคงในอนาคตได้เลยทีเดียวค่ะค่ะเราก็มาถึงกรณีศึกษาที่สําคัญนะคะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แปลแล้วก็ยังงงอยู่ใช่มั้ยคะเดี๋ยวแปลให้ง่ายขึ้นค่ะก็คือธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตจากการเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลดังนั้นอีคอมเมิร์ซคืออะไรคือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยเริ่มต้นจากผู้ซื้อนะคะน้องๆลงข้อมูลในแพลตฟอร์มเนาะผู้ขายก็ลงข้อมูลเช่นกันลงข้อมูลคล้ายๆกับผู้ขายก็ลงข้อมูลด้านสินค้าผู้ซื้ออาจจะเรียกว่าลงทะเบียนข้อมูลของตัวเองว่าฉันมีจริงนะไม่งั้นผู้ขายก็ไม่กล้าขายให้ใช่มั้ยคะหลังจากนั้นก็ทําการซื้อขายสินค้าและบริการค่ะประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซนะคะขวามือบนนะคะสะดวกรวดเร็วเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางทั่วประเทศแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ขายได้ทั่วโลกนะคะลดต้นทุนในเรื่องของการโฆษณาการมีหน้าร้านจริงๆแล้วลดต้นทุนได้เยอะมากๆเลยค่ะนะคะข้อสุดท้ายก็คือวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้สะดวกเพราะว่าเมื่อลูกค้าทําการคลิกไลค์ทําการคลิกดูทําการซื้อทุกอย่างก็เก็บเป็นข้อมูลดังนั้นข้อมูลทางการตลาดออนไลน์หรือการซื้อขายที่ผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยผู้ขายจะสามารถนํามาวิเคราะห์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้ดียิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของ e-commerce นะคะน้องๆดูที่กล่องล่างซ้ายมือนะคะ B2C Business to Consumer ก็คือธุรกิจกับผู้บริโภคค่ะ B2B Business to Business ก็คือธุรกิจกับธุรกิจนะคะ C2CConsumer to consumer ก็คือผู้บริโภคกับผู้บริโภคและ B2G คำนี้บางทีได้ยินบ่อยในข่าวการเมืองเลยทีเดียว Business to government นะคะก็คือธุรกิจกับภาครัฐนั่นเองนะคะขั้นตอนการทำธุรกิจ e-commerce ก็คือศึกษาตลาดเสร็จแล้วเราก็เลือกสินค้าสร้างร้านค้าออนไลน์แล้วก็ทำการตลาดจนไปถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคนะคะดังนั้นสไลด์นี้นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตสรุปว่า e-commerce เปิดโอกาสให้ทุกคนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นหากมีการวางแผนที่ดีเข้าใจลูกค้าและส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะคะธุรกิจก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะน้องๆค่ะกรณีศึกษาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะแปลก็กลับไปก็คือการตลาดดิจิตอลนะคะแปลจากหลังไปหน้านะคะการใช้ช่องทางดิจิตอลเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการสร้างการรับรู้และการกระตุ้นยอดขายค่ะในการตลาดดิจิตอลนะคะคืออะไรคือการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสร้างความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการซื้อค่ะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือที่เรียกว่า reach การสร้างความสนใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า engage นะคะและอันสุดท้ายกระตุ้นยอดขายก็คือ convert นะคะเมื่อเกิด3สิ่งนี้จะก่อให้เกิดรายได้ในเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะข้อดีของ digital marketing หรือการตลาดดิจิตอลก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างแล้วก็เฉพาะเจาะจงวัดผลได้ชัดเจน
เรียกได้ว่าเป็นแบบ real time เลยรู้นะขนาดนั้นเลยทีเดียวข้อต่อมาก็คือใช้จ่ายยืดหยุ่นคุ้มค่าหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรายได้มากเราก็ใช้จ่ายมากมีรายได้น้อยก็ใช้จ่ายน้อยก็ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นนะคะข้อต่อมาก็คือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะดังนั้นช่องทางหลักของ Digital Marketing ซ้ายมือล่างนะคะก็คือผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน Search Engine นะคะผ่านอีเมลอีเมลนี่จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะบางทีลูกค้าก็อาจจะแอบรำคาญเราได้แต่ถ้าเราเป็นอีเมลที่สำคัญจริงๆเนี่ยอนุญาตค่ะแต่อย่าบ่อยแต่อย่าบ่อยนะเขาจะรำคาญเราค่ะข้อต่อมา Content Marketing นะคะพวกบทความวิดีโออันนี้เป็นการล่อหลอกค่ะลูกค้าชอบนะคะต่อมา Influencer นะคะหรือพวกที่ทำ Marketing ออนไลน์นะคะdisplay ด้วยออนไลน์หรือว่าแอดโฆษณานะคะก็ได้ด้วยขั้นตอนการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะขั้นที่1กำหนดเป้าหมายว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครข้อ2วางแผนและเลือกช่องทางจะไปช่องไหนบ้างช่องมีตั้งเยอะถ้าไม่แน่ใจกลับไปดูช่องซ้ายช่องทางของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะข้อ3ค่ะคอนเทนต์นะคะแล้วก็ทำแคมเปญนะคะข้อ4ติดตามผลต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแคมเปญที่เราทำไปคอนเทนต์ที่เราทำไปอ่ะมีคนคลิกไลค์เยอะไหมมีคนดูหรือเปล่าหากไม่ดูครั้งหน้าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วนะคะเปลี่ยนรูปแบบค่ะข้อ5ก็คือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอย่างเครื่องมือนะคะขวามือล่างที่นิยมใช้ก็คือGoogle Analytics อันนี้บริษัทใหญ่ๆเขาใช้กันนะคะของเราก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น Meta Business สุดนะคะ Line Official Account นะคะ Google Ads นะคะ Canva นะคะแล้วก็ ChatGPT อาจารย์กิ๊กก็ใช้อยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะแง่คิดสำหรับผู้เรียนในเรื่อง Digital Marketing ก็คือ Digital Marketing ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในโลกธุรกิจดิจิตอลหากเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและวัดผลนะคะเพื่อเราจะได้สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายลองสุดท้ายเนาะในเรื่องของเนื้อหาแต่เป็นสไลด์ที่สำคัญมากๆนะคะอาจจะมาเปิดวิชานี้ในอนาคตนะคะหากน้องๆสนใจอยากเรียนเรื่อง AI นะคะartificial intelligence นะคะส่งข้อมูลมาเลยค่ะเหมือนเคยสอนไปแบบเบาๆ1ครั้งร่วมกับหุ่นยนต์นะคะแต่อยากเรียนในอนาคตอย่างลึกซึ้งเนี่ยอาจารย์กิ๊กจะเชิญเพื่อนๆอาจารย์ที่จบด้าน AI โดยตรงนะคะมาช่วยกันบรรยายนะคะในรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในรายการต่อๆไปค่ะส่งอีเมลมาได้ที่khwanruthai.b@rmutp.ac.th นะคะน้องๆค่ะน้อง AI เนี่ยคือใคร AI คือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนโลกค่ะ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถคิดเรียนรู้วิเคราะห์และตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์จริงๆมันยิ่งกว่าคำว่าเหมือนเพราะเร็วกว่าแม่นกว่าแต่ก็ยังมีผิดไว้ใจไม่ได้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่อง AI เนี่ยอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าจะเป็นทักษะหรือสกิลที่สำคัญในอนาคตเลยนะและจะเป็นทักษะพื้นฐานด้วยเหมือนกับที่คนในอดีตรุ่นคุณตาคุณยายของเราเนี่ยใครอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นทักษะสำคัญในการได้งานทำรุ่นอาจารย์กิ๊กรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือก็จะต้องใช้ Word Excel เรียนโรงเรียนหนังสือคำนวณได้นะคะวาดรูปสวยๆใน PowerPoint ได้อันนี้เป็นทักษะที่สำคัญแต่โลกของเด็กๆเนี่ยโลกของน้องๆทั้งบ้านเนี่ยอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเป็นโลกของ AI เนาะเป็นทักษะที่หนูต้องทำได้ไม่ฉะนั้นโอกาสในการได้งานทำหรือมีรายได้ในอนาคตจะน้อยค่ะAI มันทำยังไงมาดูนะคะ AI ก็รับข้อมูลเสร็จแล้วประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจให้ผลลัพธ์ง่ายเนาะคล้ายๆสมองเรานี่แหละอ่านหนังสือประมวลผลแล้วก็ตอบข้อสอบกระบวนการเดียวกันกับ AI เลยแต่น้อง AI คิดเร็วมากมากเหมือนเอาคนโอ้โหเป็นหลักพันหมื่นแสนคนคิดแล้วประมวลผลออกมาได้เร็วขนาดนั้นนะคะตัวอย่างการประยุกต์ AI ในชีวิตประจำวันนะคะ
อย่างเช่นน้อง YouTube เขาก็แนะนำวิดีโอที่ชอบให้กับเรานี่แนะนำสินค้าออนไลน์สั่งงานด้วยเสียงนะคะการช่วยขับขี่อัจฉริยะนี่ก็ถือว่าเป็น AI ในประเทศจีนตอนนี้นี่รถยนต์ขับได้เองโดยไม่ต้องใช้มนุษย์เลยแล้วนะคะคาดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะมายังในอนาคตเช่นกันนะคะมีการสแกนใบหน้าปลด

ใช่ไหมคะมีการกรองอีเมลว่าเป็นสแปมหรือเปล่าเป็นไอ้พวกหลอกลวงหรือเปล่านะคะมีการแปลภาษาอัตโนมัติอุ้ยนี่อาจารย์กิ๊กใช้หมดเลยนะครบเลยนะเนี่ยสุดท้ายวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ข้อสุดท้ายไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นคุณหมอนะคะแต่คุณหมอได้ใช้นะคะประโยชน์ของ AI นะคะทำงานรวดเร็วแม่นยำ2นะคะซ้ายมือด้านล่างนะคะช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจค่ะ3ลดภาระงานที่ซ้ําซ้อนนะคะงานน่าเบื่อน่าเบื่อเงี้ยเราก็ไม่อยากทําเนาะหากให้ AI ทําแทนเราก็จะสามารถใช้เวลาไปทําอย่างอื่นที่เราชอบแล้วก็สนุกนะคะมีความท้าทายหรือยากกว่าได้มากขึ้นข้อ4เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจแน่นอนที่สุดAI ยอดนิยมนะคะก็ได้แก่น้อง ChatGPT นะคะเป็นแชทบอทนะคะก็ตัวต่อมา Generative AI น้องมีหน้าที่สร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพแบบไปหลอกเจ้านายว่าเราทำงานแต่จริงๆเราอู้อยู่อะไม่ใช่นะคะสร้างภาพเป็นรูปภาพวิดีโออะไรพวกนี้นะคะSpeech AI นะคะรู้และจดจำเสียงเราได้ค่ะตัวต่อมานะคะโรบอติกส์นี่หุ่นยนต์อัจฉริยะเขาจะสังเกตพฤติกรรมเราแล้วตอบสนองเราได้หรือที่เห็นง่ายๆเลยน้องๆไปตามสนามบินเนาะหรืออาคารใหญ่ๆน้องก็ทำหน้าที่ทำความสะอาดน้องไม่สนใจใครน้องจะชนเราน้องก็หลบตึ๊ดๆๆน้องก็ทำความสะอาดต่อค่ะคือน้องคิดเป็นนะคะหรือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านอาหารต่างๆเนาะน้องก็หลบเป็นแล้วก็จำหมายเลขโต๊ะได้ไปเสิร์ฟถูกโต๊ะแต่เวลาหยิบมาเนี่ยหากมนุษย์หยิบผิดก็พลาดเลยนะคะเราช่วยหยิบให้ตรงถาดของโต๊ะเราด้วยเพราะว่าน้องเสิร์ฟหลายโต๊ะใช่ไหมคะหากมนุษย์หยิบผิดน้อง AI ก็ยังรวนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ตกลงอาหารมันสลับกันไปตอนไหนอันนี้น้องคิดไม่เป็นนะคะต้องอาศัยมนุษย์ในการหยิบให้ถูกถาดด้วยว่าช่วยหยิบถาดอาหารให้ตรงกับโต๊ะของเรานะคะข้อต่อมานะคะความท้าทายของจริยธรรม AI โอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะคะ1ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลเวลา AI ขอข้อมูลอะไรเราไปอ่ะคิดด้วยนะว่ามันสำคัญวันเดือนปีเกิดเนี่ยอย่าให้เนาะสถานที่พิกัดบางทีก็คิดดีๆก่อนจะให้นะคะ2การใช้งานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ3กระทบต่อการจ้างงานและอาชีพบางประเภทนะคะ4ความปลอดภัยและการใช้งานในทางที่ผิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเล่าไปจะยาวมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจารย์กิ๊กจะมาสอนอย่างชัดเจนในตอนต่อๆไปนะคะเอาละเรามาสรุปบทเรียน AI กันค่ะ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังหากเราเรียนรู้อย่างมีจริยธรรมไม่ใช่ให้ AI ทำข้อสอบแทนหรือทำกันบ้านแทนนะเราก็จะโง่ลงส่วนน้อง AI ก็จะฉลาดขึ้นนะคะเด็กๆซึ่ง AI อ่ะก็มีประโยชน์เพราะว่าน้องเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งดีๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนนะให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันค่ะและก่อนที่จะจบการนำเสนอในวันนี้นะคะอาจารย์คิดขอขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่เขียนมานะคะสนับสนุนรายการของเราแล้วก็ให้กำลังใจในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลในครั้งนี้นะคะอาจารย์คิดก็ขอสรุปสั้นๆดังนี้นะคะการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและการทำงานค่ะอาชีพใหม่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายอาชีพเดิมหลายอาชีพก็จะหายไปนะคะโลกธุรกิจออนไลน์จะช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศการตลาดดิจิทัลจะช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขาย AI ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโอกาสในอนาคตค่ะดังนั้นน้องๆทุกคนทางบ้านนะคะอย่าหยุดการเรียนรู้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนาคตนะคะเป็นของคนที่พร้อมเรียนรู้และลงมือทำด้วยความตั้งใจตั้งแต่วันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอย่าลืมมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Oh,

วันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

สวัสดีครับผมสุภฤกษ์บุญปิตุรักษ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสแล้วก็เป็นวิทยากรประจำ Vantage Markets International นะครับงานหลักๆของผมที่ Vantage Markets ก็จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานภายในแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องภายนอกด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนนะสำหรับในครั้งนี้นะผมก็มีโอกาสได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนในหัวข้อเรื่องโครงสร้างและกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องในการจับคู่คำสั่งซื้อขายของตลาดการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเกี่ยวกับกลไกของตลาดการเงินเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งนะครับจากที่ผมเคยเจอมาส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับก็จะอยู่ที่การอ่านจังหวะตลาดให้แม่นยำนะครับซึ่งถามว่ามันถูกต้องหรือไม่มันไม่ผิดเสียทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เลยก็คือการที่เราจะวิเคราะห์ให้แม่นยำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าขาดความสามารถแต่ว่าด้วยธรรมชาติของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นในการทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับมันมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนถ้าจะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวหน่อยก็อย่างสมมติว่าเราต้องการซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมทั้งหลายนะครับเราสามารถเข้าใจได้ว่าของชิ้นไหนมันจะเป็นไปได้ด้วยดีเราทราบว่าสินค้าที่มีการวางขายวางจำหน่ายอยู่นั้นเนี่ยอันไหนที่มันกำลังอยู่ในความนิยมกำลังอยู่ในกระแสของตลาดเราก็จะพอสามารถทราบได้ว่าสินค้าแบบไหนกำลังอยู่ในกระแสอยู่ในความนิยมแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวนะเราก็จะสามารถไปจับสินค้ามาได้ทุกประเภทนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่สามารถบอกได้เลยก็คือสินค้าชนิดนั้นจะขายได้กี่ชิ้นเป็นตัวเลขแบบเจาะจงอันนี้ไม่สามารถบอกได้ไม่มีใครสามารถบอกได้อันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งและสิ่งที่สองความเสี่ยงที่แฝงอยู่นะครับนอกจากความเสี่ยงในแง่ความผันผวนของราคาหรือความไม่แน่นอนในอนาคตแล้วเนี่ยความเสี่ยงในแง่ของระบบและกลไกทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกลไกในการจับคู่คำสั่งราคาซื้อขายในบางครั้งเวลาเราทำการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับอย่างที่ผมได้เจออยู่เรื่อยๆเป็นระยะจากลูกค้านักลงทุนนะครับก็คือบางครั้งเขาเข้าใจการจับคู่คำสั่งซื้อขายผิดพลาดอย่างเช่นเขาวิเคราะห์มาดีแล้วแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคำสั่งซื้อขายที่เขาส่งเข้าไปในตลาดมันถึงไม่ถูกจับคู่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันอยู่ที่เรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเจาะลึกรายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่าการทำงานในแต่ละส่วนมันเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอแชร์ภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของตลาดการเงินอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดในส่วนของตราสารอนุพันธ์ CFD ก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเพื่อที่จะให้เข้าใจโครงสร้างของตลาดการเงินการลงทุนทั้งหมดเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตลาดที่ทุกๆคนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นก่อนนะครับโอเคครับผมโดยปกติแล้วในตลาดการลงทุนนะครับที่นักลงทุนรายย่อยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แล้วก็นิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับตลาดแรกเลยที่มักจะนึกถึงกันก็คือตลาดหุ้นที่นิยมกันตอนนี้ก็จะมีตลาดหุ้นมีตลาดเงินดิจิตอลนะครับพวกคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อันที่3เลยก็คือจะเป็นตลาดฟิวเจอร์สหรือพวกตราสารอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวผมขอคุยทีละตลาดนะอย่างตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ตามเว็บไซต์ที่เห็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกของตลาดหลักทรัพย์จะค่อนข้างผมขอใช้คำว่าเป็นตลาดในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุดและเรียบง่ายที่สุดนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับผมขอเรียกเป็นตลาดแบบ exchange แล้วกันนะครับตลาดแบบ exchange เนี่ยคือตลาดที่เป็นทางการนะครับคนที่ทำการซื้อขายผ่าน exchange เนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านองค์กรหรือหน่วยงานกำกับดูแลบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างมีกฎแล้วก็มีระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดรัดกุมแต่ข้อดีของการซื้อขายผ่าน

ชนเลยก็คือค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของความโปร่งใสและความเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอโน้ตเพิ่มนะครับอันนี้ข้อสังเกตของตลาด Exchange นะครับคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือมีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็การซื้อขายนะครับมาจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักนะครับซึ่งในตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆคำว่า exchange เนี่ยมันสามารถสมัยนี้แล้วกันเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นตลาดแบบ centralized หรือว่ามาจากศูนย์กลางนะครับตลาดอีกแบบหนึ่งแล้วกันก็คือ decentralized นะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้มาจากศูนย์กลางนะครับตรงนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบเลยเนอะมันก็จะมีตลาด DeFiนะครับอันนี้เป็นคำในโลกของการลงทุนแบบคริปโตนะครับส่วนในแบบหลักทรัพย์ดั้งเดิมแล้วกันในแบบตราสารทั่วไปเราจะเรียกกันว่า OTC นะครับ OTC เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า over the counter นะครับ over the counter ตรงเนี้ยมันจะเป็นการตั้งโต๊ะเจรจาต่อรองกันนะครับซึ่งรูปแบบของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าทางสถาบันการลงทุนนะครับโดยทั่วไป over the counter เนี่ยมันจะเป็นดีลแบบระดับสถาบันระดับบริษัทนะครับบริษัท2บริษัทจะเข้ามาเจรจาพูดคุยแล้วก็เสนอข้อตกลงกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มมาจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับตรงนี้ผมตีเป็นแบบโอเคอธิบายเป็นตลาดแบบ centralized นะครับ exchange แบบ centralized หรือแม้แต่การซื้อขายเหรียญคริปโตอะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำผ่าน exchange มันจะถูกตีเป็น centralized นะครับโอเคเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันนะตลาดแบบ exchange ที่พบเจอได้ง่ายและบ่อยเลยนะครับก็อย่างเช่นตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเช่นเมื่อสักครู่นะผมเปิดไป set SET เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ TFIX นะครับ TFIX เนี่ยก็คือเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับเป็นบริษัทที่สังกัดอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันนะเป็นบริษัทลูกบริษัทที่เขาแยกย่อยออกมานะครับโอเคโอเคผมเข้าใจว่าใน EP ก่อนๆหน้านี้นะครับเราได้มีการพูดคุยถึงตลาดการเงินในภาพกว้างและรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเจาะลึกเข้าไปอีกขั้นนะครับสิ่งที่ตลาดหุ้นกับตลาด TFIX เนี่ยเซตนะเซตกับ TFIX แตกต่างกันก็คือเซตนะครับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกซื้อขายในตลาดเนี่ยหลักๆเลยก็คือหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยก็คือจะเป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆนะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันครับ

โอเคอันนี้ก็คือจะเห็นว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีบริษัทหลายประเภทหลายกลุ่มธุรกิจเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวผมขอลองยกตัวอย่างสักบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างโอเคแบงก์ธนาคารกสิกรไทยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่านักศึกษาและทุกท่านที่รับชมคลาสนี้อยู่น่าจะพอรู้จักกันดีบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับถ้ามีคำว่ามหาชนก็จะสามารถค้นหาข้อมูลจากที่นี่ได้นะครับแบบละเอียดเลยในการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยณปัจจุบันแล้วกันผมขอพูดในเชิงในทางปฏิบัติแล้วกันนะครับในฐานะนักลงทุนรายย่อยเราสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทโบรกเกอร์ทั้งหลายได้เลยนะครับเวลาเราส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปนะครับตัวคำสั่งซื้อขายเนี่ยจะถูกส่งไปที่ส่งผ่านโบรกเกอร์ก่อนนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปว่าการซื้อขายแบบ exchange เนี่ยมันจะเป็นการซื้อขายแบบการซื้อขายที่มีการรวมข้อมูลแล้วก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับโดยมุมมองของคนทั่วไปแล้วกันเวลามองเข้ามาอาจจะมองว่าเป็นบริษัท A B C D นะครับพวกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีเยอะมากแม้แต่กองทุนรวมหรือธนาคารทั้งหลายในแง่มุมหนึ่งนะครับเขาก็จะมีแผนกที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เช่นกันนะครับในฐานะนักลงทุนทั่วไปนะครับเวลามองเข้ามาก็จะเห็นว่าโอเคเราก็รับทราบว่านี่คือตัวแทนนะครับเป็นบริษัทเป็นร้านเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นสถาบันการเงินนะครับหน้าร้านหรือหน้าบริษัททุกคนมองทุกจะเหมือนกันนะไม่มองในแง่การตลาดนะสมมติมองในแง่ของระบบการซื้อขายนะครับก็รู้ว่าโอเคนี่คือโบรกเกอร์นี่คือร้านนี่คือหลักทรัพย์แต่ทีเนี้ยในส่วนที่เป็นสีฟ้าที่มาจากหลังบ้านนะครับตัวราคาที่มันถูกส่งไปยังโบรกเกอร์หรือบริษัทต่างๆนะครับมันจะมาจากที่เดียวนะครับที่เป็นตรงกลางส่วนกลางหรือ exchange นะครับโมเดลเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในการซื้อขายอะไรก็ตามที่ใช้คำว่า exchange นะครับทั่วโลกไม่ว่าจะในไทยในคริปโตหรือว่าในถ้าอย่างของต่างประเทศเนี่ยก็อย่างเช่น New York Stock Exchange นะครับหรือว่า CME นะ Chicago Merchandise Exchange นะครับNYSE New York Stock Exchange เนี่ยเขาดูแลเรื่องหุ้นนะครับส่วน Chicago Merchandise Exchange นั้นส่วนใหญ่เขาจะดูแลในทางฟิวเจอร์สนะครับของไทยก็จะเป็นเนี่ยเซตกับ TFX เซตดูเรื่องหุ้น TFX ดูเรื่องตราสารอนุพันธ์นะครับอันเนี้ยต่อมาเป็นพวก OTCOTC หรือ Over the Counter เนี่ยมันจะแตกต่างนะครับมันแตกต่างในแง่ที่โอเคเรามองเบื้องต้นมองผ่านๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเป็นโบรกเกอร์เหมือนกันเป็นบริษัทเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือนะฮะแต่ละโบรกเกอร์ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีแหล่งในการจับคู่ซื้อขายเพียงแหล่งเดียวเหมือนแบบ Exchange นะครับบางร้านบางที่เนี่ยเขาก็โดยทั่วไปแล้วกันเขาก็จะมีจริงๆศัพท์ที่ถูกต้องที่ตรงจุดเลยเนี่ยอาจจะเรียกว่า liquidity provider หรือว่า market maker นะครับหรือผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับเสริมนิดนึงนะครับมีคำศัพท์เพิ่ม LP นะครับ liquidity provider นะครับศัพท์นี้ส่วนใหญ่จะใช้กันในตลาด OTC แบบระหว่างประเทศหรือแบบสากลนะครับส่วนเมื่อกี้มีอีกคำหนึ่งนะครับ market makermarket maker เนี่ยก็จะเอามาใช้ในพวกตราสารเฉพาะทางนะครับถ้าอย่างในตลาดของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพวก DW นะครับderivative warrant นะครับมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการให้สภาพคล่องซื้อขายมันเป็นไปโดยราบรื่นนะครับในแง่ของการซื้อขายแบบ OTC ตรงเนี้ยถ้าเกิดมองเฉพาะตรงนี้เลยนะผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆได้ยินก็จะรู้สึกแอบสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับหรือไม่คุ้นไม่ชินนะครับเวลาผมอธิบายให้กับผู้เริ่มต้นโดยส่วนใหญ่นะเวลามีโอเคเป็นบันลูกค้าเข้ามาใหม่ๆหรืออาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่คุ้นชินกับธุรกิจการลงทุนการซื้อขายนะผมอยากจะผมใช้คำเปรียบเปรยแล้วกันเปรียบเปรยว่าโอเคสมมติว่าเรามองว่า A B C D พวกนี้ทุกร้านขายนมสดเหมือนกันนะครับนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมอะไรแบบนี้นะ L P เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นซัพพลายเออร์นะครับจริงๆโมเดลแบบ O T C เนี่ยมันค่อนข้างตรงไปตรงมาที่สุดนะครับมันจะเหมือนกับร้านอะไรปกติทั่วไปในธุรกิจทั่วไปนะครับเวลาเขาจะขายของให้กับผู้คนทั่วไปแหล่งซัพพลายเออร์ของแต่ละร้านเนี่ยอาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างนี้ครับ
างทีโอเคมาส่งให้ร้าน B เขาเรียก B2 ส่งให้ร้าน C เขาว่าชื่อ C แต่เนี่ย B C D จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันนะบางทีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวส่งให้หลายร้านก็มีหรือบางทีร้านที่เขาเป็นเครือข่ายพันธมิตรกันเขาก็ส่งให้กันเองก็มีนะครับซึ่งตรงเนี้ยโดยส่วนใหญ่อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นร้านทองกับพวกธุรกิจตราสารบางประเภทนะครับตราสาร CFD พวกนี้มันจะอยู่ในโมเดลแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเป็นในแง่ของรูปแบบการซื้อขายคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยครับตลาดแบบ Exchange กับตลาดแบบ OTC นะมันจะแตกต่างกันนะครับประมาณนี้ Exchange หรือ Centralized กับ Decentralized นะนะครับพอดีจริงๆถ้าจะพูดให้ครบวงจรเลยผมต้องพูดในเรื่องของคริปโตด้วยแหละแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าในคอร์สของเราตอนนี้เราโฟกัสที่ตลาดการเงินการลงทุนที่ยังเป็นกระแสหลักอยู่แล้วกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แตะตัวคริปโตเคอร์เรนซีมากนักนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวตราสารแบบ OTC เนี่ยตัวที่เราจะพูดถึงกันตรงนี้เราอาจจะมาโฟกัสในแง่ของ CFD นะ CFD นะครับผมขอขยายความนิดนึงปกติแล้วตราสาร CFD นะครับย่อมาจากคำว่า contract for difference contract for difference เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับ

ซึ่งโดยธรรมชาติของตราสารอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะไม่มีการถือครองสินทรัพย์จริงนะครับจะเป็นการซื้อขายสัญญานะครับตามชื่อเลยคอนแทรคหรือสัญญาจุดเริ่มต้นของตราสารอนุพันธ์นะครับมันมีมายาวนานมากนะครับที่พอจะเอามาคุยกันได้ก็น่าจะย้อนไปประมาณอันนี้เรียนลำดงว่าผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ประมาณปีคริสตศักราช1500หรือ1700อะไรประมาณนั้นเลยที่เนเธอร์แลนด์นะครับก็มีการซื้อขายสินค้าเกษตรนะอย่างดอกทิวลิปนะครับผมเชื่อว่านักศึกษาหรือผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องทิวลิปแมนเนียนะครับมันมีการซื้อขายดอกทิวลิปกันหรือแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองนะครับในประมาณช่วงปี1700-1800เนี่ยเขาก็มีการซื้อขายข้าวนะครับทีเนี้ยเหตุที่มันเกิดการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะตอนนั้นจุดเริ่มต้นอาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับจุดเริ่มต้นเลยผมเชื่อว่ามันค่อนข้างเป็น common sense นะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆก็คือบริษัทหรือว่าองค์กรหน่วยงานใดก็ตามนะสมมติเราต้องการซื้อข้าวผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างเป็นข้าวแล้วกันนะครับต้องการซื้อข้าวในจำนวนกี่ตันกี่กุเยนหรือเท่าไรก็แล้วแต่นะครับในอีก3เดือนข้างหน้าแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะกังวลก็คือในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าราคาของข้าวจะขึ้นหรือลงไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นธรรมชาติร่วมกันของสินค้าโภคภัณฑ์นะคอมโมดิตี้หรือสินค้าหลายๆอย่างอย่างเช่นทองคำน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ในสมัยก่อนแล้วกันข้าวดอกไม้หรือสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็เผชิญปัญหาแบบเดียวกันนี้มาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในเมื่อเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ว่าราคามันจะขึ้นหรือลงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนในการบริหารงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทหรือองค์กรห้างร้านเนี่ยก็จะทำสัญญากับผู้ผลิตนะครับอย่างในกรณีนี้ก็อาจจะไปทำสัญญากับชาวนานะอาจจะเป็นชาวนารายใหญ่หน่อยนะครับสามารถทำสัญญาร่วมกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้าคุณต้องขายข้าวในเกรดที่ตกลงกันนะครับก็จะตกลงกันโดยปกติก็จะมีการคุยในแง่ของเกรดในแง่ของสเปคในแง่ของจำนวนแล้วก็ในแง่ของเวลานะครับโอเคตอนนี้มีคีย์เวิร์ดมาแล้ว contract size นะครับแล้วก็มี expiration dateมีสเปคเอาจริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมขอลิสต์มา3ส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือสัญญาคอนแทรคไซส์หรือขนาดของสัญญาก็คือสัญญาจะซื้อขายที่เราตกลงกันไว้เนี่ยเอาเท่าไหร่ดีอย่างสมมติอาจจะ100หน่วยอะไรสักอย่างนะครับส่วน expiration date เนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือ settlement date ก็คือวันส่งมอบนะครับสมมุติผมตีไว้เลย3เดือนนะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะอันนี้ผมขอยกตัวอันนี้เป็นตัวอย่างข้าวเอาตัวอย่างเดิมกันแล้วกันนะไม่อยากเปลี่ยนประเด็นสมมุติข้าว100กุเยนนะครับอีก3เดือนส่งมอบนะครับจริงๆมันต้องมีราคาส่งมอบด้วยนะครับราคาส่งมอบนะครับโอเคขออนุญาตนะครับโอเคเนี่ยปัดนะครับต่อมา specification มันก็จะมีในเรื่องรายละเอียดของสัญญาซื้อขายนะครับว่าตัวสัญญาซื้อขายที่กำลังตกลงคุยกันเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวกลับมาสู่ในส่วนของเนื้อหาหลักๆก่อนนะครับอันนี้ผมขอคุยกลไกนะโอเคทีนี้สมมุติว่าเอา exercise price แล้วกันผมขอยกตัวอย่างขอโทษนะครับอันนี้ตัดโอเคครับเดี๋ยวกลับมาในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ต่อเนอะเรากำลังพูดถึงสัญญาฟิวเจอร์สนะครับสมมุตินะครับ exercise price หรือราคาใช้สิทธิ์นะตอนนี้เราตกลงกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้าคุณต้องส่งมอบข้าว100กุเยนในราคา 4,500 ให้กับผมสมมุติผมเป็นต้องการซื้อข้าวแล้วกันซื้อที่นี่และชาวนาก็ต้องขายให้ผมที่ราคาเท่านี้นะครับตกลงเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือเราจะเรียกกันว่า market price นะครับตัว market price เนี่ยโอเควันที่ทำสัญญามันอาจจะ 4,500 เหมือนกันแต่ทีเนี้ยในอีก3เดือนข้างหน้านะครับมันอาจจะไม่ใช่ 4,500 สมมุติเป็น 4,700 ถ้า 4,700 เนี่ย
คุณจะเห็นว่าราคามันต่างกัน200นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยมันจะมีฝั่งได้เปรียบและอีกฝั่งหนึ่งเสียเปรียบใช่ไหมฮะผมขอไปผู้ซื้อแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสอดแทรกคำศัพท์ทางการเงินเพิ่มนิดนึงนะโอเคลองกับช็อตลองกับช็อตเนี่ยเป็นคำมาตรฐานเลยในธุรกิจตราสารอนุพันธ์นะครับในส่วนของบายแล้วกันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยโดยทั่วไปก็คือพวกบริษัททางร้านแหละที่เขาต้องการสินค้านั้นนะต้องการน้ำมันต้องการทองคำเป็นเมื่อกี้ผมพูดถึงข้าวนะครับผมต้องการข้าวที่ราคา100เกวียนในราคา 4,500 นะครับสมมุติเนี่ยคูณ100 100,000 สมมุติว่าปกติเนี่ยเท่ากับว่าโอเคถ้าผมไม่ได้ทำอันนี้ก็คือโอเคตอนนั้นเนี่ยต้นทุนของผมอยู่ที่เท่านี้ทีเนี้ยโอเคนี่คือมูลค่าละกันนี่คือมูลค่าตามสัญญานะเราเรียกกันโอชานาวาลูนะครับมูลค่าตามสัญญานะ 450,000 นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้ต่อตรงนี้มันจะเป็นสัญญาระหว่างผมกับผมผู้ซื้อแล้วก็บริษัทเกษตรกรที่เป็นผู้ขายนะครับทีนี้พอใน3เดือนถัดมาราคาเป็น 4,700 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นว่ามันมีส่วนต่างอยู่ 2,000 ถูกไหมครับ2,000 เนี่ยก็คือจะมีฝั่งนึงได้เปรียบและเสียเปรียบแล้วทีเนี้ยฝั่งไบเออร์ได้เปรียบนะฝั่งที่ลองนะครับฝั่งที่เปิดสถานะละกันโอเคเราจะเรียกเวลาศัพท์ทางการเงินศัพท์ในตลาดเดริเวทีฟละกันเขาจะเรียกว่าลองโพซิชันนะเราก็จะเรียกกันสถานะซื้อนะครับช็อตโพซิชันนั่นคือสถานะขายคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีส่วนต่าง 20,000 ในกรณีนี้ผมนะเป็นผู้ซื้อก็ผมก็จะรู้สึกดีใจคิดถูกแล้วที่ทำสัญญานี้เซ็นสัญญากันไว้นะครับฝั่งผู้ขายก็อาจจะแบบเอาอารมณ์ณตอนนั้นก็อาจจะเสียดายนะครับเสียดายก็มาขาดทุนแทนที่จะเอา100เกวียนมาขายใน3เดือนนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าก็โอเคฝั่งผู้ขายก็จะรู้สึกเสียดายนะครับก็แทนที่จะได้ขายในราคาที่แพงกว่าก็โอเคในกรณีเนี้ยผู้ขายขาดทุน 20,000 แล้วก็ผู้ซื้อได้กำไร 20,000 นะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเราทำสิ่งนี้ไปฝั่งผู้ขายได้ประโยชน์อะไรนะครับจริงๆถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันผู้ขายเนี่ยบางครั้งเขาต้องการเงินนะตอนนั้นนะครับเขาก็อาจจะโอเคเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างไรเขาขอรับเงินสดมาก่อนนะครับจริงๆในทางปฏิบัติฝั่งผู้ขายเขาจะมีการคำนวณมีการวิเคราะห์มีการประเมินไว้แล้วแหละว่าในอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการบริหารความเสี่ยงกันนะแต่อันนี้ผมขอพูดแบบเรียบง่ายก่อนพูดในเวอร์ชันของโบราณก่อนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาที่แบบง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเซ็นกันง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบชัดเจนในตลาดตราสารอนุพันธ์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ซัมเกมนะครับก็คือเกมเนี้ยอันนี้กำไร 20,000 นะครับผมอาจจะขอเขียนโน้ตง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่าส่วนของผู้ชนะนะครับกำไรเนี่ยเขาได้กำไรเท่าไหร่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ขาดทุนนะครับเป็นซีโร่ซัมเกมอันนี้เป็นวอร์ดิ้งนะครับจะเจอได้เรื่อยๆในวิชาตราสารอนุพันธ์นะครับโอเคเมื่อมันเกิดซีโร่ซัมเกมนะครับแรกเริ่มเลยมันก็เป็นสัญญาซื้อขายธรรมดานะครับต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับแทนที่จะเป็นสัญญาปากเปล่าหรือสัญญาที่แบบเซ็นกันระหว่างร้านระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจนะครับมันเริ่มขยายตัวขึ้นทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อมันเป็นซีโร่ซัมเกมแบบนี้นะครับถึงเวลาจริงผมเชื่อว่าหลายท่านเดาได้มันจะต้องมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเบี้ยวล่ะเขาไม่ยอมรักษาสัญญาจะทำยังไงอันนี้คือปัญหาแรกนะครับก็คือการผิดนัดชำระนะครับ Default Risk ปัญหาการผิดนัดชำระนะครับบางทีเขาเรียกCounterparty Risk นะ

อันนี้ตามสำเนา default risk ผิดนัดชำระตรงๆนะครับอาจจะใช้ในเชิงพวกผิดนัดชำระหนี้อะไรก็ได้แต่ counterparty risk เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของอีกคู่นึงของสัญญานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวนะครับตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ระหว่างคน2คนแล้วมันก็จะมีเราก็จะเรียกว่าตลาดนะครับของที่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนมันมีตลาดคาคาตลาดโอซาก้าเป็นน่าจะเป็นตลาดฟิวเจอร์ลำดับแรกๆของโลกเหมือนกันนะผมไม่อาจจะไม่ในประวัติศาสตร์ไม่กล้าพูดว่าที่แรกหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าจะที่ตลาดทิวลิปก็ดีที่เนเธอร์แลนด์นะหรือที่ญี่ปุ่นก็ดีตลาดพวกนี้หลักๆเลยเขาก็จะเป็นตัวกลางนะครับเอามาปัญหาแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระแบบนี้แหละนะครับก็คือตลาดเดลิเวอรี่พวกนี้มันจะมีการวางมาร์จิ้นนะครับหลักประกันนะครับวางเงินหลักประกันถ้าผิดนัดชำระไม่เป็นไรเรามีหลักประกันนะครับเอามาชดเชยส่วนต่างให้นะครับดังนั้นเวลาพูดถึงตราสารอนุพันธ์เนี่ยก็จะมีการอธิบายกลไกของมาร์จิ้นนะแล้วก็อย่างที่สองเมื่อมันมีมาร์จิ้นมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวอเรจนะครับเลเวอเรจเนี่ยอย่างในที่นี้ผมพูดได้ง่ายๆเลย100เท่านะครับก็คือถ้าเกิดซื้อข้าวเกวียนเดียวนะมันก็อยู่ที่ 4,500 แต่ทีเนี้ยสัญญาในสัญญา1ฉบับนะมันก็จะมีขนาดเท่ากับ100หน่วยนะครับปกติแล้วตัวหลักประกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวสถาบันจะเป็นผู้กำหนดนะถ้าในตลาดที่เป็น exchange นะครับทาง exchange เขาก็จะกำหนดมาให้เลยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1ต่อ20นะครับบางประเทศที่ผมเคยเจอนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน1ต่อ30นะครับเนี่ยประมาณนี้1ต่อ20 1ต่อ30ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเพื่อเอามาเรียกว่าเป็นเหมือนกับให้สภาพคล่องแล้วก็เพื่อเอามาสำหรับบริหารความเสี่ยงนะครับหลักๆประมาณนี้ margin กับ leverage มันจะคู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเจาะรายละเอียดเจาะลึกเข้าไปอีกว่าแต่ละส่วนตรงนี้มันทำงานกันยังไงบ้างนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของเรายังไงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ margin กับ leverage ก็จะเข้ามามีผลด้วยนะครับคำว่า margin และ leverage เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับของตลาดการซื้อขายแบบตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์ประเภทไหนก็ตามนะครับคำที่คุณจะได้ยินแล้วกันบางทีคำว่าอนุพันธ์เนี่ยฟังแล้วมันอาจจะดูไกลตัวส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นการซื้อขายแบบไม่มีสินทรัพย์จริงเป็นการซื้อขายส่วนต่างราคาเป็นการซื้อขายตัวหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันไม่มีการได้จับสินทรัพย์จริงนะครับมันก็จะอยู่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับโอเคอันนี้แบบตลาดหุ้นเนี่ยก็จะคือซื้อขายหุ้นธรรมดานะครับการซื้อขายหุ้นเนี่ยเวลาจะได้กำไรมันก็คือต้องรอให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับจริงๆไม่ใช่แค่หุ้นนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นจริงๆทองคำที่เป็นทองคำจริงๆหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีจริงๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันคือเรียกว่าสปอตนะครับspot price สินค้าจริงนะครับหรือบางทีถ้าเป็นทองเนี่ยเขาเรียกว่า physical นะครับเอาตัวที่จับต้องได้จริงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะสามารถเทรดได้ทิศทางเดียวนะครับในทางกลับกันพอมาเป็นตลาดของตราสารอนุพันธ์นะครับผมกลับมาตรงนี้นะคุณจะเห็นคำว่า buyer และ seller นะครับแปลว่าถ้าคุณคิดว่าอันนี้เอาตัวอย่างง่ายๆนะเอาแค่ราคาข้าวคุณคิดว่าแนวโน้มราคาข้าวในอีก3เดือนมันจะปรับตัวขึ้นคุณก็ซื้อแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณคิดว่ามันจะปรับตัวลงคุณก็ขายมันได้นะครับสามารถทำช็อตโพซิชันเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยตลาดตราสารอนุพันธ์มันไม่เหมือนสมัยโบราณที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับมันไม่ใช่แค่การทำสัญญาระหว่างธุรกิจนะซึ่งจริงๆถามว่ามันยังมีไหมมันยังมีนะอันนี้ผมเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมข้ามไปทีนี้พูดถึงตราสารอนุพันธ์นะครับเอาแบบที่นิยมเลยนะฟิวเจอร์สนะครับแบบแรกนะครับเดลิเวอทีฟตัวแรกฟิวเจอร์สฟิวเจอร์เนี่ยก็คือที่ฟิกซ์เนี่ยแหละครับหลักๆเลยนะครับไอฟิวเจอร์สแล้วก็แบบที่สองเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับความต่างก็คือฟิวเจอร์สนะครับเป็นแบบเอ็กซ์เชนจ์นะครับส่วนฟอร์เวิร์ดเป็นแบบ OTCนะครับพอมันเป็น exchange แล้วเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานกลางดูแลนะครับทีนี้กลับมาที่สัญญา

ขายข้าวนะครับจริงๆผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะแอบเห็นแล้วแหละราคาที่ผมใส่ลงมาตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นราคาทองนะครับแล้วก็คอนแทคไซส์100เนี่ยพอดีเนื่องจากว่าหลักๆผมตัวโปรดักที่ผมจับบ่อยที่สุดแล้วกันนะช่วงนี้ก็คือทองคำนะครับก็คือปกติในการเทรด1สัญญาของทองคำแล้วกันอันนี้เป็นไซส์ของตลาดชิคาโกเมอร์ชันไดเอ็กซ์เชนจ์ CME นะครับคอนแทคไซส์มันอยู่ที่1สัญญาเท่ากับทอง100ทรอยออนซ์นะครับอันนี้ก็ 10,500 กับ 10,700 ราคาอันนี้ผมแค่ตัวเลขสมมุตินะแต่ราคาสโคปราคามันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่ของไทยนะครับกลไกของมันเนี่ยจะมีตัวกลางคอยดูแลการซื้อขายราคานะครับรับส่งคำสั่งซื้อขายแล้วก็จะมีในส่วนที่เรียกว่า clearing houseนะครับ clearing house เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการดูแล margin แล้วก็ดูแลเขาจะมีหน้าที่ mark to market นะครับก็คือปรับเช็คทุกวันว่า margin ที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้ามาสู่ตรงนี้ต่อนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็น futures หรือเป็นอนุพันธ์นะครับมันมีฝั่งซื้อและฝั่งขายถ้าเราคิดว่าราคาจะลงเราสามารถขายล่วงหน้านะตอนนี้ได้นะครับเมื่อเราส่งคำสั่งขายเข้าไปตัวตลาดฟิวเจอร์สเขาก็จะโอเคเขาก็จะมีหน้าที่ในการจับคู่คำสั่งซื้อขายให้กับเรานะครับจะเป็นบายหรือเซลก็แล้วแต่ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือกลไกของมันเนี่ยเขาสามารถจับคู่ในราคาที่เราต้องการได้ทันทีเลยหรือไม่นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบก็คือในโหมดการซื้อขายนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบคล้ายๆการประมูลซื้อขายของนะครับมันจะมีฝั่งประมูลซื้อนะครับก็คือคำว่าบิดกับฝั่งประมูลเพื่อขายนะครับเสนอขายนะครับบิดกับออฟเฟอร์สองฝั่งนะครับคู่กันเสมออย่างเช่นโอเคในแพลตฟอร์มนี้นะคุณก็จะเห็นนะครับบางทีเขาก็จะใช้คำว่าบิดกับอาร์คส์นะครับจะมีสองราคานะครับถ้าคุณต้องการที่จะซื้อโดยตรงนะครับมันก็จะไปแมทราคาเสนอขายให้คุณหรือคุณต้องการขายมันก็จะไปแมทกับราคาเสนอซื้อตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบเดียวกันกับร้านทองนะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเห็นว่าทองก็จะมีราคาที่ร้านรับซื้อกับราคาที่ร้านขายนะครับหรือแม้แต่ร้านแลกเงินหรือที่ธนาคารต่างๆก็จะมีเรทอัตราแลกเปลี่ยนในการรับซื้อและรับขายนะครับมันจะมี2ราคาเป็นธรรมชาติของมันนะครับของกลไกการซื้อขายตรงนี้ความยากของมันก็คือคุณลองนึกภาพตามผมนะสมมติว่าตัวผมเองเลยแล้วกันสมมติผมไม่ได้สังกัดกับสถาบันหรือบริษัทใดผมไม่ได้เป็นคนดังอะไรสมมตินะก็อาจจะบอกว่าโอเคผมอยากจะขายปากกาอันหนึ่งนะครับปากกานี่อาจจะเป็นปากกาลิมิเต็ดอีดิชั่นของคนดังมีลายเซ็นมีอะไรสักอย่างนะครับเหมือนประมูลขายไปเริ่มต้นที่500บาทนะครับ501 502 510 520อันนี้แล้วแต่สเต็ปแล้วผมอาจจะบอกโอเคเคาะครั้งละ100นะครับเสนอครั้งแรกผมบอกว่า500คนตอบไปก็จะ600 700 800ใช่ไหมทีนี้ในทางตรงกันข้ามอันนี้ผมไม่ได้ประกาศขายคนเดียวผมไม่ประกาศขายในกลุ่มอะไรสักอย่างนะจะกลุ่มที่เขามีการซื้อขายของมือสองกันนะครับผมก็ลงไปขอขายทีนี้สมมติว่ารอบแรกผมเอาลงขายไปผมลงไปตอนแรก500แล้วแต่กันไม่ต้องโอ้โหขายดีมากคนแย่งกันผมปิดได้ที่หมื่นทีนี้สมมติว่าไอ้ประกาศตัวเนี้ยมันยังมีคนอื่นๆเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็อยากจะมาขายเหมือนกันนะครับเขาก็เอามาวางขายเหมือนกันก็เอามาโอ้เขาเห็นได้มาขายหมื่นทีเนี้ยกลไกก็คือเขาว่าคุณคิดว่าเขาจะขายได้ถึงหมื่นเท่ากับผมไหมนะอันนี้คำถามแรกมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสถูกไหมครับแบบตรงไปตรงมาเลยอยู่ที่ว่ามีคนมาแย่งซื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคนพร้อมจ่ายแค่ไหนนี่แหละครับมันจะเป็นกลไกการจับคู่ซื้อขายราคาที่เกิดขึ้นในตลาดไม่ว่าจะตลาดหุ้นหรือฟิวเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ตลาดมาเป็นตัวกลางเนี่ยก็คือมันก็ตัวอย่างที่ผมพูดไปสมมุติบางผมคนเดียวจะโพสต์ลง Facebook ลง IG หรือลงอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเห็นก็มีจำกัดเห็นแค่เพื่อนผมแต่ถ้าผมโพสต์ลงในกลุ่ม market อะไรก็แล้วแต่สมมุติเพื่อนผมอาจจะมีแค่เต็มที่หลักพันนะเพื่อนในโลกออนไลน์นะครับใน Facebook IG ถ้าในกลุ่มอะไรสักอย่าง market อาจจะถึงหลักแสนคนถูกมั้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น exchange เลยอย่างถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดตราสารอนุพันธ์ทีเฟกเมื่อสักครู่นะครับคนที่เห็นมันไม่ใช่แค่มาร์เก็ตเดียวมันคือทั้งหมดที่สนใจในการเทรดการลงทุนพวกนี้มันไม่ใช่แค่หลักแสนมันหลายอาจจะเป็นหลักล้านด้วยคนต่างชาติสถาบันการลงทุนต่างชาติจะเข้ามาเขาก็ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดทีเฟกนะครับซึ่งตลาดตรงนี้บางทีมีได้หลายเจ้านะอย่างที่
ถ้าอย่างของที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทั้ง New York Stock Exchange มี Nasdaq มีอะไรไปเรื่อยนะครับบางทีมาประเทศเขาจะมีหลายตลาดได้นะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของ Exchange เนี่ยหน้าที่หลักๆคือเขาก็จะมารวมสภาพคล่องให้นะครับถามว่ารวมสภาพคล่องเนี่ยมีประโยชน์อะไรเหมือนอย่างสักครู่ที่ผมกล่าวไปถ้าผมนั่งโพสต์หน้า Facebook ผมคนเดียวอ่ะผมอาจจะเมื่อสักครู่ผมบอกว่าผมไปขายในมาร์เก็ตผมได้ถึง10,000ถึง10,000เนี่ยเพราะมีคนเห็นเป็นหลักแสนถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดมีคนเห็นแค่หลักพันผมอาจจะขายได้แค่3,000 2-3,000 นะครับเนี่ยครับมันก็เลยคือต้องการให้เห็นข้อแรกเลยละกันเป็นการรวมให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและอย่างที่2เลยก็คือให้เกิดการให้เกิดสภาพคล่องซื้อขายไวที่สุดผมโพสต์หน้า Facebook ผมเองคนเดียวเนี่ยกว่าจะมีคนเห็นกว่าจะมีคนขอซื้ออาจจะนานกว่าถูกมั้ยครับนานหน่อยแต่ถ้าโพสต์ในกลุ่มมาร์เก็ตมันจะเร็วขึ้นแต่คุณลองคิดสิถ้าเกิดสมมุติว่ามาร์เก็ตสมมุติมีสัก10กลุ่มแล้วกันกลุ่มละแสนคนแสนคนแสนคนอาจจะซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างนะครับสมมุติอยู่มาวันดีนะครับทุกมาร์เก็ตเนี่ยรวมกันบอกว่าอุ๊ยโอเคเรามารวมกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นล้านหรือ2ล้านแน่นอนล้านหรือ2ล้านเนี่ยการซื้อขายจะไวขึ้นแล้วคุณก็จะได้ราคาที่ดีที่สุดมันจะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเอามาจับคู่กันนี่แหละครับคือความหมายของคำว่า exchange จริงๆนะครับมันคือแหล่งรวมสภาพคล่องนะครับอันนี้แบบดั้งเดิมนะ exchange หน้าที่หลักโอเคจับคู่ซื้อขายแล้วก็อย่างที่2ดูแลความแฟร์ความเป็นสแตนดาร์ดอย่างที่ผมได้เล่าไปนะเพราะว่าเมื่อมีการซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีความวุ่นวายนะครับเขาก็ต้องดูแลความแฟร์นะครับดูแลความสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็สภาพคล่องนะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายนะครับแล้วก็ถ้าเอ็กซ์เชนจ์ก็จะดูแลมาตรฐานการซื้อขายนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำสั่งซื้อขายจะถูกส่งเข้าไปจริงๆนะครับเอาล่ะทีนี้เราได้เห็นแล้วว่าเอ็กซ์ทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตลาดในแบบที่2นะครับก็คือตลาดการซื้อขายแบบ OTC นะครับในส่วนของตลาดการซื้อขายแบบ OTC ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นการซื้อขาย OTC เพื่อรายย่อยนะครับในภาพนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับตัวสภาพคล่องทั้งหมดละกันนะครับตลาดที่มีอยู่บางครั้งตราสาร OTC นะครับในแบบรายย่อยหรือที่เรียกกันว่า CFD ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะกลไกการทำงานของมันเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาอาจจะมีการไปจับคู่สินทรัพย์นะครับจากที่แหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเขาก็จะจับคู่กับธนาคารบางครั้งCFD บางเจ้าก็จะสามารถซื้อขายเป็นหุ้นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำน้ำมันตัวนี้ก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับมันก็จะมีสถาบันการเงินหลากหลายรูปแบบนะตัวนี้ผมขอเรียกรวมๆว่ามาร์เก็ตละกันนะครับเป็นพูลตรงกลางทีเนี้ยในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์มาที่ตัวโบรกเกอร์รายย่อยนะครับในส่วนของโบรกเกอร์รายย่อยเนี่ยคุณจะเห็นว่าระหว่างตลาดกับโบรกเกอร์รายย่อยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า LPU ซึ่งในตอนต้นชั่วโมงเนี่ยผมได้มีเกริ่นไปบ้างนะว่าLP ก็จะทำหน้าที่เสมือนซัพพลายเออร์นะครับจุดจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองเนี่ย LP เขาก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการวางมาร์จิ้นวางมัดจำแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับอย่างที่ผมได้กล่าวไปคล้ายๆกับ Exchange นั่นก็คือหาสภาพคล่องนะครับอันที่ผมได้กล่าวไปว่าถ้าลำพังคนคนเดียวเนี่ยสภาพคล่องมันน้อยการจับคู่ซื้อขายก็ยากมันก็จะเป็นไปโดยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยโดยปกติแล้วโบรกเกอร์รายย่อยก็จะมีการทำสัญญากับ LP นะครับเพราะว่าในตลาดจริงนะครับบางครั้งธนาคารเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาทำการแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบออกมาตรฐานหรือออกสัญญาอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งบางโบรกเกอร์หรือบางร้านทองเขาก็ไม่สะดวกที่จะมาดำเนินการเช่นนั้นมันก็จะมีตัวกลางนะครับที่เรียกว่า LP หรือ Liquidity Provider มาช่วยดูแลความสะดวกให้นะครับโอเคแล้วนี่ก็กลับมาสู่ในส่วนของรายย่อยนะครับในส่วนของลูกค้ารายย่อยกับทางโบรกเกอร์นะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศหรือว่าโบรกเกอร์ที่ไม่ได้มีธนาคารหรือระบบจ่ายเงินเป็นของตัวเองนะครับปกติแล้วเวลาโอนออกนะครับทางโบรกเกอร์เนี่ยจะดูแลการฝากถอนโอนของลูกค้าด้วย payment gateway นะถ้าเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศนะครับ payment gateway เนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฝากถอนอย่างเช่นในการฝากถอนปกติถ้าเป็นธุรกรรมข้ามประเทศมันจะกินเวลาค่อนข้างนานนะครับ Payment Gateway เขาก็จะมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้น
ะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานคร่าวๆนะอันนี้เป็นภาพนะครับเพื่อให้เห็นว่ากว่าที่ทางโบรกเกอร์นะครับกว่าที่จะมีการส่งคำสั่งซื้อขายระหว่างเป็นตัวการเป็นตัวกลางนะครับระหว่างเทรดเดอร์นักลงทุนกับตลาดจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันจะดูซับซ้อนเพราะว่าการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะครับไม่ได้เฉพาะฟิวเจอร์นะครับจะ CFD forward หรืออะไรก็ตามแต่มันมีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายหุ้นปกติถ้าการซื้อขายหุ้นปกติเนี่ยอาจจะโอเคมีการจดทะเบียนหุ้นมันก็ซับซ้อนแล้วนะจริงๆซื้อขายหุ้นบูดีก็ซับซ้อนมากนะครับในเรื่องของสิทธิ์ในการโหวตในการบริหารแต่พอมาเป็นตราสารอนุพันธ์นะครับมันก็จะมีความแตกต่างเพิ่มเติมนะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนนี้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างแล้วก็เป็นความเสี่ยงก็คือนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแต่ต้นมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่า default risk หรือ counter party risk นะครับถ้าเป็น exchange เนี่ยตัว default risk หรือ counter party risk เนี่ยมันค่อนข้างอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าทาง exchange นะครับเขาจะเป็นผู้ช่วยดูแลให้แต่ทีเนี้ยพอเป็น OTC คำว่า OTC หรือ over the counter เนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆเลยมันก็คือการเจรจาสองฝั่งไม่ได้มี exchangeเป็นตัวกลางมันจะเหมือนกับสมัยไอ้ตัวอย่างที่ผมเรียกตลาดค้าข้าวที่ญี่ปุ่นหรือตลาดทิวลิปซื้อขายกันเองนะครับจริงๆตลาดทิวลิปมันน่าจะเป็นเอ็กเชนจ์นะเอ็กเชนจ์เนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่ปี1500แล้วนะครับประมาณนี้ดังนั้นในการเทรดแบบ OTC เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องดูให้ดีว่าคุณเทรดกับบริษัทไหนอีกฝั่งหนึ่งน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง OTC ที่คิดว่าใกล้ตัวที่สุดอย่างเช่นร้านขายทองหัวอะไรสักอย่างหรือแม่ทองอะไรสักอย่างนะผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับสองร้านนี้แบบนี้เขาก็เป็น OTC นะเขาไม่ได้เป็น exchange แต่ว่าอย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าโอเคร้านทองขนาดใหญ่ตรงนี้เขาน่าเชื่อถือเพียงพอเขาอาจจะสังกัดกับสมาคมผู้ค้าทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดย operation โดยอะไรทั่วไปและการร้านพวกนี้มันค่อนข้างหนักไปในทาง OTC นะครับโอเคเราเชื่อถือเขาได้นะทีนี้พอกลับมาสู่ในส่วนของโบรกเกอร์ CFD หรือโบรกเกอร์ OTC อื่นๆอย่างแรกเลยคุณต้องดูว่าบริษัทพวกนี้เขามีการจดทะเบียนหรือกำกับดูแลที่ไหนสำคัญมากนะครับเขาทำธุรกิจจริงไหมเพราะณปัจจุบันมันมีมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์มากมายนะครับมาในรูปแบบของการหลอกลงทุนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจดูที่มาให้ชัดเจนว่าบริษัทที่ว่านี้เขาอ้างอิงแหล่งซื้อขายอ้างอิงแหล่งสภาพคล่องมาจากไหนนะครับเนี่ยตั้งแต่ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มามันมีรายละเอียดแล้วก็ความเสี่ยงที่คนทั่วไปมักจะชอบลืมนึกถึงก็คือ default risk หรือว่า counter party risk นะครับเรามักจะนึกถึงแค่ความเสี่ยงของราคาความไม่แน่นอนหรืออะไรแบบนี้อะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายจะลืมสิ่งนี้ไปถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นมิจฉาชีพโดยตรงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ถูกกำกับดูแลอย่างถูกต้องนะครับมันคือ zero sum gameถ้าเกิดเขาเริ่มอยู่ในฝั่งที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเขาก็พร้อมที่จะเบี้ยวคุณได้นะครับสำหรับในคลาสนี้ผมก็ขอจบในแง่ของโครงสร้างและกลไกการซื้อขายของตลาดการเงินแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลาสถัดไปที่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายของนักลงทุนกันนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่

ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการและการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: หมูและการชำระล้างนะอันนี้เป็นเทอมนี้เป็นตอนที่4
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้าย
1: ตอนสุดท้ายของพวกเราแล้ว
0: ตอนที่4เนี่ยเราก็เป็นการทำสบู่เหลวน้ำมันสบู่เหลวน้ำมันด้วย
1: ใช่
0: นะครับสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยเป็นลิควิดออยล์โซปนะและสบู่เหลวทำความสะอาดมือเท้าและผิวหนังนะสูตรลดเชื้อแบคทีเรีย
1: ใช่
0: นะครับ
1: อันนั้นอะไรนะครับอันนี้สบู่เหลวน้ำมัน
0: สบู่เหลวน้ำมันครับอันนั้นเป็นสบู่ลดแบคทีเรีย
1: ใช่อันนี้ผิวกายแบคทีเรีย
0: นะครับเป็น2สูตรก็มีความแตกต่างในคอร์สนี้นะมี4หัวข้อนะอันนี้เป็นอันสุดท้ายของเทอมนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรับนักศึกษาที่ต้องติดตามแล้วก็ดูนะว่าวันนี้เทอมมีอะไรนะคราวนี้เรา2คนเนี่ยหลักๆก็เป็นชำระล้างคราวนี้อันนี้จะมาแปลกเลยไม่ใช่สบู่ก้อนละใช่มั้ย
1: ใช่ไม่ใช่สบู่ก้อน
0: สบู่เหลวนะครับ
1: ต้องบอกว่า
0: สบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคราวนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยในการที่เขาทำเนี่ยมันจะมีเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือใช้ประเภททาทิ้งไว้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกใช่ไหมผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทาทิ้งไว้ในการพวกครีมโลชั่นครีมกันแดดถูกไหมใช้นะครับอะไรต่างๆก็จะใช้แล้วก็อย่างกันแดดก็ใช้8-9ชั่วโมงครีมโลชั่นก็ทาเพื่อบำรุงถูกไหมทาทิ้งไว้โดยไม่ต้องล้างออกแต่ขณะที่ประเภทสบู่เนี่ยประเภทนี้เขาเรียกผลิตภัณฑ์ชำระล้างสบู่ยาสีฟันเนาะเราก็มีสอนยาสีฟันมีสอนทำสบู่ก็สบู่ก้อนสบู่เหลวใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสบู่ที่เราสอนเป็นหลักคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสบู่นะคำว่าสบู่เนี่ยคำว่าเป็นโซปเนี่ยเราถือว่าเป็นสบู่ก้อนสบู่ก้อนเนี่ยคือซบเป็นสบู่ธรรมชาติแหละคราวนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นของเหลวเนี่ยทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ใช่สบู
1: ่ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเพราะขึ้นต้นตำรับด้วยพวกสารชำระล้างต่างๆถูกต้องไหมฮะสารชำระล้างต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ชำระล้างที่อย่างวันนี้ถ้าถามว่าง่ายๆเลยเราเรียกเขาสบู่เนี่ยเพราะเราเคยชินว่าเขาทำความสะอาด
1: อะไรที่อาบน้ำคือสบู่หมด
0: แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อาบน้ำเนี่ยถ้าเป็นสบู่ก้อนที่เป็นจากธรรมชาติจะเป็นโซปจริง
1: ๆ
0: แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันเป็นสารชำระล้างที่ขึ้นต้นหรือว่าขึ้นสูตรด้วยผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นเนาะคราวนี้อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยเราก็มีใช้หน้าที่ล้างออกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่คร
0: ับล้างออกไหมครับการทำผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวสบู่เหลวหรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยในการที่จะเรียกว่าไอนิสูตรเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นเรียกว่า1ก็คือสารสร้างเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สารสร้างเนื้ออย่างเช่นอาจารย์เช้งเนี่ยอาจารย์พิชาติจะทำสบู่เนี่ยอยากจะได้สบู่เหลวเนี่ยถามว่าเราดูในท้องตลาดมันจะมีสบู่เหลวนะหรือว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างมันก็จะมีเป็นเนื้อน้ำสบู่เหลวเป็นสบู่เหลวเป็นน้ำเลยนะความเป็นน้ำเนี่ยก็จะไหลง่ายเป็นน้ำสบู่เหลวนะครับก็คืออาจจะต้องเพิ่มความหนืดไปนิดนึงใช่ไหมก็ต้องมีสารเพิ่มความหนืดมีความหนืดเพราะว่าการเป็นน้ำอยู่ดูเป็นน้ำไหลลงมาเลยเนี่ยมันก็จะ
1: หกมันจะไม่น่าใช้
0: ใช่ไหมครับ
1: มันไม่น่า
0: ก็มีเป็นสบู่เหลวหรืออีกอย่างนึงก็จะพวกโฟมอาบน้ำโฟมอาบน้ำก็คือขึ้นต้นด้วยเนื้อโฟม
1: ใช่
0: เป็นโฟมมีเป็นลักษณะโฟมเป็นเนื้อเจลเห็นไห
1: ม
0: ขึ้นต้นด้วยสารก่อเจล
1: ใช่
0: ไหมเป็นเนื้อเจลก็ถือว่าค่อนข้างจะนุ่มๆลื่นๆเป็นคล้ายๆวุ้นคล้ายๆเจลเนี่ยประมาณนี้นะหรือว่าขึ้นรูปในเรื่องของครีมเป็นครีมอาบน้ำก็เห็นไหมครีมอาบน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสบู่ที่อยู่ในรูปของลิควิดหรือของเหลวเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะขึ้นอยู่กับต้นอะไรก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะขึ้นต้นเราก็ต้องไปใช้สารสร้างเนื้อหรือสารสร้างตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พอมีสารสร้างเนื้อปุ๊บก็คือเป็นตัวหลักนะฮะในการที่เราจะดีผิดพันสบู่เหลวหรือว่าผิดพันชำระล้างที่เป็นแบบลิควิดใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: ครับตัวต่อมาที่ต้องมีอะไรในการมีสบู่เหลวก็ต้องสารชำระล้าง
1: ใช่
0: สารชำระล้างคือถือว่าสารชำระล้างก็จะมีหลายประเภทมี SOS นะมีประเภท
1: โอ้เยอะ
0: ประจุบวกประจุลบนู่นนี่นั่นพวกไมวอสใช่อะมิโนพวกนี้ก็เป็นสารชำระล้างต่างๆกันความชำระล้างก็จะให้ความยืดหยุ่นแตกต่างกันคือความยืดหยุ่นก็คือชำระล้างอ่อนโยนหรือไม่อ่อนโยนถูกต้องไหมครับนะก็มี1มีตัวสร้างเนื้อ2มีตัวช่วยทำความชำระล้างถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วคราวนี้ตัวความชำระล้างเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกันชำระล้างดีไม่ดีก็คือต้องมีความตัวชำระล้างหลักแล้วก็ต้องมีตัวชำระล้างรอง
1: ใช่คร
0: ับ บางทีตัวหลักเนี่ยมันใส่เข้าไปมันชำระแก่ไปก็อาจใส่ปริมาณมากๆอาจจะต้องมีตัวที่มันเป็นอ่อนโยนนะแต่ก็ชำระล้างรองบางทีในผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเนี่ยเขาก็จะมี2ตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์ชำระล้างหลักอันนี้อาจจะเป็นเคมีนิดนึงเนาะนักศึกษาที่เข้ามาดูนะก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจว่า

0: ในตัวในสูตรมันจะมีสารชำระล้างหลักสารชำระล้างรองใช่ไหมครับแล้วนอกจากสารชำระล้างหลักสารชำระล้างรองแล้วเนี่ยต้องมีสารให้ฟอง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมสารให้ฟองเพราะว่าอะไรคนเราชอบฟองจริงๆอ่ะในตัวสารชำระล้างอ่ะหรือว่าสารทำความสะอาดเนี่ยมันก็มีฟองอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่คนเราชอบมาก
1: มันไม่พอ
0: ใช่ไหมฮะก็ชอบมากๆก็คือจะใส่สารเพิ่มฟองลงไปอีกเนี่ยทำให้รู้สึกนุ่มลื่นส่วนฟองจะมีลักษณะเป็นลูกโป่งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมครับนู่นนี่นั่นก็เคยอยู่เรื่องฟองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการชำระล้างการสร้างเนื้อคราวนี้ก็มีเรื่องว่าการเป็นสบู่เหลวล้างตัวล้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าล้างตัวทำความสะอาดอย่างเดียวล้างตัวแล้วตึงผิวมันโอเคไหมอาจารย
1: ์โอเคครับ
0: ถ้าตึงมากๆอ่ะ
1: แล้วแต่
0: บางคนก็ไม่ชอบ
1: แล้วแต่ผิวคน
0: มันก็ต้องมีตัวช่วยบำรุงด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องมีตัวที่ทำให้แบบหลังจากที่ชำระล้างก็อาจจะใส่พวกอะไรอ่ะกิสลีนลงไปบ้างใช่ไหมให้คือล้างก็ต้องให้ความชุ่มชื้นด้วยกันล้างบางคนแบบคนผิวแห้งมากๆเขาก็จะไม่ชอบถูกไหมก็ต้องมีสารจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราจะทำสบู่ชนิดไหนใช่ไหมก็ต้องมีสารให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมสารให้ความชุ่มชื้นอ่ะก็ตัวหนึ่งสารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สารให้บำรุงแล้วแต่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแอคทีฟต่างๆที่เราอยากจะใส่ใช่ไหมแอ
1: ค
0: ท
1: ี
0: ฟอย่างเช่นเราต้องการให้สบู่เนี่ยกระจ่างใสเราก็ต้องใส่สารสกัดในสมุนไพรเนี่ยที่มีฤทธิ์ในการที่ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นมาหรือว่าต้องการเป็นสบู่ลดสิวสบู่รักษาดูแลเกี่ยวกับผิวหนังใช่ไหมก็ต้องใส่สารตัวนั้นลงไปตัวจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าใส่แล้วเราจะให้ฤทธิ์ยังไงจะใช้ตัวที่เป็นยังไงก็คือจะต้องออกแบบที่ดีไซน์ให้ตามต้องการนะก็เป็นสารตัวแอคทีฟต่างๆนะครับแม้กระทั่งในการทำเสร็จแล้วเนี่ยใส่สารสำคัญลงไปแล้วเนี่ยสารเรื่องความชุ่มชื้นสารลดสิวสารลดนู่นนี่นั่นหรือว่าสารทำความสะอาดลดกลิ่นอะไรประมาณนี้นะก็ต้องมีตัวปรับหนืดไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมบางทีในการทำใส่สารรวมๆไปแล้วเนี่ยผิดพันไม่หนืดมันก็ต้องมีพวกติกเนอร์เอเจนต์ก็คือใส่เพื่อทำให้มันหนาๆขึ้นไง
1: ใช่ไหม
0: เพื่อปรับหนืดในหลักๆเนี่ยที่เราจะเรียนผิดพันชำระล้างก็จะมีสารประเภทนี้อยู่ก็คือปรับหนืดใช่ไหมปรับหนืดอะไรนี้นั้นแล้วก็อาจจะต้องมีสีมีกลิ่นเพื่อความสวยงามใช่ไหมก็ต้องมีสีมีกลิ่นใช่ไหมอาจารย
1: ์แล้วทุกวันนี้ก็มีเนื้อมุกเนื้อทองเนื้อเงินโอ้โหมีเยอะตามท้องตลาด
0: การเพิ่มคุณค่า
1: ใช่
0: มีเนื้อมุกเงาๆหรือบางทีอาจจะต้องมีเม็ดสครับที่มันลอยได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเนื้อใสนะใส่เม็ดสครับไปก็ประมาณนี้นะ
1: โกกิตเตอร์ซิลเวอร์กิตเตอร
0: ์อะไรประมาณนี้
1: เยอะแยะตามท้องตลาด
0: เราก็คุยให้ฟังนะเพราะว่าให้เห็นความหลากหลายของสบู่เหลวเพราะในสูตรสบู่เหลวเนี่ยในการทำมันไม่ได้ยากอะไรแต
1: ่
0: ขึ้นอยู่กับการตั้งสูตรจะทำให้สูตรนั้นมันคงตัวก็ต้องมีเรื่องของความหนืดเสร็จแล้วมันก็เป็นเรื่องสีเรื่องกลิ่นใช่ไหมครับประมาณนี้ก็จะเสร็จถูกไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับในการทำผิดพันชำระล้างผิดพันชำระล้างผิดพันล้างมือล้างหน้านะฮะทำให้เกิดขึ้นอยู่กับทางไอเดียหรือคนดีไซน์เนี่ยเหมือนกับมีความรู้ทางตัวเครื่องสำอางหรือว่ามีสารมากแค่ไหนในการเอามาทำวันนี้ถึงเราทำวันนี้เราถึงเอาผิดพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเป็นสารที่ทันสมัยหน่อยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเคมีเครื่องสำอางนะน้องๆที่เรียนทำสบู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเนเชอรัลซะเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเนเชอรัลซะเยอะแต่ในสูตรเนี้ยเราเน้นในเรื่องของการเป็นซินเนติกหรือเป็นสารสังเคราะห์มาเพื่อให้รู้จักนะครับเพื่อให้รู้จักในการทำอ๋อเขาทำสบู่เหลวเนี่ยง่ายใช่ไหมครับในการทำยังไงทำสบู่ก้อนทำยังไงสบู่เหลวที่เป็นสบู่เหลวที่เราบอกว่าเป็นสารชำระล้างเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้หลักๆก็คือจะเป็นเบสขึ้นอยู่กับเบสว่าสบู่ครีมคืออย่างนี้นะเนี่ยก็เป็นครีมสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไหมครับประมาณ
1: เพราะว่าเบสหลักๆตามท้องตลาดมีเยอะนะครับขึ้นชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับมันก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเบสแบบไหน
0: ใช่ชอบเบสแบบไหน
1: นะครับมันก็จะมีเบสเจลใช่ไหมครับ
0: เบ
1: สของเหลว
0: เบสของเหลวเป็นน้ำ
1: ใช่เป็นน้ำโอ้โหเยอะแยะ
0: ถ้าเป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำเฉยๆไม่ได้ก็ต้องใส่สารเพิ่มความหนืดค
1: ือ
0: ทำให้มันหนืดด้วยไงถ้าไม่หนืดแต่เป็นน้ำใสๆไหลเนี่ยลงร่องมือคุณก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับไม่มีวอลลุ่มมันไม่มีวอลลุ่มใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะของผิดพันธุ์เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับ คราวนี้อย่างที่บอกว่าที่เราเกินๆกันมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะทำสบู่เหลวหลักๆเลยเป็นสบู่เหลวจ
1: ้าสบู่เหลวเรียกว่าสบู่เหลวแล้วก
0: ัน สบู่เหลวนะนะครับแล้วก
1: ็แต่เอาจริงๆตามหลักความเป็นจริงคือมันเรียกสบู่ไม่ได
0: ้มันคือผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: ใช่มันคือผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
0: เป็นหลักใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับผิวกายใช่ไหมเพราะคนชินกับคำว่าสบู่
1: ใช่คนชินกับคำว่าสบู
0: ่คราวนี้

0: ผลิตภัณฑ์ชำระล้างแต่ใช้แล้วล้างออกเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันเราก็จะบอกประจำเลยว่าการจะทำผลิตภัณฑ์เนาะตัวเนี้ยเราใส่ขวดปุ๊บทำใช้เองที่บ้าน
1: ครับ
0: เทสค่า pH และการระคายเคืองแล้วนะครับอาจจะไม่มีไม่ระคายเคืองมากก็ใช้ได้นะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าถ้าเราจะจำหน่ายแจกจะทำจำหน่ายแจกก็ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปจดแจ้งอย.ถูกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ไปจดแจ้งอย.อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเราทำขายไปแล้วเนี่ยก็บอกไม่รู้ไม่ได้นะกฎหมายที่ออกมาเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ถูกต้องนะครับว่าจะทำผิดพันตัวเนี้ยเรามาเรียนรู้นะมาศึกษาการทำแล้วเนี่ยจะทำขายจำหน่ายแจกแล้วล่ะมาปรึกษาอย.ที่จะทำสถานที่ผลิตยังไงใช่ไหมฮะจะจดแจ้งอย.จะคิดสูตรยังไงนะสุดท้ายก็ต้องทำสูตรให้เขาดูนะแล้วเขาจะมาตรวจสถานที่ผลิตนะทางอย.ของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คืออยู่ที่หน่วยงานเครื่องสำอางอย
1: ู่
0: ที่หน่วยงานอย.เครื่องหน่วยงานอย.เนี่ยก็จะมีหน่วยงานอาหารและยาใช่ไหมเราจะเป็นเครื่องสำอางก็จะแยกออกมาใช่ไหมในการทำผลิตภัณฑ์อาหารและยาก็มีเครื่องสำอางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ไว้นะเพราะถ้าจะทำเนี่ยก็ทำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับถูกต้องเป็นหลักนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับในการจดแจ้งอย.ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับนอกจากจดแจ้งอย.แล้วเนี่ยก็คือในการทำก็ต้องมีความรู้อย่างที่เรามาศึกษามาเรียนกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นสบู่เหลวนะฮะล้างมือล้างหน้าแล้วก็เป็นสูตรสองสูตรก็คือสูตรที่เรียกว่าสูตร
1: มีทั้งรูปแบบมีทั้งรูปแบบออยของอาจารย์อาจจะอยู่ในรูปแบบของออยนะครับของผมอาจจะอยู่ในรูปแบบเหมือนกับเป็นสบู่เหลวแบบหนืดๆนิดนึง
0: เนื้ออะไรเป็นเนื
1: ้อนะครับหนืดๆนิดนึงแต่ของอาจารย์จะเหลวๆนิดนึง
0: ที่เป็นเนื้อเหลวเป็นน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: ของน้ำมัน
1: ของผมเนี่ยจะมีหนืดนิดนึงมีการปรับหนืด
0: แล้วในการที่เป็นเครื่องสำอางก็ต้องคือการเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องมีการหน้าใช้อาจจะต้องมีแต่งสีแต่งกลิ่นใช่ไหมแต่งกลิ่นเพราะเครื่องสำอางเนี่ยคือการเอามาทำละล้างเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือทำให้รู้สึกดีทำรู้สึกดีมีต้องมีความน่าเชื่อมีกลิ่นหอม
1: ใช
0: ่หลักๆเลยคุณจะทำสบู่ขายออกมาล่ะสมมติเราไปเดินซื้อตามงานเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราทำก่อนถ้าเป็นได้ดม
1: กลิ่นต้องดี
0: ใช่กลิ่นต้องดี
1: อันดับหนึ่งเลยคือกลิ่น
0: กลิ่นที่คนส่วนใหญ่ชอบถ้าคุณจะทำขายนะ
1: ครับ
0: นะครับคนดมแล้วรู้สึกสดชื่นอ่ะเอามาอาบน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นประมาณนี้นะครับ
1: อันดับหนึ่งเลยคือกลิ่นต้องหอม
0: กลิ่นต้องหอมนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆในการทำสบู่นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามี2สูตรมี2สูตรที่เราเตรียมไว้นะครับมี2สูตร
1: มี2สูตรซึ่งเป็นสูตรที่ทำไม่ยากเลยแต่ใช้เห็นผลใช้ดี
0: นะครับ
1: นะครับซึ่งอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปเลย
0: ครับอุปกรณ์
1: ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่หาไม่ได
0: ้คือเรานำเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราธรรมศาสตร์เนี่ยเราเซตอุปกรณ์เนี่ยให้นักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยดูว่าสามารถทำติดทำตามได้ง่าย
1: ใช่
0: ครับเราไม่ได้เอาเครื่องกวนที่เป็นอุตสาหกรรมอะไรมาสอนที่ทำให้โอ้มาดูไปใครจะไปทำได้ใช่ไหมคืออันเนี้ยจะทำใช้เองก็ได
1: ้
0: ทดลองทำใช้เป็นงานอดิเรกใช่ไหมฮะหรือว่าทำใช้เองเนี่ยก็คือทำผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วตัวเองชอบก็อาจจะประหยัดทำให้คุณพ่อคุณแม่ในบ้านใช้นะครับเนี้ยก็คือดูจากอุปกรณ์ง่ายๆแต่ต้องบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆครัวเรือนแต่นิดนึงก็คือเราต้องแยกต้อง
1: แยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามเอามาใช้ร่วมกันเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะไรมันมีความสะอาดของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับต้องแยกกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสูตรไปด้วย
0: เกี่ยวกับสูตรนะคร
1: ับเกี่ยวกับสูตรคร่าว
0: ๆ
1: นะครับเกี่ยวกับสูตรคร่าวๆซึ่งระหว่างที่เราอธิบายเกี่ยวกับสูตรแล้วก็ระหว่างที่เราสาธิตแนะนำอุปกรณ
0: ์
1: นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสารนั้นเพิ่มเข้าไปให้ด้วย
0: เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับประมาณนั้นนะครับให้รู้
1: ใช่ครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าสูตรที่เราคัดมาเนี่ยท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทั่วไปสามารถทำได้นะครับแต่ก็อย่าลืมเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับก่อนที่ถ้าเราสมมติเราทำในรูปแบบของลองใช
0: ้
1: ทดลองทำเพื่อแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรณีเราทำเก่งแล้วจะไปทำขาย
0: เนี่ยอย่าลืมเริ่มจดแจ้งอย.นะด
1: ูอันนี้คือสำคัญมาก
0: คือเราจะไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถูกต้องไหมอาจารย
1: ์อันนี้คือสำคัญมากๆทางเราก็จะเน้นบ่อยหน่อยแทบจะทุกเทปนะที่เราพูด
0: ก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผิดพันธุ์มาใช้กับอะไรใช่ไหมเพราะผิดพันธุ์ทุกวันนี้นอกจากมีเครื่องสำอางมีอาหารเสริมมียาใช่ไหมเครื่องสำอางก็เป็นหนึ่งที่หน่วยงานอย.ดูแลเพื่อเราทำเนี่ยผู้ใช้ต้องมีความรู้สึกว่าปลอดภัยสิ่งที่ทางเครื่องสำอางเนี่ยเราทำผิดอย่างที่บอกว่าสบู่แล้วก็ผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ย

0: เป็นเครื่องสำอางนะในการที่จะทำเครื่องสำอางเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสุดก็คือการปลอดภัย
1: ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
0: การแพ้และละลายเคลื่อนต้องมาที่สุดเพราะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาถูกต้องไหมอาจารย์ไม่ใช่ว่าหวังผลในการรักษาให้หายอย่างเดียวแต่ไม่สนใจว่าใช้แล้วเกิด
1: ปลอดภัย
0: เอฟเฟกต์อะไรใช่ไหมเกิดการละลายเคลื่อนใช้แล้วหน้าเป็นผื่นนู่นนี่นั่นหรือว่าใช้ไปแล้วเกิดอาการคันรุนแรงเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักๆเลยในการทำเครื่องสำอางเนี่ยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการความอ่อนโยนการป้องกันการแพ้และระคายเคืองอาจจะไม่ถึง 100% แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เพราะอาการแพ้เนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่ใช้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแต่หลักๆในการระคายเคืองจากการเกิดใช้เครื่องสำอางเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสารทางเครื่องสำอางแล้วเนี่ยทางอย.เขาจะดูแลเบื้องต้นอยู่แล้วว่าแต่ละหลังแต่ละอย่างเนี่ยเราเอามาเนี่ยเราสามารถใส่ความเข้มข้นได้เท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมอย่างพวกสารต่างๆไม่ใช่ว่าเราเอามาผสมกันเนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะอาจารย์
1: ไม่ได้ครับ
0: มันจะมีกำหนดว่าสัดส่วนของสารตัวนี้อยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ครับอ
0: ยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ควรจะใส่เกินเท่านี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วในพวกสารสกัดหรือสารที่ใช้ในทางเครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณอยากทำสบู่นู่นสบู่นี่สบู่นั่นเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้เราอยากทำสบู่ที่แบบลดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะใส่สารที่เป็นตัวลดแบคทีเรียไป
1: เยอะๆเลย
0: เยอะๆเลย
1: เพ
0: ื่
1: อที่จะให้มัน
0: ดีมันดีใช่ไหม
1: ให้มันเห็นผล
0: มันไม่ได้มันจะมีปริมาณจำกัดอยู่ว่าตัวสารตัวนี้ควรจะใส่ไม่เกินเท่านี
1: ้ใช่
0: ไหมครับโอเคใส่น้อยไปอาจจะไม่เห็นผลใช่ไหมครับใส่พอดีเนี่ยเห็นผลบางทีเนี่ยบางสารบางตัวอย่างเนี่ยเราใส่ไปแค่เนี่ยมันพอดีมันเห็นผลใส่ไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เห็นผลมากกว่านี้นะ
1: เผลอๆส่งผลเสียด้วย
0: ผลเสียด้วยนะครับคือใส่มากไปผลเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจำกัดตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นคน R&D หรือเป็นการวิจัยเองเราก็ต้องมีการว่าใส่เท่าไหร่แล้วไม่เกิดการแพ้ระคายเคืองใส่คนเท่าไหร่แล้วดีที่สุดเราก็จะมองหาจุดที่ใส่แล้วปลอดภัยนะจากการวิจัยหรือการศึกษามาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะไม่ใช่ว่าในการทำผิดพันธุ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งในสัดส่วนของเบสของน้ำเนี่ยมันจะมีสัดส่วนว่าตัวเนี้ยสามารถใช้ได้เปอร์เซ็นต์อยู่15-20%ใช้เกินนี้ก็ไม่ดีแล้ว
1: ใช่ไ
0: หมฮะเหมือนสารปรับหนืดเนี่ยบางคนบอกว่าทำสบู่เหลวขึ้นมาเคยไหมเคยอาจารย์เคยไหมทำสบู่เหลวปรับหนืดแต่บางตัวเนี่ยเขาใช้สารปรับหนืดเป็นตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือ
1: ใช่ครับอ
0: ย่างเช่นตัวทำสารชำระล้างแบบสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวที่แบบคนนิยมกันที่ใช้ N70 นะใช้ N70 หรือเป็น SLS หรือ SLES เนี่ยสารปรับหนืดก็คือเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์คราวนี้ในการใส่โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ว่าใส่ไม่เกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือไม่เกิน 15% หรือประมาณนี้ที่ผมเข้าใจเนาะคราวนี้ถ้าอยู่ๆเนี่ยเราเติมไปคือปรับหนืดเท่าไรเท่านี้ก็ยังไม่พอมันหนืดแล้วมันหนืดแล้ว
1: ตอนอยากได้หนืดอีก
0: คือบางคนเนี่ยตอนทำนะตอนทำเนี่ยใส่เข้าไปกวนสารทำหนืดเนี่ยตัวโซเดียมคลอไรด์กวนยังไม่หมดเลยมันหนืดแล้วคิดว่ามันยังหนืดไม่พอแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันหนืดไม่พอมันยังละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: มันยังละลายไม่หมดก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกคราวนี้ตัวเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยที่เขาปรับหนืดได้เนี่ยลักษณะของตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงหรือเกลือเนี่ยจริงๆเกลือธรรมชาติเนี่ยทำไมเขาถึงปรับหนืดได้เพราะว่าตัวเกลือเนี่ยเข้าใจไหมมันมีฤทธิ์ในการดูดน้ำเข้าหาตัวมันพอเรามาโดนน้ำมันจะพองออกมันดูดน้ำขาตัวเหมือนเราบอกว่าทำไมถึงไม่ให้กินโซเดียมเยอะเพราะตัวจะบวมนั่นแหละ
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ก็คือเพราะฉะนั้นตัวเกลือเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการดูดน้ำเข้าหาตัวคราวนี้ในที่เราทำผิดพันธุ์ที่ทำให้ปรับหนืดโดยใช้เกลือเนี่ยบางทีเราใส่เกลือเข้าไปจนมันอิ่มแล้วมันดูดน้ำจนอิ่มเรายังใส่เข้าไปอีกคราวน
1: ี
0: ้ไม่ได้มันคายตัวเลย
1: มันเหลวไปเลย
0: มันเหลวไปแล้วพ่อ
1: ครับ
0: มันอิ่มตัวพอดีในซิสเต็ม
1: มันเต็มที่ของมันแล้วอ่ะ
0: ในระบบเนี้ย
1: ใช่มันเต็มที่ของ
0: มันดึงน้ำมาหมดแล้วมันดึงมาหมดแล้ว
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณจะใส่เขาเข้าไปอีก
1: ใช่
0: คราวนี้เขาคายออกมาเลย
1: กลายเป็นเหลว
0: กลายเป็นเหลวคราวนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าใส่มากๆจะดีนะใส่น้อยๆอาจจะไม่เห็นผลแต่ใส่เท่าไหร่เนี่ยคือตรงนี้เป็นปริมาณที่เราต้องมาศึกษาถูกไหมต้องมาศึกษาว่าตัวเนี้ยในการทำผิดพันธุ์หรือในการทำเรียกว่า R&D น่ะ Research and Development เนี่ยคือการดีไซน์หลักสูตรต่างอันนี้จะบอกให้นักศึกษาที่ท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาไว้ว่าถ้าเราจะเป็นนักทำเคมีเครื่องสำอางนะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้อันนี้เราก็จะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าในการจะทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์นะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็นี่แหละครับเหมือนกับอันนี้โดยบุคคลทั่วไปนะเหมือนกับ
0: ผมมีประสบการณ์อะไรกัน
1: ผมยังไม่มีความรู้เรื่องสบู่ใช่ไหมผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราทำสบู่ขึ้นมาก้อนนึงเราจะต้องใส่นั่นใส่นี
0: ่
1: ใส่เพื่อที่จะให้สบู่เราดีๆ
0: อ
1: ่ะนะครับแต่เอาหลักตามความเป็นจริงเลยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่อยู
0: ่ในการใส
1: ่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เฉพาะสบู่นะครับอาจารย
0: ์
1: ทุกผลิตภัณฑ
0: ์
1: ทุกผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่
0: ใช่ที่ที่เราเจอเนี่ยบางคนมาปรึกษาเราเนี่ยอยากจะทำสบู่อย่างที่มึง
1: แ
0: ต่ก็คือเห็นอะไรดีก็อยากจะเอามาใส
1: ่
0: บางคนบอกอาจารย์ที่บ้านหนูมีสตรอเบอรี่เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: จะเอาสตรอเบอรี่มาปั่นใส่สบู
1: ่
0: สตรอเบอรี่สดๆมาใส่สบู
1: ่นะครับ
0: พอก่อนเดี๋ยวก่อนสตรอเบอรี่สดๆมีเยอะเลยใช่ไหมถามก่อนจะใส่เข้าไปทำไมถามก่อนจะใส่ทำไมเข้าไปทำไมก่อน
1: ใช่กินดีกว่าไหม
0: ใช่ไหมถามก่อนสตรอเบอรี่มันมีอะไรที่คุณจะมาปั่นคือคุณต้องไปทำงานวิจัยกับสตรอเบอรี่ก่อนไหมสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเขาจะเอามาใช้ทางเครื่องสำอางเนี่ยเขาควรจะเอามาใช้ยังไงไม่ใช่มาเอาสตรอเบอรี่มาปั่นสดๆคัดน้ำใช้เลยเนี่ยใช่ไหมของสดเนี่ยถ้าคุณทิ้งเอาไว้คั้นน้ำทิ้งไว้เนี่ย3วันเขาก็เน่าแล้วแล้วอยู่คุณเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์มันจะเน่าไหมเพราะว่ามันมีน้ำมีแบคทีเรียถูกต้องไหมเพราะวิธีการเอามาใช้เนี่ยเขาถึงมีการวิธีการสกัดสารอันนี้ก็จะลึกเข้าไปอีกเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ในการสกัดสารอย่างที่เราบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยในการเอามาใส่ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเนี่ยก็ต้องไปสกัดเป็นน้ำออกมาถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีน้ำมันก็ไปสกัดเป็นน้ำมันตัวที่เอางี้เบื้องต้นเรายังไม่รู้ว่าในตัวนั้นมีอะไรดีไม่ดีถ
1: ู
0: กไหมอย่างที่บอกว่าสตรอเบอรี่ดีเนี่ยเอาสตรอเบอรี่มาอาบน้ำเลยไหมสดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาของสดมาใส่ได้บอกว่าต้องการเป็นเนชั่นแนลเป็นสมุนไพรจ๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้ต้องให้มีความเข้าใจถูกต้องไหมต้องเข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอ่ะมันมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นด่าง
1: ใช่อันนี้สำคัญ
0: สำคัญนะบางคนบอกว่าที่บ้านมีมะนาวเยอะ
1: มะนาวเป็นกรดและ
0: มะนาวอยากได้วิตามินซีจากมะนาวเอาน้ำมะนาวมาใส่ในสบู่เลยได้ไหม
1: ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะอาจารย์แต่มันก็ไม่เห็นผลอะไร
0: ใช่ถ้าใส่นะถ้าอยากใส่มันก็ใส่ลงไปนิดหน่อยถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะใส่คุณก็ต้องไปสกัดมาเป็นผงมะนาวถูกไหมหรือว่าเป็นตัวน้ำมันของมะนาวที่เอามาใช้ถ้าเป็นน้ำมะนาวมีน้ำเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมาใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นกรด
1: ใช่
0: ไหมซิสเต็มในระบบของเครื่องสำอางเนี่ยต้องดูว่าความเป็นกรดเป็นด่างมันมีผล
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: ผลอันนี้
1: อันนี้
0: เป็นต้นนะอันนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้นะเป็นความรู้ในการอ่านดีหรือว่าในการพัฒนาเพราะวันนี้เราทำสูตรที่จะเป็นปอเหมือนกับสารสังเคราะห์นะเพราะการเอามาใช้เนี่ยอย่างสูตรวันนี้ทางที่เขาตั้งมาให้เนี่ยค่อนข้างจะคงตัวค่อนข้างจะ
1: ใช่ครับคงตัวมาก
0: คงตัวแล้วก็มันก็เป็นสูตรที่ดีแล้วเราถึงว่าเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยพอรู้ว่าการที่จะได้สูตรมาสูตรนึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะต้องมีการทดลองทดลองแล้วก็มีการเทสจนได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นน้องๆท่านที่อยากจะทำเนี่ยอย่างเราบอกสัดส่วนลงไปเนี่ยตอนใช้เนี่ยต้องชั่งให้เรียบร้อยนะชั่งด้วย
1: ตาชั่งดิจิตอลนะคร
0: ับ นะฮะไม่ใช่ไปเอาตาชั่งกิโลมาชั่งนะครับมีขีดเพราะแต่ละขีดนั้นสำคัญใช่ไหมอย่างเห็นเราเนี่ยวันนี้เรามาสอนเนี่ยการสอนเนี่ยเรามีการเซตอุปกรณ์
1: มีการช่างมา
0: ช่างให้เรียบร้อยแล้วนะมันก็ดูเหมือนง่ายแต่วันหนึ่งที่ทำเองเนี่ยช่างเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงช่างให้ตรงตามเพราะในการใช้มันจะไม่คาดเคลื่อนม
1: ัน
0: จะไม่คาดเคลื่อนอันนี้เป็นหลักการของทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการทำเคมีเครื่องสำอางซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: การทำ
1: นะครับแล้วการใช้สารเคมีเนี่ยบางอย่างมันเรียกเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: นะครับบางอย่างมันเรียกเหมือนกันแต่แค่คนละล้านเราก็ต้องมาทดสอบนะต้องมาลองดูนะครับไม่ใช่สารแต่ละตัวจะใช้แทนกันได้นะจะใช้เหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอันนี้เราก็เคยประสบกับเราเองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เคยประสบกับเราเองเราคิดว่าสารมันชื่อเหมือนกัน
0: ชื่อเหมือนกัน
1: แต่คนละล้าน
0: คือมันจะมีค่าสเปคที่มีความแตกต่างกัน
1: ใช่ไ
0: หมเพราะฉะนั้นต้องละเอียดละออนนิดนึงบางครั้งในการใส่เข้าไปเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ว่า
1: การใช้ไม่เหมือนกัน
0: ทางเคมีมันจะมีความแตกต่าง
1: ค
0: ือตัวเคมีมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์บ้างหรือเป็นชื่อทางเคมีที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วตั้งคล้ายๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันแต่ละบริษัทอันนี้ต้องมองว่ามันเป็นเคมีทางเครื่องสำอางนะมันก็จะออกมาจากทางด้านร้านพวกเคมีพันถูกไหมเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำมาแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆถูกไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราได้สารตัวใดตัวหนึ่งมาใหม่เราต้องทดสอบจากน้อยๆก่อน
0: ต้องเทสก่อน
1: ใช่เราต้องเทสจากน้อยๆก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันเสียมันจะได้เสียแค่นิดเดียว
0: ยกตัวอย่างนะอาจารย์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเราใช้กลิ่นเนี่ยสมมติว่าคำว่ากลิ่นนมข้าวเนี้ยกลิ่นนมข้าวของบริษัทเดียวกันยังมีต้องหลายกลิ่น
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่บอกว่าเราคิดว่าบอกกลิ่นนมข้าวซื้อจากไหนก็ได้ไม่ใช่นะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันนะฮะบอกว่าชื่อกลิ่นนมข้าวเนี่ยแต่สารเคมีที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันแต่มันให้กลิ่นออกมาเหมือนกันตอนเอามาใช้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสูตรไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้ กลิ่นนมข้าวจากเจ้านี้แล้วมันโอเคเราก็ต้องใช้จากเจ้านี้เปลี่ยนต้องเทสให้เรียบร้อยก่อน
1: ใช่
0: บางทีเราทดสอบจากการที่เราดมเองเนี่ยสัมผัสของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ละเอียดพอที่จะไปรู้ถึงตัวเคมีได้ว่าสัดส่วนมันมีอะไรผสมถูกไหมแต่เนี้ยยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยว่ากลิ่นนมข้าวหรือว่ากลิ่นส้มอ่ะกลิ่นส้มของร้านกอขอคองอเน
1: ี่
0: ยไม่เหมือนกันเคมีที่เขาสกัดกลิ่นมาไม่เหมือนกันถึงกลิ่นมันจะมีเฉดใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการเอามาใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยนะคร
1: ับ
0: ต้องคำนึงถึงด้วยถ้าจะเปลี่ยนเคมีการจะใช้นะครับ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือสำคัญนะคร
0: ับ เป็นหลักการเป็นหลักการนะในการทำในการผลิตเพราะว่าตัวแม้แต่สบู่หรือสบู่เหลวล้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นผิดพันหนึ่งเป็นผิดพันหนึ่งที่ต้องทำ R&D เรียกการทำสูตรให้คงตัว
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็ในเรื่องสารสกัดเนี่ยถ้าสมมุติเราให้ความรู้แบบตรงๆเลยนะครับอาจารย์สำหรับตัวผมอะถ้าผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมเลยตรงๆนะครับว่าสารสกัดดีๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะเอาไปใส่ในพวกอินมันชั่นดีกว่า
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่า
0: พวกครีมบำรุง
1: ใช่
0: คือในต้องบอกก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพวกสบู่หรือสารชำระล้างเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราพูดกันตรงๆเลยว่
1: าม
0: ันมีผลแอคทีฟจากผิวว่าน้อยมากเพราะมันใช้แล้วล้างออก
1: ใช่ครับ
0: ใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: ไหมอย่างอาจารย์คืออยู่ๆเนี่ยเราอาบน้ำถ้าเกิดว่าเรามีสารที่
1: แพงๆเลย
0: แพงๆเลย
1: ครับ
0: แล้วกระตุ้นให้ผิวกระจ่างใสดีๆเลย
1: ครับ
0: คุณจะใส่ไปผิวพรรณอาบน้ำ15นาทีแล้วล้างออกมันละลายออกไปหมดเลยไหมล่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับก็ละลายออกไปหมดแต่ว่าถ้าคุณเอาสารตัวนั้นที่เป็นสารดีๆที่มีแอคทีฟดีๆที่ทำให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยคุณไปใส่ในเซรั่มไปใส่ในตัว
1: โลชั่น
0: ที่ทาผิวออนผิวได้8ชั่วโมงเนี่ยแอคทีฟในการทำงานของสารตัวนั้นมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องมากกว่าที่เราจะไปใส่ผิวพรรณที่ชำระล้างแล้ววางออกอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องคำนึงถึงพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่เพื่อการตลาดก็มีนะบางคนก็อยากจะใส่นู่นใส่นี่ก็ใส่ไปตาม
1: ความเหมาะสม
0: ความเหมาะสมอ่ะนะครับเพราะบางอย่างใส่ไปก็เป็นบัดเจ็ตสูงทำให้ราคาต้นทุนสูงกว่าความจริงนะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยตอบสนองไม่ดีเหมือนกับไปทำผิดพันธุ์บางอย่างเราก็ต้องเลือกผิดพันธุ์ให้ถูกต้องนะทำผิดพันธุ์ไม่ใช่อะไรอะไรก็จะมาใส่สบู่ได้หมดไม่ใช่นะครับ
1: นะครับก็อะไรที่
0: มันราค
1: าสูงๆอ่ะ
0: เราก็แนะนำสูตรแล้วก็บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำสบู่เหลวนะหรือว่าการทำผิดพันธุ์เพื่อเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่อยากจะเรียนรู้การทำผิดพันธุ์เครื่องสำอาง
1: เอาจริงๆอ่ะก็ฟังเราพูดบ่อยๆก็ได
0: ้
1: มันอาจจะได้ความ
0: รู้ถ้าติดตามที่ติดตามมาทุกตอนถ้าไม่เบื่อนะบางอย่างเนี่ยอาจจะบูดซ้ำๆเป็นจุดที่เราบอกซ้ำๆเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อควรระวัง
1: อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยในเครื่องสำอางที่เราพูดบ่อย
0: ๆอะไรที่พูดบ่อยๆที่ย้ำๆเนี่ยจะเป็นข้อควรระวังในระดับมืออาชีพเขาทำกัน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ระดับมืออาชีพที่ต้องเน้นย้ำบางทีอาจจะดูแล้วเหมือนอ่ะตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วถ้าคนดูครั้งเดียวครั้งนำไปหลายครั้งอาจจะรู้อยู่แล้วแต่วันนี้สิ่งที่เราพูดที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยมันเป็นข้อความรู้ที่น้องๆถ้าไม่ได้เรียนทางเครื่องสำอางมาหรือไม่ได้ทำไม่ได้เป็นโรงงานเครื่องสำอางมาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้อ
1: ัน
0: นี้เราก็จะบอกไว้หรือว่าคนบางคนที่เป็นน้องๆที่เรียนมาทางสายวิทย์เนี่ยที่อยากจะเติบโตในสายทางสกินแคร์เนี่ยทางสกินแคร์ก็เอาไปศึกษาต่อได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติท่านผู้ชมที่ดูเรามาหลายๆเทปแล้วอาจจะพูดอีกแล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับรายการเราเนี่ยมีผู้ชมติดตามแบบตลอดทุกปี
0: นะ
1: คนใหม่ๆจะเข้ามาดูเราตลอด
0: เข้ามาปี1ปี2ปี3
1: ใช่จะเข้ามาดูเราตลอดเราก็เลยต้องแบบ
0: แล้วเทปก็รีลันอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนก็เพิ่งเข้ามาเจอในเรื่องไม่เคยฟังมาก่อนเลย
1: ใช่ไ
0: หมแล้วบางคนมาฟังครั้งนี้ได้ประโยชน์ก็อาจจะกลับไปฟังของเก่าๆใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่เราทำมาเป็น10กว่าปีแล้ว
1: 10ปี
0: แล้วก็ปีละ 4-5 ตอนประมาณเนี้ย
1: บางทีถ้าเราไม่แนะนำไปใช่มั้ยครับแล้วท่านผู้ชมมันดูเราทำจนเก่งแล้วเอาไปทำขายเลย
0: อ้
1: าวก็ถ้าเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สอนใช่มั้ยว่า
0: ไม่ได้สอนในจุดสำคัญ
1: อันเนี้ยอาจจะต้องบอกนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าท่านผู้ชมถ้าทำบ่อยๆมันเก่งแน่นอนมันชำนาญแน่นอน
0: จะม
1: ี
0: ความชำนาญแล้วก็จะรู
1: ้
0: นะ
1: ใช่
0: อาจจะบางตัวที่วันนี้อาจจะมองสารชื่อแปลกๆแต่ว่าถ้าเรามองลึกไปเราสามารถแยกได้ว่าสารตัวนี้คือสารที่ทำหน้าที่อะไรเพราะเราจะอธิบายไปด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้เรามี2สูตรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสูตรที่ฟังนะครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเอาทางสูตรอาจารย์ก่อนแต่วันนี้สูตรวันนี้ไม่
0: มันง่ายๆสั้นๆนะมีสารสี่ห้าตัว
1: ไม่ยาก เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนใดๆทั้งสิ้นด้วย
0: ทำง่ายฮะทำง่าย
1: เราก็เลยกวนๆๆๆได้เลย
0: แค่ผสมกันแล้วก็

0: ใช่
1: ผสมให้เข้ากัน
0: ใช่ครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ย ช่วงที่เราผสมเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอาจารย์เพราะเขาเป็นฟองเขาเป็นฟองถ้าบางทีเราใจร้อนมากๆกวนเร็วๆฟองมันอาจจะเยอะเกินไป
1: ฟองมันขึ้นมาไปกวนแล้วเหมือนกับไปฟองไปตีฟองอ
0: ่
1: ะกว่ามันจะยุบกว่าจะเทนะคร
0: ับแต่โดยธรรมชาติทั่วไปก็สำหรับการทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเขาก็ต้องมีการเซตตัวทิ้งไว้อยู่แล้ว
1: เซตตัวทิ้งไว้ปกติถ้าเราทำเนี่ยเรากวนแล้วเกิดฟองแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งอย่างน้อยวันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆถ้าเขาทำเร็วๆเขาอาจจะมีเครื่องดูดฟองประมาณนั้นก็อาจจะเป็นแต่เราไม่ต้องทำเป็นถึงขนาดทิ้งเอาไว้ฟองก็จะยุบเอง
0: ทิ้งเอาไว้มันก็จะกลับมาใสสวยนะใช้เอง
1: ตอนมีฟองเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ใส
0: เพราะฟองอาจจะดูเหมือนไม่สวย
1: ไม่สวยนะครับ
0: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเข้าที่สูตรเลยนะคร
1: ับ เนี่ยวันนี้ตอนที่4เนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยเป็นสบู่เหลวน้ำมันฟังชื่อแล้วก็
0: สบู่เหลวน้ำมัน
1: สบู่เหลวน้ำมันเป็นสบู่เหลวด้วยแต่เป็นออยด้วยเป็นออยด้วยออยนะ
0: มี
1: ออยหรือคือโซปนะฮะอันนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ปริมาณที่เราให้วันนี้ปริมาณคูณ4มาแล้ว
0: ไอ้ที่เราโชว์อยู่เนี่ยคือคูณ4
1: คูณ4มาแล้ว
0: แต่สูตรที่เราจะบอกเนี่ยคือสูตร 100%
1: สูตร 100% นะครับ
0: ก็คือท่านผู้ชมอยากจะทำเท่าไหร่ก็ไปคูณเอา
1: อันนี้คือคูณ4มาก็คือได้400กรัม400กรัมนะครับเพราะถ้าทำแค่100กรัมมันจะน้อยเกินไปใช่ไหมครับ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวไม่พอแจกนักศึกษาเอาไปใช้นะครับเพราะว่าของดี
1: เราอยากให้นักศึกษาเอาไปใช้นะจะได้ฟีดแบ็กมาว่าดีไม่ดีนะครับเนาะนะครับแล้วสูตรสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยจะบอกสารเลยนะสารเราตัวแรกเนี่ยมันชื่อว่าไมป้าลอเรตซัลเฟตนะครับ
0: ครับ
1: นะเป็นสารที่ช่วยทำละลายเป็นสารชำระล้างตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ๆเลยสารลอราซัลเฟตเป็นสารช่วยชำระล้างก็อย่างที่บอกว่าตัวช่วยชำระล้างนะนะตัวนี้เป็นสารนะ
0: ครับ
1: ไมป้าลอราซัลเฟตนะครับนะตัวนี้ใช้ที่50กรัม
0: ครับ
1: สารชำระล้างก็คือเป็นตัวที่กระจัดสิ่งสกปรกนั่นแหละนะชำระล้างก็คือเป็นสิ่งที่ดึงสกปรกคือผิวหน้าเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มันมีความมันอย่างหน้ามันหรือว่าไปถูกสีถูกสารเคมีที่มีความมันมันล้างด้วยน้ำไม่ออกนะ
0: ไม่ออกอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมมันต้องใช้สารที่เรียกว่าเซอร์ฟักตันหรือสารชำระล้างคำว่าสารชำระล้างเนี่ยมันสามารถดึงสิ่งที่มีความมันหรือว่าละลายน้ำมันจากผิวพื้นผิวได
0: ้
1: ละลายน้ำมันออกแล้วก็ล้างเพื่อทำความสะอาดได้ทำให้มีการล้างนะเพราะบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำจะล้างออกทั้งหมด
0: ใช
1: ่ฮะอะไรที่มันเป็นแบบพวกที่ไม่มีออยล์แต่ที่ละลายน้ำถ้าอะไรละลายน้ำเนี่ยน้ำก็ล้างได้
0: ใช่
1: อะไรที่มันไม่ละลายน้ำน้ำก็ล้างไม่ได้ถูกไหมมันจะติดแน
0: ่
1: น
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงเขาใช้กันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออยล์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: คือทุกวันนี้ในเรื่องของเมคอัพใช่ไหมการเมคอัพหรือการแต่งหน้าเนี่ยใช่การเมคอัพการแต่งหน้าเนี่ยเขาจะใช้ผิดพันธุ์ที่กันน้ำ
0: ใช
1: ่นะแม้แต่ตัวเมคอัพตัวรองพื้นก็กันน้ำ
0: ใช่ครับ
1: กันน้ำเพราะว่าอะไรบางทีไปออกถูกไหมเกิดสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นไหมแบบผิดพันธุ์เมคอัพสมัยก่อนเนี่ยพอไปออกแดดมาเยิ้มเลย
0: เหงื่อ
1: เ
0: ราออกไง
1: เหงื่อออกปุ๊บตัว
0: ที่เขาไม่กันน้ำ
1: เขาไม่กันน้ำ
0: มันก็เป็นคราบ
1: ใช่ถ้ามือป้ายมาเนี่ยใช่ไหมหางตาออกเลยใช่ไหมรอบตรงแต่สมัยเนี้ยผิดพันธุ์เกี่ยวกับทางด้านคัลเลอร์ลิ่งหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้า
0: พัฒนา
1: จนแบบทำให้แบบ
0: ก็คือคุณไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได้
1: แล้วแล้วพวกแต่งหน้าทุกวันนี้นะสามารถแต่งหน้าได้สวย
0: มาก
1: สามารถตัวนี้พวกรองพื้นนะสามารถใช้ตัวเดียวปาดปุ๊บหน้าเรียบเลย
0: ใช
1: ่หน้าแบบขูดๆเนี่ยที
0: ่แบบแต่งจนเป็นคนละคนก็ได้
1: เป็นคนละคนเลยนะคือใช้เชดดิ้งใช้นู่นใช้นี่นะคนแต่งหน้าเก่งๆเนี่ยนะครับแต่งจากคนอายุมากเป็นสาวได้เลยแต่จากคัลเลอร์ลิ่งพอลอกหน้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสมัยเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพของเราเนี่ยทันสมัยมากมีการพัฒนา
0: แล้วราคาไม่แพงด้วย
1: ราคาไม่แพงนะ
0: ราคาไม่แพงด้วย
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทำออกมาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการติดแน่นแล้วก็กันน้ำ
0: ค
1: ราวนี้พอกันน้ำแล้วปัญหามาแหละ
0: ตอนล้างต้องมีผลิตภัณฑ์ล้าง
1: ใช่คือพอมันติดแน่นแล้วปัญหาคือละมันล้างไม่ออก
0: ใช่มันล้างไม่ออก
1: ล้างไม่ออกล้างไม่หมดเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยนะฮะสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยสบู่เหลวน้ำมันก็คือเป็นตัวที่นะฮะทำความสะอาดแล้วตัวเนี้ยสบู่เหลวน้ำมันของเราเนี่ยเป็นตัวชำระล้างแล้ว
0: บำรุงด้วยนะ
1: บำรุงด้วย
0: บำรุงด้วย
1: บำรุงด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: ก็มีตัวไมปราลอเรตซัลเฟตเนี่ยเป็นตัวชำระล้างนะคร
0: ับ
1: นะครับนอกจากมีตัวชำระล้างแล้วเนี่ยไม่ใช่ชำระล้างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวสบู่เหลวน้ำมันตัวเนี้ยยังมีสวิตอัมเมอร์ออยล์คือมีออยล์มีน้ำมันอ
0: ่
1: ะคือล้างแล้วล้างสะอาดด้วยแต่ยังให้หน้าชุ่มชื้นด้วย
0: ใช่
1: คือล้างแล้วไม่หน้าแห้งเอางี้ดีกว่าหน้าไม่แห้งไม่ตึงไม่หน้าไม่เอียดไม่เอียดก็ทำให้มีริ้วรอยช้านะครับมีริ้วรอยช้าอยู่ๆแบบไปใช้สบู่เหลวที่แบบล้างแล้วหน้าเอียด
0: ตึงๆเลย
1: เหมือนน้ำยาล้างจานเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมล้างตึง

0: ก็จะคันยิบยิบยิบยิบอย่าง
1: ที
0: ่
1: มาของริ้วรอย
0: ก็คือจะมีสวิตอัลมอนด์นั่นเป็นน้ำมันธรรมชาติเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นชื่อมาว่าเราใช้ทำสบู่หรือน้ำมันนะสวิตอัลมอนด์นะตัวเนี้ยใช้ที่5กรัม 5% ในสูตร100กรัมนะต
1: ั
0: วสวิตอัลมอนด์นะครับแล้วมีอะไรอีกมีวิตามินอีรู้อยู่แล้ววิตามินอีเนี่ยกับผิวเนี่ยเป็นตัวบำรุงบำรุงที่ดีเชียวแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมวิตามินอีเนี่ยเป็นสารที่จะบำรุงผิวที่ดีนะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ใช่
0: ให้ความนุ่มให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะวิตามินอีนะตัวนี้ใช้นิดเดียวนะเป็นวิตามินอีใช้1กรัมนะ
1: ใ
0: ช้กับหน้าใช้1กรัมนะครับนะครับตัวที่4นะเป็นไวท์ออยล
1: ์ไวท์ออย
0: ล์ไวท์ออยล์เนี่ย
1: จริงๆน้ำมันแก้วของเรา
0: น้ำมันแก้วคือเป็นน้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นนะมีความอ่อนโยนนะมีความเป็นตัวทำละลาย
1: ใส
0: กิ๊กเลยนะตัวนี
1: ้น่าใช้
0: น่าใช้นะครับเป็นตัวที่ให้ความนุ่มลื่นกับผิวนะน้ำนุ่มกับผิวแล้วไวออยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะตัวไวออยเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะใช้นิดนึงเพราะเป็นเบสนะใช้ร่วมกับตัวถึง160 100ที่41
1: กร
0: ั
1: ม
0: 41กรัมนะใกล้เคียงกับตัวสารชำระล้างเลยครึ่งๆเลยนะฮะนะครับนะ
1: ตัวสุดท้าย
0: สามตัวมาเนี่ยจะมีออยมีวิตามินมีไวออยนะครับไวออยก็เป็นเบสตัวไมป้าก็เป็นสารชำระล้างผสมกันคราวนี้ปัญหาคือในสูตรเนี่ยมันเป็นผิดพันธุ์ที่สารเป็นละลายน้ำแต่ตัวอัลมอนด์เนี่ยมันเป็นออยล
1: ์ครับ
0: มันเป็นออยล์คราวนี้ต้องมองนิดนึงในระบบของผลิตภัณฑ์มีน้ำกับมีออยล์เนี่ยมันผสมกันได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ต้องมีตัวเชื่อม
0: มีตัวเชื่อมต
1: ั
0: วเชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอิมันชันหรือตัวเชื่อมเนี่ยเราใช้ตัวสแปน80
1: ใช่ครับ
0: สแปน80ตัวเชื่อมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้โมเลกุลของน้ำกับน้ำมันเนี่ยไม่แยกออกจากกัน
1: ใช่
0: คุณเคยไหมเคยเอาน้ำใส่แล้วเอาน้ำมันใส่เข้าไปตีกันเดี๋ยวมันก็แยกเพราะน้ำมันมันเบา
1: ออยมันก็ลอย
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีตัวเชื่อมเรียกว่าตัวอิมันชันเนี่ยเขาจะทำให้โมเลกุลของน้ำมันเนี่ยกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่แยกตัวนี้เราก็เลยต้องใส่สแปน80เข้าไปซึ่งเป็นตัวเชื่อมให้น้ำละลายเข้ากันกับน้ำมันได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในสูตรที่หนึ่งก็จะมีประมาณนี้ก็มีคือพันที่เป็นตัวชำระล้างที่เป็นลักษณะไวออยนะไวออยเนี่ยลักษณะเป็นเบสน้ำเนาะแล้วก็จะมีตัวสารตัวไมป้าลอเรตเซนเฟตที่เป็นตัวชำระล้างแล้วก็มีตัวอัลมอนด์ออยล์อัลมอนด์ออยล์เป็นตัวบำรุงกับวิตามินอีนะครับเป็นวิตามินอีเนี่ยเป็นตัวสารสองตัวเป็นตัวบำรุงเนี่ยก็จะเป็นสบู่ที่บำรุงผิว
1: อ๋อแต่สูตรนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ให้ใส่กลิ่นเนาะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ไม่มีกลิ่น
0: ไม่มีกลิ่นนะ
1: ไม่มีกลิ่นนะคร
0: ับนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งง่ายๆสั้นๆนะฮะเป็นสารเคมีอย่างที่บอกมีสารชำระล้างนะมีสารที่เป็นเบสที่คือตัวไวออย
1: ล์
0: เป
1: ็
0: น
1: บำรุงโอ้โห
0: นะฮะ
1: ชำระล้าง
0: เป็นสบู่เหลวชำระล้างแบบเป็นออยล์แบบบำรุงผิวนะฮะอ่อนโยนนะครับ
1: เพราะว่าบางทีถ้าเราใช้สารชำระล้างที่มันแรงๆเกินไปใช่ไหมครับเขาก็จะดึงออยบนหน้าเราไปหมด
0: ใช่
1: ดึงความชุ่มชื้นบนหน้าเราไปหมด
0: เขาเนี่ยแหละ
1: ม
0: ัน
1: เกิดริ้วรอยไง
0: หน้าแห้งหน้าเสียสมดุลพอแห้งก็เสียสมดุล
1: ใช่
0: เสียสมดุลเลยนะครับ
1: ใช่ครับผู้หญิงบางคนเขาถึงต้องค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการบำรุงหน้าของเขาเขาจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมั่วๆ
0: ทีนี้ก็คือถ้าล้างหน้าดีๆต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ที่บำรุงหน้าแบบนี้แหละบำร
1: ุ
0: งหน้าที่มีออยซึ่งไม่ทำลายความชุ่มชื้นไม่ทำลายทำให้หน้าไม่เกิดการแพ้ระคายเคือง
1: ใช่
0: นะครับประมาณนั้นนะคร
1: ับ อันนั้นคือสบู่เหลวน้ำมัน
0: สบู่เหลวน้ำมันนะครับ
1: นะครับของเราก็จะเป็นสบู่เหลวเหมือนกันของทางผมก็จะเป็นสบู่เหลวเหมือนกันแต่อาจจะดูมีความหนืดนิดนึง
0: มีความหนืดนิดนึง
1: มีความหนืดนิดนึง
0: มีสารเยอะขึ้นมาหน่อย
1: ใช่มีสารเยอะขึ้นมาหน่อยแต่สารแต่ละตัวที่คัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยน
0: ครับแล้วสูตรเนี่ยเป็นสูตรลดแบคทีเรีย
1: ใช่คร
0: ับลดแบคทีเรียคือถ้าสมมติผิวใครไปอยู่ในแบบต้องทำงานแบบมีเหงื่อมีใครมีแบคทีเรียเยอะหรือว่าต้องทำงานอยู่กับสิ่งแวดล้อม
1: เครื่องจักร
0: เครื่องจักร
1: มลภาวะ
0: ใช่มลภาวะหรือว่า
1: พวกเนี้ยมลพิษอะไร
0: พวกมลพิษต่างๆที่ทำให้เกิดตัวมีแบคทีเรียนะมีความร้อนมีอะไรมาเกี่ยวข้องมีเหงื่อมีความชื้นอย่างเงี้ยนะครับมีความชื้นนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างดีๆแล้วป้องกันแบคทีเรียนะครับลดแบคทีเรียได้ด้วยแนะนำตัวนี้เลยนะในสูตรนี้นะครับ
1: นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละตัว
0: ได้ครับได้
1: ครับของผมจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน
0: สี่ส่วน
1: นะครับที่เว้นวรรคไว้ให้เนี่ยอันนี้ส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่ง
1: ครับอันนี้ส่วนที่สอง
0: ส่วนที่สอง
1: อันนี้ส่วนที่สาม
0: ส่วนที่สาม
1: อันนี้ส่วนที
0: ่สี่มีสี่ส่วน
1: นะครับซึ่งในการทำนะครับอันนี้คือเทคนิคของการทำเครื่องสำอางเลยนะครับอาจารย
0: ์วันนี้ดูขั้นตอนเทคนิคในการทำให้ดีๆนะฮะเพราะอันนี้เป็นส่วนสำคัญในการผสมมันไม่ยากหรอก
1: ใช่ในการผสมไม่ยาก
0: แต่ว่าถ้าคุณผสมยังไงให้ได้เทคนิคในการละลายที่ดีและเข้ากันที่ดีๆเนี่ยนี่เป็นเทคนิค
1: นะครับซึ่งในการทำเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนมาให้แล้วก็มีส่วนบอก
0: นะคร
1: ับเราจะไม่นำสารมากองรวมกัน
0: มาเทรวมกันทีเดียว
1: นะครับในการแยกสารแบบเนี้ย

0: จะง่ายต่อการทำ
1: ใช่ถ้าเราเอามารวมกันทีเดียวมันเกิดการละลายช้าละลายยากละลายง่ายนะครับเกิดการนับสูญเสียเวลาในการทำนะคร
0: ับ เราจะไม่เอามารวมกันเลยทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆละลายทีละส่วน
1: แบ่งพาร์ทเอาไอ้นี่ผสมไอ้นี่มันทำให้เกิดไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยเอาไอ้นี่ไปผสมกับไอ้นี่อย่างนี้นะครับ
0: นะครับเนี่ยเราถึงต้องแยกสารไว้
1: เป็นพาร์ทเป็นส่วนๆนะเพื่อง่ายในการที่จะผสมทำนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราอธิบายเกี่ยวกับ
1: อุปกรณ์ก่อนสารยังไม่อธิบายเลย
0: ยังไม่อธิบาย
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อโอเคนะครับอ่ะเรามีส่วนที่หนึ่งนะครับ
1: N70 เป็นสารชำระล้าง15กรัม
0: นะครับไอตัวนี้ตัวพระเอก
1: ตัวชำระล้างนะเป็นตัวช่วยชำระล้าง
0: นะครับไม่พอนะครับเรามีโคคามิโดโพพิลบีเทน5กรัม
1: เป็นสารชำระล้างรองนะ15กรัม
0: ไอโคคามิโดโพพิลบีเทนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วนี่คือเป็นสารชำระล้างที่อยู่ในเกรดสูงมากๆเลยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมาก
1: อ่อนโยนกว่าตัว N70
0: ใช่นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือตัวโซเดียมคลอไรด
1: ์ที่อธิบายไปแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวติกเกอร์
0: ตัวปรับหนืด
1: ตัวปรับหนืดเป็นติกเกอร์ตัวที่ทำให้ผิดพันหนืดอย่างที่บอกว่าเราต้องใส่ปริมาณที่พอดีใส่มากไปทำให้หายหนืดเลย
0: ใช
1: ่นะครับต้องระวัง
0: ใส่มากไปก็ไม่หนืดใส่น้อยไปก็ไม่หนืดต้องใส่พอดี
1: ครับผม
0: นะครับตัวต่อไป KD 1กรัม
1: 1กรัม KD ก็เป็นสารชำระล้างรองอีกตัวนึงนะครับ
0: นะครับอันนี้คือส่วนที่1
1: ส่วนที่1
0: ต่อไปคือส่วนที่2
1: ส่วนที่2ครับ
0: นะครับก็คือตัวน้ำ69กรัม
1: น้ำ69กรัมนะครับ
0: นะครับโพลีคอเทเนียม1กรัม
1: โพลีคอเทเนียมเนี่ยเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะเป็นพวกโพลีนะครับ
0: นะครับต้องออกขอโทษเป็นตัวโพลีคอเทเนียม7ด้วยเพราะว่าโพลีคอเทเนียมมันมีหลายเบอร์
1: เป็นสารประเภทซิลิโคนนะซิลิโคนที่ทำให้นุ่มลื่น
0: ใช่เราใช้เบอร์7
1: เบอร์7นะครับ
0: นะครับตัวต่อไปนะครับตัวไกแดนซ์ 0.5 กรัม
1: เป็นสารกันเสียนะที่เป็น
0: อันนี้ก็คือส่วนที่2
1: ส่วนที่2นะครับ
0: ส่วนที่3นะครับเราก็มีป๊อปเปอรินไกลคอนที่5กรัม
1: นะครับเป็นสารช่วยทำละลายนะฮะช่วยทำละลายตัวนึง
0: นะครับแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อของเราตัวลดแบคทีเรียของเราน
1: ะ
0: ครับคอไลไซลินอยนะครับ1กรัม
1: ตัวนี้เป็นช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะที่ปลอดภัยทางเครื่องสำอาง
0: ใช่นะครับตัวสุดท้ายเลยก็น้ำหอม 0.5 กรัม
1: ฝากกันนะครับเราให้จุด5กรัมแค่นั้นเองนะครับ
0: นะครับก็มีแค่นี
1: ้มีแค่นี้
0: เลยนะครับเดี๋ยวเราทำของอาจารย์เจเดตก่อนเพราะว่าของอาจารย์เจเดตทำยากนะครับก็คือจับทุกส่วนมารวมกันเลยมันยากไงเราต้องทำก่อนเราต้องทำของอาจารย์เจเดตก่อนนะครับก็คือมันยากมากคือเอาทุกตัวมารวมกัน
1: นะครับไม่ต้องคิดอะไรเลย
0: ใช่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับ
1: เทรวมกันแล้วใช้ได้นะ
0: ใช่
1: ตัวที่หนึ่งก็คือเป็นสารชำระล้างนะฮะตัวที่สองเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล์นะครับใช่ไหม
0: ครับแล้วก็เอาทุกอย่างมาเทรวมกันเลย
1: ครับผมครับ
0: นะครับเพราะว่าเรามีตัวเชื่อมอยู่แล้วไงครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ต้องเอาสวิตอัลมอนด์ออยล์มาช่วย
1: ละลายมาช่วยทำละลายนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: บางอย่างมันหนืดเราต้องเอาตัวนึงมาช่วยทำละลาย
0: ใช่นะครับอะไรที่มันหนืดหนืดนะครับเราก็ต้องเอาอะไรที่มันเหลวๆมาช่วยทำละลายมันจะได้ไม่ติดภาชนะนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากไปหากลิ่นใส
1: ่
0: ก็ไปใส่ได้นะครับอยู่ที่สัก 1% 0.5-1% ก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับอาจารย
1: ์อันนี้เป็นสูตรพิเศษเลยนะสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับ
0: จะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาด
1: ไม่เห็นตามท้องตลาดนะคร
0: ับไม่ค่อยมีนะ
1: ใครได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดี
0: ใช่
1: นะหาซื้อไม่ได้
0: ใช่
1: โชคดีคือไงคือไม่มีขาย
0: ใช่นะครับ
1: คือหรือมีเขาไม่เรียกสบู่เหลวน้ำมันนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันจะล้างหน้าแบบหน้านุ่มชุ่มชื้นอ่ะหน้านุ่มจากตัวอัลมอนด์ออยล์นะฮะบำรุงหน้าด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับเอาจริงๆอ่ะรายการของเราอ่ะมีประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์เพราะว่า
1: ถ้าคนสนใจทางตรงนี้นะ
0: ใช่ถ้าคนสนใจจริงๆอ่ะคือรายการของเราเนี่ยเอาไปต่อยอด
1: ไปต่อยอด
0: เอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะ
1: ถ้าใครใทำทางนี้นะใครมาในเมนนี้เลยนะ
0: ใช่ครับอย่างเช่นในการทำสบู่เนี
1: ่
0: ยไม่มีทั่วไปเขามาสอนละเอียดขนาดนี้นะ
1: แบบนี้นะ
0: ใช่
1: สอนซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมา
0: ใช่นะครับ
1: นี่คนๆไปคนมาเข้ากันเสร็จแล้ว
0: ใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีเราไม่ใส่ตัวสแปน80เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแยกชั้น
1: มันแยกชั้นใช่ไหม
0: ครับมันก็คือแยกชั้นเลย
1: แยกชั้นให้เห็นเลย
0: ใช่ครับผม นะครับก็คือหน้าตาเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
1: ้ก็เป็นลักษณะของสบู่เหลวน้ำมันมีฟองอ่อนๆนะครับ
0: ใช่นะครับในกรณีเราจะใส่สีเราก็ต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมัน
1: ใช่นะครับ
0: ใช้สีที่ละลายในน้ำมัน
1: ธรรมชาตินะครับ
0: อันนี้คือสี

0: ธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปตามออยที่เราใช้
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับตัวต่อไปก็คือสบู่เหลวฆ่าเชื้อของ
1: ฆ่าเชื้อลดเชื้อแบคทีเรีย
0: นะครับ
1: ใช้คำว่าลดเชื้อแบคทีเรีย
0: นะครับซึ่งเราทำตามวิธีทำได้เลยนะครับวิธีทำที่1เนี่ยเขาบอกส่วนที่1มาผสมกัน
1: ส่วนที่1มาผสมกัน
0: นะครับอันนี้แหละคือข้อดีของการแยกส่วนเราจะรู้เลยว่าอ๋อ
1: เราจะทำอะไรก่อน
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าสลับกันนะฮะ
0: ใช่
1: เขาบอกกันตามพาร์ทเนี่ยเราเรียงพาร์ทเป็นส่วนๆนะฮะ
0: ใช่
1: นะถ้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นจอให้ก็ดูเลยเป็นพาร์ทเป็นส่วนๆนะครับเป็นส่วนๆอันนี้เราก็เอาตัว N.0 น่ะนะครับใส่ในภาชนะนะเทในภาชนะ
0: ถ้าสมมติเราไม่เรียงสารรวมกันเอาสารรวมกันมั่วๆเลยอ่ะเราบอก
1: เราทำ
0: ละลายส่วนที่1ปุ๊บไหนวะ
1: ต้องมาตั้งหาน
0: ะ
1: ฮะนะตั้งหานะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวคาร์บิโดโพพิวบิวเทนนะครับนะครับตัวที่3
0: แต่ส่วนตัวผมอาจารย์ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ทีไรอ่ะฟ้องเต็มหม้อทุกทีเลย
1: นะครับ
0: นะครับอ
1: ันนี้ก็คืออ
0: าจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึง
1: อันนี้ก็เราก็ใส่ตัวติ๊กเกอร์ตัวโซเดียมคลอไรด์ลงไปนะตัวที่ทำให้เกิดหมืดนะฮะแล้วตัวที่สี่ก็เป็น KD นะ KD นะครับนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเอาส่วนที่1เนี่ยผสมรวมกันแล้วควรคนโดนตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาละลายหมดนะฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเชงรบกวนอาจารย
1: ์ได้
0: ควรส่วนที่1
1: ก่อนจะได้ช่วยๆกันให้เสร็จเร็วนะ
0: ครับเดี๋ยวตัวผมเองอ่ะจะผสมส่วนที่2
1: ส่วนที่2นะ
0: ครับส่วนที่2ก็คืออีกภาชนะหนึ่ง
1: ครับอันนี้พอเราผสมส่วนที่1เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็กวนให้เขาเข้ากันฮะดูจนโซเดียมคลอไรด์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าทำเยอะๆมันจะมีเสียงตัวเกลือเสียงดังแขกๆเลยฮะ
0: ก็จะเอาจริงๆมันก็ดังนะอาจารย์แต่มันดังไม่มาก
1: นะครับ
0: นะครับเขาท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยิน
1: ครับในการเราทำแบบเนี้ยมันทำให้เป็นการละลายตัว N70 ง่ายถ้าเราผสมโดยที่เอาตัว N70 เนี่ยไปละลายในตัวสารที่เป็นน้ำก่อนเนี่ยตอนนี้ละลายยากแล้ว
0: นะครับแล้วในส่วนที่2นะครับก็คือมีน้ำ
1: ครับมีน้ำ
0: มีโพลีคอร์เทเนียม7
1: มี
0: แล้วก็มีไกแดน
1: มีไกแดนนะครับ
0: วิธีละลายนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาน้ำมาไปเทลงทั้ง2ส่วนพอท่วมเนี่ยแบบเนี้ยครับ
1: เพื่อไปทำละลายไปล้างออกมานะครับเพื่อไม่ให้เขา
0: ที่จะไม่ให้เขาติดภาชนะ
1: ครับไม่เขาติดภาชนะ
0: ครับเราก็เอาของเหลวเนี่ยไปช่วยทำละลายเขาออกมานะครับ
1: อันนี้ก็จะทำกวนทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยตัวนี้จะมีตัวโซเดียมคลอไรด์และตัวเกลือเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับ
0: นะครับสองเราก็เสร็จแล้วสองส่วน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: อาจารย์เราก็มีส่วนที่3อีกเราก็ต้องนำส่วนที่3เนี่ย
1: ส่วนที่2มันจะเข้ากันง่ายอยู่แล้วเพราะเป็นของเหลวทั้งหมด
0: ถูกมั้ย
1: ของเหลวทั้งหมด
0: ของเหลว
1: จะละลายง่ายอยู่
0: ก็จะเข้ากันง่ายหน่อยนะคร
1: ับ
0: ส่วนที่3
1: ส่วนที่3
0: นะครับก็คือตัวป๊อปปาลินไกลคอนนะครับกับตัวคลอไรด์ไซลินอยด
1: ์
0: นะครับวิธีทำง่ายๆเลยก็คือเราเทตัวป๊อปปาลิน
1: ลงไปในตัว
0: คลอไรด์ไซลินอยด์เลยนะครับแล้วก็ทำการละลายนะครับ
1: คนให้ละลาย
0: ใช่เราต้องละลาย3ส่วนนี้ให้ดีก่อน
1: ครับ
0: นะครับอย่าให้เขาเป็นเม็ด
1: ให้แต่ละส่วนเนี่ยละลายให้เรียบร้อย
0: ใช่เราต้องละลายเขาให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังละลายไม่ดีนะครับอาจารย์มันยังเป็นเม็ดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ถ้าเราเอาไปเทลงในพวกเนี้ยเขาจะละลายยาก
1: จะละลายยากแล้วจะใช้เวลานานแล้วหรือว่าจะเซตตัวอาจจะเป็นวันหลายวันไปเลยนะครับหลายวันไปเลยประมาณนั้นนะครับ
0: เมื่อเราทำละลายอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็เซตตัวเขาไว้สักคืนนึงเพื่อที่จะให้ฟองมันยุบไป
1: วันนี้เราอาจจะไม่มีเวลานะแต่ว่าเราทำให้ดูว่าเสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็จะภาพที่หนึ่งเนี่ยก็เราพยายามจะละลายตัวโซเดียมคลอไรด์ให้ละลายเข้าไปในเนื้อของตัว N70 นะครับ
0: เมื่อเราละลาย3ส่วนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเราอ่ะจะต้องนำส่วนที่2เน
1: ี่
0: ยค่อยๆเทลงส่วนที่1
1: นะครับอย่าเทลงไปทีเดียวนะเพราะเทลงไปทีเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับจะละลายยาก
0: เนี่ยครับผมอ่ะก็จะต้องค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอาของเหลวเทใส่ตัว
1: ของที่1ถ้าเราเทไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ละลายยากพอมันละลายยากเพราะว่
0: า
1: ตัวน้ำเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้สารเนี่ยมันกิ้ง
0: ใช่ครับ
1: มันกิ้งมันก็
0: จะละลาย
1: ค่อยๆเทให้มันปรับตัว
0: หรือว่าในกรณีท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเป็นคนที่ใจ

0: ร้อนๆหน่อยคนแรงมากเลยอาจจะต้องเซตตัวไว้นานหน่อย
1: เพราะมันจะเกิดฟอง
0: ใช่
1: ไหมมันจะเกิดฟอง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ค่อยๆเทน้ำลงไปนะครับเพราะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นตัวสร้างฟองนะเป็นตัวสร้างฟอง
0: นะครับวันนี้เราก็มีกลิ่นนะสูตรของผมมีกลิ่นนะของผมหอมนะกลิ่นแฟชั่นมากๆเลยนะครับนะครับ

0: ันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วแล้วก็
1: ใช่ครับเราให้ความรู้เยอะไปหน่อย
0: ให้ความรู้เยอะไปนิดนึงนะฮะในการเซตตัวก็ต้องรอให้เขาเซตตัวเพราะมันเป็นสารที่มีฟอร์ม
1: นะครับซึ่งเอาจริงนะครับเอาจริงๆนี่คือการผสมเนี่ยมันยังไงก็เข้ากัน
0: เข้ากัน
1: ยังไงก็เข้ากันแน่นอนอยู่แล้วอ
0: าจจะใช้เวลานิดนึง
1: ใช่นะครับเพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับฟองเนี่ยเราจะต้องมีเวลานิดนึง
0: มีเวลาให้เขาเซตตัวให้ฟองมันยุบ
1: ใช่ครับเราต้องมีเวลาเซตต
0: ั
1: วเพ
0: ื่อ
1: ให้ฟองมันยุบ
0: นะครับ
1: นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมคนให้นะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
0: อันนี้เราอาจจะเห็นหน้าตาพื้นฐานดูนะครับนะครับ
1: นะครับนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหลือ5นาทีครับอาจารย์ทดอะไรนะ
0: ทวนสูตร
1: ทวนสูตรเลยก็ได้ครับ
0: ผมครับในสูตรที่1นะตัวสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยก็จะมีไมล่าลอเรตซันเฟตนะที่50กรัมนะสวิตอัลมอนด์ออยล์นะที่อยู่ที่ประมาณ5กรัมนะวิตามินอีนะที่ช่วยบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นนะที่1กรัมนะแล้วก็ไวท์ออยล์เนี่ยนะครับที่41กรัมนะครับแล้วก็มีตัวสแปนที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยที่3กรัมนะในสูตรที่1นะก็ได้เป็นเนี่ยสบู่เหลวน้ำมันนะสบู่เหลวน้ำมัน
1: เหลวจริงๆเลยครับอาจารย์
0: สบู่เหลวแล้วเป็นออยล์ด้วยเป็นน้ำมันนะสีแบบเบสน้ำมันเลยนะครับ
1: อันนี้คือเหมาะกับการใช้บำรุงผิวหน้ามากนะครับเหมาะกับการใช้บำรุงผิวหน้า
0: ล้างแบบบำรุงอ่ะล้างแบบบำรุงนะครับ
1: นะครับอ่ะแล้วก็ส่วนของตัวผมเองนะครับเป็นสบู่เหลวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
1: ครับแต่เอาจริงๆห้ามพูดนะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าฆ่า
0: เราใช้ลด
1: เราใช้ลดดีกว่า
0: ใช้คำว่าลดนะฮะ
1: นะครับเราใช้คำว่าลดดีกว่า
0: ถ้าเราทำทางการค้าเนี่ยถ้าเราสอนก็อาจจะอธิบายแต่ว่าถ้าไปใช้ทางการค้าเนี่ยอย่าใช้คำนี้นะฮะ
1: ใช่
0: ครับทางเครื่องสำอางเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ว่ามันฆ่าหรือรักษาเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เรามาสอนแล้วก็อาจจะต้องแนะนำและเตือนกันไว้นะครับนะครับในการโฆษณาอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะเราเอามาสอนให้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นสารประมาณนี้นะครับ
1: นะครับอ่ะนะครับตัวที่1คือ N70 15กรัม
0: 15กรัม
1: นะครับตัวที่2โคคามิโดโพรพิกบิเทน5กรัม
0: 5กรัม
1: นะครับตัวที่3โซเดียมคลอไรด์2กรัม
0: โซเดียมคลอไรด์2กรัมนะครับ
1: แล้วตัวที่4 KD 1กรัม
0: KD 1กรัม
1: นะครับตัวที่5น้ํา69กร
0: ั
1: ม
0: น้ํา69กรัม
1: นะครับตัวที่6พอลีโคเทเนียม7 1กรัม
0: โซเดียม7 1กรัม
1: นะครับตัวไกแดนซ์ 0.5 กรัม
0: ไกแดนซ์ 0.5 กรัมนะครับ
1: นะครับแล้วก็ตัวปาลินไกคอน5กรัม
0: ปาลินไกคอน5กรัมนะครับ
1: คอไลไซลินอย1กรัม
0: คอไลไซลินอย1กรัม
1: นะครับแล้วก็น้ำหอมเราใช้ 0.5
0: กรัมแค่จุด5กรัมแค่นั้นเองนะเพราะอยู่ในสารที่เป็นน้ำนะก็ถึงจะได
1: ้ถ้าในกรณีอยากใส่เพิ่มก็ไม่ควรเกิน 1%
0: ไม่ควร 1% นะครับ
1: เพราะว่าน้ำหอมเนี่ยบางคนระคายเคืองก็มีใช่ไหมครับอาจารย์บางคนโดนเยอะๆแล้วก็ระคายเคืองก็มีนะครับ
0: อันนี้พอเข้ากันแล้วนะเราก็เติมสารที่เป็นตัวลดเชื้อแบคทีเรียลงไปนะคร
1: ับ อันเนี้ยทางกล้องอาจจะเห็นว่าฟองมันเยอะนิดนึง
0: จริงๆในการทำเนี่ยในการทำสารที่มีฟองเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ให้ฟองยุบแล้วจะได้เนื้อหนึบๆใสๆนะฮะได้เนื้อสวยๆนะครับ
1: นะครับเขาจะใสสวยงามน่าใช้เลย
0: เป็นสบู่เหลวใสๆและสบู่เหลวใสๆตัวที่ถ้าเราไม่ใส่สีมันก็จะใสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันเนี้ยเราควรคนเนี่ยเขาจะเกิดฟองแค่นั้นเองจะเกิดฟองนะครับเดี๋ยวพอเราทิ้งไว้พวกนี้ก็จะเป็นเนื้อใสแล้วนะครับก็จะลายเข้ากันนะครับครับก็วันนี้ก็คือ2สูตรนะก็เรียบร้อยนะครับวันนี้สูตรวันนี้สูตรง่ายๆแล้วเราให้ความรู้น่ารู้ความรู้เยอะนะฮะก็นะครับ
1: ว่างๆก็ฟังเราไป
0: เรื่อยๆนะดูนะเทอมนี้นะมีสี่ตอนตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายได้ประโยชน์แน่นๆนะจากเราสองคนอาจารย์จเดชและอาจารย์อภิชาติสองคนนะฮะในการทำผิดพันธ์สบู่นะผิดพันธ์ชำระล้างผิดพันธ์ดูแลเครื่องสำอางนะเป็นพวกสารชำระล้างสารทำความสะอาดนะครับแล้ววันนี้ก็หลายสูตรแน่นๆเลยอ่ะวันนี้ก
1: ็
0: ได้สูตรที่สวยงามสองสูตรเดี๋ยวทิ้งไว้พรุ่งนี้

0: จะเป็นเนื้อใสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้เรา2คนนะในการทำสบู่ทั้ง4ตอนจนตอนสุดท้ายจบนะก็ในเทอมนี้นะก็ขอให้นักศึกษาที่มาดูเราอยู่นะก็โชคดีแล้วอาจจะเจอเราใหม่ใน
1: เ
0: ทอมหน้าเทอมหน้าเราจะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอนะครับ
1: เราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่กับผลิตภัณฑ์ชำระล้างนี่แหละ
0: ใช่ใช่เราจะสรรหาถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะมาแนะนำนะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เราสองคนนะขอ
1: ลาก่อน
0: นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับในรายการสุนทรียภาพและก็ศิลปวิจารณ์นะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำทุกท่านมารู้จักกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้ค้ำบอดในวง

การศิลปะมายาวนานมากนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษมากมายโดยเฉพาะสมัยที่เรียนปชเนี่ยเขาได้รางวัลบุญหลวงด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครทำได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยนะอาจารย์คุณพี่อลงกรณ์ของเราชื่อเล่นพี่เกี้ยว

0: ก็ออกเดินทางเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกับท่านเนี่ยเพราะว่างานของท่านนี่เป็นไม่ใช่ศิลปะไทยนะครับซึ่งจะเป็นศิลปะไทยเขาเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยลงไปในรายละเอียดในสไตล์ของอาจารย์เราเรียกอาจารย์ดีกว่านะครับอาจารย์อลงกรณ์ลอวัฒนานะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่รายการผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์อลงกรณ์ลอวัฒนาครับผมก็รู้สึกวันนี้เขินนิดหน่อยนะฮะนี่คืออาจารย์อลงกรณ์ลอวัฒนาครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: วันนั้นผมไปดูงานของพี่ที่หอศิลป
1: ์ครับ
0: ผ่านฟ้า
1: ใช่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า
0: เจ้าฟ้าที่อยู่เชิงสะพานปิ่นเกล้า
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งพอดีผมก็ได้เตรียมหัวข้อมาเพื่อจะคุยกับพี่เกี๊ยวนะฮะ
1: ได้ครับ
0: แต่ทีนี้ผมคิดว่าไม่ข้อมากนักนะครับซึ่งแต่เดี๋ยวพี่เขาจะอาจจะพูดแล้วอาจจะไม่ครบทุกประเด็นหรือว่าอาจจะเกินประเด็นที่เขียนมาก็ถือว่าเป็นการไลฟ์สดก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ประเด็นอะไรที่แปลกใหม่ออกไปด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลย
1: นะครับ
0: พี่เกียวเราจะเริ่มต้นถึงแรงบันดาลใจดีกว่านะครับแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นอะไรเนี่ยคือจุดเริ่มต้นแนวคิดถ้าทำปัจจุบันให้ดีอนาคตจะดีและทำไมศิลปินจึงเลือกแนวคิดนี้มาเป็นแกนหลักของผลงานชุด
1: ต้องเข้าสู่ประเด็นนี้ก่อนว่านิทรรศการครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่าบิยอนเนี่ยแปลในความหมายคือบิยอนคือถัดออกไปและผมตีความในคำลักษณะบิยอนคือว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะดีแน่นอนดังนั้นมันกำลังกล่าวถึงปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือถ้าเราทำดีเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเขาจะดีอนาคตจะดีแน่นอนหมายความว่าถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไปสู่อนาคตที่ชัดเจนแน่นอนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคราวนี้คำว่าบิยอนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่รูปแบบแต่มันเป็นแนวคิดแนวคิดแบบร่วมสมัยปกติในงานศิลปไทยเนี่ยมันจะเอารูปแบบมานำความคิดแต่ในงานร่วมสมัยจริงๆเนี่ยเขาจะเอาแนวคิดนำรูปแบบนะครับเพราะงั้นเนี่ยในยุคร่วมสมัยจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าในยุคร่วมสมัยเนี่ยจริงๆเนี่ยแนวคิดค่อนข้างสำคัญ
0: ครับ
1: โดยที่ว่าถามว่าแนวคิดทำไมสำคัญเพราะว่ามันเป็นความชัดเจนของศิลปินที่ต้องการที่จะแบบนำเสนอแนวคิดในปัจจุบันหมายถึงว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเหมือนการบันทึกเหตุการณ์ในปัจจุบัน2525เนี่ยให้คนในอดีตได้เห็นแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถทำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเนี่ยมันจะก้าวต่อไปข้างหน้าไปยังไงนี่คือประเด็นอย่างกรณีแนวคิดเนี่ยคำว่าแนวคิดว่ามันจะต้องมีที่มาแล้วก็ที่ไปส่วนรูปแบบเนี่ยมันเป็นการยึดกับรูปแบบเช่นโดยเฉพาะวิชาศิลปไทยเนี่ยเช่นคำว่ายึดรูปแบบคือว่าเทวดาต้องเป็นเทวดา
0: ต้องแบบเหมือน
1: สีก็ต้องเป็นแบบโครงสร้างเป็นแบบโบราณและสีก็ต้องเป็นแบบ tradition
0: ครับ
1: คือก็ต้องเป็นสีที่มันอยู่ใน
0: ประเพณี
1: ขนบแต่แนวคิดเนี่ยมันสามารถที่จะเอาแนวคิดเอาไม่ใช่คือสามารถที่จะเอารูปแบบมาพัฒนาต่อยอดได
0: ้ครับ
1: ซึ่งในงานที่มันเป็นรูปแบบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคลี่คลายอะไรได้แต่พอเรามีแนวคิดไปเนี่ยเราสามารถแตกกิ่งแตกก้านในชิ้นงานนั้นได้ยกตัวอย่างในงานศิลปไทยเนี่ยยกตัวอย่างในงานนิทรรศการบิยอนผมเนี่ยผมหยิบเอาความเป็น2มิติมาใช้ซึ่งมันมีอยู่ในลักษณะที่เป็น tradition
0: ครับ
1: 2ผมนำสีเทา
0: ผมมีการระบายสีแบบแบนตัดเส้น
1: ใช่แบนตัดเส้น2ผมเอาวิธีการแบ่งเส้นสีเทาซึ่งในงานศิลปไทยคนจะเข้าใจว่าเส้นสีเทาเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบ่ง
0: เป็นหยัก
1: ขึ้นไปหรือจะมีเส้นอะไรแต่ว่าวิธีการผมเนี่ยผมเอาแค่แบบตัดเหมือนคล้ายๆถ้าคนที่เคยอ่านหนังสือการ์ตูน
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่าในการ์ตูน1แผ่นเนี่ยมันจะแบ่งเส้นคือเหมือนกับงานค
0: ือ
1: เป็นช่องๆมาชนกันจริงๆนั้นคือวิธีการแบ่งเส้นสีเทาอีกแบบนึง
0: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นการ์ตูนซึ่งไอ้การ์ตูนเนี่ยหรือที่ว่าคนญี่ปุ่นเรียกว่าการ์ตูนมังงะ
0: มังงะ
1: งั้นในช่องของมังงะเนี่ยมันจะมีการเป็นแบ่งช่อง
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆในการแบ่งช่องเนี่ยคือการก็เรียกว่าเป็นวิธีการใช้เส้นสีเทาอีกแบบนึง
0: ครับ
1: ซึ่งในงานศิลปไทยเขาไม่รู้ว่ามันใช้แบบนี้ได
0: ้ครับ
1: ซึ่งผมเนี่ยผมจบภาควิชาศิลปไทยแล้วผมเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการแบ่งเส้นสีเทาโดยการใช้รูปชนรูปได
0: ้ครับเรื่องนี้นี่ผมก็

0: ป็นความคิดใหม่นะครับเพราะว่าสินเทากับตัวหนังสือการ์ตูนที่ผมเคยดูเนี่ยมันก็คือสินเทาเหมือนกันแบ่งช่วงของเวลาแบ่งตอนแบ่งอะไรมันอยู่ในนั้น
1: ซึ่งในเมงอ่ะเขาเอามาใช้อีกอย่างนึงที่เราเห็นเนี่ยในงานจิตรกรรมไทยโบราณเนี่ยจะสังเกตว่าในงานจิตรกรรมไทยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะเหมือนหุ่นกระบอก
0: ครับ
1: แล้วมันไม่บอกความเป็นฟิกเ
0: กอร
1: ์หรือฟิกเกอร์ทีคำว่าฟิกเกอร์หรือฟิกเกอร์ทีคือในงานศิลปะไทยมันจะเป็นอุดมคตินะฮะแต่ในงานคำว่าฟิกเกอร์หรือฟิกเกอร์ทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฟิกเป็นรูปหุ่นกระบอกมันอาจจะเป็นความเหมือนจริงแต่ความเหมือนจริงมันสามารถข้ามกาลเวลาก็ได้แต่ในความในรูปแบบเนี่ยใช่ไหมไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะขยับเลยได้แต่ถ้าเทียบกับตัวมังงะหรือว่าเทดิชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้าใจว่าเขาเขียนฟิกเกอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือยักษ์เนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์สูงกว่
0: า
1: ซึ่งมันทำให้เชื่อมต่อกับคนได้นี่คือความเหนือชั้นของความดีเวลลอประหว่างไอตัวเทดิชันญี่ปุ่นจนมาสู่ต้นกำเนิดแห่งมังงะซึ่งจริงๆมันต้นกำเนิดเดียวกันของเทดิชันนี่แหละแต่ของไทยเนี่ยเราไม่ยอมขยับออกเพราะว่าด้วยต้องยอมรับว่าด้วยการที่ครูช่างเราเนี่ยยึดถือ ขนบมายาแหกขนบจะผิดครูหนึ่งผิดครูหนึ่งเรียกแบบ
0: เรื่องผิดครูนี่เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงอาจจะสักนิดนึงพี่คิดว่าการผิดครูเนี่ยมันดีหรือไม่ดี
1: เอาง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ครูที่เขาผิดมาเขาก็เคยผิดมาก่อนถ้าเราย้อนกลับไปแม้กระทั่งก่อนเขาเรียกธราวดีศรีวิชัยเขาก็ผิดครูมาจนทำให้เกิดอยุธยาและอยุธยามาสู่รัตนโกสินทร์
0: ก็ต้องผิด
1: ก็ผิดครูไปทั้งนั้นคำว่าผิดครูเดี๋ยวตุ้มเข้าใจตรงนี้ว่าคือการที่เราพัฒนา
0: ไม่ได้ทำลาย
1: ใช่ไม่ได้ทำลายเราเอารูปแบบเดิมเนี่ยมาพัฒน
0: า
1: สังเกตว่ากนกในสมัยธราวดีอีกแบบนึงเข้ามาสู่อยุธยาก็ไปอีกแบบนึงอยุธยาเนี่ยถ้าแบบเทรดิชันจริงเนี่ยเขาบอกว่าอยุธยาเนี่ยพริ้วที่สุดแหละเป็นธรรมชาติแต่พอกนกอยุธยามาสู่รัตนโกสินทร์มันจะอยู่ในแพทเทิร์นแล้วถามว่าทำไมไม่ก๊อปปี้อยุธยาก็เขาพัฒนาไง
0: เขาพัฒนาน
1: ี่แหละที่ความเข้าใจของครูช่างเนี่ยไม่เข้าใจว่าถ้าคุณยังทำแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒน
0: าร
1: ูปแบบของแค่กนกตัวเดียวเนี่ยมันสามารถพัฒนาได
0: ้ครับนี่ครับคืองานประเพณีที่จะมีชีวิตก็คือต้องไม่ตายต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: คุณต้องกล้าหาญนะคุณต้องกบฏอ่ะ
0: คือถ้าไม่กบฏก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้น
1: ยกตัวอย่างนะฮะปัจจุบันขณะเนี้ยที่เราเคยเห็นงานเอาง่ายๆของที่เรารู้จักกันนี่คืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน
0: ์เฉลิมชัยโคศิพิพ
1: ัฒน์วัดร่องขุ่นเนี่ยเราไปดูกนกดิมันไม่ได้เหมือนอยุธยามันไม่เหมือน
0: ภาพที่ผมเคยดูนี่ก็เป็นวัดร่องขุ่นนะครับ
1: พี่เหลิมเนี่ยไม่ได้ทำตามขนบกนกพี่เหลิมนี่แหลมเปรี้ยวเลยซึ่งมันเหมือนตรงไหนอะไม่เหมือนทางอยุธย
0: า
1: ไม่เหมือนทางธราวดีไม่เหมือนทางศรีวิชัย
0: ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ศิลปิน
1: สร้างอัตลักษณ์
0: ศิลปินจำเป็นไหมกับอัตลักษณ์ที่ต้องมี
1: จำเป็น
0: มาก
1: เพราะมันทำให้เห็นตัวตนเขาชัดเจนเพราะเขาเลือกที่จะขบถเพราะเขาต้องการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะตัวของเขาไอ้นี้แหละคือการ
0: ทำลาย
1: ขนบไปสู่พัฒนา
0: ทำให้ผมนึกถึงเดือนซองนึกถึงพวกนั้นอะที่มันต้องเปลี่ยนจนถึงแวนโก้จนถึงปิกัสโซวันนี้ก็คือขบถทั้งนั้น
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: คือเขาเบื่อจนทำซ้ำแล้วพอมันทำซ้ำจนเบื่อแล้วมันเติมไม่กล้าว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันน่ะนี่แหละคำว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงคือการบกเ
0: ข็มแต่จริงๆการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่ไม่ใช่จะเหยียบย่ำทำลายนะคร
1: ับ ไม่ใช่
0: ก็คือทำให้แปลกใหม่ขึ้น
1: ให้มันอยู่ที่มุมมอง
0: ครับโอ้ครับผมตรงนี้ก็
1: มันอยู่ที่มุมมอง
0: สนใจนะครับ
1: นี่ครับที่บอกว่าแนวคิด
0: ครับ
1: กับรูปแบบต่างกันละ
0: ถ้าคนยึดเป็นแนวคิด
1: ถ้าเขายึดรูปแบบอ่ะเขาจะไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเลย
1: เขาจะไม่เปลี่ยน
0: ใดๆทั้งสิ้นคนยึดรูปแบบแต่แนวคิดเขาเปลี่ยนละ
1: นี่แหละพอแนวคิดเปลี่ยนปุ๊บรูปแบบตามมาทันที
0: มันก็ทำให้รูปแบบเปลี่ยนไปด้วย
1: ถูกต้องยกตัวอย่างอันนี้ที่เราที่ในชีวิตประจำวันที่เราเห็นเนี่ยในก่อนเนี่ยเราเคยกินส้มตำใช่ไหม
0: ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ยทำไมมีตำครกตำถาด
0: ครับ
1: เห็นไหมถ้าทุกวันนี้เราไม่เปลี่ยน
0: ครับ
1: เราก็ยังกินส้มตำเหมือนเดิมแล้วไอ้ตำครกตำถาดหรือไม่ก็ตำตำหลวงพระบาลมันมายังไงล่ะ
0: เออใช่
1: นี่คือแนวคิดไงปรับเปลี่ยนไง
0: เพราะฉะนั้นนี่เขาบอกผิดครูเนี่ยมันมีความหมายอยู่แล้วเมื่อกี้ที่พี่เกียวพูดเนี่ยคงหลายคนคงเข้าใจนะครับว่าผิดครูและเป็นกบฏมันคืออย่างไรไม่ใช่ในเรื่องมันทำลาย
1: ระหว่างรูปแบบกับแนวคิด
0: ระหว่างรูปแบบแนวคิด
1: พอเรายึดรูปแบบเดิมเราก็ไม่สามารถพิจารณาได้แต่พอเรามีแนวคิดปุ๊บเนี่ยเราเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันแล้วต่อยอด
0: เพื่อจะเดินไปสู่นะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยคนไม่พูดถึง
0: ครับ
1: คนไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมกำลังพูดให้เห็นว่าคำว่าต่อยอดเนี่ยคือเราไม่ได้ทิ้งอดีตอย่าสังเกตว่าอาจารย์เฉลิมชัยก็ดี กนก3ตัวก็ยังเป็นกนก3ตัวแต่วิธีการต่อยอดของแกคือแกปรับปลายยอดกนก
0: แต่ถ้ามองงานของพี่เกี้ยวก
1: ับ
0: พี่เฉลิมชัยเนี่ยมีความต่างกันถ้ารู้พี่เกี้ยวน่าจะไปไกลกว่านั้นในเรื่องของรูปแบบพิธี
1: ใช่ๆๆ
0: ช
1: ั
0: ดเจนมาก
1: ใช่ๆอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเขายึดแนวทางคือพุทธศิลป
0: ์ถูกต้อง
1: แต่พี่ไม่ได้ยึดแนวพุทธศิลป
0: ์เพ
1: ราะพี่ประกาศตัวเองว่าพี่ทําแนวสปิริตชวลแอนด์ซิมโบลิกอาร์ตคำว่าซิมโบลิกเนี่ยคืองานเชิงสัญลักษณ์
0: คร
1: ับเพราะงั้นพี่สามารถที่จะใช้รูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากลายไทยก็ได
0: ้แสดงว่าพี่นี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่ทํางานเพื่อรับใช้ศาสนา
1: เอางี้พุทธศิลป์เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องทั้งหมดจะอิงพุทธประวัติกับ2เขียนพระพุทธเจ้าโดยอาศัยพุทธรูปเป็นเชิงสัญลักษณ
0: ์
1: แต่ของพี่เนี่ยไม่อาศัยทั้ง2อย่างแต่พี่ไม่เขียนพระพุทธเจ้าแต่พี่เขียนคําสอนของพระพุทธเจ้าในเชิงอุปมาอุปไมยดังนั้นเนี่ย
0: นี่เป็นพุทธแท้
1: มันไม่ใช่รูปแบ
0: บ
1: มันเป็นแนวคิด
0: แล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: คือมันมีการถกประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าในสังคมตอนนี้ที่ผมคุยกับพวกนักเสพนะฮะเราไม่ใช่ศิลปินทําไมจิตกรรมไทยนี่ต้องเขียนแล้วมันต้องเป็นศาสนามันออกจากศาสนาไม่ได้ตอนนี้ผมอยากให้มาดูงานของพี่อลงกรนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่ได้ยึดติดกับเนื้อเรื่องที่เล่าตามศาสนา
1: ใช่พุทธประวัติ
0: ไตรภูมิพุทธประวัติ
1: ใช่
0: ของพี่เคี้ยวไม่ใช่นะครับเป็นการนําเสนออย่างเมื่อกี้พี่บอกอย่างเสนออย่างไงนะซิมโบลิก
1: เป็นเชิงสัญลักษณ
0: ์
1: ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
0: เน้นคําสอน
1: ยกตัวอย่างอันนี้ชิ้นหนึ่งที่พี่เขียนในงานเอ็กซิบิชันเนี่ยพี่เขียนเนื้อเรื่องอ่ะพี่เขียนเรื่องปัจจุบันแต่ด้วยรูปแบบเนี่ยพี่ใช้สองมิติพี่เขียนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดนผู้ชายทิ้งและทีนี้จริงๆพี่ใช้คำว่าซิงเกิลมัมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: ค
1: ือผู้ชายทิ้งผู้หญิงไปซึ่งในสังคมไทยเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นแม้กระทั่งสังคมโลกมันเกิดขึ้นเยอะมากๆคือแม่เลี้ยงเดี่ยวถามว่าเนี่ยสิ่งที่ศิลปินรู้สึกสะท้อนความรู้สึกถ้าผมยังเขียนเทดิชั่นเนี่ยมันไม่สามารถเขียนนางฟ้าใส่จงกระเบนแล้วแบบโดนเทวดาผู้ชายทิ้งมันไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลดังนั้นผมเลยเขียนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแบรนด
0: ์ครับครับ
1: ลายมือลายเท้ามันจะเหมือนกับงานประเพณีแต่มันดูเป็นเหมือนภาพคนเหมือนจริงมากกว่าที่จะเป็นหุ่นกระบอก
0: ครับวันก่อนนี่ผมพานักศึกษาพอช่างชั้นปีที่2นะครับวิศวะเส้นไทยไปดูงานของพี่เกี้ยวแล้วเด็กมันมาถามสงสัยว่าอาจารย์ทำไมเขาเขียนแล้วผิดหมดเลยนะฮะแต่ว่าปัญญานี้ได้ด้วยหรือก็ผิดหมดเพราะเด็กมันยังเด็กยังไม่เข้าใจ
1: เข้าใจ
0: หวังว่าวันนี้นี่เดี๋ยวจะเข้าใจขึ้นนะครับว่าไอ้การเขาสงสัยว่าพี่เขาเขียนพี่เกี้ยวนี่เขียนรูปเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณเหมือนว่าเขียนไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่พอได้คุยวันนั้นนะเขาก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันต้องมาจากอย่างพี่บอกฝีมือสำคัญเมื่อกี้แล้วมันจะคลี่คลายมาจนเป็น
1: อง
0: ค์กรปัจจุบันเนี่ยเหมือนไม่เคยฝึกวาดรูปแล้วออกมาจากใจตรงเนี้ยผมอยากจะเปิดประเด็นว่า
1: เนี่ยมันมีคำหนึ่งในพี่ขอพูดแล้วกัน
0: ครับ
1: มันน้องเนี่ย
0: ครับ
1: ที่องค์แง่คือจิตกรรมนี่แหละ
0: ครับ
1: เขาเคยเห็นงานพี่บางชุดเนี่ยบอกพี่เขียนภาพเหมือนได้เลยแล้วก็บอกอ้าว
0: นี่ครับภาพเหมือนของพี่เคียวคือภาพในหลวงเนี่ยที่ผมเคยได้ดูอยู
1: ่
0: นี่ฝีมือพี่เคียวทั้งหมดนะครับ
1: เขาเข้าใจว่าคนเขียนงานไทยเนี่ยเขียนภาพเหมือนไม่เป็นแต่ลองย้อนกลับไปว่าก่อนที่เราจะเขียนภาพเขาเรียกเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราต้องมาจากพื้นฐานก่อนเพราะงั้นพื้นฐานสําคัญ
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าทำไมพี่เขียนภาพเหมือนเป็นก่อนที่คุณจะเขียนเหมือนเป็นเนี่ยคุณต้องเริ่มจากวิชาพื้นฐาน
0: วิชาพื้นฐานคือ
1: drawing
0: drawing ให้แม่นให
1: ้
0: เขียนคนเป็นคนเขียนแมวเป็นแมวเขียนหมาเป็นหมา
1: เป็นเบื้องต้นคุณต้องเริ่มจาก still life still life คือหุ่นนิ่งจาก still life เราก็เริ่มเขียนฟิกเกอร
0: ์ครับ
1: portrait เพราะงั้นเนี่ยมันจะเริ่มจากการเขียนเหมือนโดยเข้าใจแสงเงา
0: ครับ
1: โครงสร้างก่อน drawing คือเราเข้าใจโครงสร้างของสิ่งของว่ามันตั้งเขียนยังไงให้ตั้งได
0: ้
1: มันจะมีแกนกลางยังไงวิธีการ drawing เสร็จแล้วก็เรื่องน้ำหนัก
0: เขียนผ้าเป็นผ้า
1: ใช่เขียนผ้าเป็นผ้าเขียนแก้วให้เป็นแก
0: ้
1: วแล้วต้องตั้งได้ด้วย
0: คร
1: ับ เพราะมันต้องมี gravity ของมันพอเขียนคนต้องยืนได
0: ้ครับ
1: แล้วมันมีแสงเงาอันนี้คือพื้นฐานพอเราเขียนตรงนี้เป็นแล้วเนี่ยแล้วที่บอกว่าเขียนเป็นตั้งแต่ปวช.แล
0: ้
1: วทำไมจะทำแบบภาพเหมือนไม่ได้มันเป็นพื้นฐาน
0: เป็นพื้น
1: แต่วันนี้ถามว่าพื้นฐานทำไมพื้นฐานสำคัญของเด็กจุ๊บใหม่ก็สำคัญฉันเ
0: ค
1: ยถามพี่ว่าพื้นฐานสำคัญขนาดไหนสำคัญสิเวลาเราคิดได้เนี
0: ่
1: ยเราเขียนไม่ได้จบเพล
0: งก็ไปต่อไม่ได้
1: ใช่บางคนก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนี้ AI ทำได้มันไม่เหมือนกัน
0: ก็แปลได้เนี่ยเดี๋ยวตอนท้าย
1: แล้วถ้าเกิด AI มันทำไม่ได้ไม่เหมือนอย่างที่เราคิดล่ะ
0: อ
1: ันหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้คือฟิล
0: ศิลปินตัวจริงที่เขาพยายามที่จะเป็นกบฏแล้วก็ผ่านการสร้างสรรค์ผ่านการครีเอทจะคลี่คลายยังยืนยันนะครับว่าพื้นฐานสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่เรียนศิลปะจะต้องฝึกให้มีความแม่นยำในเรื่องของการโรอิง
1: ใช่
0: มันโรอิงก็คือหัวใจของการเรียนศิลปะถูกต้องไหม
1: เป็นพื้นฐานของการครีเอทีฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามประติมากรรมหรือภาพพิมพ์เนี่ยถ้าคุณคิดได้แต่คุณล่างไม่ได้ก็จบ
0: จบเหมือนออกแบบรถยนต์ก็เหมือนกันออกแบบอะไรทุกอย่างต้องเริ่มจากเส้น
1: คุณไม่รู้โครงสร้างใดๆแล้วคุณจะเขียนได้ยังไงคุณไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นจะตั้งยังไง
0: ครับ
1: มันก็เท่ากับว่าคุณก็เขียนอะไรก็ล้มไปหมดอ่ะเพราะคุณไม่มีโครงสร้าง
0: ทีนี้มาดูข้อที่2ที่ผมโน้ตไว้นะครับก็คือการเฝ้าสังเกตชีวิตประจำวันนะคร
1: ับ
0: ศิลปินกล่าวไว้ในงานชุดนี้นะ
1: ใช่
0: กล่าวไว้ว่าผลงานชุดนี้เกิดจากการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์หรือความรู้สึกใดที่ส่งผลต่อการสร้างงานอย่างชัดเจนที่สุด
1: ครับผมเอาอย่างนี้นะฮะคอนเซ็ปต์ของมันก็คือบิยอนคือปัจจุบันขณะ
0: ครับ
1: และอนาคตถัดไปจึงจะดีผมเก็บเรื่องราวทั้งหมดในช่วง1ปี
0: ครับ
1: หมายถึงว่าเราก็เก็บเรื่องราวที่เรารู้สึกกระทบใจกับเราเย่นเช่นเรื่องของซิงเกิลมัม
0: ครับ
1: แม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องของ LGBTQ
0: ครับ
1: ความเหลื่อมล้ำทางเพศ
0: มีรูปที่แสดง
1: มีครับ
0: มี
1: ความคือความรักเนี่ยมันไม่จำกัดวรรณะไม่จำกัดเพศนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเช่นในวัยหนุ่มมีความกัดมันความรักทำให้คนตาบอด
0: ครับ
1: หรือว่าง
0: อ
1: มืองอตีนคนคำว่างอมืองอตีนงอเท้าก็คือคนที่มันขี้เกียจผมสอดแทรกแนวคิดเหล่านี้ไว้ในชิ้นงาน
0: มันเหมือนคำสอน
1: ก็นี่ไงผมเขียนเลยคำสอนพุทธศาสนา
0: ครับครับ
1: เหมือนตอนที่พระภาษาลีบุตรกล่าวถามพระเจ้าว่าหากหลังจากนี้ไปพระเจ้าปณิธานไปแล้วสิ่งไหนที่จะมาเป็นตัวแทนพระเจ้าได
0: ้
1: พระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนคาถาดูก่อนพระอาดูก่อนสารีบุตรนับจากนี้ไปคำสอนของคาถาคตจะเป็นศาสดา
0: ครับผม
1: คำสอนเป็นศาสนะ
0: ครับครับ
1: จ้ะนี่เขา
0: ต้องการเจอสถาคตก็ต้องปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนั้น
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ท่านก็มันก็มีอันหนึ่งที่ท่านพูดไว้เป็นก็เรียกอะไรกาลามสูตร
0: ครับ
1: อย่าเชื่ออาจารย
0: ์มีสิบข้ออ
1: ย่าตามอย่าทำตามกันมาอย่าเชื่อเขาเป็นพ่ออย่าเชื่อเพราะว่าอดีตเป็นอย่างนั้นนี่กาลามสูตรคำว่ากาลามสูตรต้องพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำพูดถึงเรื่องเนี่ยพุทธปรัชญาเนี่ยหลายหลายคนเข้าใจผิดแล้วมักจะเอาประเด็นหลายๆเนี่ยมาเบิดเบือนต้องถามว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเชื่อแม่คาถาคตอย่าเชื่อแบบบิดามารดาอย่าเชื่อตามๆกันมาอย่าเชื่อทรงเจ้าเข้าทรงอย่าเชื่อโหราศาสตร์ท่านบทวนท่านบอกว่าเมื่อเราปฏิบัติอยากรู้สิ่งไหนเข้าไปการไปเรียนรู
0: ้
1: เพื่อพิจารณาเสร็จแล้วเอามาทำปฏิบัติดูทำว่ามันจริงไห
0: ม
1: ถ้าจริงแล้วจึงจะเชื่อคาถาคตไม่ได้บอกแค่ว่าเชื่อไม่เชื
0: ่
1: อพระสารีบุตรนำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าตอบถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรสารีบุตรเชื่อไห
0: ม
1: ข้าพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดข้าพระเจ้าจะนำสิ่งที่คาถาคตบอกเนี่ยไปปฏิบัติแล้วถึงเชื่
0: อ
1: เว้นตรงนี้นะเอาไปปฏิบัติ
0: ต้องปฏิบัติก่อนต้องผ่านการปฏิบัติ
1: ใช่แล้วจึงเชื่อ
0: ครับครับ
1: เพราะงั้นเนี่ย
0: ปฏิบัติแล้วต้องเห็นผล
1: บ
0: ุ๊
1: บนะบุ๊บก่อนมันบุ๊บหมายว่าปฏิบัติจริงเห็นผลแล้วค่อยเชื่
0: อ
1: ไม่ใช่ว่าเชื่อตามกันมาไงนี่คือหลักกาลามสูตร
0: ที่พูดมาเนี่ยก็คือที่มันสะท้อนออกมาเป็นงาน
1: ใช่
0: ที่เห็นกันอยู่แต่ละชิ้น
1: ครับ
0: เรียกว่าเอาคำสอนมาปฏิบัติแล้วเห็นผล
1: ใช่
0: แล้วสะท้อนมาเป็นงานอะไรประมาณนั้น
1: ใช่
0: ไหมครับโอเคนั่นก็
1: พี่นี่บอกว่างานของพี่มันเป็นคำสอน
0: ครับครับ
1: พี่ไม่ได้เขียนพุทธเจ้า
0: ครับคร
1: ับแต่พี่เขียนคำสอนพุทธเจ้
0: า
1: ว่าย้อนกลับไปที่สิงคโปร์เมื่อสิงคโปร์เริ่มตระหนักรู
0: ้ครับ
1: ความคิด2อันมันแยกมาในภาพนะ
0: คร
1: ับ เห็นในภาพว่า
0: ภาพนี้นะครับ
1: ความคิดของผู้หญิงคนนี้ออกมาเป็นสีเขียวอีกอันนึงโกรธมากอีกอันนึงแบบเอามือมาจุ๊ๆคุณตั้งสติให้ดีนะ
0: ครับ
1: คุณกำลังเป็นซิงเกิลมัมคุณต้องละทิ้งความรักแต่ความรักที่สำคัญที่สุดคือลูกดังนั้นใต้ลูกก็จะเห็นว่ามันจะมีเด็กผู้ชายอยู่เหยียบอยู่บนหน้ากากและหน้ากากร้องไห
0: ้ครับ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงจมูกเนี่ยเป็นสีเขียว
0: เพราะ
1: ความคิดเพราะว่าอันนั้นสีเขียวมันคือการเจริญเติบโตเพราะงั้นหญิงคนนี้มันเริ่มรู้สึกว่าร้องไห้ไปไม่มีประโยชน์แต่พอเริ่มตั้งสติได้ก็เหมือนมีอานาปานุสติกรรมฐานมันคำว่าเริ่มรู้ตัว
0: ครับ
1: เริ่มรู้ว่า นับจากนี้ไปเราต้องพึ่งพาตัวเองแล้วเราต้องเลี้ยงลูก

0: แล้วเราต้องพึ่งพาตัวเองนี่คือคำสอนแต่พี่กำลังใช้คำสอนเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นภาพแสดงเจตนาของคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเหตุปัจจัยให้กันได้พึ่งพาตัวเองเนี่ยก็คือหลักกลัมมสูตรแต่เราไม่ได้เขียนพระเจ้าเลยแต่เราเขียนคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราปฏิบัติเราก็รู้แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเพราะเขาทำจนนี้เขารู้ว่าโอ้ยเราต้องดูแลตัวเองนะคือคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยวิธีการชั้นเชิงในการเล่าเรื่องมันไม่ได้เล่าให้ทั้งหมดมันแค่เป็นเขาเรียกอะไรใช้แค่สัญลักษณ์บางตัว
1: แต่ถ้าเป็นงานอิลลัสเตรตมันต้องชัดเจนเล่า
0: แล้วมันจะเล่าทั้งหมดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ทิ้งผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงนั่งเสียใจนั่งร้องไห้อันนี้ไม่มีภาพเหล่านั้นเลยมันทิ้งแค่เป็นไวยะถามว่าทำไมต้องทิ้งไว
1: ้เปิดประเด็นไว้
0: เพื่อให้คนตีความศิลปะไม่ได้เล่าเรื่องศิลปะไม่ได้เราบอกเรื่องเราศิลปะให้คนเรารู้สึก
1: ร
0: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายวิ่งหนีทำไมเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทำไมแบบชี้มือไปอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ในตาเขาจะเป็นสีชมพูปากสีชมพูเอ๊ะทำไมไอ้ความคิดเนี่ยหรือว่าไอ้เขียวๆมันทำไมมันมีตัวหนึ่งโกรธไอ้ตัวหนึ่งแบบมีสติทำไมไอ้เด็กตัวนั้นเหยียบบนหน้ากากมันไม่ได้เล่านี่มันแค่เป็นเชิงสัญลักษณ์อุปมาเขียนสิ่งหนึ่งเพื่ออธิบายสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรปะเพื่อให้คนตระหนักรู
1: ้
0: แล้วคิดเอ๊ะหน้ากากคืออะไรเอ๊ะไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเอ๊ะไอเด็กคนนี้เป็นใครเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครและอีกสองที่เป็นสีเขียวมันคืออะไรทำไมสองตัวแสดงมันถึงมีสีโทนร้อนกับความคิดทำไมเป็นสีโทนเย็น
1: โอเค
0: ภาพเล่าเรื่องกับภาพที่เป็นศิลปะในเชิงสัญลักษณ์เนี่ย
1: ครับ
0: คำว่าเชิงสัญลักษณ์คือมันคล้ายๆคำหนึ่งที่โบราณเขาเรียกอุปมาอุปไมยเขียนสิ่งหนึ่งเพื่ออธิบายสิ่งหนึ่งแต่ภาพเล่าเรื่องเนี่ยเราจะเห็นภาพทั้งหลายแหละเหมือนนิทานอ่ะมันจะมีตัวแสดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือเราเห็นทั้งหมดที่มันเล่าเรื่องทั้งหมดแต่ในงานของเชิงศิลปะเนี่ยเขาจะไม่เล่าเรื่องตรง
1: ๆครับผม
0: เขาจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเพื่ออะไรไปเพื่อให้มนุษย์ให้คนได้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจเองเมื่อมนุษย์ทำความเข้าใจสมองเนี่ยมันเลยทำงานมันทำให้คิดเป็น
1: ครับ
0: เพราะความเข้าใจแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ชอบคิดไงแต่ว่าเราย้อนกลับไปหลังพุทธกาลนะหลังพุทธกาล500 ปีไปเนี่ยจริงๆรูปพระเจ้าไม่มีนะหลังพระเจ้าปรินิพพานนั่นเกี่ยวว่าเราแทบไม่เคยเห็นรูปพระเจ้าเลยแต่มันเริ่มต้นจากหลังพระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว500 ปีจึงมีรูปสัญลักษณ์เกิดขึ้น
1: เพื่อจะระลึกถึง
0: เพราะไม่ใช่เพราะมนุษย์โง่
1: โอ้เป็นไงฮะตอนนี
0: ้มีปัญญาน้อยลง
1: ครับ
0: อดีตมนุษย์มีความฉลาดเห็นรู้เข้าใจในสิ่งนั้นมนุษย์เริ่มความโง่ก็เลยอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีเป็นโพสเตทคือมีไม่ใช่อุดมคติแล้วเพราะมนุษย์เริ่มไม่เห็นคำสอนเริ่มไม่เข้าใจคำสอนเริ่มไม่เก็ทก็เลยเกิดการสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าขึ้นเช่นลายจำหลักหินของหลวงพ่อพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยที่สวนจดหมายเหตุที่สุราษฎ
1: ร
0: ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งที่สวนรถไฟก็ดีเราจะเห็นลายสลักหินที่มีคนนั่งล้อมรอบเต็มไปหมดตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่
1: าง
0: พื้นที่ว่างคือพุทธะหรือเป็นต้นไม้ต้นไม้คือพุทธะ
1: ครับ
0: หรือเป็นธรรมจักรกวางหมอกอันนี้คนจะใช้กันเยอะนั่นคือคำก็คือพุทธะหลังจากนั้นจึงเกิดสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปขึ้นในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
1: ได้เดี๋ยวมาดูพุทธประวัติ
0: ครับพระเจ้าอโศกมหาราชก็คือยุคที่มันมาตีกับอินเดียว่าง่ายเอาไม่ใช่พี่จำไม่ได้แล้วก็คือนั่นแหละก็คือยุคโรมัน
1: ครับ
0: โรมันมาตีอินเดียแล้วก็เลยเพราะโรมันอยู่หรือว่าโรมันเนี่ยเขามีนับถือเทพเจ้า
1: เข
0: าจึงนำเอาและเขาพอมาตี
1: ลัทธินั้นเขามา
0: ว่าเขามาตีอินเดียเนี่ยเขาเริ่มศรัทธา
1: บูชาบุคคล
0: เขาเริ่มมีศรัทธาต่อพุทธเจ้าก็เลยสร้างรูปลักษณ์ของพุทธเจ้าเป็นดังเทพมันเลยเกิดรูปพุทธเจ้าครั้งแรกในสมัยคันธารราชที่เป็นพุทธเจ้าแล้วมีผมแบ
1: บ
0: นั่นคือพุทธรูปองค์แรกที่เป็นรูปลักษณ์แต่เดิมไม่มี
1: นี่คือตอนหลังก็มากลายเป็นพระเครื่องในปัจจุบัน
0: ใช่มันมีที่มาเพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมนุษย์มันเริ่มโง่เขาไง
1: คร
0: ับ เริ่มไม่เข้าใจคําสอนแต่ผมกําลังบอกว่าไม่ใช่มนุษย์มีปัญญาสามารถเข้าใจได
1: ้
0: คุณมีปัญญาเปล่าถ้าคุณโง่คุณก็เหมือนนั่นแหละ
1: ครับ
0: คนที่ไม่เคยสนใจไม่เคยศึกษา
1: ครับผม
0: ไม่เคยเอ๊ะรูปใครวะในผลงานของผมในชุดเนี้ยบิยอน

0: จริงๆตัวตอนที่ผมขึ้นชิ้นงานเนี่ย
1: ครับ
0: คือผมจะเก็บความคิดไว้ผมหมดแล้วเวลาเขียนจริงๆเนี่ยผมจะเริ่มจากการ drawing ก่อนเห็นไหมพื้นฐานต้องมี drawing แล้วก็เขียนความคิดเราอ่ะก็คืออาศัย figure ก็คือเหมือนร่างของมนุษย์นี่แหละในก่อนที่ผมจะทำขึ้นสีเนี่ยผมจะเริ่มจากสีก่อน
1: ค
0: ือผมจะขึ้นสีทั้งหมดเนี่ยเป็นสีอะคริลิกแล้วผมจะใช้กระดาษสีพิมพ์เนี่ยซับ
1: ที่เป็นรอยเป็น
0: ใช่เป็นรอยเนี่ยเห็นนี่เป็นรอยเนี่ยผมจะซับก่อนเพื่อให้มันเกิด texture ไอ้ที่ความหมาย texture เหล่านี้ผมต้องการให้เห็นว่ามันเป็นใบไม้เป็นแมลง
1: ครับ
0: เป็นสิ่งที่มันมีชีวิตแต่แล้วก็ในพอผมชิ้นงานผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังที่ผมทำ texture เสร็จแล้วเนี่ยด้วยสีอะคริลิกผมใช้สีน้ำมันเนี่ยเป็นตัวทับในตัวฟิกเกอร์ก็ดีในตัวแบ็คกราวด์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเส้นสีเทาก็ดีเนี่ยในขณะเดียวกันเราสามารถทาเรียบๆได้แต่ผมไม่ได้ทาเรียบๆเพราะผมต้องการให้เห็นว่าในขณะที่มันผมทาไปเนี่ยผมก็จะเว้นช่องไว้มันเหมือนกับแมลงหรือแบบมันความผุพังถามว่าทำไมผมต้องเว้นอย่างนั้นมันคือการแสดงนัยยะบางอย่างเพื่อเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติหรือแมลงเนี่ยมันมีอายุไขสั้น
1: ครับครับ
0: นี่คือแสดงปรัชญาแล้วนะปรัชญาพุทธก็คือชีวิตเราเนี่ยเราเห็นแมลงเนี่ยเขายุคสั้นมากกว่าเราคือเขาบางสัตว์บางชนิดแมลงสองสามวันตายบางคืนอาทิตย์ตายคือเรากำลังเห็นความตายแต่เราไม่รู้สึกว่าเราอ่ะ
1: ต้องตาย
0: เราต้องตายอย่างแรกนะอย่างที่สองเนี่ยเพราะอายุเรายาวกว่าเขาเราจึงไม่เห็นแต่พอเราเพ่งพินิจเนี่ยเพ่งพินิจดูเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ระหว่างการเกิดดับคือการเกิดแก่จะตายไปแต่เราไม่ตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางความตายเนื้อเซลล์ของเราเนี่ยมันเสื่อมสลายไปทุกวันด้วยวัยด้วยสังขาร
1: อ
0: ันนี้คือการแทรกพุทธปรัชญาแทรกคำสอนว่าในชิ้นงานเนี่ยตัวแก่นของมันจริงๆในความหมายคือทำให้เห็นถึงว่าวันหนึ่งเราต้องตายจิตกรรมไทยเนี่ย
1: ค
0: ือการตัดเส
1: ้
0: นแต่ผมไม่ได้ตัดเส้นเห็นไหม
1: ครับผม
0: คือไม่ใช่รูปแบบจะเป็นแนวคิดละแต่ขณะเดียวกันในแนวคิดแม่งก็ไปทิ้งรูปแบบผมไม่ได้ทิ้งรูปแบบความเป็นไทยนะ
1: คือเส้น
0: คือพื้นฐานของงานเขาเรียกงานจิตรกรรมคือการตัดเส้น
1: ครับครับเส้นเป็นพระเอกในภาพ
0: ไทยแต่ของผมทำผมไม่ได้ตัดเส้น
1: ครับ
0: ผมเป็นเส้น
1: ใช่แต่มันมีเส้นอยู
0: ่ก็นี่ไง
1: เส้นก็ยังทำงานอยู่นะ
0: ใช่เราไม่ได้ตามขนบละ
1: ครับ
0: แต่เราตีความใหม่แล้ววิธีการแสดงออกคือเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันแต่ไม่ใช่วิธีการแบบโบราณละใช้วิธีการแบบสมัยใหม่เพื่อให้มันเห็นความต่างระหว่างตัดเส้นกับถมเส้นตัดเส้นมันง่ายเราทาไปเรียบๆแล้วเรามาตัดเส้นไอ้เว้นเส้นเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากกว่า
1: ถูกต้อง
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: นี่คือแนวคิด
1: ก
0: ับรูปแบบความรู้สึกกับความเข้าใจเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งคู่นะมันเหมือนกัน
1: ครับ
0: คำถามเนี่ยไม่เคลียร์
1: ไม่เคลียร์นะ
0: ความเข้าใจกับความรู้สึกแม่งนามธรรมทั้งคู่นะ
1: นามธรรมทั้งคู่มันต่างในความคิด
0: จริงๆมันเรื่องเดียวกันเข้าใจกับรู้สึก
1: เข้าใจแต่บางคนยังไม่รู้สึกนะเช่นเข้าใจว่าความตายเป็นอย่างไรแต่ไม่รู้สึกถึงความตายก็ได้นะ
0: มันอย่างนี้เดี๋ยวก่อนมันเป็นเรื่องข้างในคราวนี้มันต้องแยกก่อน
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเรื่องข้างใน
1: ได้ประเด็น
0: คำว่าเข้าใจเนี่ยกับรู้สึกต่างกัน
1: ครับ
0: คือฉัตรเคยไปทะเลไหม
1: เคยไปทะเล
0: แต่ฉัตรมองรูปทะเลฉัตรเข้าใจคำว่าทะเลไหมฉัตรมองทะเลฉัตรมองภาพเนี่ยเข้าใจว่าทะเลแต่เมื่อฉัตรไปทะเลจริง
1: จะรู้สึก
0: ว่ามันได้กลิ่นเค็มมันลมที่ไม่เหมือนกับกรุงเทพอ่ะอันเนี้ยมันคือสุนทรียะมันคือสุนทรียะที่คำว่าพูดว่าคำว่าสุนทรียะเนี่ยคือสิ่งที่มันซับคอนเชียสอ่ะมันมนุษย์สามารถรู้สึกได
1: ้ครับครับแสดงความเข้าใจมันอยู่ตื้นกว่าความรู้สึก
0: ถูกต้อง
1: ครับอธิบ
0: ายเข้าใจแต่ไม่รู้สึก
1: ครับครับ
0: ก็ไม่สามารถแสดงออกได
1: ้ครับครับ
0: เข้าใจว่าทะเลเป็นแบบนี้อธิบายได้มันไม่เข้าถึงอ่ะแต่เมื่อเราไปถึงที่เราจะรู้สึกได้ว่าแค่เราจากตรงเนี้ยเราไปแค่ชลบุรีระยอง
1: คร
0: ับ แค่เราเข้าเขตน่ะมันกลิ่นของมันกลิ่นมันเริ่มจากกลิ่นก่อนอายตนะในกลิ่น
1: ครับ
0: ลมแสงแดด
1: ครับ
0: มันบอกความรู้สึกมันเป็นสุนทรียะมันเป็นความงามของชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นความรู้สึกเนี่ยมันคือความงามของชีวิตที่เรายังหายใจได้ที่เรายังรู้สึกร้อนหนาวเย็นแต่ความเข้าใจแม่งมันไม่รู้สึกเท่า
1: แค่ดูรูป
0: มันไม่รู้สึกเท่า
1: ครับครับ
0: ถามว่ามันเข้าใจมันเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก
1: เพราะงั้นต้องรู้สึกด้วยจึงทำงาน
0: ได้ดีมันเป็นระหว่าง

0: ภาพนิ่งกับภาพขอความที่เป็นจริงอ่ะ
1: ครับครับ
0: รูปภาพกับความเป็นจริงอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: มันต่างกัน
1: ครับ
0: เข้าใจว่าทะเลเป็นแบบนี้จากรูปภาพแต่พอไปถึงจริงมันมากกว่าความเข้าใจ
1: ใช่ยังมัน
0: รู้สึกไง
1: ร
0: ู้สึกเค็มรู้สึกมีลมมันเหนียวตัวเอางี้ดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วมันรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันมีหลายๆอย่างที่แบบมันอธิบายไม่ได้เพราะไอ้ความที่มันเป็นสุนทรียะเนี่ยแหละมันเหนือกว่าความเข้าใจ
1: ครับมีสุนทรียะสำคัญ
0: ดังนั้นเนี่ยสุนทรียะเนี่ยมันอยู่ในงานศิลปะ
1: ครับ
0: มันตรงนี้แหละมันสร้างอารยธรรมชัดสุนทรียะเนี่ยมันสร้างอารยธรรมมันทำให้มนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันมันทำให้แยกของอารยธรรมระหว่างตะวันตกตะวันออกนะยุโรปเอเชียเนี่ยสุนทรียะมันแยกถามว่ามันแยกยังไงก็มันแตกต่างกันไงฝรั่งอากาศเย็นของเซาท์อีสต์เอเชียมันอากาศร้อนเห็นไหมสุนทรียะมันแตกต่างเพราะไอ้สุนทรียะเนี่ยมันเลยสร้างงานศิลปะให้ไม่มีความแตกต่างกันทุกอย่างมันมีคำตอบอยู่ในสิ่งที่เราเห็นมันไม่ต้องอธิบายอ
1: ่
0: ะ
1: ครับผมครับผม
0: อธิบายให้ตายหาก็ไม่เข้าใจไปถึงที่ให้เขารู้สึกเอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูงานศิลปะเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ที่ได้รับรู้เนี่ยต้องหาโอกาสไปดูงานจริงนะครับอย่าดูแต่สื่อแล้วก็จบแค่นั้นมันจะไม่ได้อะไรเลย
0: ทุกเอ็กซิบิชันทุกข้อเท็จจริงอ่ะผมอยากให้น้องๆเนี่ยใช้เขาเรียกใช้เวลาให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ไปซึมซับสถานที่จริงวัดพระแก้วเขาสร้างมาเนี่ยคือความเจริญของอารยธรรมที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติไปดูของจริงซะทำไมเขาถึงทำความสวยงามของการประดับกระจกความสวยงามของสถาปัตยกรรมทำไมคนต่างชาติเขาถึงสนใจวัดพระแก้วทำไมคนต่างชาติเขาถึงใจมาวัดวาอารามเพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือเหมือนพิพิธภัณฑ
1: ์
0: ต่างชาติที่ทุกคนสนใจและค้นห
1: า
0: อยากจะเข้าไปทำความเข้าใจอยากเข้าไปทำความรู้สึก
1: บ้านเขาไม่มีด้วย
0: บ้านเขาไม่มีเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่เป็นอาร์ตคัลเจอร์เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเอาย้อนไปนะพี่เป็นคนจังหวัดน่าน
1: เป็นคนเหนือนะครับ
0: เป็นคนเหนืออยู่อำเภอเวียงสา
1: แค่พูดว่าจังหวัดน่านเนี่ยก็มันเป็นกลิ่นอายของศิลปะอยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่เป็นศิลปินอ่ะพี่พูดต่อเลย
0: ก็พี่เป็นคนจังหวัดน่านเกิดที่อำเภอสาปัจจุบันเป็นเวียงสาบ้านพี่เนี่ยอยู่ระหว่างวัดสองวัดคือวัดกลางเวียงกับวัดบุญยืน
1: ครับ
0: ในตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่พี่ก็ชอบให้พี่ใส่บาตรโดยวัฒนธรรมไทยนะคือใส่บาตรเพื่อบำรุงพุทธศาสนาเพื่อสืบพระศาสนาให้พระสงฆ์มีชีวิตรอดโดยใส่ข้าวที่เราให้ทาน
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วมันก็ทำให้พี่เนี่ยชอบที่จะไปวัดไปโบสถ
1: ์ครับ
0: คือบางทีก็ไปถวายข้าวในขณะเดียวกันเราก็แวะดูงานจิตรกรรมฝาผนังที่คือที่มาของแรงบันดาลใจว่าโอ้เราสนใจเรื่องราวที่อยู่ในวัดแล้วเราก็เริ่มศึกษา
1: ครับ
0: เป็นเด็กก็คือศึกษาโอ้นี่พุทธประวัตินะเราสนใจแล้วเราสุดชอบจังเราอยากเห็นให้ได้แบบนี
1: ้ครับ
0: เรารู้สึกว่าในรายละเอียดมันมีความแตกต่างจากงานทั่วไปคืองานจิตกรรมไทยมันมีความบางอย่างที่เราตอนนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราสุขเราชอบจริง
1: ครับ
0: และจนกระทั่งเราเริ่มสนใจเพราะว่าศึกษาจริงๆก็คือเริ่มจากที่อาพี่เป็นเจ้าของโรงหนังแล้วทำให้พี่ได้ไปเขียนคัตเอาแล้วคราวนี้มันมีรุ่นพี่หลายคน
1: ที่แสดงว่าพี่มาจากไม่ใช่ฐานะลากง่า
0: ปานกลาง
1: ปานกลาง
0: ปานกลางอันนี้มีรุ่นพี่ที่เขาไปเรียนที่เทคโนตีนดอยคือราชมงคล
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นราชมงคล7ยอด
1: ครับ
0: คือเขาเรียกว่าเทคโนอะไรกันเขาก็นำงานจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับ
1: ครับ
0: ภาพจับก็คือระหว่างลิงกับยักษ์อ่ะเป็นรามเกียรติ์เนาะแต่เส้นที่เขาตัดเส้นเนี่ยมันไม่เหมือนจิตรกรรมในโบสถ์ที่เราดูมันมีรายละเอียดที่ใช้พวกกันเล็กๆเขาเรียกพวกกันหนวดหนูที่เราเข้าใจคืองานจิตรกรรมไทยล้วนๆเทติชันล้วนๆเลยเราเห็นว่าโอ้โหเราอยากให้ตัดเส้นแบบนี้มันทำยังไงวะ
1: เมื่อกี้หนวดหนูมันเป็นยังไงหนวดหนูอธิบายนิดนึงขอนิดนึงตรงนี้
0: โอ้โหในดีเทลมันก็คือมันจะเป็นพวกกัน
1: พิเศษหนวดหนู
0: มันเป็นพวกกันพิเศษ
1: ที่เล็กพิเศษใช่ไหมครับ
0: มันอย่างนี้ชาติเนี่ยสอนศิลปไทยจะเข้าใจว่า
1: ทุ
0: กกันมันมีสั้นกับยาว
1: ใช่ๆ
0: คำว่ายาวนี่คือพิเศษ
1: พิเศษครับ
0: แล้วอันนี้หนวดหนูเนี่ยคำว่าหนวดหนูคือว่ามันเหมือนกับขนหนวดหนูยาว
1: ไอ้ทุกกันเป็นหนวดหนูจริงๆหรือเปล่า
0: ไม่ใช่สิ
1: ไม่ใช่แค่
0: มันเป็นขนสัตว
1: ์ค ครับ
0: นั่นเป็นขนสัตว์แหมจริงเรื่องพวกนี้ต้องไม่น่าอธิบายแล้วฉัตร
1: ไม่ในมุมมองพี่เกี้ยวไง
0: มันฉัตรเป็นครูสอนป้าวิชาศิลปไทยสามารถอธิบายได้ดีกว่าพี่แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงคือมันเป็นขนสัตว
1: ์ครับคร
0: ับมันไม่ใช่ขนหนูจริงๆแต่โบราณเขาเรียกพวกกันหนวดหนู
1: โอเคงั้นตัดเข้าเรื่อง
0: แล้วคราวนี้เดี๋ยวมันมาหนวดหนูเนี่ยมันไม่ใช่ขนธรรมดามันเป็นขนยาวพิเศษ
1: ครับ
0: อันนี้เวลาตัดเส้นเนี่ยมันเส้นมันก็เลยเล็กพิเศษซึ่งผู้กันทั่วไปไม่สามารถตัดได
1: ้
0: นี่คือความพิเศษ
1: ครับ
0: เขาเลยเรียกว่าหนวดหนูเพราะมันต้องถ้าคนไม่เคยใช้ก็คือต้องแต่งผู้กันซึ่งมันต้องใช้ความเข้าใจและความชำนาญ
1: ครับเข้าใจ
0: อันนี้ยกไปมันเป็นเทคนิคเชี่ยนเกินไปมันไม่ใช่ร่วมสมัยแล้วเห็นเสร็จปุ๊บเราก็ชื่นชอบในงานจิตรกรรมแล้วก็ในส่วนนั้นในส่วนหนึ่งของรุ่นพี่ที่เขามาเรียนที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: เขามีงานที่เป็นแบบของจันทวรรณดัชนีไว
1: ้ตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่
0: 10กว่ามัธยม
1: เห็นอัศวันตั้งแต่ตอนนั้นครับ
0: ใช่เห็นงานกิจกรรมคือรุ่นพี่ในเรียนที่พ่อช่างคนหนึ่งอีกคนเรียนที่เทคโนเขาเรียกเขาก็ปี้งานจันทวันมาแล้วเราทำให้เห็นว่าเอ้ยนี่งานแบบเทดิชั่นกับงานที่มันเป็นเชิงประยุกต์เราก็เลยสงสัยทั้งสองด้านไอ้งานที่เป็นเทดิชั่นกับไอ้งานที่มันเป็นร่วมสมัยที่ตอนนั้นเราไม่รู้จักจันทวัน
1: พ่อช่างก็มาประยุกต์ตรงนั้น
0: ใช่มันประยุกต์ไอ้ที่มันแตกต่างกันเยอะเว้ยแต่เรารู้สึกว่าเราชอบทั้งสองอย่างมันเลยเป็นที่มาทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะเข้าไปเรียนรู้
1: ม
0: ันก็เลยเป็นที่มาของการที่เข้าไปสอบ
1: ที่บ้านก็ส่งเสริมเต็มที่หรือว่า
0: แม่พ่อแม่บ้านพี่เนี่ยเป็นคนจีนที่ไม่บังคับ
1: โชคดีมาก
0: ไปอิสระ
1: สมัยผมนี่พ่อไม่ค่อยอยากให้มาเรียน
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละมันคลาสสิก
1: ต่อฮะต่อ
0: คนไม่ค่อยอยากให้เราเป็นช่างอ่ะแต่ว่าจริงๆในความเป็นช่างมันสามารถก้าวข้ามจากความเป็นช่างได้ใช่ก็หลังจากนั้นพี่ก็เลยมาเรียนที่เทคโน
1: ครับ
0: ราชมงคลเกียรติยอด
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นมันอยู่ที่ตีนดอย
1: ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัย
0: ตอนนี้เป็นราชมงคลก็คือถ้าเป็นครูว่าเป็นอะไรนะ
1: ราชภัฏ
0: ราชภัฏถ้าเป็นสายช่างหรือสายวิชาชีพเราเรียกว่าราชมงคลครับมันเป็นพูดดีเทลมากข้ามไปแล้วกัน
1: ครับเดี๋ยวก็ตัดออก
0: แล้วในช่วงที่พี่เรียนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเข้าไปเรียนรู้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทํางานให้มีอัตลักษณ์คือคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเราก็เลยจับเอาเค้าเรียกว่าศิลปินในดวงใจของเราที่เราชอบตรงนั้นตรงนี้แล้วพี่ก็จับเอาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละเอามาคอลาจโดยที่ไม่ได้เอาเข้ามาทั้ง 100% นะ
1: ครับ
0: ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบฟิกเกอร์ของจันทวรรณชอบลายกนกของอาจารย์เฉลิมชัยชอบแสงเงาจากอาจารย์สุรสิทธิ์เสาคงเอามาคอลาจกันสร้างเป็นงานในวิชาองค์ประกอบศิลป
1: ์ต้นกำเนิดจากตรงนั้น
0: ใช่แล้วเราก็หยิบเอาข้อธรรมเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยเช่นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรเงี้ยหรืออายตนะเราก็มาสร้างเป็นงานสัญลักษณ์เชิญสัญลักษณ
1: ์
0: ทำมาตั้งแต่ปวช.จนกระทั่งส่งงานสรุปในชั้นปวช.3ได้คะแนน100เต็มแล้วจึงเอาขออาจารย์จากงานที่นั้นมาส่งกิจกรรมบัวหลวง
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นพี่แค่ปวช.3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวงในสมัยที่ยังเรียนกูว่ายังไม่ทันได้เข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
1: ครับ
0: ได้รับรางวัล
1: คนแรก
0: และในปีเดียวกันหลังจากได้รางวัลแล้วที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าคณะกิจกรรม
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเด็กอาชีวะคนแรกอ่ะที่ได้รางวัลระดับชาติเพราะว่าเป็นรางวัลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งตอนที่ไปรับรางวัลก็คือเจอประเภทครูบาอาจารย์นั้นกับรุ่นพี่ปี5ซึ่งเรายังไม่ทันเข้าเลย
1: ครับบุญหลวงนี่สร้างศิลปินไปหลายคนแล้วนะคร
0: ับ
1: ครับแล้วก็ต่อมายังไง
0: หลังจากนั้นมาก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าในระหว่างทางนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปเขียนวัดพุทธประทีปอาจารย์เฉลิมชัยและอาจารย์ปัญญาวิทยาศาสตร์ที่พุทธประทีป1ปี
1: คร
0: ับ แล้ววันแรกที่เราไปถึงเนี่ยพี่เหลิมก็ให้พี่จืดก็คือพี่กิตติศักดิ์นวลรักเป็นน้องพี่ตั้งปี5แกไปเขียนก่อนแกก็พาไปที่ไปชื่อแนวอาร์ตมิวเซียมมันก็เลยทำให้เราเห็นแบบโอ้โหงานแบบมาสเตอร์พีซที่เราเคยไปดูในหนังสืออ
1: ยู่ที่นั่น
0: เป็นของจริงแบบเขาเรียกตาแหกตาแตกโอ้โหเขาเขียนแบบเราไม่มีทางเขียนแบบเขาได
1: ้พี่โชคดีได้เห็นตอนหนุ่ม
0: แต่มันมีอันห้องหนึ่งที่แบบมันเหมือนแสงสว่างในปัญญาของเร
1: าม
0: ันมีห้องหนึ่งที่มันเป็นตู้กระจก
1: ครับ
0: มันมีภาพพระบท
1: ภาพพระบท
0: ของไทยนะของไทย
1: ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น
0: ใช่

0: แล้วภาพเหล่านั้นก็คือภาพไตรภูม
1: ิเป็นของใคร
0: ของไทย
1: ไม่หมายถึงเจ้าของภาพ
0: พิพิธภัณฑ
1: ์เป็นของโบราณ
0: เป็นของโบราณไม่รู้ใครเขียนแต่ว่าของโบราณ
1: ไม่รู้ว่ามาจากใครแน่นอนไม่รู้ใครเอาไปใคร
0: สมัยยุทธยา
1: ก็เอาไปขาย
0: ก็ไม่รู้ซื้อหรือว่าปล้นเอาไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เราเห็นนี่ว่าคือเราเห็นแล้วว่าโอ้โหไอ้ภาพเล็กๆอ่ะมันแสดงอัตลักษณ์แบบ
1: ชัดเจน
0: คือสู้เขาได
1: ้ครับ
0: เวทีเราเลยเห็นว่าโอ้ถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นเราสามารถสู้กับความที่เป็นอารยธรรมตะวันตกได
1: ้ครับ
0: คือเราเห็นของดีเราม ันเลยทำให้พี่ว่า
1: ไปเห็นในต่างแดนด้วย
0: เราเห็นในต่างแดนแล้วทำให้เราตระหนักรู
1: ้ก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาให้เกียรติมากเลยนะ
0: ใช่
1: คร
0: ับมันอยู่ในตู้แต่กับภาพที่มันเท่าฝาผนังกับตรงเนี้ยค
1: ุ
0: ณค่ามันเท่ากัน
1: ครับ
0: มันมีวิญญาณบางอย่างที่เราบอกไม่ได้พี่อธิบายไม่ถูกแต่วันนั้นได้รู้สึกว่าเฮ้ยในงานจิตรกรรมไทยอ่ะมันมีความพิเศษมันมีความเป็นอัตลักษณ์ไม่แพ้งานที่เป็นอารยธรรมสูงสุดสุดท้ายแล้วหลังจากที่พี่กลับไปเริ่มเขียนรูปที่มุ่งมั่นกับสิ่งที่พี่เขียน
1: ครับ
0: ในงานจิตรกรรมมากคือเราพยายามเขียนให้ได้คุณภาพเดียวกับที่เราเห็นภาพ
1: นั่นคือแรงบันดาลใจ
0: เพราะงั้นเนี่ยพี่เลยแบบเขียนแบบเขาเรียกกัดไม่ปล่อย
1: ครับ
0: คือเขียนแบบให้มันได
1: ้
0: คุณภาพคำว่าคุณภาพมันคำว่าบางคนไม่เข้าใจคำว่าคุณภาพนะสแตนดาร์ดมาตรฐาน
1: ให้ได้มาตรฐาน
0: พอเราเขียนปุ๊บเราก็ไปแตะในมุมที่มันเป็นมาตรฐานหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าเราเขียนงานให้ได้มาตรฐานแบบไหนเพราะเราได้เห็นความเป็นมาตรฐานแต่คนไม่เคยเห็นก็จะไม่มีทางเข้าใจ
1: ครับครับโอ้ก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญมากนะครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเดินมาด้วยความมั่นคงมั่นใจแน่วแน่และมีอุดมการณ
0: ์แล้วสิ่งหนึ่งหลังจากนั้นพี่ได้รับทุน
1: ครับ
0: ใจกล้า
1: ที่ไปด้วยกัน
0: ที่ไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: มันแล้วมันทำให้เราเห็นว่าญี่ปุ่นเขาก็มีอัตลักษณ
1: ์ครับ
0: และเขาไม่สนใจอารยธรรมตะวันตกเขายืนยัน
1: ภาษาก็ไม่แคร์
0: ใช่เขายืนยันเราก็เลยเห็นยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ว่าโอ้โหเรามีดี
1: อ
0: ย่ามีแต่ว่าคนในชาติเราไม่ให้ความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของไทย
1: ครับ
0: มันเลยทำให้พี่แบบยิ่งตั้งมั่นว่ากลับไปเนี่ยกูจะต้องเรียนภาควิชาศิลปะไทยแล้วกูจะต้องพัฒนาภาพงานของเราเนี่ยให้เทียบเท่าสากลแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงแต่รู้ว่า
1: ต้องทำ
0: เรามีหลักละเรามีหลักยึดว่าเราต้องกลับไปทำงานไทย
1: เรียกมีอุดมการณ์
0: ใช่แล้วหลังนี้เราจะต้องต่อยอดกับมันยังไงยังไม่รู้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายัง practice ไม่พอ
1: ครับ
0: เรายังทำงานน้อย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็คือความมุ่งมั่นที่ทำให้เรากลับมาเรียนภาควิชาศิลปะไทย
1: ครับอ๋อนี่ที่มาที่แบบ
0: ใช
1: ่นี่เองครับแล้วก็อีกนิดนึงผมถามพอดีพี่เกียวนี่แสดงงานในประเทศไทยผมว่าน่าจะสูงสุดของจำนวนศิลปินในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นรองแค่อาจารย์ดร.ขมุนพูดเลย
0: คือ AI มันคือเป็นเครื่องมือที่มาช่วยซัพพอร์ตมนุษย
1: ์
0: มันเหมือนดินสออันนึง
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนมันไม่มีดินสอ
1: ครับ
0: คุณก็จะตื่นเต้นเหตุการณ์มีดินสอพอมาช่วงเวลาหนึ่งมันเริ่มจากดินสอเป็นปากกา
1: ครับครับ
0: แล้วจากปากกาลูกเลื่อนปากกาเป็นปากกาเคมี
1: ครับ
0: AI ก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งเหล่านี
1: ้ครับ
0: ถ้าคนเข้าใจนะแต่คนตื่นตระหนก
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: แล้วพี่จะใช้
0: เห็นความต่างไหม
1: เห็นความ
0: ต่าง AI มันก็คือเครื่องมือคราวนี้เราก็ก่อนที่เราจะพูดอะไรได้เราก็ต้องไปทำความเข้าใจมันก่อนแล้วต้องลองใช้
1: คร
0: ับเหมือนคอมพิวเตอร์วันหนึ่งที่คอมพิวเตอร์เข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วพี่ได้ลองใช้พี่ได้ลองเขียนแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกอ่ะมันแห้ง
1: แล้วไม่เหมือนว่า
0: แล้วมันจะต้องใช้เครื่องมือคือมันต้องกำหนดเครื่องมือนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: โดยผ่านมอนิเตอร
1: ์
0: กำหนดไซส์เลือกสีเลือกผูกกันใหม่ไม่เขียนสดดีกว่าเหรอไวกว่าเยอะ
1: ครับ
0: พี่ได้ทดลองใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานแล้ว20รูปในเวลาแค่ชั่วโมงนึง
1: แล้วไม่มีชีวิตไหมรู้สึก
0: ก็มันแห้งไงที่บอกมันไม่รู้สึกมันไม่เห็นบัสเวิร์คที่มันแบบปาดลงไปมันไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะ
1: ครับ
0: มันต่างจากความจริงตรงไหนรู้ป่ะ
1: ครับ
0: การที่เราได้รู้สึกกับกระดาษได้รู้สึกกับน้ำที่ผสมกับสี
1: ครับ
0: ความข้นของกำลังของน้ำความข้นของสี
1: ครับ
0: แล้วที่การจับผูกกันที่มันต่างเบอร์เนี่ยเราปาดลงไปบนกระดาษหรือปาดบนแคนวาสมันรู้สึกเห็นไห
1: ม
0: คำหนึ่งที่มันจะโกโพขึ้นมาคือมันรู้สึก
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันรู้สึกทุกขั้นตอน
1: ครับ
0: มันได้ใช้ชีวิตชัด
1: อ่า ันมีชีวิต
0: มันมีชีวิต AI มันไม่ได้ใช้ชีวิตมันไม่รู้สึก
1: AI ผมว่าเป็นสื่อมากกว่านะ
0: ถ้าพี่บอกมันเป็นแค่เครื่องมือ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปที่เราคุยกันมาเนี่ยระหว่างความเข้าใจกับความรู้สึก
1: ครับ
0: คือ AI มันไม่มีสุนทรียะ
1: แต่ถ้าในวงการโฆษณาล่ะพวกทําโฆษณาต่าง
0: มันก็ต้องใช้ drawing อยู่ดีเห็นมั้ยคนที่ก่อนจะทํา AI มันต้อง drawing ก่อนโครงสร้างแล้วถึงมีคำสั่งแล้วถึงเจเนเรตเห็นไหมถ้าไม่มีรอยอิงหรือความคิดเห็นไหมแนวคิดถ้าไม่เข้าใจอ
1: ยู่ในนี้หมด
0: สั่งไม่ได
1: ้ครับ
0: พอสั่งได้ปุ๊บมันก็ไม่ได้
1: 100% ครับครับ
0: เราต้องเข้าไปทำกับมันอีกก็คือเราต้องใช้ AI 1 2 3 4 5 7 8 9 10
1: ครับ
0: แต่การที่เราเขียนมือไปมันขั้นตอนเดียวดังนั้นเนี่ยจำไว้อย่างนะต่อให้มี AI นะมันก็สุดท้ายมันก็ไม่พ้นเทคนิคเชียนซึ่งเขาเข้าใจมากกว่า
1: ก็
0: มันเป็นแค่เครื่องมือว
1: ัน
0: นี้มันเป็นดินสอวันหน้ามันเป็นปากกาวันต่อมามันเป็นปากกาเคมีมันก็ไม่ได้ต่างเครื่องมือถ้าเราใช้มันเป็นแต่ถ้าเราไม่รู้สึกกับเครื่องมือเราไม่ทำความเข้าใจมันเราก็ใช้มันไม่เป็น
1: ไม่ผมเห็นศิลปินหลายคนนะครับที่แสดงงานอยู่แล้วก็งานก็ขายได้นะครับเขาเจนภาพขึ้นมาแล้วก็เอาภาพเจนมาลอกเป็นผลงานเขียน
0: เข้าใจ
1: ที่มองว่าม ันเป็นอย่างไรบ้างลักษณะ
0: มันเป็นแค่มันก็เป็นเหมือนนั่นแหละมันก็เป็นแค่ชั่วคราว
1: อ๋อครับผม
0: มันไม่ยั่งยืน
1: สู้แบบจริงๆแต่ว่าจริงๆนะ
0: พอต่อให้คุณใช้เครื่องมือนั้นคุณมาเขียนต่อคุณก็ปี้ตัวเอง
1: ครับครับผม
0: คุณก็ปี้ตัวเองคุณรู้สึกยังไง
1: ครับผมก็สรุปว่า AI เป็นแค่เครื่องมือนะครับ
0: เครื่องมือ
1: ในมุมมองของคนสร้างสรรค์เนี่ยเขาไม่กังวล
0: หลายคนบอกว่าโอ๊ยมันจะแย่งอาชีพใช่
1: แต่ไม่ใช่อาชีพจริงๆเนี่ยหลายๆส่วน
0: คุณเป็นมืออาชีพคุณจะกลัวทำไมคุณเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพจริงๆคุณถึงกลัวคุณไม่เชี่ยวชาญเนี่ยคุณถึงกลัว
1: อัน
0: ผมไม่กลัว
1: เ
0: พราะผมรู้ผมเก่งกว่า AI
1: ครับผมครับก็วันนี้ก็เราก็ถือว่าวันนี้ได้สาระมากมายนะครับในด้าน
0: มันตลกนะที่คนกลัวเครื่องมือ
1: ใช่ๆก็เป็นที่กังวลกันหลายส่วน
0: คุณไม่เคยขับรถคุณก็กลัวรถเมื่อคุณขับรถคุณจะควบคุมรถได
1: ้
0: AI มันต้องอาศัยมนุษย์อยู่ดีอย่าลืมว่า AI มันเกิดจากใคร
1: เกิดจากมนุษย
0: ์เพื่ออ
1: ำ
0: นวยความสะดวก
1: ครับผมนี่เป็น
0: แล้วมันไม่ใช่เพิ่งมา AI เนี่ย
1: นี่เป็นธรรมะเลยนะ
0: ใช
1: ่ความจริง
0: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นได้เบื้องแห่งตน
1: ค
0: ุณไม่ใช่มืออาชีพคุณจึงกลัวไงเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณด้อยออดอยอิงคุณด้อยแนวความคิดสร้างสรรค์แต่ตราบใดที่คุณมีทุกอย่าง
1: ค
0: ุณจะกลัวมันทำไมถามพี่ไม่กลัวว่ามันไม่แย่งอาชีพพี่ไม่ได้เพราะพี่เป็นศิลปินพี่ไม่ใช่ช่าง
1: ใช่แต่ช่างก็กลัวนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: นี่ไงเพราะเขาแค่เข้าใจแต่เขาไม่เข้าถึงดังนั้นก่อนจะเข้าถึงเนี่ยคุณต้องมอ practice คุณต้องฝึกฝนแบบเชี่ยวกรรมเหมือนน้องหวานบอก
1: ค
0: ุณต้องเข้าใจคุณเข้าถึงแล้วคุณจะแบบเหนือการเวลาน
1: ้
0: องหวานพูดไปอย่างนึงซึ่งพี่เห็นด้วยเพราะพี่เจอกับตัวเองศิลปะที่ดีจะล้ำคนดูไป1ศตวรรษคือ12ปี
1: ของพี่นี่ล้ำไปแน่นอน
0: งานพี่เมื่อ12ปีที่แล้วเพิ่งขายได้แล้วพี่เจอกับตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ครับ
0: ดังนั้นพี่จะหยุดไม่ได
1: ้ต้องทำต่อไป
0: ไม่ได้ที่จะสร้างสรรค์งานต่อไปเพราะพี่ไม่รอพี่ไม่ต้องรอ12ปีไม่งั้นพี่คงไม่มีอะไรกิน
1: เพราะพี่เป็นศิลปินอิสระผมว่าพี่ก็เดินมาถูกทางนะครับแล้วก็คงรักษาสุขภาพแล้วก็สร้างสรรค์งานต่อไป
0: แน่นอนครับ
1: นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่อลงกรณ์ลวัฒนานะ
0: ครับ
1: ที่มาเสนอและให้เราความรู้ในหลายด้านเลยกล่าวว่ามาคุยเรื่องศิลปะออกไปเรื่องธรรมะออกไปเรื่องวิถีชีวิตให้แนวคิดให้แสงสว่างผมว่ามีความเรียกว่าได้คุณค่าอย่างมากมาย
0: จริงๆแล้ว
1: ความหมายมากมาย
0: คุยกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือร่วมสมัย
1: ครับนี่คือสรุปของคำว่าร่วมสมัย
0: เราไม่ได้พูดถึงอดีตแต่เราเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบัน
1: ครับ
0: แล้วนำไปสู่อนาคตในเทศกาลบิยอน
1: ครับก็ขอขอบคุณทางอาร์ตเซ็นเตอร์ของพี่หน่องธวัชชัยสมคงที่เอื้อเฟื้อสถานที
0: ่ครับผม
1: สวยงามวันนี้ได้มาคุยกับพี่อลงกรณ์วัฒนาขอขอบคุณครับ
0: ยินดีครับผม
1: แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรคอยติดตามครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก

บริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยมหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนท่าตรีโกณมิติกันค่ะซึ่งเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตอีกวิธีการหนึ่งนะคะสำหรับวิธีนี้เราดูรายละเอียดเนื้อหากันนะคะวิธีนี้จะใช้เมื่อไหร่นะคะเทคนิคนี้เรียกว่าการแทนค่าด้วยตรีโกณมิตินะคะเราจะใช้เมื่อการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์นะคะเกิดปัญหาหรืออยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้นะคะดังต่อไปนี้นะคะเช่นการหาปริพันธ์ที่มีรูปแบบที่มีรากที่สองนะคะสแควร์รูทมีค่าคงที่สักตัวหนึ่งยกกำลังสองลบกับฟังก์ชันหนึ่งยกกำลังสองเมื่ออาจารย์ขอนิยามไว้ก่อนดีกว่าเมื่อเราเจอโจทย์แล้วมีสแควร์รูทที่มี a เป็นค่าคงที่นะคะค่าคงที่มีตัว u เป็นฟังก์ชันใดๆแล้วกันนะคะ u เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่ที่เจอ a กำลังสองลบ u กำลังสองมีค่าคงที่ยกกำลังสองลบกับฟังก์ชันยกกำลังสองแล้วอยู่ในสแควร์รูทแบบนี้นะคะหรืออาจจะอยู่ในสแควร์รูท a กำลังสองก็คือค่าคงที่ยกกำลังสองบวกกับ u ยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะลบก็ได้บวกก็ได้หรืออีกรูปแบบนึงอาจจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันมาก่อนก็ได้ค่ะ u กำลังสองลบ a กำลังสองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอ3รูปแบบนี้นะคะเราจะนึกถึงเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่าด้วยตรีโกณมิติทีนี้แล้วเราจะแทนค่าด้วยตรีโกณมิติรูปแบบอะไรนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเจอรูปแบบที่1นะคะให้เราทำการสมมุติค่ะสมมุติว่าฟังก์ชัน u เนี่ยเพราะเราจะเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นตรีโกณมิตินะคะเทคนิคนี้ดังนั้นเราก็จะให้ u เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีค่าเท่ากับ a ค่ะแล้วคูณอยู่กับไซน์เซตาหรืออาจจะเป็น u เท่ากับ a คอสเซตาก็ได้นะคะอาจจะเป็น u เท่ากับ a คอสเซตาก็ได้ค่ะเมื่อเราเจอฟังก์ชันอะไรนะมีค่าคงที่ลบอยู่กับฟังก์ชันนะคะสมมติให้ u เท่ากับ a ไซน์เซตาหรือ u เท่ากับ a คอสเซตาแล้วถ้าเมื่อไหร่เจอรูปแบบที่สองล่ะรูปแบบที่สองนี้บอกว่าฟังก์ชันกับค่าคงที่บวกกันอยู่ในสแควร์รูทเมื่อไหร่เราจะสมมุติให้เราสมมุติว่า u ของเราเนี่ยจะเท่ากับ a แทนเซตาค่ะหรือนะคะหรือ u จะเท่ากับ a คอสก็ได้ค่ะ a คอสเซตาก็ได้นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในรูปแบบที่สามนี่ล่ะฟังก์ชันมาก่อนลบกับค่าคงที่ยกกำลังสองนะคะให้เราสมมติว่า u จะเท่ากับ a

เซต้าค่ะหรืออาจจะเป็น u เท่ากับ a โคเซกก็ได้ค่ะโคเซกเซต้าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอนี่รูปแบบที่หนึ่งอันนี้รูปแบบที่สองนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบที่สามนะคะอ่ะนี่คือหลักการของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาสามรูปแบบนี้แล้วกันนะคะสามรูปแบบนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าอาจารย์จะทำนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอโจทย์นะคะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตนะคะข้อนี้ขออยู่ในรูปของสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองค่ะหารกับ x กำลังสองแล้วก็ dx แล้วก็ dx ถามว่าเจอเศษส่วนอย่างนี้ถ้าเราจะดิฟอินทิเกรตธรรมดาดิฟ u มันจะหมดไหมอาจารย์ลองเล่นๆนะอินทิเกรตสมมติอาจารย์มอง16ลบ x กำลังสองอยู่ในรูปยกกำลังเศษ1ส่วน2ส่วน x กำลัง2เราเห็น x กำลัง2ลองดู dx กำลัง2ดูซิ dx กำลัง2ได้มา 2x เห็นไหมคะว่า 2x ตรงนี้กับตัวที่เกินมาเนี่ยตัดกันอย่างนี้ได้ไหมคะตัดกันไม่ได้นะคะดังนั้นวิธีการเดิมที่เราเรียนมาการอินทิเกรตแบบปกตินั้นไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นทำไงคะเราก็จะต้องเอาเทคนิคการอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้มาใช้นะคะเราลองแทนค่าด้วยตรีโกณมิติลองใช้เนื้อหาเรื่องนี้ดูไหนลองดูข้อนี้ค่ะลองดูข้อนี้ว่ามันตรงกับรูปแบบที่1 2หรือ3คะจะเห็นว่าอาจารย์มีค่าคงที่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วลบเห็นไหมคะลบกับฟังก์ชันดังนั้นก็น่าจะเข้ารูปแบบที่1อ่ะอาจารย์ไฮไลท์ก่อนอาจารย์เล็งรูปแบบที่1ไว้ค่ะดังนั้นรูปแบบที่1ให้เราสมมุติใหม่ค่ะว่าให้ u ฟังก์ชัน u เท่ากับ a ไซน์เซต้าดังนั้นข้อนี้อาจารย์ก็เลยจะต้องมากำหนดรูปแบบใหม่นะคะกำหนดให้กำหนดเราต้องกำหนดให้หรือจะสมมุติก็ได้ u เท่ากับอะไรนะตามสเต็ปของเขาบอกว่า u เท่ากับ a ไซน์เซต้าไหน u ของข้อนี้คืออะไรคะเราต้องไปหา u มาก่อนในข้อนี้อาจารย์ขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะข้อนี้เราลองไปมอง u ค่ะข้อนี้ตรงกับ u ตรงไหนเนี่ย u ก็คือฟังก์ชันหลังนะคะ a ก็คือฟังก์ชันข้างหน้าที่เป็นค่าคงที่ดังนั้นเราเห็นละค่าคงที่ a ในข้อนี้คือเลขอะไรเนี่ยตอนนี้ตำแหน่ง a กำลังสองตำแหน่ง a กำลังสองตรงนี้คือเลข16ดังนั้น a ตัวเดียวคือเลข4ถูกไหม a คือเลข4แล้ว u ล่ะ u คืออะไรไหน u คือตำแหน่งนี้ค่ะตอนนี้เราต้องการ u ยกกำลังสองตอนนี้ตรงกับตำแหน่ง x ยกกำลังสองนะคะดังนั้น u ของอาจารย์คือ x นั่นเองค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วหา u กับ a เจอแล้วเรามาเข้าคอนเซปต์นี้กันค่ะกำหนดให้ u เท่ากับ a ไซน์เซต้าดังนั้น u ของอะไรนะ u ของเราคือ x ค่ะตำแหน่งนี้เป็น x ไปแล้วเท่ากับ a ไซน์เซต้าดังนั้น a คือเลข4ค่ะแล้วใส่ไซน์เซต้าเข้าไปค่ะอ๋อจะได้พจน์ของข้อนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เราเจอ x เมื่อเราไล่เราเจอ x นะคะจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นอะไรคะในโจทย์4ไซน์เซต้าจำไว้นะเมื่อไหร่เป็น x ในข้อนี้เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรีโกณมิติแทนเป็น4ไซน์เซต้ากันค่ะดังนั้นในโจทย์มีอะไรบ้างในโจทย์มี dx อาจารย์เจอ x แล้วข้อนี้ต้องการ dx ดังนั้นเราก็ต้องแปลงโจทย์ให้เป็นตรีโกณมิติเหมือนกันค่ะเจอ x เท่ากับ4ไซน์เซต้าแล้วถ้า dx ล่ะอาจารย์ทำต่อนะแล้วถ้า dx ในโจทย์ล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เหมือนดิฟ4ไซน์เซต้าดิฟ4ไซน์เซต้า4หลุดออกมาดิฟไซน์ได้แล้วคะดิฟไซน์ได้คอสค่ะได้คอสคอสอะไรคะไซน์เซต้าก็กลายเป็นคอสเซต้าแล้วก็ดีเซต้าตามใช่ไหมคะในโจทย์มีอะไรอีกตรงนี้ผ่านแล้วนะ dx เจอแล้วตำแหน่งนี้อาจารย์เจออะไรอีกเจอ x กำลังสองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นตรีโกณมิติใช่ไหมเจอ x กำลังสองดังนั้นเราไปหารอเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่เราเจอ x กำลังสองเราจะเปลี่ยนเป็น x เดียวเป็น4ไซน์เซต้า x กำลังสองก็แปลว่าอาจารย์จะเอา4ไซน์

ไปเซต้านี้ไปทำอะไรคะไปยกกำลังสองค่ะนั่นก็จะได้ซีซี16ไซกำลังสองเซต้านั่นเองนี่คือตำแหน่ง x กำลังสองอ่ะในโจทย์มีอะไรอีกมีพจน์นี้อยู่ด้วยเราต้องเปลี่ยนให้หมดทั้งโจทย์เลยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็อาจารย์อยากได้อะไรนั้นรูทค่ะรูทของ16ลบ x กำลังสองเท่ากับรูท16ลบอะไร x กำลังสองเปลี่ยนไปเป็นตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะกลายเป็น16ไซกำลังสองเซต้าค่ะเท่ากับมี16เหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังอาจารย์ดึง16ออกมาข้างในเหลือ1ลบไซกำลังสองเซต้ายังไม่พอเอ๊ะ16มีไซกำลังสองเซต้าดังนั้นอาจารย์ก็เหมือนมี16คูณอยู่กับอะไรคะตำแหน่งนี้มี1ลบไซเซต้า1ลบไซเซต้าคุณสมบัติอะไรนะเมื่อไหร่เราเจอไซกำลังสองเซต้าบวกกับคอสกำลังสองเซต้าจะเท่ากับ1เสมอคุณสมบัติข้อนี้ทำให้อาจารย์เจอ1ลบไซเซต้าก็คือตัวไหนคะดังนั้นมันก็คือคอสนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นคอสกำลังสองนั่นเองตรงอย่างนี้อาจารย์เลยเป็นคอสกำลังสองเซต้าแทนอ้าวมีคอสสองตัวมี16คืออะไรนะ16คือ4ยกกำลังสองแสดงว่าตรงนี้อาจารย์มี4กำลังสองแล้วก็มีคอสยกกำลังสองแล้วอยู่ในรากที่สองดึงออกมาข้างนอกได้แล้วกลายเป็น16หลุดออกมาเป็น4คอสสองตัวอาจารย์ออกมาได้คอสเซต้ามา1ตัวแสดงว่าอาจารย์เจอครบแล้วนะมี x แทนเป็นตัวนี้ dx แทนเป็นตัวนี้นะมี x กำลังสองในโจทย์แทนเป็นตำแหน่งนี้มีวงเล็บไม่สิสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองแทนเป็นอะไรนะ4คอสเซต้าดังนั้นโจทย์ของเรากลับมาโจทย์ของเราจากโจทย์อินทิเกรตรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x กำลังสอง dx จะเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นไรอินทิเกรตตำแหน่งแรกเจอตรงนี้ถูกไหมจะไฮไลท์ให้ดูเจอตรงนี้เราแทนเป็นอะไรนะเราแทนเป็นตำแหน่ง4คอสเซต้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถูกไหมเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็น4คอสเซต้าต่อไปตำแหน่งอะไรตำแหน่ง dx เปลี่ยนเลเป็นอะไรคะ dx อยู่ไหน dx อยู่นี่ค่ะเปลี่ยนเป็น4คอสเซต้า d เซต้านะคะ4คอสเซต้าและ d เซต้าตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง x กำลังสอง x กำลังสองไหน x กำลังสองอยู่ไหน x กำลังสองอยู่นี่นะคะเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะตรงนี้นะคะจะใส่ไว้ตรงนี้ละกันกลายเป็น16ไซกำลังสองเซต้าโอเคจากโจทย์ทั้งหมดตอนแรกที่ยังไม่มีตรีโกณมิติเลยเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีตรีโกณมิติเลยตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนหน้าตาเป็นตรีโกณมิติเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตปกติเลยค่ะใช้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตทั่วไปดูซิได้หรือเปล่าไหนมีโจทย์อะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะมีอะไรตัดกันไหมคะนี่ C ตรงนี้ C 16นี่ตัด16ไปแล้วนะคะแล้วข้างบนอาจารย์มีคอสอยู่2ตัวนะคะดังนั้นอาจารย์เจอคอสเซต้าเจอกับคอสเซต้ากลายเป็นคอสกำลังสองเซต้าแล้วก็ดีเซต้าตัวส่วนมีอะไรคะมีไซกำลังสองเซต้าโอเคเอ๊ะคอสหารไซคือคำว่าอะไรคะคอสหารไซคอสหารไซคือคำว่าคอสดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์คอสหารไซคือคำว่าคอสเซต้าค่ะแล้วมีอยู่2ตัวที่หารกันอยู่2คู่ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้คอสเซต้ากำลังสองดีเซต้านั่นเองอินทิเกรตสูตรคอร์ดมีไหมไม่มีเนาะไม่มีดังนั้นเอ๊ะคอร์ดความสำคัญของคอร์ดกำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะเปลี่ยนเป็นโคเซกกำลังสองเซต้าลบหนึ่งนั่นเองถูกไหมความสำคัญคล้ายๆตัวนี้เลยค่ะคล้ายๆตัวนี้เลยค่ะคล้ายๆตัวนี้เลยไซน์กับคอสบวกกันเป็นหนึ่งกำลังสองนะคอร์ดกำลังสองกับโคเซกกำลังสองก็ยกกำลังสองบวกกันได้หนึ่งดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นจากพจน์นี้นะคะจากพจน์นี้

นี่อาจารย์ก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็นโคเซกกำลังสองลบหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้อินทิเกรตได้หรือยังอินทิเกรตได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีสูตรเลยคะจากการสูตรการอินทิเกรตปกติเมื่อไหร่ที่เราเจอโคเซกกำลังสองเซตาไม่สี่ยูก็ได้อ่ะสูตรทั่วไปเป็นยูดียูก็ได้อ่ะได้เท่ากับอะไรนะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองได้ลบคอสใช่ไหมคะใครจำสูตรได้ได้ลบคอสยูบวกสี่นะคะจากสูตรนี้การอินทิเกรตทั่วไปนะคะดังนั้นพจน์แรกอาจารย์ก็เลยได้เป็นอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซตาอาจารย์เลยได้ลบคอสเซตานะคะคอสยูก็ได้คอสเซตาลบกับเลขอินทิเกรตเข้าไปนะนี่ได้ผลลัพธ์แล้วนะต่อไปอินทิเกรตเลขหนึ่งเทียบกับ d เซตาค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งเทียบ dx ได้ x d เซตาก็จะต้องได้เซตามาตัวหนึ่งค่ะแล้วบวกอีก4อ่ะผลอินทิเกรตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องหมายอินทิเกรตอินทิกรัลของเราหายไปแล้วที่จริงแล้วตรงนี้คืออะไรแล้วคะที่จริงตรงนี้คือคำตอบไปแล้วนะคะแต่ว่าคำตอบตอนนี้ผลการอินทิเกรตอยู่ในรูปของตรีโกณมิติแต่โจทย์ตอนแรกเราไม่มีตรีโกณมิติงั้นทำไงดีงั้นเราก็ต้องหาคำตอบอันนี้ค่ะกลับไปหาของตัวแปรที่เรามีในตอนแรกมีในโจทย์ตอนแรกในมีในโจทย์ตอนแรกมีในโจทย์ตอนแรกเราตั้งไว้ว่าไงคะนี่เราตั้งไว้ก่อนแรกเลยคุณสมบัติที่เราตั้งเกิดตอนแรกเลยจากอยากให้ u เท่ากับ a ไซน์เซตาตอนนี้ x เท่ากับ4ไซน์เซตาตอนนี้ไงที่จังหวะที่เราเปลี่ยนจาก x ธรรมดาเป็นตรีโกณมิติดังนั้นเราก็เอาบรรทัดนี้มาสตาร์ทกันค่ะ x เท่ากับ4ไซน์เซตาดังนั้นอาจารย์กลับมาพิจารณาตัวเดิมนะคะจากที่เรากำหนดไว้ว่า x เท่ากับ4ไซน์เซตาสี่ไซน์เซตาแสดงว่าไซน์เซตาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไซน์เซตาเท่ากับ x ส่วน4นั่นเองถูกไหมทำให้เรารู้ว่าไซน์เซตาของข้อนี้เท่ากับ x ส่วน4เราลองมาวาดรูปตรีโกณมิติกันหน่อยสิตรีโกณมิติจากพีทาโกรัสบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยากได้อะไรนะเราอยากได้ไซน์เซตาไซน์เซตาสมมติเซตาอยู่ตรงนี้ไซน์เซตาไซน์เซตาเท่ากับข้ามฉากถูกไหมไซน์เท่ากับข้ามฉากดังนั้นขยับลงมานิดนึงอ่ะไซน์เท่ากับข้ามฉากนั่นแสดงว่าไซน์เท่ากับตรงนี้ก็แปลว่าเราเอาข้ามหารฉากอยู่ตอนนี้ข้ามคือ x คำว่าข้ามคือ x ข้ามคือด้านตรงข้ามเซตาดังนั้นตรงข้ามเซตานี่ไงด้านนี้ยาว x ค่ะหารฉากคำว่าฉากคือตรงข้ามมุมฉากเนี่ยที่เราท่องว่าฉากคือตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากคือเลข4นะคะดังนั้นพีทาโกรัสจากพีทาความสัมพันธ์ว่าอะไรเงี้ยด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบ x กำลังสองบวกกับด้านที่เรากำลังหาอยู่นี้แหละยกกำลังสองดังนั้นย้ายข้างเราอยากได้วงเล็บนี้ยกกำลังสองใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องเอา4ยกกำลังสองลบกับอะไรคะ x ยกกำลังสองทีนี้เราไม่ได้อยากได้ยกกำลังสองเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเนี่ยความยาวตรงเนี้ยคืออะไรความยาวตรงนี้คืออะไรแต่ตอนนี้มันยกกำลังสองอยู่ดังนั้นอยากได้ใช่ไหมก็ถอดรูทค่ะ4416ลบ x กำลังสองนั่นเองอ๋อรู้ละอาจารย์รู้ละว่าด้านนี้ด้านเนี้ยยาวเท่าไหร่เนี่ยยาว16ลบ x กำลังสองถอดรูทนั่นเองเราได้องค์ประกอบครบละด้าน3ด้านตามพีทาโกรัสเสร็จแล้วกลับมาโจทย์ของเราโจทย์ของเราอยากได้อะไรคะคำตอบเป็นอะไรนะคอสเซตาลบคอสเซตาคอสคือส่วนกับของแทนว่าไงนะไซน์คือข้ามฉากคอสคือชิดหารฉากแทนคืออะไรนะ
แทนคือฉากหาร

ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไม่ใช่ฉากอ่ะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามหารชิดแทนถูกไหมแล้วเราอยากได้อะไรนะอยากได้คอร์ดเซด้าคอร์ดคือส่วนกลับของแทนดังนั้นชิดข้ามชิดหารข้ามชิดหารข้ามในชิดอยู่ในชิดก็แปลว่าประชิดมุมค่ะประชิดมุมก็คือด้านนี้นั่นเองค่ะคอร์ดก็เลยกลายเป็นรูท16ลบ x กำลังสองหารด้วยข้ามข้ามก็คือตรงข้ามมุมค่ะตรงข้ามมุมก็ x นั่นเองดังนั้นอาจารย์ได้แล้วค่ะคอร์ดคือนี่คอร์ดที่เราต้องการในคำตอบนี้คืออะไรคะคือตัวนี้นั่นเองได้แล้วนะคอร์ดคือรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x อีกตัวนึงค่ะเซต้าค่ะอาจจะต้องไปหาเซต้ามาเพิ่มค่ะเซต้าทำไงดีจากเอาใหม่อาจารย์กำลังจะหาเซต้าต่ออ่ะหาค่าเซต้าจากความสัมพันธ์เดิมว่าอะไรนะ x เท่ากับ4ไซน์เซต้าจากเมื่อกี้บอกว่าไซน์เซต้าเท่ากับ x ส่วน4 x ส่วน4ดังนั้นเซต้าเท่ากับอะไรคะเราก็เทคอาร์คไซน์เข้าไปเลยค่ะอาร์คไซน์ x ส่วน4นั่นเองโอเคตอนนี้อาจารย์ได้ละไซน์คืออาร์คไซน์เซต้าคืออาร์คไซน์ x ส่วน4แล้วก็ได้คำตอบเมื่อกี้ได้ว่าคอร์ดคือรู้ตรงนี้นะคะดังนั้นอาจารย์กลับไปแทนคำตอบตรงนี้แล้วได้แล้วค่ะคำตอบตรงนี้ได้แล้วค่ะดังนั้นสรุปว่าโจทย์ข้อนี้นะจากตอนแรกที่เราอยากอินทิเกรตสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองส่วน x กำลังสอง dx ซึ่งเราอินทิเกรตไว้แล้วผลอินทิเกรตเป็นลบเลยนะลบคอส u ลบเซต้าบวก c นะคะจะกลายเป็นลบอะไรคะเอาคอสมาเติมค่ะคอสเมื่อกี้อาจารย์หาเจอแล้วอยู่ข้างบนนี้คอสเท่ากับรูทดังนั้นก็คือรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x ลบกับเซต้าเซต้าคืออะไรคะอาร์คไซน์ x ส่วน4ค่ะแล้วก็สุดท้ายบวกเลยคะบวก c นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าโจทย์ตอนแรกของอาจารย์ไม่มีตรีโกณมิติแล้วเราก็ปรับให้เป็นตรีโกณมิติจนสุดท้ายผลของการอินทิเกรตออกมาแล้วค่ะแต่ยังติดอินทิเกรตอยู่ดังนั้นสุดท้ายเราต้องแปลงกลับมาค่ะให้มันเป็นตัวแปร x เหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการแทนค่าด้วยตัวตรีโกณมิตินะคะขอไปต่ออีกสักข้อหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ชัดขึ้นนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติอาจารย์บอกว่าจงหาผลการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตขอ x กำลังสามค่ะหารกับสแควร์รูท 4x กำลังสองโอ้ขอเลข4 x กำลังสองบวกกับ9 dx ค่ะ dx ข้อนี้ข้อนี้ใช่ไหมข้อนี้ตรงกับอะไรดีตรงกับรูปแบบที่3ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราเจอรูปแบบที่3หรือ2 2เมื่อไหร่ที่เราเจออะไรนะ u มาก่อนหรือ a มาก่อนก็ได้ยกกำลังสองบวกอยู่กับ a กำลังสองนะคะอันเดียวกันนะจะเขียน a กำลังสองกับ u กำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะสมมุติให้เป็นอะไรคะสมมุติให้ u เท่ากับ a แทนเซต้าสมมุติให้ u เท่ากับ a แทนเซต้าไหนข้อนี้ u ตรงกับอะไรก่อน u กำลังสองของเราตรงกับ 4x กำลังสองดังนั้นตัว u ของเราแล้ว u จริงๆแล้วข้อนี้คือ u เท่ากับอะไร u เท่ากับ 2x ถูกไหมพอยกกำลังสองเราได้ 4x กำลังสองส่วน a ของเราคืออะไรคะ a ของเราคือเขียนตรงนี้ a เท่ากับ
เลขเก้ากำลังเก้าคือ a กำลังสองดังนั้น a คือเลขสามค่ะอ่ะหา u กับ a เจอแล้วจากนั้นเรามาสตาร์ทกันค่ะเรากำหนดให้ตัวสตาร์ทของเราข้อนี้คือ u เท่ากับขอโทษที u เท่ากับ a แทนเซต้าซึ่งตำแหน่ง u คือ 2x ค่ะเท่ากับ a คือเลข3ค่ะแล้วก็ติดแทนเซต้าเข้าไป 2x เท่ากับ3แทนเซต้าเอ๊ะเรา x เดียวล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตำแหน่ง x ต่างๆใช่ไหมเช่น x กำลัง3เดี๋ยว lx มา dx แล้วก็สแควร์รูทนี้มี x อีกอ่ะหา x ให้เจอก่อนค่ะดังนั้น 2x เท่ากับ3แทนเซต้าแล้วขอ x เดียว x เดียว x เดียวเป็นไรคะก็ย้าย2ไปกลายเป็น3ส่วน2แทนเซต้าอ่ะเจอ x แล้วอย่าลืม dx ค่ะเดี๋ยวได้ดิฟ x มาเติมนะคะดิฟ x ได้3ส่วน2ดิฟแทนได้เลยค่ะดิฟแทนทองมาแล้วดิฟแทนได้เศษกำลัง2เซต้าดีเซต้าหาได้ x นี่คือจุดสตาร์ทของเขานะคะจุดสตาร์ทคือ x เท่ากับ3ส่วน2แทนเซต้า dx คือ3ส่วน2เศษกำลัง2เซต้า d เซต้าอ่ะอยากได้อะไรอีกในโจทย์ได้ dx ไปแล้วอ่ะอยากได้ x กำลัง3ค่ะดังนั้นเราหา x กำลัง3ทิ้งไว้ด้วยนะคะ x เดียวได้3ส่วน2แทนเซต้า x กำลัง3ค่ะ x กำลัง3ได้3ก็ยกกำลัง2 3 3 9 9 3 27 2 2 4 4 2 8แทนก็กลายเป็นแทนกำลัง3เซต้าอ่ะอยากได้อะไรอีกในโจทย์คะอยากได้รูทพจน์นี้ถูกไหมดังนั้นเขาก็หาเตรียมไว้ค่ะสแควร์รูทอะไรคะ 4x กำลัง2บวก9ค่ะแทนเข้าไปตรงไหนมี x แทนเป็น3ส่วน2แทนเซต้าดังนั้น3ส่วน2แทนเซต้าตอนแรกอาจารย์มีอะไรก่อนมี4เจอ x กำลัง2 3 3 9 2 2 4แทนยกกำลัง2ถูกนะเซต้าด้วยนะแล้วก็ลบบวกกับ9บวกกับ9เอ๊ะมีอะไรตัดกันบ้างตัดกันไปแล้วอาจารย์ก็มี9อยู่ข้างหน้าอาจารย์ดึง9ออกมาข้างในเหลือเลข9นะ9แทนกำลังสองเซต้าค่ะและอาจารย์ดึงออกมาได้เป็น9แทนกำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะอ๋อลืมบวกหนึ่งเพราะดึง9ออกไปแล้วแทนกำลังสองบวกหนึ่งก็เป็นเศษกำลังสองถูกไหมเศษกำลังสองเซต้านั่นเองอ่ะเหมือนกันกระโดดออกมาได้จากสแควร์รูท9ก็มี3คูณกัน2ตัวดึง3ออกมาเศษ2ตัวดึงเศษออกมาได้ตัวหนึ่งกลายเป็น3เศษเซต้าอ่ะดังนั้นอาจารย์ได้ครบแล้วค่ะเขาอยากได้อะไรบ้างในโจทย์อ่ะอาจารย์เจอครบแล้วค่ะอยากได้นี่ไง dx อาจารย์เจอแล้วค่ะ x กำลัง3อาจารย์เจอแล้วค่ะมีรูทตัวนี้อาจารย์ก็เจอแล้วค่ะผลคำตอบอยู่นี่ค่ะอ่ะกลับไปแทนในโจทย์กันเอาทุกอย่างที่เรากำหนดขึ้นกลับไปแทนในโจทย์นะคะจากตอนแรกที่มีอะไรนะอินทิเกรต x กำลัง3ส่วนสแควร์รูท 4x กำลัง2บวก9 dx อาจารย์เปลี่ยนตามใหม่กลายเป็นอินทิเกรต x กำลัง3อยู่นี่นะกำลัง3เปลี่ยนเป็น27ส่วน8แทนกำลัง3เซต้าต่อไป dx อยู่นี่เดี๋ยวนะอาจารย์คิดอืม

OK dx ค่ะต่อด้วย dx ใน dx อยู่นี่กลายเป็น dx คือ dx คือสามส่วนสองเศษกำลังสองเซตาดีเซตาส่วนรูทข้างล่างนั้นเป็นสามเศษเซตาโอเคเปลี่ยนเป็นตรีโกณมิติเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เรามาดูซิอะไรตัดกันได้บ้างตัดอะไรกันได้บ้างสามตรงนี้เนาะฉันตัดสามนี่เนาะเศษมีหนึ่งตัวข้างบนมีสองตัวฉันตัดไปตัวหนึ่งเนาะดังนั้นเราเหลือโจทย์จริงๆแล้วเราเหลือโจทย์อินทิเกรต27ส่วนเอมี8กับ2อาจารย์คูณกันได้เลยเลยนะ8 2 16ข้างบนมีแทนแทนกำลังสามเซตาคูณอยู่กับเซกเซตาแล้วก็ดีเซตาค่ะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้ทีนี้อาจารย์ดึง27ส่วน6ออกมาดีกว่าข้างในเหลืออินทิเกรตโอ้อินทิเกรตแทนอินทิเกรตแทนกำลังสามแทนกำลังสามเอ๊ะใช้เทคนิคในสัปดาห์ที่แล้วมาช่วยดีกว่ากำลังที่จำได้ไหมเมื่อไหร่ที่เจอไซน์คอสแต่ตอนนี้เรามาเจอแทนเสกก็ไม่เป็นไรค่ะใช้คอนเซปต์เหมือนกันค่ะมีกำลังที่เราจะดึงออกมาหนึ่งตัวใช่ไหมเทคนิคครั้งที่แล้วดังนั้นอาจารย์ดึงกระจายแทนกำลังสามเป็นแทนกำลังสองเซตาเจอกับแทนเซตาแล้วก็เสกเซตาแล้วก็ดีเซตาดังนั้นเทคนิคที่แล้วบอกว่าลองขยับแทนกำลังสองดูแทนกำลังสองดูกลายเป็นเซกใช่ไหมคะสามารถเขียนใหม่เป็นเซกกำลังสองเซตาลบออกหนึ่งนะคะจากนั้นก็เหลืออะไรอีกเหลือแทนเซตาเหลือดีแทนเซตาเหลือเซกเซตาแล้วก็ดีเซตาเอ๊ะดีเซตาอาจารย์ไม่ดีเซตาละอาจารย์เข้าเทคนิคเลยแล้วก็ดีอะไรไปเลยคะเจอตัวที่ดึงออกมาเป็นอะไรถูกไหมดึงออกมาเป็นอะไรก็ดีตัวนั้นเลยค่ะเราก็ดีตัวนั้นเลยค่ะดังนั้นเราก็ดีเซกไปเลยใช่ไหมคะเทคนิคที่แล้วดีเซกเซตาดีเซกดิฟเซกได้ดิฟเซกได้อะไรออกมาหารออกทันทีค่ะดิฟเซกได้เซกแทนได้เซกเซตาแทนเซตาดิฟเซกได้เซกแทนดังนั้นเซกเซกแทนแทนตัดออกไปค่ะดิฟเซกได้เซกแทนนะตามสูตรคุณสมบัติของการหาอนุพันธ์ใช่ไหมการดิฟดิฟเซกได้เซกแทนเราก็หารออกจากนั้นเราเหลืออะไรบ้าง27ส่วน16อินทิเกรตเซกกำลังสองเซตาลบหนึ่งดีอะไรอยู่คะดีเซกเซตาค่ะอ้าวยูกำลังเข้าสูตรอะไรได้เลยเนี่ยยูกำลัง n d u เรียบร้อยแล้วนี่เพราะ u คือเศษ d ก็เศษไปแล้วก็กลายเป็น u กำลัง n d u ได้ u กำลัง n บวกไป1ใช่ไหม17ส่วน16ดังนั้นได้ u กำลัง n บวกไป1กลายเป็นเศษกำลัง2กลายเป็นเศษกำลัง3เซตาหาร3ค่ะลบกับ d 1อินทิเกรต1 d เศษอินทิเกรต1 d เศษอินทิเกรต1 d x ได้ x อินทิเกรต1 d เซต้าได้เซต้าอินทิเกรต1 d เศษก็ได้ d ได้เศษออกมาตัวหนึ่งได้เศษค่ะเศษเซต้าอ่ะบวก4อ่ะที่จริงคำตอบของเราน่าจะเกือบจบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เทคเข้าไปก็ได้ค่ะเทคตัวนี้เข้าไปกลายเป็นเทค27เข้าไปแล้วกันนะจะได้จัดการกับตัวหารกันได้กลายเป็นพจน์แรกอาจารย์ตัดกับ3 27ตัดกับ3เหลือ9ค่ะ9ส่วน16เศษยกกำลัง3เซตาลบกับเทคเข้าไปตัวหลังไม่มีอะไรให้ตัดอัน27ส่วน16ค่ะเศษเซตาบวก4อ่ะเดาได้คำตอบมาแล้วค่ะคำตอบมาแล้วแต่คำตอบของเรากลายเป็น
อ้าวยังไม่มีเลยยังหาไม่เจอใช่ไหมยังหาอะไรไม่เจอหาโจทย์ x ไม่เจอเลยกลับมา x ให้ได้กลับมา x ให้ได้ตอนนี้ได้คําตอบมาละแต่เราจะไปกลับไปหาก่อนว่าที่แท้จริงแล้วอ่ะหน้าตาแบบนี้คําตอบของเราจะเป็นยังไงโดยตอนแรกสุดเลยแรกสุดเลยเรานิยามอะไรไว้นะนิยามไว้ว่า x อะไรนะ x เท่ากับ3ส่วน2แทนเซต้าใช่ไหมแทนเซต้าถ้าแสดงว่าแทนเซต้าแทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย2 x ส่วน3ถูกไหมแทนเซต้าเท่ากับ2 x ส่วน3แทนคือฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามหารชิดข้ามหารชิดวาดเร็วๆข้ามหารชิดขอใช้ตัวช่วยจะได้วาดรูปสวยๆโอเคข้ามแทนคือข้ามหารชิดสมมติเซต้าอย่างนี้ข้ามตรงข้ามมุม 2x ประชิดมุมคือเลข3ด้านนี้คือไปเร็วเลยนะปีกาตุกรัสบอกว่าก็เอาด้านทั้งคู่ยกกำลังสองนะคะถอดรูทก็กลายเป็น 2x กำลังสองก็กลายเป็น 4x กำลังสองบวกกับ9อ่ะได้ครบด้านละครบ3ด้านแบบนี้ครบ3ด้านแบบนี้เรากลับมาหาคำตอบของข้อนี้ได้แล้วค่ะดังนั้นคำตอบของเรามีอะไรบ้างอ่ะไล่ไปทีละตัวเลยนะคะอาจารย์จะไล่ไปทีละตัวเพื่อจะเอามาตอบเลยนะคะอ่ะข้อแรก9ส่วน16ยังอยู่ที่เดิมค่ะเซกกำลังสามเซกคืออะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเซกคือส่วนกลับของใครกลับมาทวนก่อนเซกเซต้าข้ามฉากชิดโน้ตเสร็จคือเพิ่งกลับของใครกลับไปดูสายคอสแทนก่อนที่อาจารย์นิยามไว้บางคนยังจำไม่ได้อ่ะมาตรงนี้นะสายคอสแทนนะเสร็จคือส่วนกลับของตัวคอสค่ะคอสคือชิดหารฉากดังนั้นเสร็จก็ฉากหารชิดโอเคนะฉากหารชิดนะฉากหารชิดฉากหารชิดไหนฉากอยู่ไหนฉากคือตรงข้ามมุมฉากรูทตรงนี้ไง 4x กำลังสอง 4x 4x กำลังสองบวก9ฉากหารชิดชิดก็คือ3นี่คือคำว่าเสร็จแสดงว่าคำตอบของเราที่เราโน้ตไว้นะยังไม่ใช่คําตอบนะคําตอบอยู่ข้างล่างนะอาจารย์กำลังจะเขียนนะเศษกําลังสามก็เลยกลายเป็นรูท 4x กําลังสองบวก9หารสามทั้งหมดยกกําลังสามค่ะเพราะเศษต้องการยกกําลังสามคําตอบโอเคต่อไปลบ27ส่วน16เศษเดียวค่ะ1เศษก็รูทตัวนี้ไปเลยค่ะ 4x กำลังสองบวก9ส่วน3บวกกับอะไรบวกกับ4ตอบได้ยังจริงๆก็ตอบได้แล้วนะตอบตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไงคะคำตอบของเราตรีโกณมิติได้หายไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจากตอนแรกที่เราอินทิเกรตหาคำตอบไว้มีตรีโกณเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราเป็นไงคะเราจัดการตรีโกณมิติหายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็เลยเป็นคำตอบของข้อนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเทคนิคนี้นะคะก็แค่เป็นไงคะนำโจทย์ที่ไม่มีตรีโกณปรับมาเป็นตรีโกณมิติโดยอาศัยรูปแบบอยู่3รูปแบบนะกลับไปทวนนิดนึง3รูปแบบนี้คือเมื่อไหร่ที่โจทย์ของเรามีแบบนี้ค่ะสแควร์รูทที่มีฟังก์ชันอยู่ข้างหลังนี้อยู่นี่ให้เปลี่ยนโจทย์ไปแบบนี้ค่ะถ้ามีฟังก์ชันกับค่าตรงที่บวกกันอยู่เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่2แบบนี้ค่ะรูปแบบไหนก็ได้เป็นแทนก็ได้เป็นคอสก็ได้นะคะแล้วก็รูปแบบที่3ถ้าฟังก์ชันมาก่อนนะคะค่าคงที่มาทีหลังเราก็จะเปลี่ยนตรีโกณเป็นแบบนี้เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเป็นตรีโกณปุ๊บเป็นสเต็ปต่อไปก็เป็นไงครับอินทิเกรตปกติเลยพออินทิเกรตเสร็จ
เราได้คำตอบก็ปรับพวกตรีโกณต่างๆกลับมาเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดของเทคนิคนี้นั่นเองนะคะไม่ยากเกินไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการหาปริพันธ์โดยใช้การแทนค่าด้วยตรีโกณมิติก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่บ้างค่ะเป็นเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมติดบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทยบริจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงก่อนสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงเนี่ยก็คือปกติแล้วเราก็จะเขียนมีตัวแปร y นะคะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันสักตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของ f ของ t นะคะหรือบางทีเราก็จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ fx y เท่ากับ fz ก็ได้นะคะคือตัวแปร t ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระนะคะแล้วก็ y เนี่ยคือตัวแปรตามนะคะถ้าเราแทน t ไป1ค่าเราก็จะได้ y มา1ค่านั่นเองนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างฟังก์ชันสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ t กำลัง2บวก2 t บวก1นี่นะคะแล้วเราแทน t เป็นค่าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาค่า t แล้วก็ค่า y ต่างๆเหล่านี้ไปพอตกราฟใน2มิติได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราให้ t เป็น0นะคะ t เป็น0ปุ๊บเราแทนลงไปก็จะได้ y เท่ากับ1นะคะแทนค่า

สองสามห้านะคะสมมุติว่าเราให้ t เป็นตัวถัดมาก็คือสองนะคะเราก็จะได้ y เท่ากับสองกำลังสองก็คือสี่บวกสองคูณสองเป็นสี่แล้วก็บวกหนึ่งก็คือเท่ากับเก้านะคะเราก็จะได้จุดนะคะ t เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งก็จะได้จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุด14นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุด29ถ้าเราแทน t ไปเรื่อยๆก็จะได้ค่า y ออกมานะคะหรือถ้าเราแทน t น้อยกว่านี้ก็จะได้ค่า y ออกมาเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะนำไปเขียนกราฟนะคะเขียนกราฟได้ตัวแปรตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปร t นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือ y นะคะเราจะลองพลอตกราฟดูนะคะสมมุติว่า t เป็น0นะคะก็จะได้ y เป็น1สมมุติประมาณนี้เล็กๆนะคะ1จุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าแทน t เป็น1นะคะ t เป็น1 y ก็จะเป็น4จะขึ้นไปข้างบนนิดนึงสมมุติว่าประมาณนี้อันนี้4นะคะถ้า t เป็น2นะคะ y ก็จะเป็น9ขึ้นไปเยอะเลยนะคะขึ้นไปข้างบนการเป็นต้นนะถ้าเราแทน t เป็น3ลักษณะค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราแทน t น้อยกว่า0สมมุติว่าเราแทนอีกสักค่าหนึ่งสมมุติว่าเป็นลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งถ้า t เป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะ t เท่ากับลบหนึ่งก็จะมีค่า y เท่ากับลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งบวกสองคูณลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งนะคะแล้วก็บวกหนึ่งขออภัยค่ะสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับศูนย์นะคะในกรณีนี้ถ้าเราแทน t เป็นลบหนึ่งเราจะได้y เป็นศูนย์ก็คือจุดตรงนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นเวลาเราได้จุดมาแล้วก็สามารถลากเส้นโค้งนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะก็จะเป็นกราฟโดยประมาณนะคะโดยประมาณกราฟของเราประมาณนี้นะคะประมาณนะคะเรามาพูดถึงฟังก์ชันค่าเวกเตอร์กันนะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ y เนี่ยเราก็จะเขียน y แล้วก็ขีดไว้ข้างบนแบบนี้นะคะก็คือเป็นถ้าเราเห็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเวกเตอร์นะคะหรือเขียนเป็นในรูปของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าเราแทนด้วย f ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ขีดข้างบนก็คือแสดงว่าเวกเตอร์ f เนี่ยเป็นเวกเตอร์ของตัวแปร t นะคะสมมุติในที่นี้เราจะศึกษาเวกเตอร์ในสามมิตินะคะเราพิจารณาเวกเตอร์ในสามมิติเวกเตอร์ f t ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวกเตอร์ f t ก็จะเขียนในรูปของ f 1 t i นะคะบวก f 2 t j บวก f 3 t k นั่นเองนะคะอันนี้คือฟังก์ชันเวกเตอร์ในสามมิติแล้วก็เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปรก็คือตัวแปร t นะคะแต่ว่ามันเป็นสามมิติถ้าเป็นสองมิติก็คือมีเฉพาะ i กับ j นะคะไม่มี k นะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เราจะพูดรวมๆก็คือเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในสามมิตินะคะแล้วก็มีเป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรก็คือตัวแปร t นั่นเองนะคะตัว f 1 f 2 f 3เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันสเกลาร์นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะเขียนในรูปของวงเล็บใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนองค์ประกอบของเวกเตอร์ไว้เฉพาะองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยคอมม่าเนี่ยนะคะ f 1 f 2 f 3เนี่ยนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t นั่นเองนะคะ
เดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงแล้วก็เราลอง

เอาตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะไปลองพอดกราฟกันดูสักนิดหนึ่งว่าจะมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกับผู้ใช้ค่าจริงยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f t คือฟังก์ชันนี้แล้วกันนะคะ t บวก1 i นะคะบวก2 t j บวก t 2 k นะคะเราจะลองแทน t เป็นค่าต่างๆนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น t เป็น1นะคะเราก็จะได้ f t ของเราเวกเตอร์ f t ของเราคือ2 i นะคะบวก2 j แล้วก็บวก t กำลังสองคือ1กำลังสองก็คือ1นะบวก k อันนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2เวกเตอร์ f t ของเราก็คือ3 i บวก4 j ใช่ไหมคะแล้วก็บวก4 k นะคะอันนี้เราแทน t เป็น1แทน t ตัวนี้เป็น1ก็จะได้ตัวนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2ก็จะได้แทน t ตัวนี้นะคะเป็น2ก็จะได้3 i บวก4 j บวก4 k นะคะอีกสักตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น3ft ของเราก็จะเป็นนะคะ 4i ใช่ไหมคะบวก 6j แล้วก็บวก 9k นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราได้เมื่อเราแทน t ไปข้างต่างๆเราก็ได้เวกเตอร์นะคะ ft แต่ละตัวออกมานะคะอันสมมตินี้เป็น f ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทีนี้ในการที่เราจะนำไปพอตกราฟเนี่ยกราฟตัวนี้ก็จะเป็นกราฟใน3มิตินะคะสมมติเราพอตไว้ข้างๆนี้ก็แล้วกันนะคะข้างล่างเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดเจนอันนี้เป็น x อันนี้เป็นการ y อันนี้เป็นการ z นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น x ทางด้านลบเส้นทึบเป็น x ทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบนะ y ก็เหมือนกันนะคะทึบเป็นทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบแซบก็เหมือนกันเส้นประก็จะเป็นทางด้านค่าลบเส้นทึบทางด้านค่าบวกนะคะในการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์ที่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์มาแล้วนะคะอย่างเช่นเวกเตอร์แรกนะคะ 2i บวก 2j บวก k ตัวนี้ก็คือเราก็จะดู2ดูตัวเลขข้างหน้า i j k นะคะก็คือค่าของ x y แล้วก็ z นั่นเองนะคะเราก็เอาไปพอตจุดนะ221เนี่ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็ลากเส้นเวกเตอร์นะคะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่221นั่นเองก็จะได้เวกเตอร์ออกมานะคะอย่างอันแรกเราก็พิจารณา x เป็น2นะคะสมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ y เป็น2นะคะเอาเล็กๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีค่าเยอะมากขึ้นนะ x เป็น2 y เป็น2สมมุติลากขนานแกน x ขนานแกน y มาแบบนี้นะคะเจอกันตรงนี้อันนี้คือ2 2แล้วก็1ก็คือ z เป็น1นะคะสมมติว่าขึ้นมา z เป็น1จุดที่เราได้คือตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จากนั้นเวกเตอร์ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0,0จุดปลายอยู่ที่221เนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเวกเตอร์เนี่ยนะคะเล็กๆต่อมานะคะเมื่อเราให้ t เป็น2เวกเตอร์ ft ของเราคือ3 4 4นะคะ x เป็น3
สมมติว่าประมาณนี้นิดเดียวนะคะสามแล้วก็ y เป็นสี่เจอตรงนี้เจอกันตรงนี้ประมาณนี้นะคะสามสี่แล้วก็แซดเป็นสี่นะคะเราก็ขึ้นไปข้างบนสี่สมมติตรงนี้สี่นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของเรานะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นศูนย์ศูนย์จุดปลายอยู่ที่จุดตรงนี้นะเราก็ลากขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะเราดูอีกอันนึงนะคะเมื่อเราได้แทนที่ไปสามเราจะได้เวกเตอร์สี่หกเก้าใช่ไหมคะ ax เป็นสี่นะขยับมาอีกนิดนึงสี่แล้วก็ y เป็นหกนะคะลากขนานแกน x ขนานแกน y มาเจอกันประมาณนี้โดยประมาณนะคะสี่หกแล้วก็เส้นเป็นเก้านะคะขึ้นไปข้างบนนะคะเก้านะคะเก้าหน่วยขึ้นไปเยอะนิดหนึ่งนะคะสมมติประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะจากนั้นเวกเตอร์ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกําเนิดจุดปลายอยู่ที่จุดนี้นะคะก็จะได้เวกเตอร์นี้ออกมานะคะสมมติว่านี่เป็นเวกเตอร์ f หนึ่ง f สอง f สามอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ f หนึ่งนะคะจุดนี้เวกเตอร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์นี้ก็เป็น f สองเวกเตอร์นี้ก็เป็นเวกเตอร์ f สามนะคะเพราะนั้นถ้าเราแทนทีเป็นค่าต่างๆมันก็จะได้เวกเตอร์มาเรื่อยๆนะคะถ้าทีอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองก็อาจจะได้ค่าเวกเตอร์ออกมาแบบนี้หรือน้อยกว่านั้นก็จะได้เวกเตอร์อื่นๆนะคะทีนี้เราสามารถที่จะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดปลายของเวกเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราลากเส้นเชื่อมนะคะเราก็จะได้เส้นนี้จุดที่แรกไปหาจุดที่สองจุดที่สองไปหาจุดที่สามแบบเนี้ยนะคะเราจะได้เส้นโค้งสีส้มเนี่ยนะคะเส้นโค้งนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นโค้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในสามมิตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเวกเตอร์ในสามมิติเนี่ยเราสามารถเขียนเส้นโค้ง C เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปนะคะว่าเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราสามารถเขียนเป็นตัวแทนของเส้นโค้งในสามมิติได้นะคะซึ่งการเกิดของเส้นโค้งนี้ก็จะเกิดในทำนองเดียวกับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันแล้วเราสามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ที่ t ต่างๆนะคะอันนี้เป็น t เป็นหนึ่งอันนี้ t เป็นสองใช่ไหมคะอันนี้ t เป็นสามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวกเตอร์มันจะเป็นฟังก์ชันเนี่ยเป็นที่มีขนาดและทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีขนาดแล้วก็ต้องมีทิศทางทิศทางนี้ก็จะเป็นไปตามค่าของ t ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าอันนี้ t มันจะน้อยแล้วก็อันนี้ t จะเพิ่มขึ้นนะทิศทางก็จะมาตามเส้นโค้ง c ทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนลูกศรนะกำกับไว้บนเส้นโค้งแบบนี้ไว้เพื่อบ่งบอกทิศทางของเส้นโค้ง c นั้นด้วยได้นะคะต่อมานะคะจากเรารู้จักฟังก์ชันเวกเตอร์แล้วนะคะเราก็จะต้องหานอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ได้นะคะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปใช้ในต่อไปเลยนะคะเรามารู้จักตัวนี้ก่อนนะคะนอร์มของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

หรือเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวนี้นะคะหรือถ้าเราพูดง่ายๆคือเหมือนกับสูตรเดียวกับการหาขนาดของเวกเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t เนี่ยนะคะก็คือสมมติว่า f t ของเราก็คือ f 1 t i บวก f 2 t j บวก f 3 t x t k เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราหานอร์มของเวกเตอร์นะคะก็เหมือนกับเราหาขนาดของเวกเตอร์นะคะก็จะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยนะคะยกกําลังสองบวกการถอดรูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทนะคะ

F1T ยกกำลังสองนะคะบวก F2T ยกกำลังสองแล้วก็บวก F3T ยกกำลังสองนะคะฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร t นะคะบางครั้งเราอาจจะยังคำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะแทนค่า t เป็นค่าต่างๆก็จะสามารถหาขนาดหรือว่านอร์มของเวกเตอร์ตัวนี้ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนเลยนะคะอย่างเช่นเราให้ f t ของเราคือ 5t i บวก 2t กำลัง 2g ลบ t ยกกำลัง 3k นะคะจงหาน้อมขอไว้ก็ ft ที่ t เท่ากับ1นะคะวันนี้เราเริ่มต้นเลยค่ะจากสูตรข้างบนนะคะเราก็จะได้นอร์มของฟังก์ชัน ft ก็คือ square root แทนค่าเลยแล้วกันนะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์แต่ละตัวก็คือตัวนี้นะคะเราเอาแต่ละตัวมายกกำลังสองแล้วบวกกันถอด root นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น 5t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก 2t ทั้งหมดกำลังสองบวกลบ t กำลังสามทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะแล้วก็ยกกำลังสองเข้าไปนะคะทุกตัวฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้25 t กำลังสองตัวที่สองก็จะได้ 4t ยกกำลังสองและตัวที่สามก็จะได้ t ยกกำลังหกนั่นเองนะคะติดลบค่าลบไปยกกำลังสองก็เป็นบวกไปนะคะกำลังนะคะซ้อนกันก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะถ้ามีสองตัวแบบนี้ยกกำลังสองก็ต้องยกทั้งสองตัวนะคะอันนี้หลายคนที่เคยเห็นก็จะยกเฉพาะตัวหลังนะคะก็จะเป็น 5t กำลังสองอย่างเงี้ยก็จะผิดนะคะทีนี้ก็ต้องยกทั้งสองตัวนะคะทีนี้ตัวเนี้ยมันรวมกันไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็กำลังไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันสามารถรวมกันได้อาจจะเป็น29 t กำลังสองหรือว่าแทนเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะคะอ๋อขออภัยค่ะพอดีว่าตัวนี้นะไม่ใช่2 t กำลังสองนะจะเป็น2 t กำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่2 t เฉยๆนะเป็น2 t กำลังสองแล้วยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัวหลังก็จะเป็นกำลังสองยกกำลังสองก็เป็น t กำลังสี่นะคะโอเคสามตัวนี้รวมกันไม่ได้ละนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นกำลังเดียวกันก็รวมกันได้แต่ตัวนี้ถ้ามันกำลังแตกต่างกันก็รวมกันไม่ได้นะคะก็ติดไว้อย่างนี้แหละทีนี้ตัวนี้เขาให้เราหานอร์มของเวกเตอร์ ft ที่ t เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า t เป็น1ลงไปนะคะเวกเตอร์ Vector ft นอร์มของเวกเตอร์ ft ที่ t เท่ากับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ25บวก4แล้วก็บวก1นั่นเองนะคะเพราะว่า t ยกกำลัง1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้รวมกันได้30นะคะ square root 30ซึ่ง square root 30นี่ถอด root ไม่ได้ละก็ไม่เป็นไรก็ตอบแบบนี้ได้เลยถ้าถอดได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็ติดค่า square root นี้ไว้ก็ได้นะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงเส้นโค้งและสมการเชิงตัวไปเสริมที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์กันเลยดีกว่านะคะต่อเนื่องจากหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเส้นโค้งและสมการเชิงตัวแปรเสริมนะคะในรูปเวกเตอร์

สมมติว่าตอนนี้นะคะเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะคะวัตถุตัวนี้ลอยอยู่ในสามมิตินะคะทีนี้ถ้าวัตถุเนี้ยนะคะมีการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปในสามมิตินะคะมันก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งนะมันเคลื่อนที่ไปก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะซึ่งเส้นโค้งตัวนี้เราจะแทนด้วยเส้นโค้งซีซึ่งเส้นโค้งนี้ก็จะมีทิศทางไปตามวัตถุนะวัตถุเคลื่อนไปก็ไปตามนี้นะคะเราจะแทนตัวนี้ด้วยเส้นโค้งซีณตำแหน่งที่ใดๆนะคะสมมตินี้เป็นที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองนะณที่ใดๆใช่ไหมคะวัตถุก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถเขียนในรูปของ x y z ในสามมิติได้เพราะว่าตรงนี้มันลอยอยู่ในสามมิติเราก็บอกได้ว่าตรงนี้มันมีค่า x ค่า y ค่า z เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะแทนด้วย x ที่ t ตัวนี้ค่ะ x t y t แล้วก็ z t ก็คือค่าของ x y z ณ t ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของวัตถุณ t ตำแหน่งนี้นั่นเองนะคะตัว t ตัว x y z ตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าเป็นสมการพารามิติกซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นโค้งซีเนี่ยเองนะคะอันดับแรกนะคะเราเขียนตรงนี้ไว้ก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเส้นโค้งซีเนี่ยจะแทนด้วยสมการพารามิติกหรือเรียกว่าพารามิตริกอีควิชันนะคะเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะคะ parametrics equation นะคะก็คือสมการ x เท่ากับ x t y เท่ากับ y t แล้วก็ z เท่ากับ z t นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสมการพารามีตริกของเส้นโค้งซีนะคะเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะแทนสมการพารามีตริกเนี่ยย่อๆเป็น PE กันแล้วกันนะคะ PE นี่นะคะก็คือ P กับ E ตัวนี้นอกจากนี้นะคะเรายังแทนเส้นโค้งซีเนี่ยด้วยรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็ได้ค่ะอันที่สองก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งซีเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ RT นะคะเวกเตอร์ RT เวกเตอร์ RT คือเวกเตอร์อะไรก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดและจุดปลายอยู่ที่x t y t z t เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากรูปตัวนี้นะคะเวกเตอร์ RT ของเราก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่000แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ x y z ที่ t นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้คือเวกเตอร์ RT เพราะฉะนั้นถ้า t เราเปลี่ยนไปสมมติอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ x y z ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ RT ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองนะที่เปลี่ยนไปเวกเตอร์ RT ก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ t ต่างๆ t อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ RT เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสมการพารามีตริกนะคะก็จะมีสูตรของเวกเตอร์ RT ดังนี้นะคะเวกเตอร์ RT ก็คือเอาสมการพารามีตริกมาเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นั่นเองค่ะ x t i บวก y t j บวก z t k นั่นเองนะคะ

โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบสมการพารามีทริกซ์ของเส้นโค้งตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำสมการพารามีทริกซ์เนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งได้ในบางครั้งเขาก็จะถามว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถเอาสมการพารามีทริกซ์เนี่ยมาแทนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะตอบได้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับสมการพารามีทริกซ์นะคะของเส้นโค้งที่สำคัญสัก3-4ตัวดังนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงวงกลมวงรีแล้วก็ฮีลิกซ์นะคะสมการพารามีทริกซ์นะคะพารามีทริกซ์ของเส้นโค้งต่างๆหรือสมการ PE กันแล้วกันนะคะอันดับแรกเรามาดูเรื่องของเส้นตรง L ก่อนเลยกว่านะคะเส้นตรง L สำหรับเส้นตรง L เราเวลาเราจะหาสมการพารามีทริกซ์เนี่ยเราต้องทราบจุดที่เส้นตรงผ่านสัก2 จุดนะคะสมมติว่าเส้นตรง L ของเราเนี่ยนะคะผ่านจุด Q A1 A2 A3และ R B1 B2 B3นะคะเป็นจุดใน3 มิติใช่ไหมคะ Q กับ R เส้นตรง L เนี่ยผ่านนะคะเราจะได้สมการพารามีทริกซ์ของเส้นตรง L ดังนี้นะคะอันนั้นเราจะได้สมการ PE ก็คือมีสูตรนิดนึงนะคะ xt ก็คือ1ลบ t a1 บวก t b1 ก็คือเอาจุด a1 ตัวนี้นะคะกับ b1 ตัวนี้ซึ่งมันเป็นค่า x นั่นเองนะคะในที่นี้นะ q เนี่ยก็จะมี a1 a2 a3 ซึ่งมันก็คือค่า x y กับ z ที่จุดแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็น x y z ของจุดที่สองเพราะนั้นเราจะใช้ x นะคะ x ตัวนี้ a1 กับ b1 นะคะก็1ลบ t คูณกับตัวที่1 x ตัวที่1กับบวก t ของ x ตัวที่1ตัวที่สองนะคะในทำนองเดียวกันนะคะ y t ก็จะใช้ y นะคะของ2 จุดนะคะก็คือ1ลบ t A2 บวก T B2 นั่นเองนะคะแล้วก็ ZT ก็จะเท่ากับ1ลบ T A3 บวก T B3 ก็คือเป็นค่า Z ของทั้ง2 ตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นจงหาสมการพารามีทริกซ์นะคะสมการ PE กันแล้วกันนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุด2 จุดนี้นะคะก็คือ Q 5ลบ1 2และ R 1 3ลบ3เมื่อ T เท่ากับ1ด้วยนะคะหารเสร็จแล้วก็แทนทีเป็น1อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราก็จากที่เราทราบว่าสมการพารามีทริกซ์ก็คือตัวนี้นะคะ x t y t z t เราก็แทนค่าตรงนี้เราก็จะเป็น a1 a2 a3 นะซึ่งเราจะมาแทนตรงนี้นะคะแล้วตัว r b1 b2 b3 อันนี้ก็จะแทนตัวหลังค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้น5 กับ 1เนี่ยเรามาแทนไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะ x t ของเราก็จะเท่ากับขอแทนเลยนะคะ1ลบ t a 1นะ a 1ของเราก็คือ5นะคะคูณ5นะคะบวก t b 1นะคะ b 1ของเราคือ1 1 t ก็คือได้ t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น5คูณเข้าไปก็จะได้5ลบ5 t บวก t นะคะตัวหลังรวมกันได้ค่ะก็จะเป็น5ลบ4 t ลบ5 t บวก t ก็เหลือลบ4 t อันนี้คือ x เท่ากับ5ลบ4 t นั่นเองนะคะเราก็จะได้x ออกมานะคะทำนองเดียวกันเราก็หา y t นะคะ1ลบ t a 2ตัวนี้เราจะใช้ลบ1กับ3นะคะก็จะเป็น1ลบ t คูณกับลบ1นะแล้วก็บวก3 b 2ก็คือ3 t นะคะก็จะได้เอาลบ1คูณด้านหน้าก็จะเป็นลบ1บวก t บวก3 t ฉะนั้นจะได้ลบ1บวก4 t นั่นเองนะคะตัวที่2นั่นละ y นะคะต่อมา z t ก็คือ1ลบ t a 3บวก t b 3นะ a 3เราก็คือ2บวกกับb 3ของเราคือลบ3นะคะก็คือคูณ t ก็เป็นลบ3 t เขียนเป็นลบ3 t เลยแล้วกันนะคะเอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น2ลบ2 t ลบ3 t นะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังรวมกันได้ค่ะ2ลบ5 t นั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเขาให้เราแทน t เป็น1ในคำตอบเนี่ยนะใน x y แล้วก็ z เนี่ยนะคะฉะนั้นถ้า t เป็น1ใช่ไหมคะเราก็จะได้ x เท่ากับ x t เท่ากับอะไรคะ5ลบ4ใช่ไหมคะขอญาติลบเลยนะคะ4คูณ1ได้4อ่ะ5ลบ4ได้1นะคะแล้วก็ y t ก็จะได้นะคะอันนี้เราขอไม่เขียน t ละเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราแทนค่า t ไปแล้วนะคะ x ของเราก็จะเท่ากับ5ใช่ไหมคะ y ก็จะเท่ากับค่า t เป็น1นะคะตรงค่า y ก็คือลบ1บวก4ก็จะได้3แล้วค่า z ถ้าเราแทน t เป็น1นะ2ลบ5ก็จะเป็นลบ3นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของเราอันนี้ก็คือสมการพาราเมตริกส์นะคะของเส้นตรง L ที่ผ่านจุดสองจุดใดๆนะคะอันที่สองต่อมาเรามาพูดถึงวงกลมในระนาบ x y กันดีกว่านะคะอันนี้วงกลมนะคะในระนาบ x y สำหรับวงกลมเนี่ยนะคะวงกลมนี้นะคะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมี e นะคะถ้าเป็นในพิกัดฉากของเราก็คือวงกลมที่มีสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ e กำลังสองนะคะจุดศูนย์กลางศูนย์แล้วก็รัศมี e นะคะตัวนี้เราสามารถเขียนสมการพาราเมตริกนะคะสมการ PE คือ x t ของเราก็คือจะได้เท่ากับ a cos t นะคะแล้วก็ y t ก็คือ a sin t แล้วก็อันนี้เป็นวงกลมในระนาบ x y เพราะฉะนั้นเราจะมี z t เท่ากับ0นะคะ t ก็อยู่ระหว่าง0ถึง2พายใดๆนะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ0ถึง2พายนะคะอันนี้ก็คือ
สมการพารามิตริกของวงกลมนะคะ A ก็คือได้มาจากรัศมีของวงกลมนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเราแทน x ด้วย a cos t แล้วยกกำลังสองใช่ไหมตัว y ก็คือ a sin t ยกกำลังสองเข้าไปนะคะเราดึง a กำลังสองออกมามันจะได้ cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ a กำลังสองตัวนี้นั่นเองนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้ค่ะตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามี x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับเก้านะคะเราทราบว่าอันเนี้ยเป็นวงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมีสามเพราะว่าเก้าเนี่ยเราทำเป็นยกกำลังสองก็คือสามกำลังสองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเขียนนี้ก็แล้วกัน x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสามกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะทราบว่า a เป็นสามนะคะเพราะฉะนั้น TE ของเราเนี่ยก็จะเป็น xt ก็จะเท่ากับสาม cos t yt เท่ากับสาม sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ z t เท่ากับศูนย์ไม่ยากนะคะสำหรับวงกลมนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้เราแทน t นะคะหรือว่าหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักอันในเรื่องนี้นะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาเวกเตอร์บอกตำแหน่งเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งคืออะไรนะคะก็คือเวกเตอร์ rt นะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งของวงกลมที่สอดคล้องกับสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับนะคะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันก่อนว่าสมการเนี้ยเป็นสมการวงกลมนะจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์แล้วก็36เรายกทำเป็นยกกำลังสองก็คือ6กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทราบทันทีว่าอันเนี้ยมีรัศมี6วงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมี6เราก็เรียนเรื่องของสมการพาราเมตริกแล้วนะคะว่ามีสูตรนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถเขียนสมการพาราเมตริกออกมาได้นะคะอันเดี๋ยวขอเขียนก่อนจากตรงนี้เราจะได้สมการพาราเมตริกก่อนนะคะคือ xt เท่ากับ6 cos t yt เท่ากับ6 sin t zt เท่ากับ0นะคะจากนั้นนะคะเขาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราต้องการไม่ให้เราหาสมการพารามิตริกแต่เขาต้องการเวกเตอร์บอกตำแหน่งนั่นคือเขาต้องการเวกเตอร์ rt เพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างสมการพารามิตริกนะเราเอามาเขียนเวกเตอร์ rt ได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะก็คือเราเอาสมการพารามิตริกเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองค่ะเราก็จะได้6 cos ti บวก6 sin tj แล้วก็บวก 0k เพราะว่าแซดไปศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นเราตัดไปเลยก็ได้ค่ะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะแต่เขาต้องการให้เราแทน t เป็นพายส่วน4นะคะก็ไม่เป็นหาเราก็แทน t ตัวนี้ด้วยพายส่วน4ไปก็จะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่พายส่วน4นะคะแทนพายส่วน4เข้าไปค่ะ6 cos พายส่วน4 i บวก6 sin พายส่วน4 j นั่นเองนะคะซึ่งพายส่วน4ก็คือมุม45องศานะคะ45องศาเรามีค่า cos แล้วก็ sin เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะก็คือ square root 2ส่วน2เพราะฉะนั้นเราแทนค่าไปเลยค่ะ6คูณ square root 2ส่วน2 i
บวก6คูณสแควร์รูท2

2G นั่นเองนะคะแล้วก็6กับ2สามารถตัดกันได้ด้วยนะคะตัวนี้นะ63นะคะ236เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็น3รูท2 i บวก3รูท2 g นั่นเองนะคะเขียนตรงนี้เป็นคำตอบของเรานะคะต่อมาเรามาดูวงรีนะคะวงรีวงรีในระนาบ xy อันนี้ก็อาจจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะมันจะคล้ายๆกับวงกลมวงรีเนี่ยจะมีสมการในระบบพิกัดฉากเป็น x กำลังสองส่วน e กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีค่า a กับค่า b นะคะที่เป็นตัวหารของ x กำลังสองกับ y กำลังสองตัวนี้ค่ะเพราะนั้นเราจะได้สมการพาราเมตริกนะคะของวงรีก็คือ xt เท่ากับ a cos t นะคะแล้วก็ yt เท่ากับ b sin t แล้วก็ zt เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นวงรีในระนาบ x y นะคะแล้วเจ้าค่าของ a b เนี่ยมันคือค่านี้ค่ะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะสมมติว่าเรามีวงรีแบบนี้นะคะวงรีแบบนี้นะคะจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์ค่า a เนี่ยก็คือค่าค่านี้นะคะแล้วระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังจุดปลายของวงรีนะคะแล้วก็ค่า b ก็คือค่านี้ในแนวแกน x นั่นเป็น a ในแนวความสูงก็จะเป็นค่า y นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นวงรีในแนวนอนถ้าเป็นวงรีในแนวตั้งก็คือค่า y ก็จะเยอะกว่าใช่ไหมคะก็ตัว a b เนี่ยมันไม่จำเป็นว่า a จะต้องน้อยกว่าสมมติว่าถ้า b มันเยอะกว่ามันก็จะเป็นวงรีในแนวตั้งนะคะถ้า a มันเยอะกว่าก็จะเป็นวงรีในแนวนอนนี้นะคะถ้า a กับ b เท่ากันมันก็จะกลายเป็นวงกลมนะคะถ้า a กับ b เท่ากันตัวนี้กลายเป็น a กำลังสองเราก็ย้าย a กำลังสองมาคูณฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นสมการวงกลมนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคล้ายๆกับสมการวงกลมยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมการ x กำลังสองส่วน4บวก y กำลังสองส่วน9นะเท่ากับ1นะคะอันนี้เราสามารถเขียนเป็น x กำลังสองส่วน2กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน3กำลังสองเท่ากับ1เราจะทราบว่า a คือ2 b คือ3นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะทราบว่า xt ก็คือ2 cos t นะคะ yt ก็คือ3 sin t แล้วก็ zt เท่ากับ0นั่นเองนะคะก็ไม่ยากคล้ายๆกับวงกลมนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นฮีลิกซ์กลมค่ะอันนี้4ใช่ไหมคะฮีลิกซ์กลมใน3มิติซึ่งฮีลิกซ์กลมเนี่ยจะมีสมการพาราเมตริกเนี่ยคล้ายๆกับสมการวงกลมนะคะแต่มันจะมีค่า z นะคะที่ไม่เป็น0นะคะถ้าค่า z ของเราเป็น0มันก็จะเป็นวงกลมแต่ถ้าค่า z ไม่เป็น0เนี่ยค่า z มันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยแทนที่จะเคลื่อนเป็นวงกลมใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนสมมติว่าค่า z เพิ่มมันก็จะเคลื่อนขึ้นหรือค่า z ลดก็จะลงไปนะคะก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนขดลวดสปริงนะคะเพราะนั้นเราจะมีสมการพารามีตริกซ์

ค่ะ x t เท่ากับ a cos t y t เท่ากับ a sin t x กับ y จะคล้ายๆวงกลมนะคะแต่ว่า z t เนี่ยจะเท่ากับ c t c เป็นค่าคงที่นะคะ c เป็นค่าคงที่อาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะคะดังนั้นถ้า c ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์ลักษณะมันจะสปริงจะหดขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราเขียนรูปให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะสมมติว่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยนะคะมีรูป c มากกว่าศูนย์กับ c น้อยกว่าศูนย์นะคะอันนี้ c มากกว่าศูนย์อันนี้ c น้อยกว่าศูนย์ถ้า c มากกว่าศูนย์เนี่ยนะคะมันจะทำให้ค่าแท้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อ t เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้นะคะc มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้า c มากกว่าศูนย์มันก็ติดลบเพิ่มลดลงไปเรื่อยๆนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะคะสมมติว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นศูนย์องศาเนี่ย cos 0จะได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะ cos 0เนี่ยได้1 1คูณ e จะเท่ากับ e เพราะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้มันจะอยู่ที่ a นะคะจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ a ทั้งคู่เลยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นมันเคลื่อนที่นะคะถ้ามันมีเฉพาะ x กับ y ใช่ไหมมันจะเป็นวงกลมเราวงกลมในระนาบ x y เหมือนที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะสมมติว่าเขียนเป็นวงกลมโดยประมาณนะคะวงกลมเนี่ยค่ะรอบระนาบ x y อันนี้ก็เหมือนกันนะคะฐานจุด e เนี่ยนะคะถ้าเรามีเฉพาะ x กับ y นะคะแล้วก็ z เป็น0มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า z ของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่า0นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตามค่า t ct ตัวนี้นะคะตัวนี้การหมุนของตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนขดลวดสปริงอะค่ะตามเป็นลักษณะอย่างนี้โดยประมาณนะคะก็หมุนขึ้นไปนะคะขออภัยนะคะสมมติประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นะคะหมุนขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นกรอบของทรงกระบอกทรงกระบอกตามนี้นะคะอยู่ข้างในทรงกระบอกนั่นเองถ้าเป็นกรณีที่สองนี่ก็จะเป็นฮีลิกซ์ที่ค่าของแซดเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนมันก็จะหมุนค่ามันก็จะต่ำลงค่าแซดก็จะลดลงไปโดยประมาณนะประมาณนี้นะคะลงมาเรื่อยๆลงไปด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของฮีลิกซ์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของฮีลิกซ์ตัวอย่างสุดท้ายนะคะจงเขียนกราฟและเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะหาเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งที่มีสมการพาราเมตริกส์ก็คือ x เท่ากับ3 cos t นะคะ y เท่ากับ3 sin t แล้วก็ z เท่ากับ4 t เส้นโค้งนี้มีพาราเมตริกเป็นอันนี้นะคะซึ่งเราเห็นสมการตัวนี้เราก็จะบอกได้ว่านี่เป็นฮีลิกซ์นะคะฮีลิกซ์แน่นอนโดยที่เราก็พิจารณาตัว zนะเท่ากับ 4t ซึ่งตัวนี้มันเป็น c มากกว่า0ใช่ไหมคะ z ตัวนี้ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้เขียนกราฟเนี่ยนะคะเขียนกราฟรูปที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนรูปแรกเลยก็จะเป็นรูปแรกเลยตัวนี้นะคะโดยประมาณนะประมาณนี้แต่ว่าเวลาเอาเขียนตัวนี้ a ของเราเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม x กับ y ตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือตัว a ตัวนี้ก็จะเป็นเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงกลมรัศมี3นะ
แล้วก็ตัวเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยขยับ5แซดขึ้นไปนะคะไปขึ้นไปตามตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นั่นเองนะคะดังนั้นเวกเตอร์ RT ก็ไม่ยากค่ะเราก็เอาสมการพาราเมตริกซ์มาเขียนในรูปของเวกเตอร์ RT ได้เลยนะคะดังนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คือ3 cos ti บวก3 sin tj แล้วก็บวก4 tk นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขามีโจทย์มาเราก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งก็ไม่ได้ยากว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามยากนะถามในสิ่งที่เราเรียนมาหมดแล้วเขียนกราฟหรือว่าบอกเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์ RT นั่นเองนะคะก็คือเราก็จะได้มาจากสมการพาราเมตริกซ์นั่นเองนะคะโอเคค่ะยังไงฝากไปทบทวนด้วยนะคะเราก็จะใช้เรื่องนี้ในหัวข้อต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะมดพบกันใหม่นะคะสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบตาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลกรานด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไพรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดในแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสกาลิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกาลุวะตำบลกาลิสาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloff

office.th ระหว่างที่26-30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

2005 ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design.

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ตตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้กับที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหัวพวงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายณ์ค ขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร2ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกันนะครับวันนี้ผมจะนำเข้าสู่บทเรียนที่มีความสำคัญและน่าสนใจในโลกของศิลปะนะครับภายใต้หัวข้อสุนทรียภาพแห่งศิลปะศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าของงานศิลป์โดยบทเรียนนี้ในวันนี้นี่จะไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อดูงานศิลปะแต่จะพาพวกเราก้าวข้ามไปสู่คำว่าเข้าใจศิลปะนะครับว่าทำไมงานศิลป์หนึ่งชิ้นจึงมีคุณค่าทั้งในด้านอารมณ์สังคมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองก่อนสักนิดนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะมาทำการบรรยายถ่ายองค์ความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ในมิติที่ลึกซึ้งและก็ร่วมสมัยนะครับขอให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านตั้งใจรับฟังและร่วมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างทักษะในการมองงานศิลป์อย่างมีวิจารณญาณเพราะการวิจารณ์ศิลปะอย่างลึกซึ้งคือก้าวแรกของการเข้าใจโลกศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นบทเรียนกันเลยนะครับศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าของงานศิลป์เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทราบความหมายของศิลปวิจารณ์หมายถึงอะไรเพื่อให้ทราบคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ทราบหลักในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆเพื่อศึกษาและมีประสบการณ์ในการวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและก็ความรู้ปฏิความประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานะครับนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้มีความเข้าใจและก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะสามารถตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดที่สามารถเรียกว่ามีความคิดเห็นนะครับที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานศิลปะได้อย่างชัดเจนการวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความนะครับแล้วก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและเป็นระบบนะครับการศึกษาและมีประสบการณ์ในวิจารณ์ในเรื่องของการวิจารณ์จะช่วยเสริม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์กับผู้อื่นในสายศิลปะด้วยนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผมบรรยายจบในวันนี้นี่ทุกคนก็จะสามารถบอกความหมายของศิลปวิจารณ์ได้สามารถอธิบายคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีได้ศิลปวิจารณ์เนี่ยก็คือกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะนะครับมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานักวิจารณ์ที่ดีต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะสามารถตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและภาพของคุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจนนะครับนักวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบนะครับการศึกษาและการมีประสบการณ์ในการวิจารณ์งานเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถในการตีความในการตีความงานศิลปะรวมไปถึงการประเมินคุณค่าความหมายของผลงานศิลปะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเป็นประสบการณ์กับผู้อื่นที่สนใจศิลปะด้วยกันความหมายของศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นอย่างไรคุณสมบัติของนักวิจารณ์ล่ะเป็นอย่างไรและคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นอย่างไรเรามีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะอะไรบ้างนะครับแนวทางวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างและก็รวมไปถึงขั้นวิจารณ์การวิจารณ์ศิลปะกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมเรามาหาคำตอบกันนะครับผมจะเอาคำตอบมาให้ในวันนี้ศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมนักวิจารณ์มีความรู้มีความสามารถมีวิจารณญาณมีทัศนคติที่ดีมีความสามารถในการตีความศิลปะก็มีความคิดเห็นที่สะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานได้อย่างเรียกว่ามีความมั่นใจแล้วก็สร้างอาการสร้างงานศิลปะนี้มีหลักและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะครับอาทิเช่นความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแสดงออกมานะครับไม่ใช่ทำงานออกมาแล้วเป็นเหมือนของคนอื่นนะครับแล้วก็การสื่อสารความรู้สึกหรือความคิดเนี่ยผ่านผลงานศิลปะได้ศิลปินเนี่ยจะต้องถ่ายทอดผลงานนำเสนอผลงานศิลปะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนี่ยผ่านไปในทางผลงานของเขาให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะควรมีการพิจารณาจากหลายมุมมองนะครับเช่นมองในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วก็การสื่อความหมายที่อยู่ในงานรวมถึงคุณภาพทางเทคนิควิธีการการใช้เครื่องมือในการทำงานฝีมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นการสื่อสารความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานศิลปะซึ่งสามารถส่งเสริมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของศิลปะในสังคมให้พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยควรมีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผลแล้วก็มีความสัมพันธ์และความเข้าใจต่อศิลปะนะครับมีความเข้าใจต่อวงการศิลปะมีความสัมพันธ์ต่อวงการศิลปะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยก็มาวิจารณ์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะว่าการอยู่ในวงการเนี่ยเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับก็ยานศิลปะเนี่ยมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวที่เป็นเหตุผลนะครับและความเป็นสังคมในส่วนนั้นด้วยทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบเราต้องเข้าใจบริบททางสังคมที่เราอยู่ด้วยเพราะการวิจารณ์เนี่ยจะไปขัดแย้งกับบริบททางสังคมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะต้องวิจารณ์อย่างมีศิลปะว่าอย่างนั้นนะครับการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยสามารถทำ

ได้โดยมีขั้นตอนเฉพาะเช่นการทำความเข้าใจผลงานศิลปะการวิเคราะห์และก็การสรุปความคิดเห็นต่างๆการวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคมการเปลี่ยนแปลงในสังคมอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อความเข้าใจและก็การประเมินผลงานศิลปะได้นะครับการวิจารณ์เนี่ยมักจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการวิเคราะห์ของข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกตรวจสอบแล้วเท่านั้นเมื่อเราวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างเรามักจะใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เพื่อสร้างเหตุผลหรือสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นะครับการวิจารณ์นี่อาจจะมีพื้นฐานมาจากความรู้ค่านิยมและประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวิจารณ์มักจะถูกใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์เนื่องจากการวิจารณ์สามารถช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราทำและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการรับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ผนวกกับประสบการณ์ของเราเองเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของเราให้ดียิ่งขึ้นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความเชื่อมั่นและสามารถส่งเสริมพัฒนาการบุคลิกภาพได้นะครับการรับฟังคำวิจารณ์อาจช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจเห็นภาพรวมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือการให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยและสนับสนุนความสามารถเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับและช่วยมีการสื่อสารที่ดีในระยะยาวได้แล้วการวิจารณ์ศิลปะเป็นลักษณะอย่างไรศิลปะวิจารณ์เนี่ยเป็นการวิเคราะห์และการประเมินผลงานทางศิลปะโดยใช้เหตุผลต่างๆการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาถึงความสวยงามความสวยความงามหรือสร้างความประทับใจต่อผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาแนวคิดการใช้เทคนิคทางศิลปะรวมไปถึงกระบวนการสร้างในผลงานศิลปะนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมักจะถูกดำเนินโดยนักวิจารณ์ศิลปะซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการทางศิลปะก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่มีประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพทางศิลปะนั่นเองนะครับจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะของตนเนี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลงานศิลปะนะครับศิลปะวิจารณ์เนี่ยสามารถช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนที่ปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะช่วยในการสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆและช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่หลากหลายต่อผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับอีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาศิลปินผู้สร้างศิลปะเนี่ยให้มีความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานของตนเพื่อสร้างสรรค์ในอนาคตนะครับมาดูความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับการวิจารณ์งานศิลปะนี่หมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆนะครับด้วยการติชมเพื่อได้ข้อคิดเห็นต่างๆในการนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีดูวิธีวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ นะครับนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยควรจะมีความรู้ทางศิลปะเรียกว่าครอบคลุมในทุกสาขามีความเข้าใจในเรื่องราวและบทบาทของศิลปะในประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์มีความเป็นกลางใจกว้างเปิดโอกาสและก็ยอมรับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมั่นใจแล้วก็พูดตรงไปตรงมานอกจากนี้ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลเป็นการเปรียบเทียบในทุกๆมิติของงานศิลปะที่วิจารณ์และสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของตนในสื่อต่างๆได้ที่เช่นหนังสือพิมพ์บล็อกหรือสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับโดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการเข้าใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับสถิติการสร้างงานศิลปะเนี่ยจัดเป็น4ลักษณะนะครับมีดังต่อไปนี้สถิติแรกก็คือการนิยมการเรียนแบบนั่นเองนะครับเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างภาพ

จากความจริงนะครับโดยเน้นในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานออกมาเหมือนจริงมากทำตามภาพจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงสร้างผลงานที่เหมือนจริงที่มีอยู่ในโลกจริงๆตามที่ตาเห็นโดยทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการพยายามสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและให้ผู้ชมสัมผัสความจริงในผลงานศิลปะนั้นๆได้อย่างเต็มที่2นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงามเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุเช่นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างรวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆโดยที่คำนึงถึงเนื้อหาและความหมายในผลงานด้วยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้มักจะเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะกระบวนการที่ใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปะการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการเห็นและสัมผัสให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือนิยมแสดงอารมณ์นะครับเป็นการสร้างงานให้รู้สึกมีความรู้สึกต่างๆนะครับทั้งที่เป็นอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปชิ้นงานนั้นเป็นแนวคิดที่เน้นการเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ในผลงานศิลปะโดยทฤษฎีนี้นี่เชื่อว่าความรู้สึกและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ชมโดยตรงนะครับทฤษฎีนี้มักจะเน้นเนื้อหาที่มีความหมายทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นความสุขความเศร้าความหวานหรือความตื่นเต้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีที่4ก็คือนิยมการแสดงจินตนาการนั่นเองนะครับเป็นงานที่แสดงถึงจินตนาการและแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเน้นการใช้จินตนาการในการเข้าใจผลงานศิลปะการใช้จินตนาการเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้านลึกซึ้งและความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะได้มากขึ้นนะครับซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการชมศิลปะที่มีความเป็นสมจริงและก็เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังเน้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำอธิบายและการตีความสำหรับผลงานศิลปะด้วยนะครับมาดูแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะกันนะครับการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการพิจารณาจาก3ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกก็คือด้านของความงามเป็นการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าทางด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีความหลากหลายนะครับแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัยด้วยผู้วิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับประการที่2ก็คือด้านสาระเป็นการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆของจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการและก็ความฝันนะครับประการที่3ก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุที่ใช้ซึ่งเป็นผลนะครับของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานองค์ประกอบของศิลปะนั้นนี่หมายถึงมีอยู่3อย่างนะครับก็คืองานศิลปะคนดูคนชมหรือคนอ่านนะครับในส่วนของศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ้าไม่มีศิลปินเนี่ยศิลปะก็ไม่มีใช่ไหมครับมีองค์ประกอบหลักนะครับก็มี3อย่างก็คือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2ผลงานศิลปะก็คือรูปของผลงานที่ศิลปินที่ศิลปินใช้ภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความคิดของศิลปินออกมานะครับงานศิลปะนี่เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากศิลปินเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาหนึ่งนะครับที่จะใช้เป็นสื่อกลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกก็คือศิลปินต้องมีและส่วนที่สองก็คืองานศิลปะก็ต้องมีส่วนที่สามก็คือคนดูคนฟัง

เองนะครับหรือคนอ่านด้วยเพราะว่าศิลปะมันมีทั้งวรรณกรรมด้วยก็คือส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและก็ไม่ใช่ศิลปินด้วยนะครับและคนดูทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าเขาคือนักวิจารณ์ศิลปะด้วยเพราะคนดูคนฟังเป็นผู้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงความชอบและไม่ชอบของตนเองที่มีต่อผลงานนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาวงการศิลปะโดยการวิจารณ์เนี่ยช่วยให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์เข้าใจส่วนดีและข้อเสียในผลงานของตนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยการวิจารณ์ยังช่วยเสริมสร้างและก็ส่งเสริมความสนใจให้กับประชาชนในการติดตามด้วยความสนใจเรียกว่าเกิดความต่อเนื่องในการติดตามงานศิลปะนะครับสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยบทวิจารณ์เป็นเครื่องมือที่ดีมีประโยชน์ในการปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งบทวิจารณ์ที่มาจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้และก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆเนี่ยมักจะมีน้ำหนักและก็เป็นประโยชน์มีความสำคัญต่อศิลปินเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีความเป็นกลางและเปิดใจให้กว้างในการวิจารณ์ไม่ควรมองผลงานด้วยมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรพิจารณาผลงานโดยมองมุมมองที่หลากหลายนะครับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนี่เป็นส่วนของนักวิจารณ์สำคัญมากนะครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศิลปะทั่วไปนะครับบทวิจารณ์ศิลปะนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับเขาเลยนะครับเพราะช่วยให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะนั้นๆและก็เข้าใจวงการศิลปะอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากนี้บทวิจารณ์เนี่ยยังเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการตีความและการวิเคราะห์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับและช่วยสร้างสังคมให้มีรสนิยมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นได้ดังนั้นการมีนักวิจารณ์ศิลปะและการเผยแพร่บทวิจารณ์ศิลปะในสื่อต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับสามารถส่งเสริมการพัฒนาการและการยกระดับวงการศิลปะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจศิลปะให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างดีนักวิจารณ์ที่ดีคือผู้สามารถพูดแทนผู้อื่นที่สนใจศิลปะได้นะครับดังนั้นในการวิจารณ์ศิลปะจึงควรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวิจารณ์ในเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้นะครับศิลปวิจารณ์เป็นการแสดงออกทางความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูดบรรยายอภิปรายและการเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้คนดูคนฟังคนอ่านได้รับรู้หรือเข้าใจในงานศิลป์นั้นๆและการพูดการเขียนของนักวิจารณ์นั้นก็เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานของศิลปะนั่นเองนะครับนักวิจารณ์ศิลปะคือผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกที่ได้รับจากงานศิลปะออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ตามนะครับที่สามารถอธิบายวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได้โดยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความเห็นด้วยหรือเห็นพ้องด้วยเนี่ยก็หมายถึงได้รับการยอมรับจากสังคมนั่นเองเขาเหล่านั้นก็สามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้นะครับไม่จำเป็นต้นอยู่ในวงการวิชาการศิลปะเอาละครับทีนี้มาดูถึงคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นข้อๆนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้เป็นอย่างดีภาษาของการวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีศิลปะมีสำนวนที่จูงใจชวนให้ติดตามนะครับการใช้ภาษาเพื่อการวิจารณ์ศิลปะถือได้ว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเป็นทั้งศิลปะการพูดศิลปะการเขียนที่มีความเป็นตัวของตัวเองการพูดหรือเขียนแบบมีสไตล์มีการพัฒนาการเช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆนะครับ2ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้เป็นอย่างดีมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทัศนศิลป์อันได้แก่รูปแบบเนื้อหาแนวคิดรวมไปถึงเทคนิควิธีการกรรมวิธีนะครับภาษาของทัศนศิลป์เป็นภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับใช้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะโดยมักเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านศิลปะนะครับอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการโดยนักวิจารณ์ศิลปะมักใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นตัวเองมีความชัดเจนเพื่อยืนยันในความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิจารณ์นะครับ
นอกจากนี้ภาษาของทัศนศิลป์ยังสามารถใช้ในการเสนอผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และก็มีความน่าสนใจโดยการใช้ศัพท์ที่สมเหตุสมผลและนำเสนอวิจารณ์อย่างมีเหตุผลภาษาทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และก็เป็นและวิเคราะห์งานศิลปะนะครับแต่ยังเป็นการสื่อสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างความรู้และความรู้สึกที่มีต่อผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง3ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับต้องมีความเมตตาและเห็นใจในความสามารถที่มีความแตกต่างมนุษย์ทุกคนมีคุณค่านอกจากนี้ควรมีความคิดที่เน้นการสร้างสรรค์และให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการวิจารณ์สามารถทำได้ในลักษณะของการให้คำติชมหรืออาจจะเป็นการติเตียนก็ได้นะครับโดยยึดมาตรฐานที่มีประโยชน์และต้องไม่ลืมว่าการติเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์มุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้นในทุกด้านของชีวิตนะครับ4ก็คือนักวิจารณ์เนี่ยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในทางประวัติศาสตร์ศิลปะและปรัชญาศิลปะอย่างลึกซึ้งสังเกตว่าผมจะเน้นคำว่าลึกซึ้งก็คือต้องรู้จริงนั่นเองนะครับทราบถึงรายละเอียดของประวัติความเป็นมาของงานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลงานนั้นออกมาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นี่ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นี่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความหลากหลายแนวทางและแนวคิดในเรื่องของศิลปะโดยไม่จำกัดเฉพาะในสาขาหรือแนวที่ตนเองชอบหรือถนัดเท่านั้นนะครับการทำความเข้าใจและศึกษาผลงานศิลปะจากมุมมองที่หลากหลายเปิดกว้างให้ความคิดเปิดกว้างให้ความคิดเห็นและก็การเข้าใจที่แตกต่างเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าครอบคลุมอย่างมีระบบในสาขาศิลปะทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะในมุมมองที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความเหมาะสมนั่นเองนะครับข้อที่6ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นศิลปินแต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานศิลปะมาก่อนบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการสร้างงานศิลปะเนี่ยการเข้าใจถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดและความบันดาลใจในผลงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนและถูกต้องการมีความเข้าใจในกระบวนการเทคนิคและเทคนิคของศิลปะเนี่ยจะช่วยให้นักวิจารณ์ศิลปะสามารถตีความและวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปฏิบัติการด้านศิลปะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะระดับสูงนะครับไม่จำเป็นการมีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาบ้างจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการวิจารณ์ศิลปะได้อย่างเต็มที่นะครับสมมติผมจะไปวิจารณ์งานภาพเขียนสีน้ำของศิลปินกลุ่มหนึ่งแต่ผมไม่เคยวาดภาพด้วยสีน้ำเลยไม่เคยจับสีน้ำไม่รู้จักว่าสีน้ำเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์งานคือวิจารณ์ได้แต่ความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะมีประสบการณ์ในการระบายสีด้วยสีน้ำนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องหลักในการวิจารณ์ศิลปะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีความสามารถในการแปลความหมายและความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานศิลปะต่างๆเรียกว่าอย่างเชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้งวิธีการที่นักวิจารณ์ศิลปะใช้ในการจูงใจผู้ชมอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการอธิบายความหมายและความรู้สึกอันปราณีตที่แฝงตัวอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างละเอียดเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับผู้ชมเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของผลงานศิลปะได้เต็มที่การเชื่อเห็นถึงค่าของผลงานศิลปะที่เน้นไปในลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของผลงานเช่นการวิเคราะห์เทคนิคการใช้สีอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงตัวในงานหรือการเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของผลงานนั้นๆส่งผลให้การประเมินและสรุปผล
มีประสิทธิภาพและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับ

ปรัชญาศิลปะของผลงานเนี่ยคือแนวคิดหรือทฤษฎีทางศิลปะที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านผลงานศิลปะนั้นๆซึ่งมักจะแสดงถึงความคิดเห็นและความคิดของศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะบ่งบอกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่สำคัญของศิลปินด้วยนะครับบางครั้งในปรัชญาศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดเห็นหรือการให้สังคมเปลี่ยนความคิดความเข้าใจแบบเดิมๆสู่ความคิดความเข้าใจแบบใหม่ได้การวิจารณ์ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิจารณาถึงการแสดงออกทางทัศนศิลป์โดยแยกออกมาเป็น3ส่วนในส่วนของ 1.1 ก็คือการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในงานศิลปะเนี่ยสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามได้อย่างหลากหลายเลยนะครับโดยไม่ต้องอธิบายให้รายละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งการใช้นามธรรมในการแสดงออกอาจทำให้ผู้ชมสามารถตีความรับรู้ผลงานศิลปะตามประสบการณ์และความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้ต่างกันเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมนี่แสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์ของการใช้เรื่องราวการจัดวางซึ่งอาจจะสร้างความหมายและก็อารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือคำอธิบายใดๆนะครับเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในผลงานศิลปะนี่อาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์และสภาวะจิตที่ศิลปินได้เจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเขานะครับทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวและเข้าใจถึงความหมายของผลงานได้อย่างสมบูรณ์โดยที่การแสดงออกในด้านนี้อาจจะสร้างความหลากหลายในความเป็นไปที่ผู้ชมเห็นและคิดได้ในแต่ละบุคคลนะครับ1.2 การแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักรูปร่างพื้นที่ว่างสีพื้นผิวและปริมาตรเหล่านี้การแสดงออกในด้านรูปธรรมในศิลปะสามารถสร้างความสัมพันธ์และก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะโดยตรงโดยผ่านการมองเห็นเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายและความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับ 1.3การแสดงออกด้วยกรรมวิธีเทคนิคและวัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรในการแสดงออกวิธีการใช้การแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญและวัสดุที่ใช้มีความหมายเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาการแสดงออกด้วยกรรมวิธีและก็เทคนิคการใช้วัสดุในศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากวัสดุที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะเฉพาะของผลงานการเลือกใช้วัสดุที่สามารถสอดคล้องกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของเทคนิคการใช้ฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสามารถช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานศิลปะเช่นการใช้เทคนิคระบายสีในภาพวาดเทคนิคการสร้างภาพโดยใช้ลวดเพื่อสร้างภาพขึ้นมาเทคนิคการแกะสลักบนวัสดุต่างๆให้เกิดความสวยงามการใช้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและก็การจดจำมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมข้อที่2พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์การสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี้มีความแตกต่างกันใน3ระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่สามารถดูได้ดูออกทันทีว่าเป็นอะไรเป็นวัตถุอะไร 2.2 ความหมายที่สามารถเข้าใจในสัญลักษณ์นั้นๆว่ามีความหมายหรือแทนค่าถึงสิ่งใด 2.3 ความหมายด้านสุนทรียวัสดุนะครับสามารถเข้าถึงความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานที่เป็นการแสดงออกในด้านนามธรรมนั้นนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณที่ชี้เห็นว่างานศิลปะนั้นมีเนื้อหาอย่างไรสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่แตกกันอย่างไรซึ่งในส่วนนี้นี่เราสามารถแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้นะครับ 3.1คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความไม่ระเบียบความสมดุลความปราณีตเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายทางอารมณ์หมายถึงแสดงผลงานที่หมายถึงผลงานที่แสดงออกถึง

ทั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์เช่นความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะเทือนใจความเก็บกดผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงออกด้วยรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนมาจากความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับ 4. พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดนะครับรูปแบบเปรียบเสมือนสะพานที่จะพาคนดูข้ามไปถึงเนื้อหาสาระรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับสิ่งที่1การถ่ายทอดในลักษณะของความจริงคือการใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติสิ่งที่2การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขคือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินกําหนดสิ่งที่3การถ่ายทอดในลักษณะของความหมายและความรู้สึกคือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อใช้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินที่เป็นนามธรรมนะครับ5พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์เป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาด้วยปฐมธาตุทางทัศนศิลป์อันได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงปริมาตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์ที่บอกถึงความหมายความรู้สึกต่างๆมาถึงข้อที่6นะครับพิจารณาถึงคุณค่าในงานศิลปะคือการกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอที่จะไม่ประเมินคุณค่าให้เป็นไปตามความเห็นหรือความชอบเฉพาะตนนะครับและจะต้องยอมรับเสียก่อนว่าการประเมินคุณค่าของทัศนศิลป์เนี่ยจะส่งผลในทางด้านจิตใจเสมอคุณค่าในการในงานศิลปะที่คนชมจะได้รับแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะครับ 6.1 การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6.2 การรับรู้คุณค่าทางสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นนะครับ 6.3 การรับรู้คุณค่าในทางสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมานั่นเองนะครับมาถึงส่วนที่7นะครับก็คือพิจารณาถึงส่วนละเอียดอื่นๆของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะจงถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับเช่น 7.1 ผลงานนั้นต้องมีบุคลิกภาพส่วนตนของศิลปินหรือไม่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือเปล่า 7.2เป็นผลงานที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นเองหรือได้รับอิทธิพลจากใครหรือเป็นแค่งานลอกเลียนแบบ 7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทางอารมณ์หรือไม่หรือเป็นงานที่อยู่ในกฎเกณฑ์จนรู้สึกน่าอึดอัด 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดแย้งกับหลักองค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้าง 7.5แนะนำหรือวิธีให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนลงไปได้บ้าง 7.6 มีจุดเด่นหรือส่วนที่เป็นประธานของภาพและส่วนที่เป็นจุดรองของภาพใหม่หรือเป็นงานที่มีหลายๆจุดเด่นหรือความสำคัญในส่วนต่างๆเท่ากันและปะทะกันอยู่แน่นอนว่าทำให้เกิดข้อ 7.7 นะครับก็คือผลงานนั้นเป็นเอกภาพหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีพระเอกหลายคนในหนังเรื่องหนึ่งความเป็นเอกภาพก็ไม่มีนะครับ 7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีกับรูปทรงที่แสดงออกในผลงานหรือไม่ 7.9 ผลงานนั้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ตามเจตนาของผู้ทำหรือไม่สำคัญนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับว่าเขาถ่ายทอดมาตรงกับที่เขาคิดหรือเปล่าในส่วนของข้อที่8ขั้นตอนการวิจารณ์ครับแบ่งออกได้เป็น4ขั้นตอนก็คือ 8.1 การแปลความการแปลความในส่วนรวมหมายถึงขอแยกย่อยเป็นอีก 8.1.1 นะครับการแปลความโดยส่วนรวมหมายถึงการดูภาพโดยรวมไม่พิจารณาในรายละเอียดแต่แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมองค์ประกอบอื่นในภาพดูแบบรวมๆนะครับ8.1.2 การแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบขั้นตอนนี้อาจจะทำไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับ

มาถึงข้อ 8.2 การพรรณนาให้พิจารณารายละเอียดต่างๆในภาพในงานซึ่งปรากฏว่ามีการใช้องค์ประกอบต่างๆสนับสนุนอารมณ์ที่มีอยู่ในภาพหรือไม่เช่นอารมณ์ของความกลัวหมายถึงว่าข้อนี้ก็คือมองลงไปในรายละเอียดนั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง 8.3 การวิเคราะห์ให้ดูในรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างที่อย่างเช่นเส้นสีรูปร่างพื้นผิวเหล่านี้นะครับแล้วอธิบายว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรมาถึงข้อสำคัญก็คือ 8.4 การตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นที่ขาดลงไปว่าดีมากพอใช้ได้ในผลงานที่เราวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะในสังคมสภาวะทางสังคมที่เอื้ออำนวยและก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์ออกมานะครับสังเกตได้ว่าสังคมไทยเนี่ยการวิจารณ์งานด้านวรรณกรรมได้รับความสนใจแล้วก็มีการตอบรับที่ดีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเผยแพร่งานวรรณกรรมนี่ได้รับการสนับสนุนหลายด้านนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมและการอ่านการเขียนวรรณกรรมก็ทำให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ในทางกลับกันในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยเช่นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เหล่านี้นี่อาจจะยังไม่ได้รับความสนใจหรือการสนับสนุนเท่าใดนักนะครับนอกจากงานที่ได้รางวัลในเวทีประกวดอาจจะมีการวิจารณ์บ้างแต่ก็เป็นไปในทางที่ชื่นชมมากกว่าติชมในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการชมอย่างเดียวครับไม่มีการตินะครับถ้าใครมาโพสต์งานก็จะบอกสวยดีสวยมากโอ้ชอบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครมาพูดถึงรายละเอียดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับวัฒนธรรมการอวยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดบริบทแบบนี้ก็ได้นะครับผมเคยเข้าไปติงานศิลปะของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งงานก็สวยแต่บังเอิญผมก็เห็นว่าถ้าสามารถแก้ไขในส่วนนี้ออกมาก็จะดีกว่านี้ปรากฏว่าพี่เขาไม่พูดกับผมไปแล้วไปนานเลยนะครับไม่สื่อสารกันนานเลยครับเหมือนกับว่าผมไปยุ่งในงานเขาอะนะแต่ถ้าผมจะไปพูดว่าสวยดีพี่สวยมากงามมากก็จะไม่มีปัญหาประมาณนี้นะครับดังนั้นในการสนับสนุนการส่งเสริมการวิจารณ์ศิลปะในทุกด้านจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความเจริญเติบโตของศิลปะในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าถึงและการเผยแพร่งานศิลปะจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ออกมาอย่างมีคุณภาพนะครับสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ศิลปะแขนงใดให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ต้องพัฒนางานสร้างสรรค์และงานเผยแพร่ศิลปะแขนงนั้นให้เต็มที่นะครับจริงอยู่นะครับว่าการวิจารณ์อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้นำให้แก่การสร้างสรรค์ได้ในบางกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นักวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทยเนี่ยมักจะไม่ขัดใจศิลปินนะครับมักจะตามใจศิลปินเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทหลายอย่างโดยศิลปินกำลังจะขายงานนักวิจารณ์มาพูดตรงไปตรงมางานอาจจะขายไม่ได้หรือถูกลดราคาก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันมีบริบทอื่นที่มากดทับอยู่นะครับซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศที่เจริญแล้วการวิจารณ์ตรงไปตรงมาแล้วก็งานศิลปะก็จะได้ครับก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ผมมาบรรยายในวันนี้นี่ผมก็สรุปมาจากข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศรีแผงพงษ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์นะครับซึ่งปีพิมพ์ไว้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2538นะครับโดยสำนักพิมพ์โอเดียนซึ่งผมได้ไปอ่านเจอแล้วก็มาประกอบกับความคิดของผมด้วยก็มากลายเป็นบทบรรยายในวันนี้นะครับเขียนมาตั้งแต่ปี2538แต่ก็ยังทันสมัยอยู่ในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงกระบวนการวิธีการวิจารณ์งานศิลปะกันนะครับมีขั้นตอนอย่างไรข้อหนึ่งก็คือขั้นตอนระบุข้อมูลผลงานเป็นข้อมูลรายละเอียดที่สังเกตนะครับเกี่ยวกับประเภทของงานชื่อผลงานชื่อศิลปินขนาดวัสดุเทคนิควิธีการสร้างเมื่อพ.ศ.ใดปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนรูปแบบการสร้างสรรค์เป็นแบบใด
2ขั้นตอนการพรรณนาผลงานนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไรเช่นเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบใดสีน้ำสีน้ำมันโรอิ่งอะไรประมาณนั้นมาถึงข้อที่3ก็คือขั้นวิเคราะห์เป็นการดูลักษณะภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ประเภทใดพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใดจำแนกทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพรวมแยกเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแย้งอย่างไรบ้างในหลักทฤษฎีศิลป์เหล่านี้นะครับข้อที่4ก็คือขั้นตอนการตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้ผู้ชมผลงานได้รับรู้เกี่ยวกับอะไรเช่นสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ5ขั้นตอนการประเมินผลนะครับเป็นการประเมินผลงานประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราวหลักทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทักษะฝีมือการถ่ายทอดความงามเพื่อการพัฒนาหรือการตัดสินผลงานชิ้นนั้นนะครับมาดูประโยชน์ของการวิจารณ์ผลงานศิลปะกันก่อนนะครับการวิจารณ์ศิลปะนี่มีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์และเจ้าของผู้สร้างผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองซึ่งแยกออกได้ดังนี้นะครับมาดูประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ก็คือ1ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน2ทำให้เกิดปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้3มีความละเอียดประณีตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจข้อ4มีเหตุผลมีความเที่ยงธรรมข้อที่5ทำให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอทีนี้มาดูประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินก็คือ1มีโอกาสแสดงความคิดแสดงเรียกว่ามีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองข้อที่2รับทราบแนวความคิดของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่3เกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปข้อที่4ได้ผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นข้อที่5มีความเข้าใจต่อกันในทางที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์นักศึกษาทุกคนครับตลอดการบรรยายการเรียนในวันนี้นี่เราได้ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจสำคัญของศิลปวิจารณ์ในฐานะศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยเราเห็นผลงานศิลปะด้วยตาแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจด้วยหัวใจนะครับเราได้เรียนรู้ความหมายจุดประสงค์บทบาทและคุณค่าของการวิจารณ์ศิลปะได้รู้จักคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีรวมถึงแนวคิดทฤษฎีขั้นตอนและก็หลักการในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีวิจารณญาณสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเป็นความรู้ทางทฤษฎีแต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งการรับรู้นะครับที่ช่วยเราเป็นผู้ชมงานศิลปะที่มีมิติทางความคิดมีความลึกซึ้งทางจิตใจและเปิดมุมมองที่หลากหลายนะครับศิลปวิจารณ์นี่ไม่ใช่แค่กระบวนการทางวิชาการแต่มันคือการฝึกใจฝึกปัญญาและฝึกการมองโลกอย่างมีความหมายนั่นเองนะครับจงมองงานศิลปะด้วยดวงตาและเข้าใจด้วยหัวใจเพราะเบื้องหลังสีเส้นและรูปทรงก็คือชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นเองขอขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและใช้ศิลปวิจารณ์เป็นแสงนำทางสู่ความเข้าใจกันเข้าใจงานศิลปะนะครับและเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็พบกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขวนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มี

อีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ในวันนี้เจอกันเป็นตอนที่4แล้วค่ะได้ How to กันไปหลายคีย์เวิร์ดเลยนะคะซึ่งในแต่ละตอนอุ๋มก็จะนำเสนอคีย์เวิร์ดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตอนละ9คีย์เวิร์ด93ก็27เข้าไปละผู้ชมได้คีย์เวิร์ดทั้งหมด27คำมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่4ถ้าผู้ชมดูจนจบก็จะได้อีก9นะคะ9 4 36โอ้โหได้36เลยถ้านำไปใช้ได้ผลอย่างไรมาบอกกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งอุ๋มได้ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ศึกษาอยู่กับอุ๋มให้เขาได้มาลองเป็นผู้สร้างเป็นครูตู้ในไกลกังวลดูและรายการที่เขาเลือกที่จะทำมีชื่อว่านิทานประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ชมก็ได้เห็นผ่านไปแล้ว3ตอนมาถึงตอนที่4ตอนนี้อีก9คีย์เวิร์ดถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะคีย์เวิร์ดแรกของวันนี้คือสติไม่น่าเชื่อนะคะเพราะเวลาที่เรามนุษย์ละกันเนาะมนุษย์เราเวลาจะทำอะไรใหม่ๆหรือในสิ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ปลอดภัยสติสตังจะกระจัดกระจายนักศึกษาของอุ๋มก็เช่นกันพวกเขาก็จะมีภาวะนี้อยู่ตลอดต่อเนื่องเวลาที่จะต้องมาซ้อมละหรือแม้แต่วันที่จะได้ออกรายการจริงๆก็จะมีอาการแบบนี้เรียกว่าเป็นสติสตังกระจัดกระจายแล้วเราจะทำยังไงคือจริงๆเนี่ยเวลาที่ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ผู้ชมใช้หลักนี้หลักเดียวเลยคือคำนี้แหละสติอุ๋มเคยให้ทริคไว้จำได้กันหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับการควบคุมตนเองด้วยการนับลมหายใจไม่ต้องนับ1ถึง100หรือล้านใดๆให้นับแค่หายใจเข้าก็เข้าหายใจออกก็ออกเอาละถ้าคิดอะไรก็คิดไปก็ตามดูตามรู้ว่าอ๋อ

กำลังคิดเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติของเราสติจะมาเพราะเรามีสติสังเกตดูนักศึกษาก็ได้เวลาที่เขามาเป็นสื่อมวลชนเนี่ยด้วยในสายอาชีพนี้พวกเขาจะต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วอาจจะมีนักศึกษาบางคนที่สติอาจจะแบบ

0: การที่เราอะลืมที่จะใช้สติในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์งั้นอุ๋มชวนเลยชี้ชวนให้ผู้ชมได้ลองใช้คำนี้กันดูสติพอเราได้ใช้สติเราจะเห็นว่าโอ้โหโลกนี้มันเหมือนอยู่ในมือเราผู้ชมเราสามารถที่จะแบบควบคุมมันได้จริงๆอะงั้นลองดูค่ะใช้หลักง่ายๆอย่างที่บอกเลยคือหลักการตามดูตามรู้ลมหายใจแต่ในจังหวะที่จะต้องออกกล้องแล้วเนี่ยคงไม่มีใครมาต้องมานั่งนับลมหายใจหรือเข้าออกอะไรไม่มีแต่กระบวนการที่อุ๋มใช้ในฐานะครูหรืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่นุยราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยอุ๋มใช้ในตอนที่เขามาเรียนในห้องเรียนเราฝึกกันมาหลายๆครั้งฝึกกันไม่ใช่แค่การนับลมหายใจอย่างเดียวแต่เป็นการฝึกที่จะตอบคำถามยาวๆฟังอาจารย์ผู้สอนแล้วตอบให้ได้อุ๋มจะไม่ค่อยจริงๆแล้วไม่เคยเลยแหละที่จะบรรยายยาวๆแล้วค่อยมาถามคำถามไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกอุ๋มนะอุ๋มรู้สึกว่านักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยอาจจะหลุดไปไกลจากเราพอไกลจากเราแล้วเราตามกลับมาเนี่ยยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติไงคะดังนั้นอุ๋มก็จะใช้เป็นคำถามสั้นๆยิงไปที่นักศึกษาปึ๊บแล้วให้เขาตอบปึ๊บแล้วให้เขาตอบแล้วเราก็สรุปสั้นแล้วก็ตึ๊ดยิงอีกให้เขาตอบยิงอีกให้เขาตอบแล้วเราก็สรุปสั้นแบบเนี้ยกระบวนการแบบนี้ทำเกือบทุกคาบเลยยกเว้นคาบที่จะต้องซ้อมเท่านั้นเองแต่กระบวนการแบบนี้อุ๋มทำตลอดต่อเนื่องและกระบวนการแบบนี้แหละที่มันช่วยให้นักศึกษาของอุ๋มนั้นมีสติขึ้นมาเลยค่ะแล้วถ้าเหตุการณ์นั้นมันเป็นมันฉุกละหุกจริงๆนะคะแล้วเราต้องโกหกเนี่ยจะทำยังไงแล้วทำไมพี่แป้งถึงเลือกที่จะนำนิทานเรื่องนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะประสบการณ์ของพี่แป้งเป็นไง
1: ก็ตอนประถมนะคะชอบโกหกแม่ว่าแบบป่วยเพราะว่าจะไม่ไปโรงเรียนค
2: ่
1: ะ
2: ไม่อยากไปโรงเรียนทำไมไม่อยากไปโรงเรียนตอนนั้น
1: ก็เหมือนแบบก็เด็กขี้เกียจเนี่ยค่ะก็ไม่อยาก
2: อยู่บ้าน
1: ใช่อยากเล่นอยู่บ้านมากกว่า
2: ค่ะโกหกแม่เลย
1: ใช่
2: เกิดอะไรขึ้นคะโกหกไปโกหกมา
1: ก็แม่ก็ไม่เชื่อค่ะ
2: ไม่เชื่ออีกแล้ว
1: ใช่ไม่เชื่อ
2: เหมือนเรื่องนี้เลย
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: เหมือนเลย
2: พอไม่เชื่อปุ๊บเราทำไง
1: มันไม่เชื่อวันที่ป่วยจริงๆก็ต้องแบบไปโรงพยาบาลเลยค่ะต้องไปตรวจจริงๆว่าป่วยจริง
2: ๆแล้วก็ป่วยจริงๆนะคะแต่ก่อนที่จะป่วยจริงๆเนี่ยแหมเขาก็ไม่เชื่อเรามาตั้งหลายรอบ
1: ใช่
2: ถูกไหมคะเอออ่ะโอเคค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกมอบให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมนะคะปรบมือให้พี่แป้งหน่อยค่ะผู้ชมคะผู้ชมกำลังรับฟังแล้วก็รับชมนะคะนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะนักศึกษาที่มาร่วมรายการกับครูอุ๋มนี้นะคะก็จะเป็นนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมาถึงช่วงนี้กันบ้างนะคะก็อยากจะให้ทั้ง5คนนี้นะคะได้พูดถึงประสบการณ์การเรียนที่นี่กันหน่อยดีกว่านะคะว่าเรามีประสบการณ์จากนิทานประสบการณ์ชีวิตแล้วอะเนาะด้วยความว่าเราก้าวเข้ามาในสาขานี้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งพี่ๆเรียนอยู่ในส่วนของปวส.ถูกไหมคะก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป้าหมายของพี่ๆคือระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งก็ต้องเรียนต่ออีกกี่ปีคะ
1: 2
2: ปีพี่ๆเรียนปวส.กี่ปีคะ
1: 2ปี
2: 2ปีเดี๋ยวถามพี่แป้งก่อนทำไมพี่แป้งถึงเข้ามาเรียนในสาข

0: าเทคโนโลยีดูจะธุรกิจดิจิทัลเพราะอะไรด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เล่าให้น้องๆและคุณผู้ชมฟัง
1: ตอนนั้นตามเพื่อนค่ะ
0: จริงวะ
1: เ
0: หตุนี้เลยนะเหตุนี้เลยตามเพื่อนเพราะเพื่อนชอบหรือว่ามากันเป็นแก๊ง
1: ก็มากันเป็นแก๊งเป็นแก๊งค่ะ
0: แล้วมาจากโรงเรียนอะไรลูก
1: มาจากอาชีวะค่ะ
0: อาชีวะอาชีวะอะไรคะ
1: อาชีวะอยุธยา
0: อยุธยาพี่แป้งเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดเลยไหม
1: ไม่
0: แป้งเกิดที่ไหน
2: คีย์เวิร์ดต่อมาคุณค่าผู้ชมคะเวลาที่ตัวเราเองจะต้องพัฒนาศักยภาพของมนุษย์บางทีเราต้องถามตัวเองก่อนด้วยแหละอุ้มเองก็ให้คำถามนี้ไปกับนักศึกษาเช่นเดียวกันถามตัวเองว่าอะไรล่ะถามตัวเองว่าเรารู้คุณค่าของตัวเองจากอะไรเรารู้คุณค่าของคนอื่นจากอะไรเราวัดคุณค่าของตัวเองจากอะไรเราวัดคุณค่าของคนอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยจากอะไรพอมนุษย์ที่เราจะพัฒนาได้ยินคำถามแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสะท้อนสิ่งที่เขาคิดจากประสบการณ์ที่เขาเจอในแต่ละปรากฏการณ์ของชีวิตพอเขาพูดออกมาเขาก็จะนิยามคุณค่าของเขาในแบบต่างๆกันคำว่าคุณค่าถ้าหากว่ามนุษย์รู้คุณค่าทั้งของตนเองด้วยและของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยเขาจะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเขายังสงสัยและไม่เคยตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับความหมายของคุณค่าเขาจะพลาดที่จะไปถึงคุณค่าในตนเองโดยปริยายค่ะ
0: แม่งเกิดที่ไหน
1: เกิดที่อุตรดิตถ์ค่ะ
0: แล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคงั้นพอต้องมาอยู่ที่นี่แล้วมาตามเพื่อนด้วยเหตุผลนี้หนักแน่นเพียงพอที่เราจะเรียนจบใช่หรือไม
1: ่ก็สู้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไป
0: สู้ต่อไปคำถามที่น้องๆ น่าจะอยากรู้นะคะก็คือทำไมอ่ะเราถึงจะต้องเรียนขึ้นไปสูงไปจนถึงระดับปริญญาตรีเพราะอะไรในความรู้สึกของพี่แป้ง
1: เพื่อที่มีการงานที่ดีค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้
1: ใช่
0: การงานที่ดีในแบบพี่แป้งเป็นยังไง
1: ก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นแบบบางคนเป็นเหมือนแบบใช้แรงงานมากกว่าจะได้เงินน้อยอะไรเงี้ย
0: งานง่ายค่ะน้องๆคะฟังดีๆนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ปกครองที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องทำไมถึงเคี่ยวเข็นมากเลยให้พวกเราเรียนไปเรียนที่มันสูงขึ้นกว่านี้ป.4แล้วก็สูงขึ้นไปอีกป.5ป.6โอ้ยม.6แล้วจนกระทั่งถึงป.3ป.4เนี่ยทำไมถึงยังสูงไม่พอก็เพราะว่ายิ่งเรียนสูงก็จะได้ไม่ลำบากนั่นเองจะได้งานที่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในมุมมองของพี่แป้งเนี่ยพี่แป้งก็รับวาทกรรมตรงนี้มาจากครอบครัวนั่นแหละนะคะใครที่ผลักดันให้เราต้องเรียนจบมากขนาดนี้คนเดียวที่สุด
1: พ่อแล้วกัน
0: คุณพ่ออยากให้เรียนจบ
1: ใช่
0: เรามองออกไหมว่าทำไมพ่อเราถึงผลักดันขนาดนี้ลำบากอยู่เนาะที่ผ่านมา
1: พ่ออยากให้เรียนสูงจะได้มีการงานที่ดีจะได้ไม่ใช้ชีวิตลำบากเหมือนพ
0: ่
1: ออ
0: ่านี่ไงผู้ใหญ่ก็มองในมุมของผู้ใหญ่นะคะว่าไม่อยากให้เราอ่ะได้ประสบการณ์ชีวิตแบบเขาเขาก็จะอาบน้ำร้อนมาก่อนใช้คำนี้ก็ได้นะคะขอบคุณพี่แป้งมากเลยค่ะประสบการณ์พี่นัตตี้บ้างเข้ามาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสาขานี้เป็นอย่างที่คิดไหม
3: ก็จะไม่จะเชิงว่าเป็นอย่างที่คิดก็ไม่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะ
0: เราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกชอบบ้าง
3: ถ้าถามความชอบเหรอคะมันอาจจะน้อยค่ะแต่ว่า ก็รู้สึกว่าเรียนแล้วมันก็มีประสบการณ์ดีอะค่ะในการเอาไปใช้ในชีวิตจริง
0: ๆจริงๆพี่นัตตี้พูดตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆและคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยบุคคลนะคะกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรใช้เวลาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่แบบอะไรก็ตามที่
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการ Create คนซีซั่น1วันนี้เราเจอกันในตอนที่4และอุ๋มเองกำลังให้นิยามและ how to ที่จะให้คุณผู้ชมนำ9คีย์เวิร์ดที่อุ๋มให้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะคะมาถึงคำนี้ค่ะตัวอย่างคุณผู้ชมตัวอย่างเนี่ยสามารถช่วยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้กับคนคนนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเราต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นค่ะซึ่งตัวอย่างนี้เราไม่ต้องไปค้นหาแต่ให้เขาค้นของเขาเองอุ๋มใช้หลักนี้นะเวลาที่อุ๋มสอนเนี่ยอุ๋มก็จะบอกกับนักศึกษาว่าชอบอะไรให้ไปหาสิ่งนั้นเป็นตัวอย่างของเรานะเขาก็จะค้นหาด้วยตัวของเขาเองแต่ส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงส่วนใหญ่ในกระบวนการการศึกษาของประเทศไทยเราจะพบว่าผู้สอนนั่นแหละที่เป็นคนให้ตัวอย่างนั้นไปเลือกเอามาแล้วก็เอามาเปิดหรือเอามาอะไรใดๆก็แล้วแต่ว่านำมาใส่ลงไปในความคิดของผู้เรียนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผู้สอนเลือกมาเองอุ้มใช้คำว่าอันตรายทำไมเพราะถ้าตัวอย่างไม่ได้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้คัดสรรเอง 1. เขาจะไม่สนใจ 2. เขาจะไม่พึงพอใจ 3. เขาจะไม่เข้าใจค่ะอันนี้สำคัญและสุดท้ายสำคัญไปกว่านั้นอีกเขาจะไม่นำไปใช้ได้ยินหูซ้ายก็ทะลุออกไปหูขวาปุ๊บปุ๊บขวาซ้ายขวาซ้ายไม่สนใจดังนั้นในชั่วโมงเนี่ยอุ่มให้โจทย์ไปเลยบอกว่าหาตัวอย่างเองนะตัวอย่างที่หามาจะต้องมีคุณสมบัตินี้นี้นี้นะคือเราให้เกณฑ์เราให้ไครทีเรียไปเนี่ยชัดเจนค่ะเขาจะหาของเขามาเองและการที่เขาเป็นเขาอย่างที่ผู้ชมเห็นในรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตนั่นคือเขาปรับตัวเองนะจากตัวอย่างที่เขาหามาเองค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ประสบความสำเร็จหรือคนนั้นทำได้ดีกว่าก็ให้คนนั้นเขาทำไปเลยเนี่ยแบบนี้มันก็จะทำให้เราอะเกิดการแช่แข็งทั้งความชอบและความไม่ชอบอยู่เลยทำให้เราไปต่อได้อย่างไม่ค่อยชัดเจนมันก็จะคลุมเครือหน่อย
3: ค่ะ
0: แต่ท้ายที่สุดพี่นัตตี้ก็ยังอยากที่จะจบปริญญาตรี
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคะ
3: รู้สึกว่าการต่อปริญญาตรีอะค่ะมันคือพื้นฐานนะคะของการที่จะพาชีวิตเราไปในทางที่ดีค่ะ
0: ชีวิตที่ดีของพี่นัตตี้เป็นยังไง
3: ไม่ได้มองว่าปริญญาตรีมันจะตัดสินว่าชีวิตเราจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะแต่จะบอกว่าการที่เราจะไปเจอสังคมอะค่ะเขาก็จะต้องวัดจากที่เราจบมาค่ะว่าเรามีความอดทนแบบเรียนสามารถจบได้ถึงไหนและถึงจะไม่ได้เรียนจบมาดีเกรดดีแต่ก็คือผ่านมาได้อะค่ะทำให้จบมาได้อะค่ะมันก
0: ็พี่อาร์ตี้กำลังจะบอกกับทุกคนนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่ดีในมุมมองของพี่นัตตี้ก็คือการได้ไปสู่สังคมที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังคมที่ดีก็มักจะวัดคุณค่าของผู้คนที่เข้าสู่สังคมที่ดีด้วยพื้นฐานการศึกษา
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราเลยต้องสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้
3: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณพี่นัตตี้นะคะมาพี่พลอยบ้างพี่พลอยคะพี่พลอยได้เกรดเรียกอะไรเกรดเฉลี่ยล่าสุดเท่าไหร่คะ
3: 3.8 ค่ะ
0: 3.8 น้องๆคะเกรดนี้ได้มาแต่ใดหรือ ก็คงจะได้มาเพราะความขยันนะคะอยากรู้ว่าบุคลิกภาพของพี่พลอยเนี่ยมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าแบบไหนที่พี่พลอยรู้สึกว่ามันถูกใช้งานจนทำให้เราได้เกรดขนาดนี
3: ้ก็ความตั้งใจค่ะ
0: เป็นคนตั้งใจ
3: ใช่
0: เรามองจากตรงไหนว่าเราตั้งใจ
3: ก็ตอนเวลาเรียนก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ตอนสอบก็ตั้งใจอ่านหนังสือค่ะ
0: พี่พลอยตั้งใจมาก
3: ค่ะ
0: แต่นั้นเกรดเท่านี้นี่คือไม่สงสัยเลยทำไมถึงเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
3: ก็ตั้งใจเรียนมาก็ตั้งใจเรียนมาตลอดค่ะแต่ว่ามหาลัยก็จะตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเรามีคุณลุงซัพพอร์ตเรื่องทุกอย่างค่ะเพราะว่าอยากให้เราเรียนจบ
0: เรามีความคาดหวังของผู้อื่นแบกไว้อยู
3: ่ใช่จริงๆคุณลุงก็ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะแต่ว่าก็ว่าเราเห็นเขาซัพพอร์ตค่ะเราก็อยากทำให้เขาภูมิใจในตัวเราค่ะก็เลยตั้งใจทุกอย่าง
0: พอตั้งใจแล้วเกรดก็เลยออกมาเป็นแบบ
2: คุณผู้ชมคะมาถึงคีย์เวิร์ดนี้ผลลัพธ์ผลลัพธ์เนี่ยช่วยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้มันเลยเป็นเหตุทำให้อุ๋มอะต้องคอยซ้อมให้นักศึกษาเพราะการซ้อมในแต่ละครั้งเขาจะได้เห็นทั้งผลลัพธ์ของตัวเองและผลลัพธ์ของทีมคือเพื่อนเวลาที่มนุษย์ได้เรียนรู้อะไรก็ตามจากผลลัพธ์แม้มันจะเป็นผลลัพธ์จำลองก็แล้วแต่มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการเรียนรู้ที่อุ้มใช้คำว่าเป็นการเรียนรู้ที่แยบยลและสมบูรณ์เพราะหนึ่งในเมื่อมันเป็นสถานการณ์จำลองเนาะพวกเขาจะไม่กดดันและไม่เครียดแถมยังได้ผลลัพธ์ในแบบที่เหมือนซ้อมจริงผลลัพธ์แบบนี้ถ้าเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันจะมีหลายเรื่องเลยเนาะที่เราพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่สุดท้ายมันพังเราลองย้อนคิดกลับไปว่าเรามีสนามซ้อมไหมสนามซ้อมให้เกิดพื้นที่ของผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์จำลองอะค่ะผลลัพธ์จำลองจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงเป็นผลลัพธ์ในโลกจริงพอมันเกิดผลลัพธ์แบบนี้แล้วแน่นอนว่ามนุษย์จะไปสู่ศักยภาพในแบบที่มนุษย์ต้องการได้ง่ายๆเลยแหละค่ะ
0: ต้องตั้งใจนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ปุ่มจะเสริมนะคะนอกจากตั้งใจแล้วจะต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะถ้าตั้งใจแวบหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไม่ตั้งใจแล้วมันก็ขาดความสม่ำเสมอดังนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรามันก็จะจางลงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงพี่รันบ้างต้องบอกว่าพี่รันนะคะเตรียมกันมาพูดคุยเนี่ยนะคะอยู่หลายสัปดาห์เลยนะคะตื่นเต้นจะถามพี่รันแบบนี้ว่าพอเราได้ออกกล้องเนาะเราก็ต้องสื่อสารเป็นการสื่อสารในที่สาธารณะใช้คำนี้เนาะ
4: ครับ
0: พี่รันว่ามันแตกต่างจากการสื่อสารที่แบบไม่สาธารณะยังไง
4: ก็เราต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ
0: ไม่เหมือนยังไงลูกหนึ่ง
4: แบบว่าอย่างเช่นสาธารณะก็คุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ออกกล้องมันแบบคนไม่รู้จักอะครับก็เขาดูเราอะครับ
0: กลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
4: ใช่ครับ
0: กลุ่มเป้าหมายคือสิ่งที่แตกต่าง
4: ครับ
0: แล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราไม่รู้จัก
4: ใช่ครับ
0: เราก็จะรู้สึกอะไรคะ
4: ก็มีตื่นเต้นบ้างครับ
0: ตื่นเต้น
4: ใช่ครับ
0: ใช้ได้เลยนะคะนิ่งมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วพลังของคนที่อยู่ในสื่อตอนนี้เรากำลังอยู่ในสื่อในฐานะครูตู้ไกลกังวลนะคะพลังของคนที่อยู่ในสื่อที่ส่งท ถ่ายผ่านเครื่องมือนี้นะคะจะเป็นกล้องรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะออกไปเนี่ยนะคะมีพลังอำนาจที่สำคัญมากคาดว่าน้องๆที่ดูอยู่เขาจะต้องซึมซับอะไรจากเราอยากให้เป็นไปในแบบไหน
4: ก็อยากให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองครับ
0: ให้เขาซึมซับความมั่นใจจากเราไป
4: ใช่ครับ
0: พี่รันเมื่อกี้นี้ที่พี่รันเล่าพี่รันมีความมั่นใจแค่ไหนให้คะแนนเต็ม10
4: ประมาณ8ครับ
0: 8เหลือไว้ทำไมคะ2
4: คิดว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
0: แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะทำได้ดีกว่านี
4: ้ก็ต้องซ้อมให้มากขึ้นครับ
0: ดีค่ะ
4: ครับ
0: คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่กับการสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างแหละมันเกิดจากการซ้อมถ้าเราให้เวลากับมันเรื่องของการซ้อมก่อนที่จะลงมือจริงอย่างสมมติเราคิดแล้วว่าสิ่งนี้เราไม่ถนัดเราก็ซ้อมมันก่อน
4: ใช่ครับ
0: เนาะมีหลายอย่างเลยที่ทำให้เกิดการซ้อมขึ้นพอซ้อมเสร็จ
2: คุณผู้ชมคะปัจจัยก็เป็นอีกหนึ่งในแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่อุ่มใช้พัฒนานักศึกษาจะว่าไปประสบการณ์ที่อุ่มใช้เนี่ยมันสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการพัฒนาที่ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาเท่านั้นนะคะผู้ชมสำหรับปัจจัยที่อุ่มพูดถึงเนี่ยปัจจัยมันแปลตรงๆก็คือมันคือเหตุอะเหตุปัจจัยเราลองที่จะใช้เหตุปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดูที่อุ่มใช้เนี่ยอุ่มใช้ปัจจัยในการค้นศักยภาพของมนุษย์ผู้นั้นค่ะแต่มันจะยากหน่อยกับความสัมพันธ์แบบบุพการีอันนี้เราคุยกันแบบที่ตุ่มเองก็เป็นบุพการีเหมือนกันมันจะยากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความคาดหวังของบุพการีดังนั้นเนี่ยแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันเลยเกิดอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เพราะท้ายที่สุดมันก็จะมีผัสสะเข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์สารพัดอารมณ์แล้วก็ความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจความบีบคั้นอะไรก็ตามอ่ะใดๆในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้มนุษย์ที่เป็นบุพการีพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นลูกหลานเนี่ยได้อย่างไม่เต็มที่เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงคำนี้ค่ะก็คือปัจจัยแต่ถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยแล้วกระเทาะเปลือกที่มันห่อหุ้มเราด้วยคำว่าครอบครัวและความคาดหวังออกเนี่ยเราอาจจะพัฒนาลูกหลานของเราได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะอุ๋มก็จะลองด้วยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะวิ่งไปตามความคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ห่วงด้วยความรักจนทำให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยเขาอึดอัดอุ๋มพยายามระมัดระวังตรงนี้มากไม่ให้นักศึกษาของอุ๋มเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเส้นบางๆเมื่อเส้นบางๆมันเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงเขาได้ยากมากเลยค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงพี่วายบ้างพี่วายเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาประเภทอะไรคะบอกน้องๆหน่อย
5: บาสเกตบอลครับ
0: บาสเกตบอลพี่วายสูงเท่าไหร่
5: 184ครับ
0: 184น้องๆชอบกินนมไหมตอนเด็กๆ
5: ใช่ครับกินตลอด
0: กินนมนะคะน้องๆก็ต้องกินนมนะคะกินนมวันละหลายๆกล่องเลยแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยซึ่งการออกกำลังกายก็เน้นกระโดดเนาะพูดไปนะคะเพราะว่าก็พี่วายก็จะมีบุคลิกภาพโดดเด่นที่เรื่องของความสูงน่าจะสูงเท่าๆกับพี่รันปะ
5: ใช่
0: เท่ากันเลยเป็นฝาแฝดกันปะคะไม่ใช่
5: ใช่
0: เหมือนคล้ายๆกันนะคะอ่ะพี่วายลูก พอได้มาออกรายการนี้รู้สึกยังไงคะ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับ
0: จริงๆก่อนออกเรายังไม่รู้เนาะเรายังไม่ได้สัมผัสว่าเอ๊ะแบบรายการเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมานั่งจริงแล้วมันตื่นเต้นกว่าที่เราซ้อมยังไงบ้าง
5: ก็ตอนซ้อมก็ยังมีเล่นกับเพื่อนบ้างผิดได้บ้างแต่ถ้าถึงเวลาถ่ายจริงแล้วตื่นเต้นสุดๆเลยครับที่สุด
0: ตื่นเต้นนะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราต้องพูดกับคนที่ไม่รู้จักเรามักจะตื่นเต้นนั่นแหละโดยเฉพาะสิ่งที่ยากก็คือการเล่าประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองปกติแล้วพวกเราเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้ใครฟังไหมคะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่นะคะแต่นี่คือไม่ใช่ความจำเป็นแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะถ่ายทอดความรู้พี่วายหวังยังไงหวังว่าประสบการณ์ชีวิตของพี่วายเนี่ยจะไปพัฒนาน้องๆและคุณผู้ชมได้ยังไงได้บ้าง
5: ก็อย่างที่พี่เล่าไปก็เป็นเรื่องกระต่ายตื่นตูมอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของสติทำอะไรก็ควรมีสติครับที่หวังให้น้องๆได้ก็คือเรื่องนี้นะครับ
0: สติมันยากตรงไหนในมุมมองของพี่วาย
5: ก็ยากครับบางทีสถานการณ์บางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวครับ
0: ฉับพลัน
5: ฉับพลันมากบางทีเราอาจจะตกใจหรืออะไรไปก็นั่นแหละครับที่เราต้องพยายามตั้งสติให้ได้ไวที่สุดครับ
0: ครูอุ๋มว่าการตั้งสติในวัยเด็กยากมาก
5: ใช่ครับ
0: เพราะเด็กก็จะแบบว่าเลื่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะแต่สติขาดในช่วงวัยไหนที่ทำให้เราสูญเสียเยอะที่สุดผมว่าน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นไงช่วงวัยรุ่นพี่วายเป็นไง
5: ติดเพื่อนครับ
0: ติดเพื
5: ่
0: อน
5: ติดเพื่อน
0: ดังนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญทุกสิ่งแต่มันจะโฟกัสไปสิ่งที่สำคัญแค่บางสิ่งเท่านั้น
5: ใช่ครับ
0: มันเลยทำให้เราละเลยเราละเลยความสูญเสียก็เลยเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะไหนๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะผมก็อยากจะถามละกันเนาะคือหลายคนเนี่ยก็ฝันที่จะเข้าคณะนี้เยอะมากเลย
2: คุณผู้ชมมีปัญหาไหมคะแม้พอพูดแบบนี้เหมือนเป็นนักเลงเลยนะคะแต่ถ้าผมถามอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมเคยใช้ปัญหาไหมเอาใหม่ดีกว่าใช้ประโยชน์จากปัญหานี่ชักแปลกๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะยิ่งแก้ยิ่งประหลาดแต่มันใช่ค่ะคุณผู้ชมถามเนี่ยถูกแล้วผู้ชมมีปัญหาไหมผู้ชมเคยมีปัญหาไหมคุณผู้ชมเคยใช้ประโยชน์จากปัญหานั้นไหมและกลับกันถ้าเราจะพัฒนาคนคนหนึ่งคนคนนั้นมีปัญหาไหมและเราสามารถใช้ปัญหานั้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้กับเขาได้ไหมทำค่ะคุณผู้ชมใช้ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาเหล่านี้ทุกคนมีปัญหากันหมดเลยปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดปัญหาเรื่องการพูดปัญหาการสื่อสารปัญหาอารมณ์ปัญหาความจำปัญหาว่าไม่มีวินัยอดหลายอย่างแต่เราใช้ประโยชน์จากปัญหานั้นในการพัฒนาพวกเขาขอเพียงอย่างเดียวขอให้ยังอยู่กับผมพูดในคาบเรียนตลอดเลยผู้ชมเวลาที่ผู้ชมถ้าคือทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์นี้มาเพราะว่าทุกคนเข้าสู่กระบวนการการศึกษาแหละไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่ย้อนกลับไปที่ระดับตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กตอนป.1ก็ได้เวลาที่เราเข้าเรียนเนี่ยคุณครูจะบอกว่าให้เรามาให้ตรงเวลาใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้เรียนมาไม่ตรงเวลา แล้วคนคนนั้นไม่รู้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะชี้แจงหรือเปล่าแต่ถ้าโตมาค่อยๆโตเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดในการชี้แจงว่าอ๋อผมรถติดอย่างนั้นอย่างนี้ยางแตกนู่นนี่นั่นถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเป็นจะแอคชั่นแบบไหนอะจะปฏิบัติแบบไหนนะคะ 1. เชื่อ 2. ไม่เชื่อแต่อุ๋มไม่ทั้งสองข้อค่ะไม่ทั้งสองข้อเลยคุณผู้ชมเออแล้วอุ๋มทำยังไงล่ะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาชี้แจงปัญหาให้เราฟังอันนี้คือสิ่งที่อุ๋มเป็นประโยคที่อุ๋มพูดกับตัวเองนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาชี้แจงปัญหาให้เราฟังต่อให้มันจะเป็นข้ออ้างเป็นเรื่องไม่จริงเป็นใดๆก็แล้วแต่ในเมื่อเขายังพูดคุยกับเรายังอยู่กับเรานั่นแปลว่าเรายังสามารถพัฒนาเขาได้ต่อเนี่ยแหละค่ะคือการใช้ประโยชน์จากปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ใช้ปัญหานั้นเชื่อมั่นในเขาค่ะ
0: คือต้องบอกว่าคณะนี้จำนวนนักศึกษามากเป็นอันดับน่าจะเป็นอันดับต้นเลยอ่ะของมหาวิทยาลัยถามทีละคนด้วยคำถามเดียวกันนี้แหละค่ะว่าเราคิดว่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตอบโจทย์สังคมและตัวเราเองมากน้อยแค่ไหน
5: ก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับน้องๆจริงๆแล้วคณะนี้ถ้าจบบริหารไปพี่มองว่าหลายๆองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆก็รับตำแหน่ง
0: แขนเลยใช่ไหมทำไมเราถึงมองงั้น
5: ก็บริหารมีครบทุกอย่างนะครับการจัดการบัญชีการตลาดหรือว่าคอมพิวเตอร์ทุกเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทุกบริษัทก็น่าจะใช้เป็นด้านเทคโนโลยีใช่ครับทุกอย่างทุกบริษัทก็น่าจะเปิดรับคณะบริหารธุรกิจอย่างมากเลยครับน้องๆ
0: ค่ะขอบคุณพี่วายค่ะพี่รันคะพี่รันมองว่าคณะเรามันน่าจะมีทางตันน่ากลัวหรือเปล่าแบบทางตันหมายถึงแบบพอคนมาเรียนปุ๊บแล้วเอ้ยแบบจบไปไม่มีงานทำอะไรแบบนี
4: ้ผมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าเราเรียนควบคู่กันสาขาสมมติสาขาเราก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลก็จะเรียนคอมพิวเตอร์คู่กับการจัดการด้วยครับ
0: พี่รันกำลังจะบอกว่าพอมันเรียนคู่กันไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราปิดทางไว้แล้วอะว่าเอ้ยแบบถ้าสังคมต้องการอันนี้เราก็มีสังคมต้องการอันนี้เราก็มีอีก
4: ใช่ครับมันได้2ทางเลยครับ
0: ได้2ทางเรามั่นใจว่าใครก็ตามที่เข้ามาเรียนจบออกไปมีงานรองรับขอบคุณมากเลยค่ะพี่รันพี่พลอยบ้างพี่พลอยมองว่าเกรดสูงช่วยให้เราได้งานเยอะกว่าคนอื่นใช่หรือไม
3: ่ก็ส่วนนึงค่ะหนูคิดว่าการมีประสบการณ์ในการทำงานน่าจะดีกว่าเกรดอีกค่ะ
0: คำว่าประสบการณ์ในการทำงานก็คือเป็นการทำงานทั้งพาร์ทไทม์เนาะที่พวกเราก็ทำไหนใครในที่นี้ทำงานพาร์ทไทม์ยกมือสิคะทำอะไรคะเหมือนแย่งกันนะคะ
4: ทำพาร์ทไทม์ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารเป็นกุ๊ป
4: ใช่ครับ
0: เป็นกู๊กทำอาหารพี่วายทำอะไรคะ
5: ก็เหมือนกันครับทำร้านอาหาร
0: ทำร้านอาหารเหมือนกันร้านแถวไหนคะเนี่ย
5: อยู
0: ่ร้านเดียวกันนะคะสองคน
5: ไม่ใช่ครับของผมจะอยู่อยุธยาครับอยู่ที่วังน้อย
0: วังน้อย
5: ใช่ครับ
0: ของลูกอยู่ที่น่าจะบางบานใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับอยู่ก่อนถึงบางบานครับ
0: ก่อนถึงบางบานเห็นไหมคะคือการทำงานนะคะอย่างที่พี่พลอยว่าการทำงานเนี่ยมันช่วยเสริมเกรดมันทำให้สังคมมองเราอย่างเงี้ยถ้าเราทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: คำนี้คุณผู้ชมชะตาชีวิตชื่อนี้ไม่ใช่หมายถึงบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่ชะตาชีวิตจะเป็นสิ่งที่อุ๋มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาค่ะเหมือนเดิมเลยให้พวกเขาแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้วให้พวกเขาแบ่งปันอีกความเชื่อในคำว่าชะตาชีวิตแต่ละคนมีหลายประสบการณ์มากๆที่นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเชื่อไหมคุณชมชะตาชีวิตของในนิยามของแต่ละคนเนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลยแต่จะมีจุดร่วมอยู่จุดร่วมที่มันเป็นเหมือนแพทเทิร์นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในวัยเดียวกันนะเนาะรับสื่อก็รับเหมือนกันแล้วก็บางคนก็อยู่ในครอบครัวที่มีภูมิลำเนาแล้วก็ลักษณะสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันอันนั้นก็จะมีนิยามของชะตาชีวิตที่ใกล้เคียงกันคำว่าชะตาชีวิตอุ่มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเล่าชีวิตแล้วก็ดิ่งไปตามป้ายรถป้ายหยุดรถในจุดต่างๆของชีวิตของเขาพอเขาหยุดไปตามป้ายหยุดรถเขาก็จะเห็นตัวเขาเองในแบบที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆบางทีเนี่ยเวลาที่เราสอนอุ๋มจะให้เวลากับการพูดคุยกับนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าการเปิดสไลด์แล้วก็สอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เลยค่ะเพราะหนึ่งคือมันขาดความเชื่อมโยงกันภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนก็นั่งดูจอแล้วก็บางคนก็เล่นมือถือไปหรืออะไรแต่ถ้าเราพูดคุยกันด้วยเรื่องเนี้ยอย่างหัวข้อเนี้ยแบบชะตาชีวิตอย่างเงี้ยโหมันจะแบบลึกซึ้งมากเลยอ่ะไม่มีคนไหนในห้องที่ละวางสายตาไปจากอุ๋มเลยอันนี้ยืนยันแล้วเมื่อเปลี่ยนคนพูดมาเป็นเพื่อนมาแบ่งปันเรื่องราวของชะตาชีวิตก็ไม่มีคนไหนละวางที่จะไม่มองเพื่อนเลยต่อให้ชะตาชีวิตที่เพื่อนออกมาพูดเนี่ยมันจะโศกเศร้าหรือมันจะน่าเบื่อหรืออะไรแค่ไหนก็ตามแต่พวกเขาก็ยังมองอยู่ไม่น่าเชื่อแต่อุ๋มใช้มาแล้วค่ะ
3: ความรับผิดชอบทั้งการไปทำงานดึกแล้วก็ยังตื่นมาเรียนตอนเช้าได้ด้วย
0: นี่โหคีย์เวิร์ดนี้สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมและน้องๆคะความรับผิดชอบจริงๆมันแค่ไม่กี่คำมาผสมกันเองเนาะรับผิดชอบแต่บางคนนะคะแบบหาความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยยังไม่เจอแต่บางคนเจอบ่อยๆทั้งๆที่อายุต่างกันเยอะนะคะและบางทีเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆเลยนอกจากสิ่งที่มันเป็นจิตใต้สำนึกที่มาจากจิตใจแล้วมันก็ฝึกกันได้ค่อนข้างยากมากด้วยแล้วทำให้เสถียรยากอีกคำว่าเสถียรคือมั่นคงสม่ำเสมอแล้วก็ไม่หายไปไหนขอบคุณพี่พลอยนะคะพี่นาตี้พี่นาตี้ฝันอยากเป็นอะไรพอเห็นมงแล้วนะคะสวยมงมาก
3: ก็ไม่มีคือจริงๆแล้วหนูมีธุรกิจที่บ้านอยู่
0: ค่ะ
3: ก็เลยจะกลับไปบริหาร
0: ธุรกิจความงามไม
3: ่
0: ใช
3: ่ ไม่ใช่ค่ะ แต่ก็สนใจเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะแต่ก็จะพยายามทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: เราคนเจอแล้วว่าเราชอบอะไร
3: ใช่ค่ะคนเจอนานแล้วค่ะน้องๆพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบไว้นะคะพยายามฟังเสียงตัวเองเยอะๆอย่ามองแต่เราอย่าแคร์คนอื่นไม่ได้เชิงว่าเราจะหมายถึงว่าไม่ได้แคร์จนทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรประมาณนี้อะค่ะแต่ว่าให้ฟังเสียงตัวเองเยอะๆชอบอะไรหรืออยากทำอะไรก็ให้ทำค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: อยากรู้ว่าค้นเจอว่าตัวเองชอบอะไรตอนช่วงอายุเท่าไหร่
3: พี่ค้นเจอก็คือชอบความสวยความงามเนี่ยแหละค่ะตอนตั้งแ ตอนม.3แล้วค่ะค่ะเริ่มรักสวยรักงามแล้วค่ะ
0: รักสวยรักงามซึ่งเป็นเรื่องดีนะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะค้นเจออะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสาขาที่เราเลือกเรียนก็ได
2: ้คุณผู้ชมสไตล์ใครก็สไตล์มันเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ตัวสไตล์เนี่ยอุ๋มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะก็เชื่อมโยงไปถึงหัวข้อที่แล้วคีย์เวิร์ดที่แล้วชะตาชีวิตพอเราฟังชะตาชีวิตของผู้คนที่เรากำลังจะพัฒนาเขาเราจะเห็นสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าสไตล์การเรียนรู้พวกนี้สำคัญมากเพราะมันจะมีส่วนทำให้อุ๋มหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่จะเอานำเอาแนวทางนี้ไปใช้ต่อเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยอะทั้งสไตล์ชีวิตและสไตล์การเรียนรู้ใช้มันทั้งสองอย่างเป็นอาวุธที่ดีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คำว่าสไตล์เนี่ยอุ้มใช้ในด้านเดียวคือพยายามทำความเข้าใจกับคนที่เราจะพัฒนาเขาบางทีอะเราอาจจะคิดเพียงด้านเดียวก็ได้นะคะว่าเราหวังดีนะเราพัฒนาคุณเนี่ยเราเหนื่อยนะดังนั้นเราไม่สนใจอะว่าคุณจะมีสไตล์ยังไงสไตล์ใช้ชีวิตหรือสไตล์การเรียนรู้มันเสียเวลาเอาสไตล์เราเนี่ยเข้าครอบอันนั้นเป็นเรื่องพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเราจะพลาดที่จะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเราสามารถให้แนวทางในการพัฒนาให้กับเขาได้แต่คนที่จะพัฒนาตัวเขาเองได้ดีที่สุดและมั่นคงยั่งยืนที่สุดคือตัวของผู้พัฒนาเองนั่นแหละค่ะเพราะเขาคือผู้สร้างเองแหละค่ะ
0: บางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไปมองว่าเอ้ยเราชอบวาดรูปมากๆเลยสมมติเราชอบวาดรูปมากๆเลยแต่สาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราจะวาดได้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าที่บ้านก็บ่นนู่นนี่นั่นสมมติว่าเป็นแบบนั้นพี่นาตี้บอกว่าอย่าแกว่งนะชอบก็ชอบต่อไป
3: ค่ะ
0: เนาะเพราะมันคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราจะใช้ความชอบของเราพัฒนาจนมันสามารถเลี้ยงตัวเราได้
3: ใช่
0: พี่นาตี้เชื่อไหมว่าตัวเองจะสามารถที่จะพัฒนาความชอบเรื่องความสวยความงามแล้วนำมันสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
3: ได้ค่ะเพราะว่าที่บ้านซัพพอร์ตด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีคือคุณแม่เป็นคนไม่คาดหวังอะค่ะแล้วก็เลยไม่คาดหวังในที่นี้คือหมายถึงไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นหรือเป็นอย่างนี้อะค่ะก็เลยพาให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำอะค่ะใช่ค่ะ
0: พี่นาตี้ปูทางมาดีมากเลยพอพูดถึงเรื่องของความคาดหวังครูอุ๋มพูดเสมอเลยค่ะกับนักศึกษาของครูอุ๋มทุกคนนะคะว่าพวกเราอ่ะคือวัยแบกวัยที่แบบว่าแบกความคาดหวังของคนทางบ้านไว้เยอะมากๆความเครียดตรงนี้มันอาจจะทำให้เราสะสมจนกลายเป็นซึมเศร้าหรือหาทางออกไปต่างๆนานามากมายพี่แป้งลูกอยากถามพี่แป้งนะคะว่าความคาดหวังของผู้อื่นมันทำร้ายตัวเราอย่างไรบ้างลองเล่าให้น้องฟัง
1: ก็บางทีก็มันแบกรับมากเกินไปอะค่ะมันอึดอัดตัวเองด้วย
0: ดีค่ะเป็นคำนี้แหละคืออึดอัดใช่ไหมลูกเวลาเราอยู่ในที่แคบๆเราก็อึดอัดมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะคะเราซึ่งเป็นวัยรุ่นก็จะอึดอัดบางคนนี่อึดอัดมาตั้งแต่เด็กเลยไม่สามารถที่จะขยับขยื่นไปได้จะทำในสิ่งที่ชอบก็จะถูกทักท้วงเสมอใช้คำว่าทักท้วงแล้วกันน้องไม่ได้ห้ามหลายๆคนก็เคยมีประสบการณ์การถูกทักท้วงใช่ไหมลูกใช่ป่ะซึ่งเราแบบคิดเห็นไม่ตรงกับคนในครอบครัวถ้าตรงนี้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นลองนำประสบการณ์ชีวิตของพี่ๆไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณพี่แป้งมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มาช่วยกันเล่าประสบการณ์ ชีวิตนะคะโดยเราเปิดกันที่นิทานแล้วจากนั้นก็มาเจาะที่ประสบการณ์หลายๆประสบการณ์ที่พี่ๆเคยได้เจอสุดท้ายจริงๆแล้ว

0: จะฝากอะไรถึงน้องๆและ
1: คุณผู้ชมย้อนกลับมาที่จิตใจเวลาที่ผู้คนใช้ชีวิตมันจะมีแต่คำว่าเดินหน้าเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปมันจะมีแต่คอนทินิวอะต่อไปต่อไปต่อไปแต่ในคอร์สของอุ๋มเนี่ยอุ๋มบอกทุกคนว่าเหนื่อยหรือยังที่เดินหน้าถ้าจะเรียนกับครูเนี่ยต้องกลับรถนะไม่ต้องเดินหน้าแล้วแต่หลุดออกจากคอร์สหรือว่าจบคาบปุ๊บเนี่ยจะไปเดินหน้าที่ไหนก็ตามสบายได้เลยแต่ถ้าเข้ามาในห้องเรียนแล้วครูอุ๋มอยู่หน้าห้องเรียนเรามากลับรถกันกลับวนมาที่ใจเราเพราะจิตใจเป็นเรื่องสำคัญอุ๋มมีกิจกรรมให้นักศึกษาเหล่านี้ได้ส่องจิตส่องใจของตนเองแล้วอุ๋มใช้เรื่องเศร้าเป็นหลักบางคนที่มาเทคคอร์สหรือว่ามานั่งเรียนกับอุ๋มเนี่ยบางคนก็เป็นปี4แล้วพอได้มาทำกิจกรรมเล่าเรื่องเศร้าให้กันและกันฟังให้โจทย์ไปว่าต้องเป็นเรื่องเศร้าที่ตัวเองไม่อึดอัดที่จะเผยแพร่นะและเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องมีข้อคิดด้วยอย่าลืมปิดท้ายด้วยว่าเรื่องเศร้าของฉันสอนให้รู้ว่าแต่ไม่ได้ให้เขียนนะให้ออกมาพูดเลยตรงนี้แหละค่ะหลายๆคนที่อยู่กันมา4ปีแล้วอ่ะบางคนบอกว่าโหหนูไม่รู้จักเพื่อนหนูในมุมนี้เลยอ่ะคำว่าไม่รู้จักในที่นี้ผมใช้คำนี้นะว่าไม่รู้จักจิตใจบางทีมันยากค่ะเพราะว่าเราแค่มาเรียนเราแค่ทำอะไรร่วมกันแล้วเราก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแต่มนุษย์อาจจะไม่ได้เปิดใจก็ได้ค่ะการที่คนเราจะสามารถเล่าเรื่องเศร้าได้เราต้องคัดเลือกแล้วถูกไหมว่าคนคนนี้จะสามารถฟังเรื่องเศร้าของเราได้นะจะสามารถให้คำปรึกษากับเราได้นะมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่พออุ้มให้เวทีตรงนั้นอุ้มใช้ชื่อว่าเป็นเวทีของการเปิดใจตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยนะคะได้เห็นว่าเออพอเขาได้เปิดใจเนี่ยเขามองเห็นทั้งข้อปลดล็อกของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นมันเลยทำให้ใจเขาเปิดจิตใจที่เป็นคีย์เวิร์ดที่อุ๋มใช้ก็คือการที่เราเรียนรู้จิตใจและกล้าที่จะเปิดมันและนักศึกษาของอุ๋มทุกคนที่มาเป็นครูตู้เขาเปิดมันมาแล้วค่ะเขาเลยไปสู่ศักยภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
2: อยากให้อย่าโกหกนะคะสิ่งไม่ดี
0: อย่าโกหกเป็นสิ่งไม่ดี
2: ผิดศีล5ด้วย
0: ผิดศีล5ด้วยรักษาศีลค่ะพี่แป้งบอกอ่ะพี่นัตตี้ค่ะ
3: ก็วันนี้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ทำไม่ได้นะคะน้อง
0: ๆดีเลยค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะพี่พลอยค่ะ
4: ก็อยากให้น้องๆทางบ้านใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ
0: ขอบคุณพี่พลอยค่ะคีย์เวิร์ดดีมากเลยใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะคะเชิญค่ะ
5: อยากจะบอกเรื่องการไว้วางใจผู้อื่นครับควรดูคนให้เป็นครับ
0: ดูคนให้เป็นพี่รันห่วงน้องตรงนี้นะคะค่ะเชิญค่ะพี่วาย
6: ก็มีความสุขในทุกๆวันครับอยากทำอะไรก็ทำครับชีวิตเรา
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะชีวิตเราค่ะอยากทำอะไรก็ทำทำแล้วมีความสุขจงทำนะคะ
6: อย่าเดือดร้อนคนอื่นก็พอ
0: ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่น
1: แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นคีย์เวิร์ดใดมาติดตามกันนะคะตอนที่5เจอกันสำหรับวันนี้ถ้าใครรับชมไม่ทันตรงไหนอย่างไรย้อนหลังไปดูกันได้เซิร์ช Google พิมพ์ว่า DLTV แล้วก็เข้าไปหรือจะพิมพ์ชื่ออุ๋มก็ได้นะคะ และพิมพ์ว่า DLTV หรือไกลกังวลเนี่ยปรินุชไกลกังวลก็จะขึ้นเป็นคลังดิจิทัลเลยจะไม่ได้มีแค่รายการของอุ๋มเท่านั้นแต่ก็จะมีทุกรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูย้อนหลังกันได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่หากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่าง

างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนที่4นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิตนะคะต่อชาวนาไทยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราก็มีวิทยากรนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวโดยตรงนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านวิทยากรนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตอธิบายนะคะทบทวนให้กับน้องๆทางบ้านนะคะได้เข้าใจถึงการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วตอนที่1ถึงตอนที่3นะคะเราก็จะพบว่านาข้าวเนี่ยค่ะแม้จะดูสีเขียวขจีไปหมดแต่ก็เป็นกลไกหรือตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นไม่แตกต่างจากการใช้ยานพาหนะเช่นรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในตัวนาข้าวเองอ่ะไม่ได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั๊มน้ำเข้านาที่ใช้พลังงานดีเซลนะคะถ้าเกิดเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นาข้าวเองก็ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนมีเทนเนี่ยเป็นก๊าซตัวหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกที่มีอิทธิพลทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นถึง27ถึง28เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นการทำนาข้าวเนี่ยค่ะจึงกลายเป็นเหมือนกับผู้ก่อการร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกก็คือทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะซึ่งมาจากบริษัท Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวแต่ท่านเป็นคนไทยนะคะวันนี้เราก็เลยไม่มีล่ามค่ะแต่ว่าท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของชาวนาจากการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับดร.ปรมาบุญเคืองค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับทั้งเกษตรกรรุ่นเก่าและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติของประเทศไทยเรานะครับผมดร.ปรมาจากกรีนคาร์บอนประเทศญี่ปุ่นนะครับในตำแหน่งที่ดูแลในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นlocal manager นะครับเราทำด้านเครดิตคาร์บอนโซลูชันนะครับในประเทศไทยและก็หลายๆประเทศในโลกนะครับวันนี้อยากจะมาให้ความรู้นะครับและก็อธิบายในส่วนของประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนานะครับผมแบ่งหัวข้อที่จะอธิบายในวันนี้เป็น4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับที่จะอยากอธิบายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับทราบก็คือการเพิ่มรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนะครับก่อนอื่นสำคัญเลยที่เราจะข้ามไปไม่ได้ก็พี่น้องเกษตรกรควรที่จะทราบว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะครับคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเราก็จะได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนะครับชาวนาที่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเช่นการเลิกเผาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า AWD นะครับภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า alternate นะครับ wetting and drying นะครับอันนี้เป็นตัว

อย่างของการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตการที่เราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมันมีหลายก๊าซด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซมีเทนนะครับไนตรัสออกไซด์เป็นต้นนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นการสร้างนะครับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเรานะครับ

รายได้นะครับจากคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยเราจะได้รับจากตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่ชาวนานะครับเกษตรกรของเราที่ควรจะได้รับทราบไว้เพราะว่ามันเป็นตัวที่จะพาเราไปหรือเป็นตัวที่จะจูงใจนะครับให้เราอยากทำเห็นผลการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะครับหรือ GHG นะครับการขายผ่านโครงการหรือแพลตฟอร์มกลางนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มกลางที่ใช้ในการขายคาร์บอนเครดิตนะครับไปยังยุโรปนะครับหรือในทั่วโลกของเรานะครับถ้าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับเราได้คาร์บอนเครดิตมาเราก็ขายผ่านโครงการหรือแพลตฟอร์มกลางได้นะครับโดยรายได้เฉลี่ยนะครับต่อปีต่อไร่นะครับหากเราสามารถลดคาร์บอนเครดิตแล้วในส่วนของการทำนาเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับ200ถึง400บาทต่อไร่อันนี้ในส่วนของราคาที่เป็นราคาทั่วไปนะครับถ้าได้ราคาในตลาดหรือแพลตฟอร์มกลางที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวโน้มนะครับของตลาดโลกนะครับด้านคาร์บอนเครดิตในปัจจุบันนี้นะครับตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับสลากนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในปัจจุบันเวลาเราเดินไปในห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะเห็นว่ามีโลโก้หรือสลากเองที่ติดสลากยกตัวอย่างในรูปที่ได้นำเสนอเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนะครับเราก็จะเห็นว่าสลากมีหลากหลายมากนะครับสลากกลุ่มนี้เป็นสลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราสนใจนะครับในด้านการช่วยลดโลกร้อนเนี่ยเราก็จะซื้อสินค้าพวกนี้ขอให้สนับช่วยกันสนับสนุนในส่วนนี้ซึ่งต่างประเทศเองนะครับมีความตั้งใจและก็สนใจนะครับให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นสำคัญด้วยนะครับข้าวคาร์บอนต่ำนะครับชาวเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับที่ทำนานะครับเมื่อทำนา AWD หรือเปียกสลับแห้งเนี่ยเราก็จะได้ข้าวคาร์บอนต่ำหรือแม้กระทั่งเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็จะได้ข้าวที่เป็นคาร์บอนต่ำซึ่งข้าวคาร์บอนต่ำในตลาดโลกหรือตลาดประเทศไทยปัจจุบันนี้มีราคาที่สูงกว่าข้าวที่ปลูกในลักษณะทั่วไปหรือที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนช่องทางตลาดใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับเป็นการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับเห็นไหมครับในรูปตัวอย่างก็จะมีแก้วนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะรียูสได้นะครับและก็ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่เกิดสารตกค้างหรือเวลาย่อยสลายนะครับย่อยสลายได้ง่ายหรือเวลาทำการกำจัดไม่เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมานะครับเวลาเราเข้าห้างสรรพสินค้านะครับตลาดเทรนด์ใหม่พวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยในสินค้าห้างสรรพสินค้านะครับเราจะมีเราเรียกว่าตลาดสีเขียวนะครับเราจะมีช็อปที่ขายสินค้าประเภทพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ห่วงใยนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับของโลกนะครับก็จะมีการอุดหนุนตลาดกลุ่มนี้นะครับซึ่งตลาดสีเขียวเนี่ยได้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปในระดับที่ดีขึ้นนะครับในระดับโลกนะครับการจำหน่ายสินค้านะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มก็จะมีการสร้างแพลตฟอร์มที่มีขายสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนนะครับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผลิตภัณฑ์เกษตรยั่งยืนได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ในตลาดสีเขียวนะครับของโลกนะครับในปี2568หรือ2025ในปัจจุบันปีปัจจุบันนี้นะครับเป็นปีแห่งธุรกิจสีเขียวนะครับใส่ใจดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสารตั้งต้นก็ว่าได้นะครับที่จะเริ่มผลิตนะครับสินค้าเกษตรกรรมที่เป็นโลคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดสีเขียวในอนาคตต่อไปนะครับการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่ที่เน้นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนนะ

ครับตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้าว GI นะครับที่ขายของไทยที่ส่งออกนะครับโดยมีคาร์บอนฟูดพริ้นท์เป็นสลากนะครับเกษตรกรออร์แกนิกได้รับรองมาตรฐานจาก EU นะครับนะครับตลาดยุโรปนะครับชุมชนรวมกลุ่มผลิตข้าวเพื่อส่งออกนะครับการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนะครับการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างอันดับแรกก็เป็นการใช้ปุ๋ยหมักนะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนและการฟื้นฟูดินนะครับปรับสภาพดินที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้วัสดุที่เป็นโลคาร์บอนนะครับมาเป็นปุ๋ยหมักนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยหมักที่พี่น้องชาวเกษตรกรเคยใช้หรืออาจจะยังไม่เคยใช้ยกตัวอย่างเช่นไบโอชานะครับเอามาเพื่อปรับคุณภาพของดินนะครับเพื่อที่จะให้มีการเพาะปลูกในระยะยาวนะครับไม่มีสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอื่นใดนะครับการทำนาด้วยวิธีแบบเปียกสลับแห้งนะครับหรือเรียกว่าอีกอย่างนึงว่า AWD นะครับเป็นการลดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆก๊าซนะครับที่เป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับการไม่เผาตอสังนะครับการรักษาคุณภาพสภาพอากาศนะครับของประเทศไทยเรานะครับตัวนี้มันมีวิธีกำจัดตอสังอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากวิธีการเผานะครับที่เราเคยทำกันมานะครับตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะได้คาร์บอนเครดิตมาด้วยซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็มีอีกหลายวิธีที่พี่น้องเกษตรกรอาจจะทราบแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่ทราบก็สามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับว่าถ้าเราห่วงใยนะครับและก็ร่วมมือนะครับเราเป็นกลุ่มสารตั้งต้นนะครับที่จะพัฒนานะครับสินค้าในตลาดสีเขียวในอนาคตดังนั้นฝากความหวังไว้กับชาวเกษตรกรของไทยด้วยนะครับส่วนการส่งเสริมนะครับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะครับผมก็อยากจะอธิบายไปในส่วนของการเรียนรู้ผ่านชุมชนนะครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาที่เราจะลงไปทำงานนะครับพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพนะครับการทำงานในภาคประชาสังคมนะครับหรือในชุมชนสังคมท้องถิ่นท้องที่แล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีการเรียนรู้ผ่านชุมชนนะครับศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ตำบลศูนย์การเรียนรู้อำเภอนะครับเรามีต้องมีการประสานงานร่วมมือนะครับกับผู้นำชุมชนไม่ว่าจะระดับอบต.นะครับระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดระดับหมู่บ้านนะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็จะสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชนได้นะครับเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับมีความรู้ในประเทศไทยนะครับเป็นปราชญ์ด้านเกษตรกรรมมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเกษตรกรต้นแบบของเราก็มีเยอะแยะมากมายที่ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะทำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับท่านก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรต้นแบบผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชนรุ่นหลังนะครับในคนรุ่นใหม่ของเราได้นะครับการฝึกอบรมลงมือจริงในแปลงนะครับการฝึกอบรมลงมือจริงในแปลงนั้นเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เรามีการเพิ่มความรู้นะครับเป็นการอบรมเกษตรกรในด้านการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็มีจำนวนมากนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เกษตรกรได้เห็นความจำเป็นนะครับในการที่จะ1ลดต้นทุน2อาจจะเพิ่มรายได้นะครับในส่วนของคาร์บอนเครดิตแล้วก็เพิ่มในส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยไม่ได้เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกอะไรมากมายนะครับแค่จัดการบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะเป็นการฝึกอบรมหรือลงมือจริงในแปลงนาของท่านๆนะครับทั้งหลายเกษตรกรทั้งหลายนะครับการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหัวข้อถัดมาก็คือการมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับที่อยากให้เกษตรกรทุกท่านนะครับในประเทศไทยได้

รับทราบว่าถ้าหากเรามีความร่วมมือนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและที่ส่วนสำคัญเลยก็คือผู้ที่จะทำให้เกิดนะครับสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลคาร์บอนเลยก็คือชาวนานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทำนาก็เป็นเรื่องของชาวนาถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรกรรมด้านอื่นๆเช่นปลูกมันปลูกอ้อยก็จะเป็นเรื่องของชาวสวนอ้อยชาวสวนมันชาวสวนยากันไปนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราจับมือร่วมกลมเกี่ยวในประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ชาวเกษตรกรของเราเองเราก็จะสามารถที่จะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนและทำให้เกิดสินค้าเกษตรกรรมนะครับที่เป็นโลคาร์บอนนะครับเพื่อที่จะผลักดันพัฒนานะครับสินค้าตลาดสีเขียวของประเทศไทยไปสู่ตลาดสีเขียวของโลกนะครับส่วนการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนนะครับในนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับเทคนิคการลดต้นทุนนะครับเทคนิคการลดต้นทุนเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเลือกคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเหมาะสมกับแปลงนานะครับเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของท้องที่ท้องถิ่นนะครับเหมาะสมกับภูมิประเทศนะครับในโซนของจังหวัดในภูมิภาคใดๆแล้วเนี่ยก็จะสืบถือว่ามีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตหรืองอกได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการเตรียมดินที่ดีเตรียมดินที่เหมาะสมนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มสารเคมีนะครับในช่วงที่ข้าวนะครับหรือพืชทางเกษตรกรรมเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นเราก็จะอัดปุ๋ยเคมีลงไปอันนี้ถ้าเราเตรียมดินที่ดีเราปรับสภาพคุณภาพของดินที่ดีไม่ว่าจะด้วยไบโอชาไม่ว่าจะด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับก็จะทำให้เราลดต้นทุนได้นะครับประหยัดสารเคมีนะครับลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นต้นนะครับการจัดงานน้ำแบบเปียกสลับแห้งนะครับอันดับที่3ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเขาเรียกว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะทำให้ลดต้นทุนได้นะครับลดต้นทุนการใช้น้ำนะครับได้ถึง 30-40% เลยทีเดียวนะครับไม่เพียงแค่การลดต้นทุนเท่านั้นนะครับยังจะเพิ่มมวลรวมของผลผลิตต่อไร่นะครับให้กับชาวเกษตรกรได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับลำดับต่อมานะครับเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกสูตรถูกเวลาและถูกปริมาณก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ถูกสูตรถูกเวลาถูกปริมาณเราใช้น้อยลงแน่นอนนะครับเมื่อใช้น้อยลงต้นทุนก็ย่อมลดลงย่อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโรคแมลงนะครับใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับใช้ถูกชนิดนะครับของแมลงนะครับของวัชพืชนะครับเราก็จะทำการให้ลดการใช้สารเคมีลดลงจำนวนมากด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของคาร์บอนเครดิตไปในตัวด้วยนะครับการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะครับการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลานะครับด้วยวิธีที่เหมาะสมตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เราลดต้นทุนได้ด้วยนะครับแต่ส่วนสำคัญเลยนะครับเกษตรกรชาวนาชาวสวนทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าการบันทึกบัญชีต้นทุนการทำนานะครับหรือการทำเกษตรกรรมของทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ท่านทราบต้นทุนนะครับและก็ทราบผลผลิตและก็ทราบกำไรได้นะครับดังนั้นเป็นส่วนสำคัญถ้าหากว่าเกษตรกรไทยเราเองนะครับใช้วิธีการตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยร่วมกันนะครับในทุกๆข้อก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนได้จำนวนมากนะครับการลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีที่ยั่งยืนคือการร่วมมือแบบกลุ่มนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในประเทศไทยเองนะครับมี
ป็นเจ้าของที่นานะครับหรือทำนาเนี่ยอยู่ต่อเกษตรกรอยู่ประมาณ 10-20 ไร่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเวลาเราจะลงทุนอะไรต่างๆเช่นเราจะทำสมาร์ทฟาร์มิงนะครับซื้อโดรนนะครับมาเพื่อที่จะฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับหรือซื้อเครื่องจักรมามันก็ไม่คุ้มทุนใช่ไหมครับไม่คุ้มที่จะได้ผลผลิตที่ในจำนวนที่10ไร่20ไร่นะครับซื้อรถมาเป็นล้านนะครับเพื่อที่จะมาไถนาเป็นของตัวเองแค่10ไร่20ไร่คงไม่คุ้มทุนแน่นอนนะครับดังนั้นการร่วมมือแบบกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญนะครับใช้เครื่องจักรกลางร่วมกันนะครับเมื่อเราทำนาเป็นนาแปลงใหญ่นะครับมีเกษตรกร100คนนะครับรวมกันคนละ10 20ไร่มันก็จะเป็นพันไร่นะครับพอเป็นพันไร่แล้วเนี่ยเรามีการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรร่วมกันนะครับแล้วก็แชร์ใช้ร่วมกันตรงนี้จะประหยัดต้นทุนลงไปนะครับซื้อวัตถุดิบเป็นกลุ่มลดต้นทุนนะครับเช่นการซื้อปุ๋ยอินทรีย์การซื้อปุ๋ยเคมีนะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อรองนะครับโดยซื้อในจำนวนที่มากราคาย่อมถูกลงแน่นอนนะครับการจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเราไม่ได้เฮโลนะครับปลูกตามๆกันไปนะครับแต่ว่าเราควรจะรู้ว่าพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่นี้นะครับควรที่จะปลูกข้าวชนิดไหนนะครับควรที่จะปลูกมันสำปะหลังไหมควรที่จะปลูกอ้อยหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าเราจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับการเตรียมดินการจัดบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนและก็ทำให้การเกษตรกรรมของเรายั่งยืนแน่นอนนะครับการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธียั่งยืนนั้นเนี่ยผลลัพธ์นะครับจะเกิดขึ้นด้วยความยั่งยืนนะครับลดต้นทุนได้อย่างน้อยเลยนะครับ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อไร่นะครับผลผลิตเนี่ยสม่ำเสมอไม่ต้องพึ่งสารเคมีเป็นหลักนะครับมีการเตรียมดินที่ดีนะครับเราก็ต้องลดใช้สารเคมีนะครับปุ๋ยเคมีราคาแพงขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราลดได้ยังไงเนี่ยผลผลิตยังเท่าเดิมแต่สารเคมีหรือต้นทุนลดลงแน่นอนนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความเสี่ยงลดลงนะครับเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรย่อมไม่ได้มีความเสี่ยงทางด้านผลผลิตนะครับการทำเกษตรกรแบบยั่งยืนนะครับเกษตรกรรมแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับถ้าจะแบ่งตามภาพนะครับที่นำเสนอเกษตรกรไทยของเรานะครับก็จะแบ่งแบบกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเขาจะเรียกว่าเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือการไม่ใช้สารเคมีส่วนการที่เรามีเน้นการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเรียกว่าเกษตรกรนะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีวนเกษตรนะครับมีเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ2ฝั่งนี้นะครับไม่ใช้สารเคมีประกอบกับการเน้นการจัดการบริหารพื้นที่เนี่ยเราเรียกว่าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับทำให้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนได้นะครับแบบยั่งยืนด้วยนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับและความยั่งยืนของการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการแบบยั่งยืนนะครับสำคัญเลยนะครับการที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีก็คือการลดต้นทุนนะครับต่อไร่นะครับได้ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับมีผลผลิตอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักนะครับเมื่อทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้วนะครับย่อมมีรายได้เพิ่มนะครับเพราะว่าสินค้าเราค่อนข้างจะพรีเมียมขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อมีรายได้เพิ่มต้นทุนลดลงความเสี่ยงย่อมลดลงด้วยนะครับในแผนภาพที่นำเสนอพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะครับก็คือการอธิบายในส่วนของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศด้วยกันนะครับส่วนทางซ้ายมือที่เป็นสีแดงนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเรียกว่าเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับในส่วนของฝั่งสีม่วงนะครับเป็นการเน้นการจัดการพื้นที่ประกอบไปด้วยเกษตรแบบผสมผสานนะครับวนเกษตรนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งตามทฤษฎีของในหลวงร.9ที่อันเป็นที่รักยิ่งของพี่น้อง
ชาวไทยนะครับในรายละเอียดนั้นนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรของไทยได้รับทราบนะครับข้อมูลตรงนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับที่ขอยืน

0: มาเพื่อที่จะอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้รับทราบนะครับและก็เข้าใจร่วมกันนะครับเกษตรกรรมนะครับมีวิธีหลักๆนะครับอยู่5วิธีการใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่เป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Sustainable Agriculture นะครับเป็นเกษตรกรรมแบบไหนนะครับเป็นเกษตรเป็นระบบเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตนะครับของเกษตรกรไทยเรานะครับกระบวนการผลิตนะครับการจัดการทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะครับซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองนะครับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและกับผู้บริโภคนะครับในตลาดสีเขียวในอนาคตของเรานะครับเป็นต้นนะครับในฝั่งสีแดงที่ในแผนภาพที่ได้อธิบายพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับสองอันแรกทางซ้ายมือนะครับเป็นเกษตรธรรมชาติหรือเรียกอย่างนึงว่า natural farming นะครับและกับเกษตรอินทรีย์นะครับที่เรียกว่าออร์แกนิกอะกริคัลเจอร์นะครับเกษตรธรรมชาติเป็นยังไงนะครับเกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรนะครับที่ยึดหลักสำคัญอยู่4ประการนะครับได้แก่ไม่มีการไถพรวนดินนะครับงดเว้นการใส่ปุ๋ยนะครับไม่จำกำจัดวัชพืชไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเป็นแนวทางมาจากของคุณมาซาโนบุนะครับฟูกุโอกะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าเกษตรธรรมชาตินะครับส่วนลำดับถัดมานะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับระบบการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนนะครับทางสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมและเศรษฐกิจนะครับโดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเนี่ยต่างจากอันแรกนะครับตัวนี้จะเน้นการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเคารพต่อศักยภาพของธรรมชาตินะครับของพืชสัตว์นะครับและนิเวศเกษตรนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับจึงเป็นการลดการใช้และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับต้องประยุกต์ใช้นะครับธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาด้านให้ต้านทานต่อโรคนะครับของโรคพืชนะครับต่างๆด้วยดังนั้นเกษตรอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ไบโอชานะครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นแล้วก็ใช้สารกำจัดพวกวัชพืชหรือศัตรูพืชซึ่งสร้างมาจากเช่นใบสะเดานะครับเช่นสร้างมาจากพืชด้วยกันเองนะครับไม่ใช้สารเคมีนั่นเองนะครับส่วนลำดับถัดมานะครับเป็นเรียกว่าวนเกษตรนะครับวนเกษตรภาษาอังกฤษเรียกว่า agroforestry นะครับตัวนี้เป็นระบบเกษตรที่ทำในพื้นที่ป่านะครับเช่นการปลูกพืชแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับนำสัตว์นะครับไปเลี้ยงในป่านะครับนำวัวนำควายนะครับเข้าไปเลี้ยงในป่าธรรมชาติโดยควบคู่กับการอนุรักษ์ป่านะครับไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเรียนแบบระบบนิเวศวิทยาป่านะครับคือมีไม้ยืนต้นหนาแน่นนะครับมีร่มไม้ปกคลุมนะครับและให้ความชุ่มชื้นนะครับต่อเกษตรหรือพื้นพืชพันธุ์ที่เราไปปลูกแซมในป่านั้นด้วยนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานนะครับ integrated farming นะครับเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันนะครับผสมผสานกันไปนะครับโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดนะครับเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรนะครับเหมือนเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงไก่นะครับอยู่บนสระน้ำซึ่งในสระนั้นเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาพึ่งพิงอาศัยกันนะครับระหว่างสัตว์แต่ละชนิดนะครับอาหารแร่ธาตุอากาศพลังงานนะครับจะต้องอยู่กันอย่างเป็นวงจรนะครับการก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบฟาร์มของเรานะครับอันนี้เรียกว่าเกษตรแบบผสมผสานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตนะครับหลายชนิดนะครับโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกนะครับเป็นการขุดสระไว้กักเก็บน้ำนะครับ ประมาณสัก 30% ได้นะครับส่วนที่2ก็คือการปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับอีก 30% นะครับส่วนที่3ปลูกไม้นะครับยืนต้นอีกนะครับ 30% นะครับส่วนที่4สร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับโรงเรือนนะครับห้องน้ำที่พักอาศัยของเราอีก 10% นะครับทั้งนี้เนี่ยตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่เกษตรกรไทยหรือพี่น้องชาวไทยมีอยู่นะครับดังนั้นการที่เราจะสร้างเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับการที่เรามีระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรกระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้น5รูปแบบนี้ก็เพียงพอที่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยจะนำไปใช้เพื่อเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่จะร่วมพัฒนาประเทศไปในอนาคตนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับการบรรยายของกับผมนะครับดร.ปรมาในครั้งนี้ชาวนาทำนาเหนื่อยกายแต่สบายใจนะครับถ้าต้นทุนต่ำลงรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับ
1: น้องๆก็ได้รับฟังการบรรยายดร.ปรมาบุญเขื่องนะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเลยค่ะในการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวซึ่งท่านเองตอนนี้ก็ทำงานให้กับ Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาลงทุนในประเทศไทยค่ะแล้วประเทศไทยของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไรในตลาดคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะน้องๆดูสไลด์รูปแรกของอาจารย์กิ๊กนะคะสไลด์รูปแรกเนี่ยก็จะกล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขในตารางนะคะน้องๆจะเห็นว่าในขนาดของตลาดประเทศไทยนั้นใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยค่ะอาจจะไม่มีข้อมูลปรากฏในสไลด์นี้นะคะแต่ว่าเมื่อเอาตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน10ชาติอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราผลิตข้าวมากที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบในตลาดโลกแล้วปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเคยขึ้นเป็นเบอร์1เบอร์2และปัจจุบันเนี่ยตกมาเป็นเบอร์3นะคะขออนุญาตเอ่ยนามก็คือเราแพ้ชาติอินเดียกับเวียดนามค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศสำคัญในการผลิตข้าวนะคะแม้จะเสียแชมป์ทางด้านการส่งออกไปนะคะเรามาดูตัวเลขในตารางด้วยกันนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะคะประเทศของเราเนี่ยผลิตข้าวเป็นจำนวนมากดูค่าเฉลี่ย5ปีสุดท้ายหรือตัวเลขหนาๆในตารางสุดท้ายนี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยผลิตข้าวถึงเนื่องจากหน่วยตอนนี้เป็น 1,000 เฮกตาร์อยู่แล้วนะคะแล้วพอ 1,000 เฮกตาร์น้องๆจะต้องเอา 1,565 เนี่ยเติมตัวเลขเข้าไปอีกเลข0 3ตัวเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏก็คือพื้นที่ทำนาไทยเนี่ยเท่ากับ 10,565,000 เฮกตาร์เลยทีเดียวนะคะพูดง่ายๆว่า 10.5 ล้านเฮกตาร์ละกันซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนมหาศาลเนาะพอเรามาดูตารางต่อมานะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าดังนั้นผลผลิตของเราเนี่ยก็มีผลผลิตถึง 19.4 หรือพูดง่ายๆว่า20ล้านนะคะตันเลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อคิดเป็นรายได้ครูขออนุญาตมาตารางสุดท้ายเลยนะคะตารางสุดท้ายหน่วยเป็นตันต่อเฮกตาร์นะคะเมื่อคิดเป็นผลผลิตตันต่อเฮกตาร์นะคะก็คือ 2.8 ตันต่อเฮกตาร์แล้วเอามาคูณด้วยราคาขายของปีนั้นๆนะคะน้องๆก็จะได้รายได้ออกมาซึ่งเราไม่มีตัวเลขราคาเฉลี่ยของปีนั้นๆเนาะไม่งั้นมันจะละเอียดเกินไปแต่ว่าอาจารย์กิ๊กก็สามารถบอกราคาเฉลี่ยได้นะคะราคาเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ต่อตันนะคะนี่เป็นราคาในอดีตแต่ณปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตราคาเฉลี่ยในปีณปัจจุบันซึ่งอาจารย์กิ๊กนะคะโทรไปสัมภาษณ์ชาวนาด้วยตัวเองเลยเนี่ยรวมทั้ง

ดูเอกสารประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวหรือการสัมภาษณ์จากกรมการข้าวนะคะราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 น้อยมากๆเลยค่ะและส่วนใหญ่อยู่ที่เรทค่อนข้างต่ำก็คือเน้นไปที่ 5,000 6,000 7,000 ซะด้วยซ้ำดังนั้นน้องๆจะเห็นได้ว่ารายได้ของชาวนาลดลงถึง 50%ถ้าเราเฉลี่ยแบบนี้เนาะในปีณปัจจุบันก็คือ2568เนี่ยราคาลดลงจากปีก่อนๆมากๆหากชาวนาไม่มีรายได้เพิ่มจากด้านอื่นๆเนาะเช่นจากเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็เป็นรายได้เพิ่มหรือการขายคาร์บอนเครดิตก็ถือได้ว่าเป็นรายได้เพิ่มที่สำคัญค่ะราคาขายคาร์บอนเครดิตณปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ200ถึง500บาทต่อไร่นะคะหรืออาจจะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้บ้างแล้วแต่ว่าการทำสัญญาระหว่างบริษัทผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตกับชาวนาในพื้นที่นั้นๆ นะคะค่ะสไลด์ต่อมานะคะน้องๆก็จะได้เห็นนะคะที่อาจารย์กิ๊กนะคะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเลยนะคะสรุปประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนามาให้นะคะประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่ชาวนานะคะได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากอาจารย์กิ๊กขออธิบายทีละประเด็นดังนี้นะคะประเด็นที่1ก็คือการซื้อขายคาร์บอนในการทำนาข้าวนี่นะคะจะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อกี้ก็บอกตัวเลขทางเศรษฐกิจไปแล้วและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญนะคะในแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดนะคะการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิของโลกได้ใช่ไหมคะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพอากาศซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่นาจำนวนมหาศาลที่เมื่อสักครู่อาจารย์กิ๊กก็ได้บอกน้องๆไปเนาะถึง 10.5 ล้านไร่เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากๆดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราเนี่ยยังต้องการนักวิจัยมืออาชีพหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษามาช่วยกันคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงต้นทุนต่ำสุดโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะซึ่งชาวนาเองก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการปฏิบัติงานทำงานและไม่เกิดความยุ่งยากในการปลูกข้าวในสถานการณ์จริงนะคะข้อต่อมาก็คือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นทางออกที่สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะในนาข้าวที่จะช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยที่เซ็นสัญญาเกียวโตโปรโตคอลเอาไว้รวมถึงสัญญาอื่นๆมากมายว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่จะลดคาร์บอนเครดิตและมีมาตรการต่างๆที่สำคัญนะคะจะดีแค่ไหนหากมาตรการเหล่านั้นก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนซึ่งก็คือชาวนาด้วยไม่ใช่เป็นมาตรการที่รัฐออกมาด้วยการบังคับใช้โดยที่ไม่สนใจผู้ปฏิบัตินะคะดังนั้นโครงการนี้อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวนาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะรวมถึงภาครัฐแม้แต่ประชาชนทุกคนที่จะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยอุณหภูมิที่เย็นสบายนะคะไม่ได้ร้อนจัดเหมือนทุกวันนี้นะคะหวังว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะไม่ร้อนไปมากกว่านี้หรือจะยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นหรือลดลงนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะก็เป็นข้อ4ในสไลด์นี้นะคะในการบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเนี่ยควรจะจัดทำอย่างโปร่งใสนั่นก็คือหมายความว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนี้จริงลดคาร์บอนได้อย่างจริงดังนั้นจึงต้องการทีมงานที่นอกจากจะเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถออกแบบกระบวนการได้อย่างถูกต้องและจะต้องสามารถเขียนรายงานเพื่อที่จะส่งไปยังรัฐบาลเนาะให้รับรองการผลิตคาร์บอนเครดิตนี้ให้ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาตินะคะซึ่งประสิทธิภาพของการรับรองคาร์บอนเครดิตนี้นะคะ

คะจะทำให้ประเทศไทยนะคะสามารถบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำปีแรกๆซื้อขายได้แต่ปีต่อๆไปเขาตรวจพบว่าเราโกงข้อมูลไม่โปร่งใสอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตของเราไม่ว่าจะเป็นในตลาดในประเทศหรือต่างประเทศก็จะไม่เชื่อมั่นนะคะซึ่งในทางเศรษฐกิจหรือในทางเศรษฐศาสตร์นั้น trust นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราสูญเสีย trust หรือความเชื่อถือหรือเครดิตไปเมื่อไหร่แล้วก็เราเท่ากับล้มละลายในทันทีเพราะจะไม่มีลูกค้าต่อไปในอนาคตดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้การซื้อขายเหล่านี้โปร่งใสจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จเลยค่ะและเราก็มาถึงสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นการสรุปประโยชน์ของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวค่ะและความสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเพื่อให้กลไกนี้นะคะมีความยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคตค่ะประเด็นต่อมาก็คือความก้าวหน้าที่เน้นย้ำถึงศักยภาพของการซื้อขายคาร์บอนในฐานะที่เป็นทางออกของการแก้ปัญหาลดโลกร้อนหรือปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเราจะต้องคำนึงถึงการซื้อขายคาร์บอนที่สามารถปรับปรุงความยืดหยุ่นเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นศัพท์วิชาการไปนิดนึงแต่จันกี้ขอขยายความให้ง่ายขึ้นก็คือในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นนะคะแม้ทฤษฎีหรือข้อกำหนดกฎระเบียบของภาครัฐจะออกแบบมาอย่างเช่น1 2 3 4ดังนี้แต่ผู้ใช้งานจริงเนี่ยจะต้องนึกถึงสภาพการปลูกข้าวจริงๆของชาวนาแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎแต่ก็จะต้องพยายามที่จะพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนเครดิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวนาหรือพูดง่ายๆว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะต้องไม่ยุ่งยากจนเกินไปจนชาวนาไม่สามารถปฏิบัติตามได้หากมันมีความยากหรือซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องส่งผู้ช่วยเข้าไปนะคะช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นสำหรับชาวนาเช่นช่วยเหลือชาวนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าเข้าไปเทรนนิ่งเข้าไปสอนฝึกอบรมให้ชาวนามีความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ภาระนี้เป็นหน้าที่ของชาวนาเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวแต่จะต้องมีฝ่ายสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะประเด็นต่อมานะคะในเรื่องของการขยายตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจเนี่ยเป็นตลาดที่ผู้ซื้อผู้ขายนะคะสามารถตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าประเด็นต่อมานะคะการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเนี่ยจะต้องเป็นกลไกที่ผ่านความสมัครใจหรือเราเรียกว่าตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตคาร์บอนหรือบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนและฝั่งของชาวนาค่ะซึ่งจะมีการเซ็นสัญญานะคะว่าสัญญาในการซื้อขายคาร์บอนนั้นจะเป็นอย่างไรชาวนาจะมีหน้าที่อะไรบ้างฝั่งภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนอะไรบ้างซึ่งโดยปกติแล้วชาวนาควรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าห้ามมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากชาวนานะคะชาวนาน่าจะแค่ลงทุนลงแรงหรือลงความตั้งใจเท่านั้นอาจารย์กีขอแนะนำชาวนาเกษตรกรและน้องๆทางบ้านนะคะหากมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรเนี่ยหากมีบริษัทไหนมาแบบเชิญชวนให้ทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวแต่ชาวนาต้องใจตั้งต้องลงทะเบียนต้องเอาโฉนดมาให้อย่างเงี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะลูกว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะคะบริษัทที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ควรจะเรียกร้องประโยชน์ใดๆจากชาวนาทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภาครัฐว่าบริษัทที่มาประชาสัมพันธ์เนี่ยให้เราเชิญชวนเนี่ยเขาซื้อขายคาร์บอนเครดิตจริงๆไหมหรือมีการหลอกลวงเพื่ออยากได้ผลประโยชน์ระยะสั้นกันแน่อันนี้เราก็ควรจะต้องทำการตรวจสอบนะคะให้แน่ชัดค่ะอ้าวและก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์กิ๊กต้องขอขอบคุณนะคะ2หน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้เราสามารถมีทั้งสไลด์และข้อมูลในการบรรยายในวันนี้หน่วยงานแรกก็คือบริษัท Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญก็คือท่านดร.ปรมา

คุณเขื่องมาช่วยบรรยายให้กับรายการของเราในตอนประโยชน์ต่อชาวนานะคะและอีกองค์กรหนึ่งก็คือสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มอบสไลด์สวยๆนะคะมาให้น้องๆได้เห็นกิจกรรมที่มีการประชุมร่วมกันมีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรชาวนาและบริษัทเอกชนค่ะนี่และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะขอให้น้องๆและพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวไทยนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะซึ่งก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะและในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมองเห็นว่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและเป็นสิ่งที่เราทำได้พร้อมกันนั้นจะเป็นทางรอดของชาวนาไทยในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วอาจารย์กิ๊กนะคะและทีมงานทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลาบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหาย

การติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความหนึบในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะในครั้งนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะคะของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพวกเขาคือกูรูชุมชนเป็นฐานเรียกแบบมั่นใจแบบนี้ได้เลยไหมคะว่าเราเป็นกูรูแล้วเนาะเดี๋ยวชาวไกลกังวลนะคะจะต้องเห็นกันละค่ะว่าศักยภาพนะคะของนักศึกษากลุ่มสุดท้ายของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในเทอมนี้เนี่ยนะคะที่เขาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วได้ใช้เทคนิคนะคะในการใช้ชุมชนเป็นฐานประสบการณ์ที่เขาอยากจะมาเล่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้กูรูทั้ง3คนแนะนำตัวกันก่อนเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิมาม่วงปอนะคะชื่อเล่นชื่อว่าโมค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรภาแสงเพลินนะคะชื่อเล่นชื่อว่าแจ๊สค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อชนิการนิ่งกล่ำค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะ
0: แต่ละคนทำหน้าที่อะไรในโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานบ้างคะ
1: เปิดรับบริจาคค่ะแล้วก็พอได้เงินบริจาคมาเนี่ยเราก็จะช่วยเพื่อนในการช่วยซื้อของให้น้องๆด้วยค่ะค่ะแล้วก็นำไปให้น้องๆแล้วก็แต่ว่าก่อนนั้นก็จะมีการคุยกันบ้างส่วนวันที่ลงมือทำโครงการหรือว่าจะเป็นตัววิ่งก
0: ็
1: คือจะวิ่งให้หาของให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วก็กำหนดเวลาในแต่ละฐานให้เพื่อนๆค่ะ
2: หนูนะคะเป็นฝ่ายบริจาคนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายคุมน้องในฐานค่ะ
3: หนูก็ช่วยหาบริจาคเหมือนกันค่ะไปหาที่งานมรดกโลกบ้างแล้วก็จากยอดออนไลน์บ้างค่ะแล้วก็เป็นพี่คุมในฐานเหมือนกันค่ะช่วยดูแลน้องๆเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งนี่ก็คือตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนนะคะนี่น่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วใช่ไหมของกลุ่มนี้นะคะแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำโครงการนี้นะคะเขาก็จะอยากที่จะมาเล่าให้ผู้ชมชาวไกลกังวลได้ฟังว่ามีสื่ออยู่สื่อนึงนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาได้เทคนิคในการทำงานกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตนเองแล้วก็ชุมชนด้วยสื่อที่ว่านี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าต้นส้มแสนรักเล่ม1ก็เรียกได้ว่าเป็นถ้าใครเป็นคอหนังสือนะคะก็จะรู้ว่าเล่มนี้เป็นต้นฉบับเลยไปอ่านมาแล้วนะคะอ่านปุ๊บเลยมีแนวคิดว่าอยากที่จะไปทำโครงการนี้ให้กับโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวเล่าให้ฟังหน่อยต้นส้มแสนรักเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ดีต่อใจเราทุกคนอย่างไรอาทีละคนเลย
1: หนังสือเลยเพราะหนูได้อ่านอะบางตอนหรือว่าบางตัวละครหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีความอยากรู้อยากเห็นอย่างตัวหลักๆเลยคือเซ่
0: ค่ะ
1: เขาอาจจะเป็นเด็กที่เกเรในบางครั้งแต่ว่าในบางครั้งเขาก็มีความดีเป็นของตัวเองค่ะซึ่งแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ตื้อรือล้นแต่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆค่ะเพราะว่าบางเรื่องเขาอาจจะเกินเลยไปหน่อยนึงแต่เขาก็เป็นคนดีในระดับนึงค่ะจากที่อ่าน
0: นี่คือสิ่งที่เกิดจากตัวหลักของเราแจ๊สและลูก
2: ตัวเซ่ก็มีความกล้าหาญค่ะแล้วก็
0: ชอบเขาในมุมนั้น
2: ใช่ค่ะมีความกล้าหาญมากค่ะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกแล้วก็อาจจะชอบแกล้งคนอื่นบ้าง
0: ตามภาษาเด็ก
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องเซเซอายุประมาณเท่าไหร่เหรอ
2: 5 ขวบค่ะ
0: 5 ขวบเอง
3: ชอบที่เขาแบบจินตนาการนะคะเรื่องต้นส้มว่าแบบเหมือนว่าเขามีเพื่อนในจินตนาการพูดคุยได้อะค่ะแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเจอโปรตุก้าค่ะแบบเหมือนเขารักมากเหมือนเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาที่เขามีอะค่ะ
0: เรื่องย่อของต้นส้มแสนรักเป็นยังไงคะ
1: หนูขออธิบายเป็นตอนๆไปได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ก็คือว่าอย่างหนูนี่มี5 ตอนตอนที่1เนี่ยคือการค้นพบก็คือเหมือนเขาอะจะเรียนแบบพี่ชายของเขาที่ชื่อทอโทก้า
0: เขามีพี่ชายแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: 1 คน
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่ามีพี่สาวด้วย2 คนแล้วก็น้องชายอีกใช่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะชอบเรียนแบบพี่ชายของเขาซึ่งเวลาพี่ชายของเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะชอบเหมือนว่า

0: ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยร้องในใจซึ่งอันเนี้ยเขาก็เล่าให้ผมถึงว่าเขาอะต้องเรียนรู้อะไรทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งบางทีผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะโดนตีใช่เขาก็เลยกลัวเหมือนว่าตัวเองจะนู่นนี่นั่นกลัวแบบจะทำได้ไม่ดีอะไรส่วนมาถึงประมาณตอนที่สองก็คือต้นส้ม
1: ค่ะ
0: คือบ้านเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมคะเขาก็เลยย้ายครอบครัวเขาเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งทุกคนอ่ะพอเข้าไปในบ้านอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเห็นต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะจองต้นนี้ของฉันนะต้นนี้ของฉันแล้วซึ่งตัวเซซี่เขาก็เหมือนว่าจองไม่ทันเพื่อนไม่ทันพี่น้องเขาพี่เขาเลยบอกว่ากอเลียพี่สาวเขาก็เลยบอกว่านายไปดูข้างหลังบ้านสิ
1: ค่ะ
0: มีอาจจะมีก็ได้ซึ่งเขาก็ไปเจอแล้วเขาก็โอเคเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่พี่สาวเขาก็เลยบอกว่านายมันก็เหมาะกับนายดีนะเขาก็เลยยอมรับว่าโอเคคือท้ายเขาก็เหมือนว่าจินตนาการว่าต้นส้มเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาใช่ค่ะเขาก็เหมือนพูดคุยกับต้นส้มเนี่ย
1: เขาไม่มีเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: รู้สึกจะเขาบอกว่าข้างคาวเนี่ยเป็นเพื่อนของเขา
1: อีกคือพวกสัตว์เนี่ยเรามองว่าตัวเซซมองว่าเป็นเพื่อนเขาหมดแหละ
0: ใช่ค่ะทีนี้เขาก็เลยถึงห้องนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าเป็นคนที่ได้เรื่องคนเดียวเขาเลยเกิดความน้อยใจว่าทำไมเขาถึงได้ของที่เหลือจากคนอื่นตลอดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เลยมองว่าเขาก็น่าสงสารในมุมนึงเหมือนกันส่วนมาตอนที่3ก็คือความแรงแค้นนะคะก็คือวันคริสต์มาสก่อนถึงวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็ได้ไปหาคนคนนึงซึ่งชื่อวิลิกินโย
1: ค
0: ่ะคือเขารู้จักกันมาก่อนนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปเจอที่คาสิโนบางกุนะเดี๋ยวจะมีเจ้าของโรงงานของเล่นนำของเล่นมาแจกเต็มกระบะเลยซึ่งเขาก็รักน้องชายมากน้องชายคนเล็กเขาก็เลยพาน้องชายที่ชื่อหลุยเนี่ยค่ะไปแต่ว่าทีเนี้ยความที่เขายังอายุแค่ประมาณ5ขวบใช่ไหมคะเขาก็เลยไปให้พี่สาวของกอเลียเนี่ยพาไปเขาพี่สาวไม่ว่างเขาก็ทำงานจนเขาก็ตื้อมากเลยค่ะตื้อจนทำทุกวิถีทางแล้วพี่เขาก็ไม่ว่างจริงๆพี่เขาก็เลยเหมือนว่าสงสารน้องเขาก็เดินมาหาน้องชายแล้วก็น้ำตาคอค่ะในเรื่องก็คือพี่สาวน้ำตาคอแล้วก็บอกว่าพี่เหมือนเขาเสียใจที่แบบอยากพาน้องไปนะรู้ว่าพวกนายอยากไปน
1: ะ
0: แต่พี่ไม่ว่างจริงเขาก็เลยตัดสินใจพาน้องไปรอที่หน้ารั้วบ้านเพื่อว่าถ้าเขารู้จักมาเขาก็จะให้พาน้องชายไปส่งเพราะว่าน้องชายเขายังเล็กอยู่เรื่องข้ามถนนเรื่องอะไรเขาก็ห่วงทีนี้ก็ไม่เจอค่ะก็เลยได้บุรุษไปรษณีย์ท่านหนึ่งเขาก็มาจอดคุยกับพี่สาวเขากอเลียเขาเลยบอกว่าไปส่งน้องได้ไหมที่คาสิโนนี้นะนี่นะเพราะว่าน้องต้องไปอยากได้ของขวัญซึ่งเขาก็โอเคเดี๋ยวพาไปส่งที่เลยแต่สุดท้ายแล้วไปรษณีย์นั้นก็เหมือนเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดค่ะก
1: ็
0: คือทิ้งหลุยกับเซเซ่ไว้ประมาณครึ่งทางกลางทางทิ้งไว้เลยแล้วเขาก็เหมือนกับบ่นทำไมทำอย่างนี้ทำไมน้าทำอย่างนี้เซเซ่เขาเป็นคนพูดแบบเมื่อกี้ยังรับปากกับพี่สาวผมอยู่เลยว่าจะมาส่งผมถึงที่นะทำไมทำอย่างนี้สุดท้ายแล้วเขากับน้องเนี่ยก็ต้องเดินไปกันเองแล้วน้องเขาก็เมื่อยมากค่ะก็เลยอุ้มแต่สุดท้ายก็ไปไม่ทันค่ะของหมดแล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยมีแต่เศษของขวัญซึ่งเขาเสียใจมากๆและน้องเขาก็เสียใจมากๆเขาก็เลยน้องเขาระหว่างเดินกับน้องเขาก็ร้องไห้ค่ะหลุยร้องไห้ก
1: ็
0: หนูอ่านแล้ววันนี้หนูก็โหทําไมน่าสงสารจังเลยซึ่งบ้านเขาเป็นบ้านที่ยากจนมากค่ะเขาก็เลยร้องไห้เขาเลยบอกว่าคือเซเซ่เนี่ยหนูต้องบอกเขาว่าเขาอยากเป็นนักกวี
1: นี่คือความฝันของเขาใช่ไหมแล้วเขาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็บอกในเรื่องของความด้านลบของการที่บุคคลที่อายุยังน้อยต้องอยู่ในครอบครัวในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมค่อนข้างดราม่าเลยถูกไหมจากที่โมเล่าเนี่ยมันคือ3ตอนแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: 3ตอนแรกนี่ถ้าเล่าโดยย่อเมื่อสักครู่นะคะผมขอสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเซเซ่นั่นแหละ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีอะไรบ้างที่มากระทบกับความเป็นเซเซ่บ้างนะคะถามบีมบ้างบีมว่าสิ่งที่มากระทบกับเซเซ่อะค่ะตัวเซเซ่เองสามารถที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการใช้บุคลิกภาพแบบไหนลูก

0: ี้ยตอนนั้น
1: เขาอายุเพียงแค่5ขวบเองใช่ไหมเออแต่เขาผ่านแต่ละเรื่องมายังไงคะ
0: เขาเหมือนแบบสร้างจินตนาการนะคะแบบเหมือนปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยอาจารย์
1: จินตนาการที่ว่าก็คือการทำให้บางอย่างมีชีวิตขึ้นมาพูดได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ต้นส้มก็เหมือนคือเพื่อนของเขาคนนึงอะไรเงี้ยค่ะมันเขามีอะไรก็คือจะไปเล่าให้ฟังไประบายให้ต้นส้มฟังอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วสาเหตุที่ชื่อเรื่องว่าต้นส้มแสนรักมันเพราะอะไรค่ะ
2: ก็การดูเตอร์เลยน่าจะเป็นที่เจเซ่นเนี่ยค่ะเขาให้นี่ต้นส้มต้นนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเหมือนว่าเป็นความผูกพันและเสื่อมในเนื้อเรื่องบางอย่างนะตั้งแต่ตอนที่สองมาเนี่ยเขาจะพูดถึงต้นส้ม
1: ตลอดเลยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะจากที่ลูกอ่านก็เหมือนว่าอาจจะมีมาบ้างหรือหายไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะต้นส้มเนี้ยก็คือจะวนมาในเนื้อเรื่องนี้ตลอด
1: ก็จะอยู่ตลอด
2: เหมือนว่าต้นส้มเนี้ยก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนต้นส้มเป็นเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งใช่ค่ะก็เลย
1: แล้วก่อนหน้าที่เขาจะอายุ5ขวบเนาะต้นส้มก็อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกเลยเหรอแต่ทำไมอยู่ดีๆต้นส้มถึงแบบกลายเป็นแบบสิ่งสำคัญในชีวิตเขาขึ้นมา
2: ไม่ใช่ค่ะตอนแรกต้นส้มไม่ได้มาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเขาอยู่บ้านหลังเก่าแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่หลังใหม่ซึ่งหลังใหม่เนี่ยถึงได้เจอต้นส้
1: ม
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประมาณอยู่ในประมาณตอนที่สองค่ะใช
1: ่
2: ค่ะเขาถึงได้เจอต้นส้มแล้วก็
1: ได้เจอเพื่อน
2: ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นไอ้นี่ไปเลย
1: สิ่งที่เราวิเคราะห์ดูเนาะถามแจ็คบ้างสิ่งที่เราวิเคราะห์ดูเราว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซเซ่กับต้นส้มถ้าเปรียบกับเราเนาะเปรียบกับแจ็คอย่างเงี้ยแจ็คเคยมีความสัมพันธ์แบบนี้บ้างไหม
3: มีค่ะ
1: กับอะไรลูก
3: แบบนี้ก็กับพวกสุนัขอะไร
1: สุนัขใช่ไหม
3: ใช่
1: เราพูดคุยกับเขาเหมือนเขามีชีวิตมีชีวิตมีอยู่ละแต่เหมือนเขาโต้ตอบเราได้แบบนั้นเลยเซเซ่ทำแบบนั้นด้วยเวลาที่เราได้ทำอย่างนั้นกับสิ่งที่พูดไม่ได้อะแต่เราทำเหมือนว่ามันพูดได้อะเราทำด้วยความรู้สึกอะไรคะเราต้องการอะไรจากสิ่งนั้น
3: ต้องการความสุข
1: ความสุขใช่ไหมลูกไม่เหมือนตอนคุยกับเพื่อนจริงๆต่างใช่ไหม
2: ใช่
1: ซึ่งสิ่งที่แจ๊ดเล่าให้ฟังจะทำบ่อยไหมลูก
3: ทำบ่อยค่ะถ้ามีความทุกข์ใจอะไรเงี้ย
1: มีความทุกข์ใช่ไหมอ๋อแปลว่าถ้าตอนสุขเราจะไม่ค่อยทำอย่างนี้อ่ะงั้นเชื่อมไปถึงเซเซ่ทุกครั้งที่เขาคุยกับต้นส้มหรือเสกต้นส้มให้มีชีวิตขึ้นมาแปลว่าเขามีความทุกข์ใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะมีความทุกข์
1: มีความทุกข์ส่วนใหญ่ทุกข์ของเซเซ่จะเป็นเรื่องอะไร
3: การพ่อของ
1: ครอบครัวใช่ไหมครอบครัวของเซเซ่ทำให้เซเซ่หรือมีอิทธิพลต่อเซเซ่แล้วกันเนาะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเซเซ่ยังไงบ้าง
2: ก็อย่างหนูเรียนรู้สึกว่าครอบครัวเขาพอเป็นความลำบากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: บางครั้งเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเราถึงไม่ได
1: ้
2: ซึ่งตอนที่สามเนี่ยเขาก็ได้ว่าพ่อเขาไปเหมือนกัน
1: ว่าเลยเหรอ
2: ใช่แบบ
1: ว่าแรงๆเลยใช่ไหม
2: เขาบอกประมาณว่าไม่ชอบเลยพ่อแบบพ่อจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: คือเขาเริ่มที่จะปฏิเสธและรังเกียจความจน
2: ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะยังไงนะคะแต่คือเขารู้สึกผิดเหมือนกันพอเขาพูดเสร็จอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าความลำบากบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กคนนึงรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสจังเลยเพราะว่าในบางคนใช่ไหมคะบางคนรวยแต่ก็ไม่ได้โอ้อวดแต่สำหรับอีกบางคนที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเซเซ่เจอบ้างคืออวดของขวัญมันคิดมัดอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะให้ว่าได้นู่นได้นี่ได้เยอะเลยรวมถึงความลำบากนะคะบางทีครอบครัวของคนอื่นเนี่ยค่ะก็มีผลกระทบต่อเราเหมือนกันซึ่งพ่อแม่บางทีก็แบบอย่าเอาเด็กคนนี้เข้ามานะเหมือนเด็กไปขออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: เขาถูกติดตรา
2: แต่ก็เป็นอย่างนึงที่ทำให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจในครอบครัวของเขาเอง
1: อันนี้เป็นบุคลิกภาพของเซเซ่ที่ชัดเจนเลยไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นตัวเอง
2: ก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับ

0: ราะว่าบางมุมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาก็คือพอเขาผิดเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็เอาที่ขัดรองเท้าของพี่ค่ะไปรับจ้างขัดรองเท้าเพื่อจะนำเงินเนี่ยค่ะมาซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้พ
1: ่อโอ้น่ารัก
0: ซึ่งเขาก็ไม่เอาค่
1: ะ
0: เขาก็เลยเอาของเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อบุหรี่ที่พ่อแพงๆให้พ่อเขา
1: ก็คือซื้อของที่พ่อชอบ
0: ใช่ค่ะเพื่อเป็นการถ่ายโทษเพราะว่าพ่อเขาก็ตกงานอยู่ด้วยใช่ค
1: ่ะ
0: จะเป็นการถ่ายโทษเหมือนว่าเป็นการขอโทษพ่อที่ทำผิดใช
1: ่ค่ะในมุมตัวแจ๊ดเองล่ะลูกแจ๊ดมองว่าเซเซ่นะคะถ้าเราจะพูดถึงเด็กคนนี้ในมุมมองของตัวแจ๊ดอะเนาะแจ๊ดมองว่าเซเซ่มีสิ่งที่เป็นต้นแบบให้กับแจ๊ดยังไงบ้าง
2: มีความขยันค
1: ่
2: ะ
1: ขยันเขาเป็นคนขยันทั้งที่5ขวบเองนะลูก
2: ใช่
1: ใช่มั้ยขยันมากเราดูจากอะไรคะ
2: ดูจากการที่โทรไปขัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นงานประจำเลยเหรอขัดรองเท้า
2: ไม่ประจำ
1: ค่ะแล้วเขาทำอะไรอีกลูกเท่าที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาขยัน
2: ในการเรียนเขาตั้งใจเรียนมาก
1: ตั้งใจเรียนจนทำให้ผลการเรียนดีมาก
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะความขยันเป็นตัวแบบให้กับแจ๊ดเลยทั้งที่แค่5ขวบเท่านั้นใช่ไหมลูกค่ะ
3: เรื่องการเรียนเหมือนกันค่ะเพราะว่าถึงอยู่บ้านยังไงคือแบบถ้าอยู่บ้านเกเรยังไงแต่มาเรียนคือเซนเซ่คือเป็นเด็กดีคนนึงเลยค่ะแบบตั้งใจเรียนไม่เกเรเลยค่ะแบบอยากเป็นนักกวีค่ะคือแบบเขาตั้งใจมากๆอะค่ะคือเขาฉลาดเกินวัยอะค่ะ
1: พอพวกเรา3คนที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเรามองว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเรื่องการมองชุมชนยังไงได้บ้างค่ะ
3: คือสมมุติก็คือในหนังสือนะคะจะมีตอนนึงที่ประทับใจมากๆก็คือตอนที่คือโปรตุกานะคะเจอกับเซนเซ
1: ่โปรตุกาเป็นใครลูก
3: เป็นเพื่อนคนเดียวใน
1: เป็นเพื่อนที่เป็นคนจริง
3: ๆค่ะเป็นลุงคนแก
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแก่แล้วคนละวัย
3: ใช่ค่ะแต่เขาเข้าใจเซนเซ่มากๆ
1: ค่ะ
3: แล้วแบบว่าเหมือนเขาเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตจริงของเขาอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาพูดคุยกับโปรตุกาได
1: ้
3: ค่ะอย่างอ่านเรื่องเนี้ยค่ะพอเจอกันแล้วเหมือนว่าเซนเซ่เหมือนอยู่คนเดียวมาตลอดแต่พอเจอก็เหมือนว่าได้เจอเพื่
1: อ
3: นแต่ถ้าสมมุติหนูไปอยากทําโครงการนะคะก็คือเหมือนว่าอยากเอาของขวัญไปให้กําลังใจน้องๆค่ะแล้วก็แบบเหมือนว่าไปชวนเล่นชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆมีกําลังใจมากขึ้นจากที่โครงการพวกหนูไปทําอ่ะค่ะ
1: ตัวบีมเองไม่ได้เข้าไปในฐานะพี่ทั้งที่เราอายุมากกว่าเขา
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แต่อยากจะเป็นแบบโปรตุกาเนี่ยแหละใช่มั
3: ้ยอยากให้น้องๆมองพวกหนูว่าเป็นเพื่อนๆเข้าไปให้กําลังใจเขาไปเล่นกับเขาได้
1: แล้วเราก็ทําได้ดีเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงต่อไปนะคะอาแจ๊ดบ้างลูกจะมีบางช่วงบางตอนแบบที่บีมมีมั้ยที่เรารู้สึกว่าพออ่านเสร็จปั๊บโอ้เราอยากที่จะไปทําโครงการ
2: มีค่ะ
1: ค่ะช่วงไหนลูก
2: ช่วงตอนที่เซเซ่กล้าที่จะแบบเซเซ่เป็นคนที่ชอบค้างคาวอยู่แล้วใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็เลยแบบว่าปีนขึ้นไปบนรถที่วิ่งแล่นมาเงี้ยค่ะ
1: ไม่ตกด้วย
2: ไม่ตกค่ะ
1: ค่ะ
2: หนูก็เลยแบบว่ามีความกล้ากับโครงการที่กล้าที่จะไปคุยกับน้องๆกล้าที่จะไปทำอะไรแบบนี
1: ้เราอยากจะกล้าแบบเซ่เซ
2: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่จะทำจะใช้ความกล้าทั้งหมดในชีวิตเลยไหมคะได้คุยกับน้องจริงจริง
2: ได้คุยค่ะ
1: เดี๋ยวแจ๊ดจะมาเล่าให้ฟังนะคะโมบ้างลูกเป็นไงคะฉากไหนลูก
0: ก็ตอนที่น้องอดได้บัตรนี่แหละค
1: ่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่า
1: เซเซ่ไม่ได้ของขวัญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่า
1: เพราะอะไรคะเพราะอะไรเล่าขยายความหน่อยลูก
0: เขาไปไม่ทันค่ะ
1: ไม่ไปไม่ทันเกิดจากอะไรทำไมไปไม่ทัน
0: เพราะว่าไปรษณีย์นะคะที่พาเขาไปทิ้งเขาไว้กลางทาง
1: อ้าว
0: ใช่ค่ะซึ่งด้วยความที่เขาเด็กเขาก็เลยต้องเดินให้

0: ช้าลงเพราะว่าด้วยความที่เขา5ขวบเองแล้วน้องเขาก็ต้องน้อยกว่าเขาใช่มั้ย
1: คะ
0: ใช่ค่ะเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องเดินช้าซึ่งหนูเลยคิดว่าเด็กๆทุกคนอยากมีความสุขค่ะถ
1: ึ
0: งเขาจะยากจนหรือว่าไม่จนเขาก็ต้องการสิ่งพวกนี้เหมือนกันใช่ค่ะเขาต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการคืออย่างหนูเองหนูก็ต้องการเหมือนกันค่ะก็เลยโอเคบางทีการที่เราไปทำโครงการเนี่ยเราก็หาอะไรที่มันน่ารักเสริมไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตุ๊กตาอย่างเงี้ยช่วงผู้หญิงก็จะฮิตพวกแคร์แบร์ใช่ไหมคะก็จะมีแคร์แบร์ไปแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะเป็นรถหรือว่าหนูก็จะหาพวกกล่องดินสอกล่องอะไรพวกเนี้ยไปใช่ครับพวกตุ๊กตาต่างๆไปให้แล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งน่าก็ทำให้เขามีความสุขพอสมควรใช่ค่ะ
1: เรื่องนี้เลยทำให้โมเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของความสุขของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปทำให้เป็นสำคัญเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มั่นใจแล้วล่ะว่าเราจะต้องทำโครงการได้จนได้ถามความรู้สึกแรกก่อนพอเรารู้ว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานต้องทำโครงการความรู้สึกแรกก่อนนะยังไม่ได้ร่วมกันเลยนะคะรู้สึกยังไงอะโมกัน
0: กลัวเลยค่ะหนู
1: กลัวเลยใช่ไหม
0: ตอนแรกหนูไม่อยากทำเลยหนู
1: ตอนนั้นรู้ยังว่าเราจะต้องทำอะไรหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เราย
0: ังไม่รู้เลยค
1: ่ะ
0: คือพออาจารย์พอเข้าไปเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องทำนี้นะอาจารย์ก็จะแจกแจงให
1: ้หน้ามุ้ยเลย
0: ใช่หนูก็แบบเอาแล้วทำยังไงดีหนูไม่เคยทำมาก่อนเลยหนูจะแบบทำได้ไหม
1: ต้องทำกับเพื่อนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ทั้งห้องเนี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือก็จะเป็นทุกทีนะที่แบบบางกลุ่มนี้กลุ่มนี้ค่ะก็คือจะ
1: ก็เป็นกลุ่มเราอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่า
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวก่อนเลย
0: กลัวค่ะหนูแบบไม่อยากทำเลยก็หันไปพูดกับเพื่อนนี่ทำไมไม่อยากทำเลยกล
1: ั
0: วจังเลยแบบพออาจารย์เปลี่ยนไหมบางทีก็พูดเล่นกันแต่ว่าก็โอเคก็เปิดใจลอง
1: เปิดใจลองแจ้งละลูก
2: ไม่ค่อยอยาก
1: ไม่ค่อยอยากเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเราเองไม่อยากหรือทำไม่ได้
2: เพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกค่ะแล้วก็กลัวที่การแบบคุยกับเพื่อนไม่นี่ไม่เข้ากันอะไรเงี้ย
1: คือเราค่อนข้างเก็บตัวในบุคลิกของเราใช่ไหมแต่พอเราจะต้องมาทำโครงการซึ่งในตัวชีวัดของโครงการก็คือเราต้องทำเป็นทีมทำด้วยกันจะกลัวเลย
3: กลัวจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแบบบางทีเราไม่ได้คุยกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะค่ะ
1: ตลอดใช่ไหม
3: ใช่อะค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นกลัวน้องไม่สนุกไปกับกิจกรรมที่พวกเราเตรียมให้อะค่ะแบบว่ากลัวเราจะเข้ากับน้องไม่ถึงในบางคนนะคะเพราะว่าน้องบางคนอาจจะแบบไม่โอเคที่เราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่พวกเราเป็นกูรูกูรูที่เคยกลัวนะคะผู้ชมหลุดพ้นจากความกลัวนั้นได้อย่างไรอาบีมก่อนเลย
3: น้องรู้สึกว่าน้องเอนจอยกับที่เราทำแล้วก็แบบเล่นกับเราเต็มที่ค่ะน้องมีความสุขว่าที่เราเตรียมกิจกรรมไปให้ของขวัญไปให้อะค่ะก็แบบรู้สึกมีความสุขในตอนนั้นมากๆค่ะแบบว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงก็อยากทำเหมือนกันค่ะ
1: เขาเอาชนะความกลัวด้วยการลองนะคะมาถึงแจ๊ดบ้างแจ๊ดเอาชนะความกลัวนั้นด้วยการทำอะไรคะ
2: การที่พูดคุยกับน้องๆค่ะ
1: พูดคุยหนูคุยกับน้องทั้ง80คนนี้เราลองที่จะเข้าไปชาร์จตัวบางคนแล้วก็ลองเริ่มคุยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้จะทำได้ด้วยสุดท้ายแจ๊ดก็ทำ
2: ได
1: ้แล้วความรู้สึกตอนที่เราทำได้เรารู้สึกยังไง
2: รู้สึกภูมิใจว่าตัวเองทำได้กล้าแสดงออกกับน้องอะไรเงี้ยค
1: ่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะทำไมครูถึงบอกว่าโอ้จะทำได้ด้วยเพราะว่าในห้องนะคะจะอาจจะแบบว่ายังทำได้แบบว่าไม่สุดซะทีเดียวนะคะแต่พอได้ลงโครงการผลักดันให้แจ๊ดอยากจะทำละแล้วสุดท้ายเราก็ทำนะคะได้คุยกับน้องประมาณกี่คนวันนั้น
2: หลายคนอยู
1: ่ค่ะคุยเรื่องอะไรประเด็นที่คุยการเมืองอ๋อไม่ใช่ เรื่องอะไรเลย
2: ก็ถามก็คุยพวกฐานอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับน้องว
1: ่
2: าน้องอยากได้
1: เกี่ยวกับกิจกรรม
2: อยากได้ขนมหรือว่าอยากได้
1: หลอกล่อใช่ไหมคะแจ็ดหลอกล่อเนาะแล้วสำเร็จไหมคะ อะไรก็อยากได้ทั้งนั้นแหละนะคะสำหรับเด็กๆอโมบ้างลูก
0: ของหนูนะคะก็เหมือนเป็นคือหนูอ่ะเหมือนตอนแรกก็เอ้ยหน้าที่น้อยจังเลยกลัวค่ะ
1: หน้าที่น้อย
0: ใช่ค่ะกลัวว่าแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พอไปหนูก็รีบจัดของเลยพอน้องๆเห็นอุ้ยแล้วพอถึงตอนที่หนูอ่ะต้องแนะนำตัวใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะจับเวลาเท่านี้นะอุ้ยพี่โมน้องก็จะอุ้ยนี่พี่โม
1: จำได้
0: แล้วก็บางทีน้องๆที่แบบบางทีเขาก็แบบเด็กแสบบางคนเนี้ยหนูก็แบบขอเพลงได้นะขอเพลงได้นะเขาก็จะทีมิกเอาแล้วเพลงนี้นะฟ้ารักพ่อนะเพลงนี้นะก็ทำให้น้องรู้สึกว่าหนูไม่ได้นี่แต่น้องค่ะ
1: เริ่มที่จะมีช่องว่างน้อยลง
0: ใช่ค่ะก็เลยโอเคน้องเริ่มชินแล้วหนูก็ขอได้เลยนะก็เริ่มเล่นก็โล่งใจเลยโอเคเราทำได้แล้วคือเราไม่เก่งหนูตอนแรกหนูเก่งกันตอนหนูไปหนูก็ทำไม่ได้แน่เลยตอนพอไปถึงพี่จริงหัวใจเต้นตึ๊ดแต่พอน้องมาขอเพลงเดินมาขอเพลงแบบพี่ผมฝากของหน่อยนะผมไปเต้นก่อนแล้วก็โอเคน้องก็เป็นกันเองก็ดีใจค่ะที่ทำให้น้องไม่เก่ง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราทำได้ยังไงให้น้องรู้สึกชินกับเราเรารู้ใช่ไหมว่าตัวเราเองเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนจุดที่ว่าแบบกว่าจะโตใช่ไหม
0: ใช
1: ่เราผ่านป.4 ป.5 ป.6 มาแล้วนะคะแต่ทำยังไงให้น้องไม่เกรงกับเราแล้วรู้สึกชินกับเราไปได้มันเกิดจากอะไร
0: หนูรู้สึกว่าคำพูดของเราอะค
1: ่
0: ะ
1: คำพูด
0: แล้วก็สิ่งดึงดูดใจน้องๆต่าง
1: ๆสิ่งดึงดูดใจสิ่งล่อใจในส่วนของหนังสือบ้างนะคะคืออยากจะให้เล่าถึงว่าพอเราได้อ่านหนังสือเรื่องนี้บางคนนี่เป็นเล่มแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็คือมีสื่ออย่างอื่นใช่ไหมลูกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหนังสือก็ได้นะคะแต่พอครั้งนี้ประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ไปสัมผัสกับน้องๆจริงๆอะไรบ้างจากหนังสือหรืออะไรบ้างจากโจเซ่ที่เราเอาไปปรับใช้จริงๆกับน้องจริงๆเลยอะค่ะ
0: ก็คำพูดค่ะซ
1: ึ่
0: งรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้ค่ะด้านคำพูดช่วยเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้มากพอสมควรค่ะไม่ใช่ว่าคำพูดที่เราพูดเป็นคำพูดกระตกกระตากคืออธิบายให้เขาฟังค่ะซึ่งเด็กสามารถเข้าใจได้ค่ะต่อให้เป็นเด็กเล็กแต่ถ้าเราใช้ใจในการพูดก็โอเคเขาก็สามารถฟังเราได้อย่างตัวละครนี้ก็เซเซ่ก็คือเข้าใจได้ค่ะอย่างเช่นพี่ชายพี่สาวหรือพ่อแม่พูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจในคำพูดของครอบครัวเขาค
1: ่ะคือหนูกำลังจะบอกว่าตัวเซเซ่แล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเราต้องใช้คำพูดกับเด็กยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นครูถามที่แจ๊ดก็ได้ในเรื่องนี้หนูชอบใครที่สุดเนี่ยในเรื่องเนี้ย
2: ชอบเซเซ่ค่ะ
1: ชอบเซเซ่แล้วพอเราได้รู้จักกับเซเซ่ในต้นส้มแสนรักความเป็นเด็กของเซเซ่นะแตกต่างจากความเป็นเด็กที่เราไปสัมผัสในโครงการอย่างไรบ้าง
2: ตัวเซเซ่อาจจะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าอายุยังแค่5ขวบเนี้ยค่ะ
1: อืมแต่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่
1: ต่างจากเด็กที่เราไปสัมผัส
2: อันนั้นก็มีความน่ารักค
1: ่
2: ะ
1: แต่รู้สึกว่าเด็กกว่าเซเซ่มั้ย
2: เด็กค่ะ
1: เด็กใช่มั้ยทั้งที่เซเซ่5ขวบแต่เด็กที่แจ๊ดและทุกคนไปทําด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นเด็กป.4 ถึงป.6แต่เหตุอันใดทําไมเราถึงรู้สึกว่าเซเซ่นั้นเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามีความกล้าหาญในทําในเรื่องต่างๆค่ะ
1: กล้าที่จะทําโน่นทํานี
2: ่ใช
1: ่ค่ะในเรื่องถ้าเทียบกันเด็กที่เราเห็นนะในโครงการนะคะกับเซเซ่อะไรที่บีมรู้สึกว่าเขาแตกต่างกันมากที่สุด
3: ความแตกต่างเหรอคะก็เหมือนจะมีเรื่องคำพูดค่ะน้องจะพูดเพาะกับเราค่ะแต่ว่าในเรื่องเซนเซ่ก็จะมีความอยากแบบคำพูดแบบเหมือน
1: อารมณ์ของเด็กใช่คำพูดในเชิงลบ
3: ใช่ค่ะ
1: คำพูดในเชิงลบของเซเซ่เกิดจากอะไรหรอ
3: ครอบครัวค่ะ
1: เขาอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นเขา
3: ใช่ค่ะ
1: เช่นสถานการณ์อะไรคะในเรื่อง
3: เหมือนในเรื่อง ในเรื่องเซนเซ่นะคะก็เหมือนตอนที่เขากำลังทำของให้โปรตุก้าค่ะเขาตั้งใจทำมากๆแต่ว่าพี่สาวเขาเรียกไปกินข้าวแต่ว่าน้องคนเล็กเขาลุกไปกินแต่ว่าเขาไม่ลุกค่ะแล้วตอนนี้พี่สาวเขาเหมือนโมโหแล้วก็เลยมาฉีกของที่น้องทำค่ะแล้วเซนเซ่ก็เลยโมโหก็เลยด่าพี่สาวไปค่ะแล้วก็พี่สาวก็คือทุบตีค่ะจนแบบได้พักฟื้นไป1อาทิตย์เลยอ่ะค
1: ่
3: ะ
1: อุ้ยทุบตีหนักเลย
3: ใช่ค่ะแล้วก็มีคนข้างบ้านมาห้ามค่ะ
1: ต้องห้ามถึงจะหยุดทุบใช่ไหม
3: แบบตีโดนปากโดนหน้าไปหมดเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความรุนแรงในครอบครัวอย่างแสนสาหัสเลยก็ว่าได้ที่เด็กอายุเพียงแค่5ขวบถูกกระทำเลยทำให้เรามองเห็นว่าตัวเซเซ่มีความแตกต่างจากเด็กที่เราไปเจอแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าทุกๆคนก็มีภูมิหลังกันหมดเราไม่รู้ว่าเด็กที่มาร่วมโครงการกับเรานะคะจะมีประสบการณ์ทางด้านครอบครัวอย่างไรบ้างแต่ท้ายที่สุดเราก็มีความคาดหวังว่าโครงการของเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกภาพของเด็กได้เนาะถามไปที่หน้าที่สำคัญของพวกเราหน่อยดีกว่าคือต้องบอกว่านะคะ3คนนี้นะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างให้เกิดมีขุมเงินขุมทองของโครงการนะคะต้องแบบนั้นนะลูกคือครูเซอร์ไพรส์มากนะคะที่พวกหนูสามารถที่จะทำเงินไปได้ถึง 8,000 ในช่วงเวลาไม่กี่วันทำได้ด้วยวิธีไหนคือเวลาที่เราทำโครงการให้กับชุมชนนะคะเงินเป็นตัวหลักสำคัญต่อให้เราจะบอกว่าโอ๊ยแบบเงินเราไม่ได้ต้องการเงินแต่โครงการจะขับเคลื่อนไปถ้าไม่มีเงินเพราะเราเริ่มต้นฟอร์มทีมหาเงินบริจาคยังไงบ้างคะ
3: หางานก่อนค่ะที่แบบเราสามารถไปตั้งบริจาคได้แล้วก็ติดต่อเจ้าของงานค่ะก็อย่างงานที่พวกหนูไปนะคะก็คืองานมรดกโลกพวกหนูก็จะไปกันประมาณ3วันค่ะ
1: 3วันเลย
3: ใช่ค่ะก็จะมีคนผู้ใหญ่ใจดีอ่ะค่ะมาหยอดให้แล้วก็แบบถามว่าโครงการนี้เราทําที่ไหนมันเป็นยังไงแล้วก็แบบน้องแบบมีกี่คนเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีบางทีก็คือให้200 300เงี้ยค่ะแล้วก็ที่สองก็คือหาออนไลน์ค่ะโพสต์ทางเพจค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มีแม่ๆของเพื่อนในห้อง
1: ผู้ปกครอง
3: ใช่ค่ะใช่
1: ไหมลูกช่วย
3: ช่วยค่ะ
1: เราไปพูดยังไงให้เขารู้สึกว่ามั่นใจว่าเออเงินของเขาที่เขาให้เรามาจะถึงน้องจริง
3: ๆมีรูปแล้วก็มีแบบเหมือนที่พวกเราปรึกษากันในห้องอะค่ะว่าเราปรึกษากันจริงๆนะเราจะไปกันวันนี้อะค่ะให้สามารถติดตามในเพจพวกเราได้ค่ะ
1: แสดงว่าเพจก็เป็นตัวหลักสำคัญ
3: ใช่ค่ะ
1: ในการทำให้คนทั่วไปนั้นเชื่อถือว่าโครงการเราสามารถที่จะทำได้และทำจริงด้วยไปถึง 8,000 ด้วยความรวดเร็วได้ยังไงคะปัจจัยไหนเนี่ย
3: ส่วนมากจะได้จากงานมรดกโลกค่ะเพราะว่าแบบผู้ใหญ่ใจดีเขามาเยอะค่ะแบบเขาจะแต่งชุดไทยมาเงี้ยค่ะก็จะให้
1: มากันแบบเป็นแก๊งเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็นำเงินมาให้เราตอนนั้นที่จบจากงานมรดกโลก3 วันนี้เราสรุปยอดหรือยังว่าเราได้เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ
3: ยังค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่คณะเรามีช่วยสมทบทุนเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อค่ะ
3: ก็ไปที่เดียวกันค่ะแต่ว่าน่าจะตั้งกันคนละที่ค่ะ
1: ตั้งกันคนละที่แต่สุดท้ายเราก็คือเราก็ได้รายได้มาเป็นเงินบริจาคคุณผู้ชมคะโครงการนี้ต้องบอกว่านะคะเป็นโครงการที่ได้รายได้มาเท่าไหร่ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยแล้วหนูกินอยู่กันยังไงลูก
0: หนูก็เงินตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าถ้าของน้อยอย่างเงี้ยแล้วเด็กได้ไม่ครบขาดดีกว่าเกิน
1: ใช่ไหม
0: ก็คิดว่าขาดดีกว่าเกินแล้วก็เอาไปทำดีกว่าขาดใช่ค่ะเกิน
1: เกินดีกว่าขาดสิ
0: ค่ะกลัวว่าน้องจะไม่พอ
1: ไม่พอใช่ไหม
0: เพราะว่าเราต้องมีขนมก็คือเคยนั้นก็มีขนมด้วยนะมีของเล่นมีของแจกก็เงินตัวเองเลยค่ะ
1: ด้วยช่วยกันซึ่งจากภาพที่ดูให้คุณผู้ชมได้ดูสลับกันไป ผู้ชมคงงงนะคะว่าของเยอะมากคือเด็กเยอะด้วยเนาะแล้วก็เลยของเยอะจริงๆแต่ที่เราเน้นไปที่ตุ๊กตาเหตุผล

0: เพราะอะไรคะ
1: เ
0: ขาอยากได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขา request เขาแจ้งความต้องการมา
1: เพราะว่าจะวันเด็กด้วยค่ะ
0: อืมเราไปทำช่วงนั้นก
1: ็
0: คือช่วงต้นมกราคม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เลยแต่ก็ยังดีที่ว่าจำนวนที่เราหากันมาได้ใช่ไหม
0: พอดีเลยใช่ไหม
1: ยังพอที่จะซื้อของวันเด็กด้วยแล้วก็ของแจกในกิจกรรมแล้วก็มีกิมมิคที่คือการจับฉลากก็โอเคก็
0: เหมือนใส่ดาวอะไรอย่างเงี้ย
1: น
0: ะลูก
1: ใช่ค่ะน้องๆชอบมากค่ะชอบมาก
0: น้องๆชอบมาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือเราไม่คิดว่าครั้งนี้ที่เราไปน้องๆจะชอบขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่หนูตกใจ
0: คือเราลืมความเป็นเด็กของเราไปแล้วสิใช่ป่ะเรา
1: ก็ผ่านมา
0: หลายปีแล้วแต่พอเราได้เห็นอย่างนี้อีกครั้งนึงว่าบุคลิกภาพของพวกหนูเปลี่ยนไปไหมจากหลังจากที่ได้ไปเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานในครั้งนี้หมกอ่ะ
1: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเยอะมากๆเลย
0: เทียบหน่อย before after เป็นไงลูก
1: หนูอ่ะหนูเอาจริงๆคือหนูเป็นคนขี้เกียจ
0: จริง
1: ป
0: ่ะ
1: บางมุมหนูก็จะเป็นคนขี้เกียจ
0: ครูไม่รู้เลยอ่ะโมขยันมากเลยในโครงการ
1: อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนที่หนูไม่เรียนมหาลัยนะคะมต้นมปลายมาก็หนูไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยค่ะหนูเป็นคนมีถ้างานกลุ่มหลายคนเนี่ย
0: ปล่อยเพื่อนทำ
1: ใช่โอเคออกตังค์อย่างเดียวนะ
0: แบบนี้เลยเป็นป่า
1: ใช่หนูว่าออกตังค์อย่างเดียวเพื่อนเราโอเคจ่ายซึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าของพ่อแม่ค่ะคือหนูอ่ะก็ทำงาน
0: ค
1: ือหนูอ่ะอยู่หนูโตมากับร้านอาหารซึ่งแม่ขายในปั๊มหนูก็ทำทุกร้านเลยทีเนี้ยเขาก็จะจ้างหนูทุกร้านร้านต้มสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยก็จะจ้างหนูขายหนูก็ขายให้ได้ทุกอย่างเลยแล้วหนูก็เอาตังค์ตรงนั้นแหละค่ะมาให้เพื่อนเขาก็แบบโมนั่งเฉยๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอ่ะลายมือก็ไม่สวยหนูว่าลายมือไม่สวยอ่ะ
0: คือเรามองว่าตัวเราเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะแต่พออยู่มหาลัยอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่โตแล้วก็นึกจะทำเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได
0: ้
1: ก็โอเคทำ
0: ลองดู
1: แต่ก็เปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันค่ะก็ไม่น่าเชื่อตัวเองก็ทำได้เหมือนกันนะตกใจตัวเองเหมือนกันนะ
0: บางครั้งเราอาจจะมองว่าบางอย่างเราทำไม่ได้แต่พอเราได้ลองทำ
1: ใช่ค่ะก็โอเคเลย
0: โอเคเลย
1: ก็ได้รายวิชาอาจารย์เนี่ยค่ะที่ทำให้หนูกล้ามากขึ้น
0: กล้ามากขึ้นเลยนะลูกนะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะแจ๊ละลูกเป็นยังไง
2: ตอนแรกหนูก็เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก
0: ค่ะแจ๊อยู่ในห้องนะคะก็จะบอกว่ามีหน้ากากสวยๆนะคะปิดปกป้องความสวยไว้ครูก็จะต้องคอยบอกว่าเปิดลูกเปิดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเป็นคนขี้อายขี้เขินนั่นคือ before ของเราคือก่อนที่จะไปลงโครงการพอไปลงโครงการจะเป็นไงลูก
2: ก็
0: เปลี่ยนไปยังไง
2: เปลี่ยนมีความที่กล้าแสดงออกกับเพื่อนแล้วก็น้องๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเพื่อนออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปทำจริงก็มีความคิดเห็นช่วยเพื่อนทำได
0: ้เราอยากเจอพูดกับเพื่อนมากขึ
2: ้
0: น
2: ใช่ค่ะ
0: บีมันลูก
3: หนูเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นคนชอบทำงานคนเดียวอะค่ะเหมือนว่าแบบ
0: จบคนเดียวเลย
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวทำเองมันจะได้แบบ
0: ทำเร็ว
3: จบที่หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออยากทำร่วมกับเพื่อนมากขึ้นมันมีความสุขกว่าที่แบบเราทำคนเดียวเราเอามาเก็บไว้คนเดียวอะค่ะ
0: นั่นคือความเป็นทีมที่เราคนเจอในตัวเองนิยามคำว่าบุคลิกภาพเพื่อการทำงานให้ครูอุ๋มและผู้ชมได้ฟังหน่อยตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เรามาเรียนเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะเอ๊ะบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเรียนไปทำไมแล้วมันคืออะไรแต่พอเราเนี่ยเรามาถึงแบบคลาสท้ายๆแล้วเนี่ยแล้วเราได้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานด้วยเรามองว่าบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำคัญยังไงต่อชีวิตในอนาคตในแบบของนักศึกษาแล้วก็กำลังจะเป็นบัณฑิตในอนาคตด้วย
1: สำคัญมากมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยการที่เราต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเราจะทำเล่นๆไม่ได้แล้วค่ะก็คือเราต้องมีความกระตือรือร้นสูงมากค่ะซึ่งบางครั้งอ่ะหนูก็โดนที่บ้านบ่นเหมือนกันว่าทำไมทำอะไรไม่มีความกระตือรือร้นเลยเนี่ยแต่พอมาทำทำไมอยู่บ้านกับทำงานเนี้ยมันต่างกันก็เลยโอเคเดี๋ยวนี้พอทำงานอะไรก็ช่วยครอบครัวได้มากพอสมควรก็โดนดุบ่นเบาลงค่ะ
0: เบาลง
1: ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ดุอะไรหนูมากหนูก็แบบขำๆก็เขาจะพูดเล่นๆอย่างเงี้ยก็มีความสำคัญกับหนูมากเพราะว่าตัวหนูเองก็ช่วยพ่อแม่ขายของเรื่องการตื่นเช้าการตรงเวลา

0: อะไรมันสัมพันธ์กับหนูมาก
1: อืม
0: ใช่
1: ค่ะแจ๊ดล่ะลูกบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเราว่าคำนี้ในความหมายของเราที่สัมผัสจากการที่ได้ลงชุมชนเนาะเป็นยังไง
2: ก็มีความสำคัญมากค่ะในเรื่องเวลาแล้วก็ความที่ได้โตเป็นผู้ใหญ
1: ่อืมบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กในบางเรื่องใช่ไหมแต่บางเหตุการณ์บางสถานการณ์บีบรัดกดดันให้เราต้องเป็นผู้ใหญ่
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นสถานการณ์การทำโครงการนี้ไหมลู
2: กก
1: ็ด้วยยากเหมือนกันนะกับการที่แบบจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในโครงการที่จะไปทำกับเด็กแล้วก็ต้องไปทำเป็นเด็กให้เด็กแบบเข้าถึงเราใช่ไหมลูกแต่ใจก็ทำมันได
2: ้
1: ค่ะบีมาลูก
3: ความเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาค่ะบางทีหนูเป็นคนที่บางทีไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าพอมาโครงการนี้ก็คือต้องตื่นเร็วแล้วก็แบบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ปรับนิสัยตัวเองค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นคนพูดแบบคู่ฆ่าเงี้ยค่ะแต่พอเราเจอน้องแล้วคือเราต้องอ่อนโยนกับเขาค่ะ
1: เปิดโหมดนี้ใส่น้องเลย
3: ใช่ค่ะเราจะไป
1: คู่
3: ฆ่ากับน้องก็ไม่ได้
1: ใช่ไหมน้องติดเลยนะคะจะเอาบีมกลับบ้านนะค่ะก็เป็นความสุขนะคะที่ได้มาพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานงั้นถ้าหากว่าจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและเราก็เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างโมก่อนลูก
0: อยากให้ทุกคนนะคะลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนลองทำไปเลยค่ะอยากกลัวค่ะทุกคนเกิดมาไม่เคยได้ลองทำอะไรอยู่แล้วค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็คนที่จะลองทำสักครั้งนึงค่ะจะได้รู้ว่าเราทำได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยค่ะ
2: ก็อยากให้ทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทำเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ไม่เคยทำก็ลองทำดู
1: เรื่องใหม
3: ่อยากให้ได้ลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวค่ะแบบสมมติว่ากลัวการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องเวลาหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามันส่งผลกระทบในชีวิตตัวเองก็ต้องปรับอะค่ะ
1: นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เรียนรู้ณตอนนี้นะคะกำลังนั่งอยู่กับนักศึกษาที่บางคนก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะบางคนเรียนอย่างเดียวแต่ใครเราจะรู้นะคะว่า3คนนี้หรืออีกหลายๆคนที่ออกอากาศไปนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะได้เป็นคนสำคัญในประเทศของเราใช่ไหมหรือคนสำคัญของโลกก็ว่าได้จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆจุดนี้การเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะดีใจแทนคุณผู้ชมแล้วก็คนทั้งประเทศไทยนะคะที่เรากำลังจะได้เห็นนักศึกษาที่มีมุมมองแนวคิดแบบนี้นะคะเรียนจบออกไปก็คงจะได้รับใช้สังคมอย่างจริงใจด้วยศาสตร์ของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะหลายสื่อเลยละค่ะที่มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะได้มีทัศนคติต่อตนเองในทางที่ดีเช่นเดียวกันกับสื่อของเรารายการนี้กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนในเทปต่อค่ะจะเป็นเทปที่ผู้ชมจะได้ออกไปจากสตูดิโอแห่งนี้แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มต่อๆไปที่เขาจะมาออกรายการกูรูชุมชนเป็นฐานเขาบอกกับครูอุ่มแบบนี้ค่ะว่าครูไม่อยากอยู่ในสตูนะคะอยากให้ครูมาในพื้นที่ของผมบ้างนะคะก็จะมีเด็กสัตวศาสตร์นะคะของสาขานี้นะคะแล้วก็มีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงคณะศิลปศาสตร์ด้วยนะคะที่นี่ที่มหาวิทยาลัยของเรามีหลายๆจุดนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆดังนั้นเด็กๆก็มองว่านั่นแหละคือพื้นที่ของผมคือพื้นที่ของหนูและอยากจะให้รายการของเราไปถึงพื้นที่นั้นและไปสัมภาษณ์เขาเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานและเขามีประสบการณ์อย่างไรอยากจะเล่าให้ชาวไกลกังวลฟังบ้างค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณกูรูทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณที่ตั้งใจนะคะในการทำโครงการนี้แล้วก็ขอบคุณที่พวกเรานะคะเห็นคุณค่าของประสบการณ์ของตัวเองเลยกล้าที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะและเรามาเจอกันอีกในเทปหน้านะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีค้างจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่วันนี้เรามาพบกับความเชื่อกับวัฒนธรรมในสังคมไทยความเชื่อหมายถึงสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มคนยอมรับว่ามีอยู่จริงหรือเป็นจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความเชื่อมักถูกถ่ายทอดและปลูกฝังลึกในวิถีชีวิตเช่นความเชื่อเรื่องศาสนาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการปฏิบัติประเพณีต่างๆส่วนวัฒนธรรมนั้นหมายถึงวิถีชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมขนบธรรมเนียมและพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความเชื่อและวัฒนธรรมก็เป็นรากฐานที่ฝังลึกในสังคมไทยมาช้านานมอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตัวกำหนดวิถีชีวิตของผู้คนมาช้านานการทำความเข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้เข้าถึงจิตวิญญาณของคนไทยอย่างแท้จริงความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นหล่อล้อมสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเชื่อเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเหนือธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมส่วนวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตประเพณีแนวคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและวัฒนธรรมทำให้เกิดความสามัคคีและต่อเนื่องในชุมชนความเชื่อพื้นฐานของสังคมไทยนั้นก่อเกิดมาจากพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมความเชื่อและค่านิยมของคนไทยมาอย่างยาวนานคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกี่ยวข้องกับความดีความชั่วผลกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้รับการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆมากมายความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาคนไทยมีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเช่นวิญญาณบรรพบุรุษเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันการทำบุญและการขอพรจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเชื่อทางศาสนานั้นผสมผสานกับความเชื่อพื้นบ้านเช่นการบูชาผีสางเทวดาและการทำพิธีกรรมต่างๆความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆคนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆเช่นเลขเด็ดวันมงคลสีมงคลสิ่งต่างๆและการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินชีวิตความเชื่อเรื่องกรรมก็ก่อมาเกิดคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยทำให้เกิดความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลและการกระทำใดๆก็ย่อมส่งผลกลับมาสู่ผู้ถูกกระทำเสมอความหลากหลายทางศาสนาในสังคมไทยนอกเหนือจากพุทธศาสนาแล้วยังมีศาสนาอื่นๆอีกเช่นอิสลามคริสต์ฮินดูและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาเหล่านี้บทบาทของศาสนาในสังคมไทยในยุคปัจจุบันนั้นมีบทบาทในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมและวัฒนธรรมความท้าทายและโอกาสของศาสนาในสังคมไทยเช่นการเผยแพร่ศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการปรับตัวของศาสนาให้เข้ากับยุคสมัย
1: ในสังคมไทยมีความเชื่อต่างๆมากมายซึ่งแต่ละอย่างก็ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ความเชื่อของคนไทยที่ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่อันดับที่10ไหว้ด้วยน้ำแดง เริ่มต้นกันที่เรื่องของน้ำแดงที่มักจะถูกนำไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆไล่ตั้งแต่ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่กุมารเทวดาและเทพต่างๆซึ่งที่มาของการไหว้ด้วยน้ำแดงจริงๆแล้วก็ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ 100% ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มแล้วทำไมต้องใช้น้ำแดงแต่ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าน้ำแดงเป็นตัวแทนของเลือดที่ใช้ในการเส้นสังเวยสีแดงเป็นสีที่ดูเข้มขลังทรงพลังและเป็นสีมงคลหรือแม้แต่ข้อสันนิ

ดีและจะเป็นอัปมงคลต่อชีวิตจึงทำให้มีร้านตัดผมจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดให้บริการในวันพุธซึ่งเบื้องหลังความเชื่อที่ว่านี้ก็มีคำกล่าวอยู่มากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยโบราณวันพุธคือวันที่กษัตริย์และคนใหญ่คนโตตัดผมดังนั้นคนทั่วไปจะตัดผมในวันเดียวกันไม่ได้เพราะจะเป็นการตีตนเสมอท่านหรือในบางความเชื่อกล่าวว่าวันพุธคือวันแห่งการเจริญงอกงามการตัดผมในวันพุธจึงเป็นการขัดความเจริญหรือในอีกคติหนึ่งเชื่อว่าวันพุธนั้นเป็นวันแรงจึงห้ามลงมีดลงดาบหรือลงของมีคมใดๆและในตัวอย่างสุดท้ายก็เป็นความเชื่อจากตำราพมชาติที่ได้กล่าวเรื่องการตัดผมว่าการตัดผมในวันอาทิตย์จะทำให้อายุยืนตัดผมวันจันทร์จะทำให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยตัดผมวันอังคารจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังตัดผมวันพุธจะอัปลักษณ์ไม่เป็นมงคลตัดผมวันพฤหัสจะมีเทวดาคุ้มครองตัดผมวันศุกร์จะหน้าตาดีมีความสามารถและการตัดผมในวันเสาร์ก็จะทำให้มีแต่ผู้สรรเสริญเยินยออันดับที่8ตุ๊กแกร้องโดยทั่วไปแล้วตุ๊กแกส่วนใหญ่จะร้องในตอนกลางคืนแต่นานๆทีก็จะมีร้องตอนกลางวันอยู่เหมือนกันและเมื่อใดที่ตุ๊กแกร้องในตอนกลางวันคนโบราณเชื่อว่ามันหมายถึงร่างร้ายให้คอยระมัดระวังตัวเองให้ดีโดยที่มาของความเชื่อนี้ก็เกิดจากการที่คนโบราณเชื่อว่าบรรดาบรรพบุรุษของเราอย่างปู่ย่าตายายเมื่อพวกท่านเสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณจะสามารถเข้าไปสถิตอยู่ในตุ๊กแกได้ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีเคราะห์ภัยมาถึงคนในบ้านดวงวิญญาณบรรพบุรุษก็จะเข้ามาสิงตุ๊กแกแล้วร้องในตอนกลางวันเพื่อให้คนในบ้านได้ยินซึ่งถือได้ว่าเป็นคำเตือนล่วงหน้าทั้งยังมีการนับจำนวนครั้งที่ตุ๊กแกร้องเพื่อใช้ในการตีความหมายอีกด้วยซึ่งถ้าหากตุ๊กแกร้องน้อยกว่า5ครั้งก็จะไม่ค่อยมีนัยยะหรือความหมายอะไรมากนักซึ่งอาจจะเป็นการร้องโดยธรรมชาติของตุ๊กแกแต่ถ้าหากตุ๊กแกร้อง5ครั้งก็จะหมายถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บร้อง6ครั้งกำลังจะมีเรื่องเดือดร้อนร้อง7ครั้งมีแววว่าจะเสียทรัพย์แต่ถ้าว่าถ้าหากร้อง8ครั้งขึ้นไปกลับถือว่าเป็นลางดีและเชื่อว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในบ้านอันดับที่7ปักตะไคร้ไล่ฝนหลายคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าหากไม่ต้องการให้ฝนตกก็ให้สาวพรหมจารย์เอาตะไคร้ไปปักลงดินโดยให้เอาส่วนยอดปักลงไปและให้ส่วนที่เป็นรากชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วฝนที่ตั้งเขาจะไม่ตกลงมาโดยรากฐานของความเชื่อนี้ก็มาจากแนวคิดที่ว่าการปลูกพืชใดๆจะต้องปักรากลงไปในดินจึงจะทำให้พืช นั้นเจริญเติบโตงอกงามแต่ถ้าการปักตะไคร้ที่ว่านี้เป็นการปักแบบกลับหัวกลับหางซึ่งเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติซึ่งคนโบราณเชื่อว่าการฝืนธรรมชาตินี้จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาไม่พอใจแล้วโดนบันดาลให้ฝนไม่ตกอย่างที่ควรจะเป็นหรือในความเชื่อหนึ่งกล่าวว่าการปักตะไคร้แบบนี้เป็นการบอกกล่าวพระพิรุณว่าขอให้เลื่อนฝนตกออกไปก่อนซึ่งมักจะมีการขอเลื่อนในช่วงเวลาที่จัดงานหรือพิธีการสำคัญต่างส่วนในเรื่องของการใช้หญิงสาวพรหมจรรย์บางคนกล่าวว่าเนื่องจากเป็นพิธีการที่เกี่ยวข้องกับเทวดาฟ้าดินจึงต้องใช้หญิงสาวพรหมจรรย์ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องและไร้มลทินนั่นเองอันดับที่6ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนคุณเคยได้ยินไหมครับว่าการตัดเล็บในช่วงเวลากลางคืนนั้นไม่ดีเพราะจะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษอยู่ไม่เป็นสุขซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทั้ง2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วความเชื่อมโยงนั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากการตัดเล็บในสมัยก่อนต้องตัดด้วยมีดเจียนหมากหรือไม่ก็ใช้ใบมีดขนาดเล็กซึ่งในช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอพวกเขาอาจมีเพียงแสงสลัวๆที่ได้มาจากคบไฟตะเกียงหรือไม่ก็แสงจันทร์จึงอาจจะทำให้เกิดอันตรายระหว่างตัดเล็บได้และเท่านั้นยังไม่พอในบางความเชื่อยังมีการเพิ่มเติมอีกว่าถ้าจะให้ดีต้องตัดเล็บในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าหากตัดเล็บในวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ก็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเช่นการเจ็บป่วยและการเสียทรัพย์โดยความเชื่อเรื่องวันเหล่านี้ก็มีความเชื่อหลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และเลือกยามเป็นต้นอันดับที่5ห้ามทักเด็กแรกเกิดว่าน่ารักเมื่อใดที่มีเด็กทารกเกิดใหม่ออกมาบ่อยครั้งที่เราได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าเด็กคนนี้มันช่างน่าเกลียดน่าชังจนทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงนิยมพูดแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่ชมว่าเด็กน่ารักซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากความเชื่อของคนโบราณที่กล่าวกันว่าถ้าหากชมว่าเด็กน่ารักน่าเอ็นดูก็จะทำให้ผีสางหรือวิญญาณร้ายหมายปองซึ่งอาจจะต้องการเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยจนทำให้เด็กมีอาการเจ็บป่วยมีอันเป็นไปหรือไม่ก็เข้ามาก่อกวนให้เด็กร้องไม่หยุดแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งกล่าวว่านี่คืออุบายของคนเฒ่าคนแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งพวกเขาไม่ต้องการให้พ่อแม่หลงลูกมากเกินไปเพราะเกรงว่าความหลงนี้จะทำให้พวกเขาตามใจลูกจนเสียผู้เสียคนนั่นเองอันดับที่4ปานความเชื่อในข้อนี้อาจจะไม่ใช่กลอุบายในการดำเนินชีวิตเหมือนอย่างข้ออื่นแต่เป็นความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดซึ่งความเชื่อนี้กล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตในอดีตถ้าหากว่าพวกเขามีร่องรอยตำหนิใดบนร่างกายเมื่อมาเกิดใหม่ในชาติต่อไปก็จะพาเอาตำหนิเหล่านี้กลับมาด้วยโดยตำหนิก่อนการเสียชีวิตนั้นก็มีอยู่มากมายหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรอยแผลไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้แผลถูกของมีคมบาดและรอยกระสุนเป็นต้นจากนั้นเมื่อพวกเขากลับชาติมาเกิดใหม่รอยตำหนิที่ว่านี้ก็จะมาในรูปของปานซึ่งอาจจะเป็นปานดำหรือปานแดงก็ได้แต่ถ้าหากว่าผู้เสียชีวิต
ตไม่มีรอยแผลหรือแทบไม่มีตำหนิใดๆคนโบราณก็จะหาอะไรมาแต้มเพื่อให้สังเกตได้ง่ายและเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วมีรอยปลาลักษณะเดียวกันกับที่แต้มมาไว้พวกเขาก็จะรู้ได้ทันที

0: ว่าชาติที่แล้วของเด็กคนนี้เป็นใครซึ่งการสังเกตปานดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในหมู่เครือญาติเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตจะกลับมาเกิดใหม่ในหมู่เครือญาติเดิมของตัวเองอันดับที่3ความฝันที่กลายเป็นความจริงอย่างที่เราทราบกันดีว่าสังคมไทยกับการตีความหมายของความฝันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างเนิ่นนานโดยความเชื่อในข้อนี้จะเป็นเรื่องราวของเวลาที่เกิดความฝันซึ่งตามความเชื่อโบราณนั้นกล่าวว่าแม้ว่าคนเราจะฝันได้หลากหลายช่วงเวลาแต่ก็จะมีบางช่วงที่เป็นฝันบอกเหตุซึ่งเกิดจากการที่เทวดาฟ้าดินที่มีวาสนาร่วมกับเราเข้ามาเตือนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านทางความฝันโดยช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นฝันที่อยู่ในช่วงใกล้เช้าแต่ถ้าหากว่าเป็นฝันตั้งแต่ตอนกลางวันไปจนถึงตอนหัวค่ำเชื่อกันว่าฝันเหล่านี้จะไม่เป็นความจริงเพราะมันอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งเหตุการณ์ที่เราเจอมาตลอดทั้งวันแต่ถึงอย่างไรก็ตามฝันบอกเหตุที่ว่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดขึ้นตรงตามภาพที่เราเห็นแต่จะต้องผ่านการตีความจากตำราอีกต่อหนึ่งซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละตำราว่าจะตีความเรื่องใดออกมาเป็นอย่างไรอันดับที่2ห้ามขานรับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดก็มีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อเรื่องผีสางหรือเรื่องราวของดวงวิญญาณซึ่งในบางความเชื่อกล่าวว่าถ้าเป็นวิญญาณระดับสูงอย่างเช่นเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาฟ้าดินก็มักจะให้คุณมากกว่าโทษยกเว้นในกรณีที่เราทำการลบหลู่ก็อาจจะเกิดสิ่งไม่ดีแทนแต่ถ้าหากเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ระดับล่างลงมาอย่างเช่นวิญญาณเร่ร่อนหรือพูดผีปีศาจคนโบราณกล่าวว่าให้ระวังให้ดีก็อาจจะนำมาซึ่งเคราะห์ภัยได้อย่างเช่นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขานรับในช่วงเวลากลางคืนซึ่งถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงเรียกหรือเสียงอะไรแปลกๆที่พยายามสื่อสารมาถึงเราเราก็ห้ามทักหรือห้ามขานรับเนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าหากเราขานรับไปแล้วก็จะทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นตามมาหลอกหลอนตามมาเกาะติดเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นการหลอกล่อให้เราตอบตกลงที่หมายถึงการเชื้อเชิญวิญญาณเหล่านี้ให้เข้ามาร่วมอยู่อาศัยภายในบ้านอันดับที่1ไหว้พระ9วัดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันได้อยู่บ่อยๆก็คือการทำบุญ9วัดภายใน1วันจนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรแล้วทำไมจะต้องเป็น9วัดมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ไหมซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ9วัดหรือวัดเดียวแต่หากว่าเป็นการทำบุญด้วยใจก็น่าจะอิ่มเอมใจและได้บุญเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้การทำบุญ9วัดเป็นที่นิยมก็มาจากการที่เลข9พ้องเสียงกับคำว่า9จึงสื่อความหมายไปถึงความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งในศาสตร์ของตัวเลขเลข9นั้นยังเป็นเลขมงคลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความยิ่งใหญ่และยังเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยและด้วยความเชื่อนี้คนที่ทำบุญ9วัดสำเร็จได้ใน1วันก็มักจะเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความอุ่นใจความสบายใจอิ่มบุญและความรู้สึกอะไรก็ตามที่เป็นเชิงบวกและนอกจากนี้ก็ยังมีแคมเปญส่งเสริมการทำบุญ9วัดที่เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
1: วัฒนธรรมที่สะท้อนความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมประเพณีไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อทางศาสนาเป็นพื้นฐานเช่นการทำบุญการไหว้พระการทำบุญวันเกิดเป็นต้นศิลปะและสถาปัตย์ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคนไทยเช่นการสร้างวัดวาอารามพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความสวยงามและสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวรรณคดีและนิทานไทยหลายเรื่องมีการนำเอาความเชื่อและค่านิยมมาเป็นเนื้อหาเช่นเรื่องพระอภัยมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นต้นการดำเนินชีวิตและความเชื่อและค่านิยมของศาสนาก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในหลายๆด้านเช่นการให้ความสำคัญกับครอบครัวเคารพผู้ใหญ่การมีน้ำใจต่อผู้อื่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและวัฒนธรรมย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเช่นการขยายเขตเมืองการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ก็ส่งผลให้ค่านิยมและความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอิทธิพลจากต่างประเทศเช่นการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทำให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้นการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของคนสื่อมวลชนก็มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างๆความเชื่อจึงสะท้อนมาในรูปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อมักจะนำมาสู่การสร้างประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีการทำบุญหรือการลำวงเป็นต้นศิลปะและวัฒนธรรมผลงานศิลปะและวรรณกรรมต่างๆนั้นมักจะสะท้อนความเชื่อของผู้สร้างสรรค์ออกมาไม่ว่าจะเป็นเช่นภาพวาดรูปปั้นเรื่องราวต่างๆนิทานซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาตำนานหรือความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆค่านิยมและจริยธรรมความเชื่อยังมีส่วนกำหนดค่านิยมและจริยธรรมของสังคมเช่นเชื่อเรื่องความดีความชั่วเชื่อเรื่องสวรรค์และนรกความยุติธรรมหรือความเมตตาซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นวัดวาอารามปราสาทพระราชวังมักจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสักการะบูชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อทางศาสนาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านภาษาภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดความรู้สึกความเชื่อของคนในสังคมคำศัพท์สำนวนต่างๆในภาษามักสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้ใช้ภาษาความเชื่อมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างวัฒนธรรมเรามาดูกันนะคะความเชื่อมีบทบาทต่อการสร้างวัฒนธรรมเป็นตัวรวมใจความเชื่อเป็นเหมือนการเชื่อมโยงของคนในสังคมให้มีความสามัคคีและเป็นปึกแผ่นสร้างแรงบันดาลใจความเชื่อเป็นหลักผลักดันให้คนในสังคมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นศิลปะวรรณกรรมสถาปัตยกรรมความเชื่อเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเช่นความเชื่อเป็นตัวกำหนดกรอบขอบเขตของพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในสังคมความเชื่อเป็นตัวถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นสู่รุ่นทำให้วัฒนธรรมยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปความเชื่อเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของมนุษย์ความเชื่อหล่อหลอมให้เกิดประเพณีพิธีกรรมศิลปะวรรณกรรมค่านิยมสถาปัตยกรรมที่หลากหลายการศึกษาและทำความเข้าใจความเชื่อของแต่ละบุคคลจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นความสำคัญของการรักษาและสืบทอดความเชื่อและวัฒนธรรมการรักษาและการสืบทอดความเชื่อและวัฒนธรรมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนอกจากนี้ยังส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลัง 1. การสร้างเอกลักษณ์และความภูมิใจในชาติความเชื่อและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์แต่ละชาติแต่ละท้องถิ่นการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองซึ่งส่งเสริมความสามัคคีสังคมและลดความแตกแยกเนื่องจากผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชาติการละเลยวัฒนธรรมอาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมายาวนานเอกลักษณ์ของชาติคืออะไรเอกลักษณ์ของชาติคือเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นและแตกต่างของชาติหนึ่งๆซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาศาสนาศิลปะและค่านิยมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ชาติหนึ่งแตกต่างจากชาติหนึ่งและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนความภูมิใจในชาตินั้นเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อประเทศของตนซึ่งเกิดจากความรักความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งดีงามของชาติทำให้เกิดแรงจูงใจในการรักษาและพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าความสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในชาติเป็นปัจจัยในการสร้างความสามัคคีเมื่อคนในชาติมีความภาคภูมิใจในชาติร่วมกันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวและมีความรักความผูกต่อชาติส่งผลให้เกิดความสามัคคี และร่วมมือกันในการพัฒนาชาติเป็นแรงขับเคลื่อนในการ

พัฒนาชาติความภาคภูมิใจในชาติจะกระตุ้นให้คนในชาติมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้ชาติของตนมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอกเมื่อคนในชาติมีความรักชาติและมีความสามัคคีกันจะทำให้ชาติมีความแข็งแกร่งสามารถป้องกันภัยคุกคามภายนอกได้เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในชาติเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นทำให้วัฒนธรรมไทยไม่สูญหายและยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปวิธีการสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในชาตินั้น 1. ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจะทำให้เราเข้าใจถึงรากเหง้าของชาติไทยรู้จักวีรบุรุษและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย 2. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเช่นการทำบุญการรำวงการกินอาหารไทยเป็นการแสดงออกถึงความรักความหวงแหนและวัฒนธรรมของชาติ 3. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยและเป็นการส่งเสริมให้ภาษาไทยอยู่คู่กันไปสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกถึงความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีหรือวรรณกรรมการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยจะช่วยเผยแพร่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติและมีความภาคภูมิใจในชาติตั้งแต่เด็กเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตการสร้างเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจในชาติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือการส่งเสริมภาษาไทยเมื่อเรามีความรักชาติและความสามัคคีประเทศไทยของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุขอย่างยั่งยืน 2. การส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมก่อนที่จะเข้าสู่การส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมนะคะเราควรทำความเข้าใจความหมายของคำทั้งสองนี้ก่อนเรามาดูคำแรกคำว่าคุณค่าคำว่าคุณค่าหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญและเห็นว่ามีค่าเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาความยุติธรรมความอดทนคุณค่าเหล่านี้เป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราคำที่สองศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงหลักฐานหรือบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่กำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำศีลธรรมเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีค่ะความเชื่อและวัฒนธรรมมักเป็นที่มาของหลักศีลธรรมและคุณธรรมในสังคมเช่นความเชื่อในศาสนาที่เน้นการทำความดีหรือการช่วยเหลือผู้อื่นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขวัฒนธรรมการแสดงออกการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในสังคมเช่นการไหว้การพูดจาสุภาพเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความกลมเกลียวและความเคารพในครอบครัวและสังคมความสำคัญของการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมเพราะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมคุณค่าและศีลธรรมช่วยให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะทุกคนต่างเคารพในสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ในการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยสังคมในทุกสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงและช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งในสังคมเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมจะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีมีคุณค่าและศีลธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่สงบสุขและมีความสุขการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมจะนำไปสู่ความร่วมมือความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมจะพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีความอดทนและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อป้องกันปัญหาสังคมการมีคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆเช่นการทุจริตคอร์รัปชันการใช้ความรุนแรงและอาชญากรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมมักจะมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการแข่งขันในยุคปัจจุบันวิธีการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้การปลูกฝังตั้งแต่เด็กทำให้ครอบครัวและโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณค่าและศีลธรรมให้กับเด็กโดยการสอนเรื่องราวที่ดีงามเช่นเล่าขานตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนโดยการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมและศีลธรรมการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเช่นการอบรมการสัมมนาการแข่งขันหรือการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและศีลธรรมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงการใช้สื่อต่างๆเช่นหนังสือภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณค่าทางศีลธรรมได้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและส่งเสริมคุณค่าทางศีลธรรมได้การส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคคลและสังคมทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณค่าและศีลธรรมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขร่วมกัน 3. ความเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวอดีตการสร้างเส้นทางสู่อนาคตผ่านการเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์การสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นวิธีที่ช่วยรักษาความทรงจำของชาติและให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของตนเองความเชื่อและวัฒนธรรมในอดีตในอดีตความเชื่อของคนไทยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยมีความเคารพต่อผีสางเทวดาและมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อขอพรและป้องกันภัยอันตรายเช่นการทำบุญการไหว้พระการทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้นนอกจากนี้ความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อการกระทำและการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
ความเชื่อและวัฒนธรรมในปัจจุบันนั้นในปัจจุบันแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ความเชื่อ

0: วัฒนธรรมบางอย่างก็ยังคงอยู่และถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเช่นการทำบุญการไหว้พระซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำชาติอย่างไรก็ตามความเชื่อบางอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาจะลดลงแต่ความเชื่อเรื่องโชคลางและการทำนายดวงชะตาก็ยังคงได้รับความนิยมความเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตความเชื่อและวัฒนธรรมในอดีตมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมากเช่นประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาจากอดีตก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยนอกจากนี้ความเชื่อบางอย่างก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของคนในปัจจุบันเช่นเรื่องคู่ครองการประกอบสัมมาอาชีพเป็นต้นสำหรับอนาคตความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบริบททางสังคมแต่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเอาไว้และปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยความเชื่อและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่ควรที่คู่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และความเข้มแข็งให้กับสังคมการศึกษาและทำความเข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยและนำไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: อัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่มีใครเหมือนเราคงเคยได้ยินประโยคอะไรแบบกันบ่อยๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาก็มีดราม่าเรื่องการยกเลิกใช้ตัวเลขไทยในเอกสารราชการจนชาวเน็ตตีกันอุตลุดไปหมดและถ้ายังพอจำได้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราเคยถูกสอนว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนให้นั่งร้องเพลงอาเซียนร่วมใจหรือนั่งท่องคำว่าสวัสดี10ภาษาโดยที่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ก็ยังสอนให้เราเกลียดคนเมียนมาอยู่เลยซึ่งพอเห็นอะไรแบบนี้หลายคนก็น่าจะเข้าใจแหละว่ามันคือความชาตินิยมที่มองตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนลองถอดเลนชาตินิยมออกแล้วมองให้เห็นว่าประเทศแถบอาเซียนเนี่ยจริงๆก็มีวัฒนธรรมหลายอย่างร่วมกันอยู่วันนี้เราจะไปสำรวจเรื่องนี้กันมีรูปทรงบ้านที่คล้ายกันในอดีตคนอินเดียเปอร์เซียอาหรับเรียกภูมิภาคแถบอาเซียนว่าดินแดนใต้ลมเพราะแถวนี้อยู่ในเขตที่ลมมรสุมพัดผ่านตลอดมีน้ำและป่าเป็นทรัพยากรหลักจะเดินทางทางบกก็ยากเลยเอื้อต่อการเดินทางทางทะเลแล้วก็ติดต่อค้าขายทางเรือมากกว่าเรือจึงกลายเป็นพาหนะที่มีทุกบ้านของคนในแถบนี้และด้วยสภาพอากาศและฟ้าฝนบวกกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำให้คนในแถบนี้ชอบสร้างบ้านด้วยไม้ยกสูงเพื่อหนีสัตว์ป่าสัตว์มีพิษทั้งหลายไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมและดูฝนตกน้ำหลากอย่างบาไฮคูโบในฟิลิปปินส์ลุมมาดัตในอินโดนีเซียลองในเวียดนามหรืออย่างบ้านทรงไทยของเราก็เช่นกันบ้านพวกนี้ก็จะยกสูงหลังคาจะเป็นแบบหน้าจั่วสูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนขังอยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็มักจะเอาของใช้หรือสัตว์เลี้ยงอ่ะไว้ใต้ถุนบ้านอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นอกจากนี้พอเราพูดถึงบ้านคนแล้วสิ่งก่อสร้างอย่างที่คล้ายๆกันในแถบนี้ก็คือเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นในอินเดียเมียนมาหรือกัมพูชานั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของศาสนาพุทธที่เผยแพร่มายังเซาท์อีสต์เอเชียอย่างในอินเดียก็จะมีสิ่งก่อสร้างคล้ายๆเนินเขาที่เรียกว่าสถูปในรัฐมัธยประเทศอินเดียแต่พอมันเผยแพร่เข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียก็จะเห็นเป็นรูปทรงที่คล้ายกันในภูมิภาคนี้อย่างบูโรพุทโธที่เกาะชวาก็เป็นเจดีย์รูประฆังความมียอดแหลมเจดีย์ชเวดากองที่เมียนมาหรืออย่างเจดีย์หลายๆแห่งในไทยก็มีรูปทรงคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่บ้านเรือนคนจนถึงเจดีย์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามีหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครเป็นดินแดนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเวลาที่เราพูดถึงสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเรามักจะนึกถึงประเทศไทยใช่ปะแต่อันที่จริงแล้วข้าวและปลาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนในแถบนี้เลยแถบอาเซียนเป็นภูมิภาคมรสุมเขตร้อนมันจึงเอื้อต่อการทำนามากๆและข้าวก็เป็นพืชที่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวหมุนเวียนได้เรื่อยๆกินได้ตลอดปีคนในแถบนี้จึงเป็นเกษตรกรปลูกข้าวกันมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างในจังหวัดขอนแก่นก็เคยมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่น่าจะเก่ากว่า 5,000 ปีแล้วก็มีรอยแกะข้าวติดอันนี้มันจึงไปสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าข้าวน่าจะเริ่มปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคแรกๆในยุคหินก่อนจะขยายตัวไปในแถบอื่นๆอย่างจีนอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีในเวลาต่อมาคนใน แถบนี้จะนิยมปลูกข้าวในที่ราบลุ่มหรือแม้แต่ในที่ที่มีความสูงชันอย่างบนเกาะลูซอนในฟิลิปปินส์ก็มีการทำนาแบบขั้นบันไดให้เห็นมีการ

0: คาดการว่านาคาบันไดบานาเวบนเกาะลูซอนเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วข้าวที่เป็นอาหารหลักมาอย่างยาวนานก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของคนแถบนี้ด้วยเช่นกันอย่างในพวกพิธีกรรมประเพณีโบราณต่างๆล้วนวนเวียนอยู่กับเรื่องของการปลูกข้าวแทบจะทั้งนั้นในตำนานพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในเซาท์อีสต์เอเชียก็ตามก็จะมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันว่าข้าวเป็นสิ่งที่เทพเจ้าหรือเทพีได้มอบให้กับมนุษย์แล้วความสำคัญของข้าวก็ถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของภาษาอย่างในภาษาไทยถ้าเราถามว่ากินข้าวยังมันไม่ได้หมายความว่าเมล็ดข้าวตรงๆใช่ปะแต่มันหมายถึงว่ากินอะไรหรือยังอย่างภาษาเมียนมาจะพูดว่าทมินซาภาษาเวียดนามจะพูดว่าอันเกิมที่ล้วนจะมีคำว่าข้าวอยู่แล้วก็แปลได้แบบเดียวกันมันจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในแถบนี้มีข้าวเป็นอาหารหลักจริงๆสัญลักษณ์ธงอาเซียนจึงเป็นรูปรวงข้าว10รวงแบบไม่ต้องสงสัยคนในแถบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ทะเลจึงชอบเอาน้ำเค็มมาทำเกลือวิธีการเก็บรักษาอาหารก็จะเป็นการเอาปลากุ้งหรือเคยมาหมักเค็มแล้วทำเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากะปิซึ่งเหมือนคล้ายกะปิของพม่าหนุกหม่ำของเวียดนามหรือข้านของมาเลเซียเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วล่ะมีกีฬาที่คล้ายกันพอพูดถึงกีฬาสิ่งหนึ่งที่ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียจะมีเหมือนกันก็คือเซปักตะกอนั่นเองกีฬาที่คนไทยก็เชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่แต่คนมาเลเซียก็เชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเขาเหมือนกันในภาษามาเลจะเรียกกีฬาเนี้ยว่าเซปักละกาซึ่งละกาเนี่ยหมายถึงตะกร้าส่วนคำว่าเซปักก็แปลว่าเตะจนเกิดข้อพิพาทเป็นเรื่องราวใหญ่โตสุดท้ายในปี1960ก็เกิดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อทำให้ตะกร้ากลายเป็นกีฬาสากลเมื่อมาถึงการตั้งชื่อก็ไม่มีใครยอมใครมันจึงเกิดการประนีประนอมด้วยการเอาคำว่าเซปักของมาเลมารวมกับคำว่าตะก้อของไทยไม่ให้ชื่อเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งมากเกินไปแต่ที่จริงก็ไม่ใช่แค่ไทยกับมาเลที่มีกีฬาชนิดนี้อย่างในเมียนมาก็เรียกว่าชินล่นหรืออย่างในรูปนี้ก็คือคนในปี1899ที่กำลังเล่นชินล่นอยู่หรืออย่างฟิลิปปินส์ก็เรียกว่าซิปะซึ่งแปลว่าเตะแล้วมันก็มีมาก่อนที่สเปนจะเข้ามายึดครองในศตวรรษที่15ซะอีกและซิปะเนี่ยในทางปฏิบัติก็ถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านประจำชาติเลยก็ว่าได้ส่วนที่ลาวจะเรียกว่ากะต้อและอินโดนีเซียก็เรียกว่าลาโกเซกไดที่กัมพูชาก็มีก็คืออะไรที่เราภูมิใจกันว่าเป็นกีฬาประจำชาติจริงๆประเทศในแถบนี้ก็มีกันทุกประเทศชุดเอกลักษณ์ประจำชาติที่ชาติอื่นก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือชุดไทยที่เราเชื่อกันว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไม่มีชาติใดเหมือนอีกแล้วแต่มันจริงเหรอเราขอยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆสัก 2-3 แบบแล้วกันอย่างแรกก็คือชฎาพอเรานึกถึงชฎาคนก็จะนึกถึงความเป็นไทยทันทีอย่างการรำหรือนาฏศิลป์แต่อันที่จริงชฎาเป็นสิ่งที่เราน่าจะรับมาจากลอมพ็อกของเปอร์เซียในช่วงสมัยอยุธยาซึ่งเป็นเครื่องสวมศีรษะยาวๆแหลมๆจนชฎาเนี่ยกลายมาเป็นเครื่องสวมหัวของขุนนางแล้วก็กษัตริย์สมัยอยุธยาอย่างที่เราเห็นในรูปพรรณาลัยแต่ต่อมาก็ถูกดัดแปลงจนเป็นชฎาในแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ใช่แค่ที่ไทยชาติอื่นในอาเซียนก็มีสิ่งนี้ร่วมกันแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปจะเห็นว่าคำเรียกในภาษาอื่นมันฟังดูคล้ายๆกับคำว่ามงกุฎไปหมดก็เป็นเพราะว่าชาติอื่นๆก็ยืมคำนี้มาจากภาษาสันสกฤตเหมือนกันในขณะที่คำว่าชฎาของไทยก็ยืมมาจากภาษาบาลีอย่างในภาษามาเลและก็อินโดนีเซียใช้คำว่ามกุฏะอย่างรูปนี้ก็เป็นรูปสลักที่เจอที่บุโรพุทโธที่เกาะชวาของอินโดนีเซียจะเห็นได้ว่านางฟ้าในรูปสลักก็สวมชฎาถ้าเราไม่บอกมองผ่านๆอาจจะนึกว่าเป็นโบราณสถานที่ไทยอย่างในการแสดงวายังวงของอินโดนีเซียในปัจจุบันผู้แสดงก็ต้องสวมชฎาแบบนี้หรืออย่างมกุฎของกัมพูชาก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากอย่างเมียนมาในสมัยโบราณก็มีชฎาที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกแต่ปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ในการแสดงนาฏศิลป์ไม่ใช่แค่นั้นอย่างสบายก็เป็นสิ่งที่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีร่วมกันสบายผ้าเบี่ยงบางที่ก็เรียกว่าผ้าแถบเชื่อกันว่าเป็นคำเขมรแต่ก็มีข้อโต้แย้งนะว่าอาจจะเป็นภาษาออสโตนีเซียนเพราะมีคำโบราณที่คล้ายกับคำว่าสบายอยู่ที่หมายถึงผ้าที่ใช้คลุมไหล่คลุมอกของผู้หญิงอย่างภาษาลาวก็เรียกว่าสบายหรือมาเลเซียก็เรียกว่าเซรัมไปคนที่อยู่บนเกาะลูซอนฟิลิปปินส์ก็เรียกว่าซาลัมไปหรืออย่างจงกระเบนในประเทศกัมพูชาก็มีเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าสมโพชจองเบนซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรของโบราณแล้วจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของคนในแถบนี้ที่เรายังไม่ได้เล่ารวมถึงอัตลักษณ์อีกมากมายอะไรที่เราคิดว่ามันไทยมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอิทธิพลจากประเทศรอบข้างทั้งนั้นถึงแม้ในรายละเอียดจะแตกต่างกันไปบ้างเพราะฉะนั้นความเป็นไทยไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบโดดๆแต่เกิดจากการผสมผสานทั้งทางชาติพันธุ์และทางสังคมวัฒนธรรมของสาคเนต่างหาก
1: สี่การส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเที่ยวความเชื่อและวัฒนธรรมยังมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นเทศกาลสงกรานต์ลอยกระทงหรือประเพณีผีตาโขนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากนี้ การอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าไหมการทำเครื่องปั้นดินเผายังช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมก็เสมือนรากฐานที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้ประเทศไทยมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการนำเอาความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลความเชื่อและวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจได้อย่างไรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเช่นวัดวาอารามประเพณีท้องถิ่นศิลปะหัตถกรรมทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวมาเยือนในประเทศไทยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารและเครื่องเลือกเครื่องของที่ระลึกต่างๆทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความหมายและน่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการสร้างแบรนด์ประเทศในการนำความเสนอความเชื่อวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในสายตาชาวโลกส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นการต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้นการสร้างงานและรายได้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะก็คือการท่องเที่ยววัดวาอารามเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาและวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นส่วนมากนะคะที่ท่องเที่ยววัดและเดินทางมาเยือนและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนไทยก็เช่นเดียวกันนะคะก็ชอบชมและมาเยือนศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเล่นน้ำสงกรานต์และสัมผัสบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และเทศกาลนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยเช่นผ้าไหมเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อาหารไทยก็เป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วโลกรสชาติที่อร่อยวัตถุดิบที่หลากหลายทำให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส้มตำต้มยำกุ้งเป็นต้นความท้าทายและแนวทางในการแก้ไขการรักษาความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องคำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้นำเสนอการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนั้นก็มีผลการสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนการสร้างความสำคัญของอนุรักษ์วัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยใช้ความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยการนำเสนอความเป็นไทยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากขึ้นก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติในระยะยาวการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้โลกมีความหลากหลายสังคมที่ยอมรับและรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างและเข้มแข็ง การสืบทอดวัฒนธรรมจึงช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความหลากหลายทางวัฒนธรรมเสียงแห่งความแตกต่างที่สร้างสรรค์สังคมความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือสภาพที่สังคมหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเพศและความสามารถทางกายภาพและสติปัญญาการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงหมายถึงการส่งเสริมให้สังคมยอมรับและเคารพในความแตกต่างเหล่านี้พร้อมทั้งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่สามารถนำมาพัฒนาสังคมให้มีความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมมากขึ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายการส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งความหลากหลายทางวัฒนธรรมช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยโดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนต่างๆทำให้สังคมมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีการลดความขัดแย้งและได้รับการยอมรับและเคารพในความแตกต่างและช่วยลดความขัดแย้งและยังเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสันติสุขในสังคมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากความสัมผัสวัฒนธรรมแตกต่างจะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแนวทางการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในสังคมถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการเลือกปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมที่แตกต่างเช่นการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันและสังคมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเคารพเช่นการจัดทำป้ายบอกทางหลายภาษาการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลายการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเช่นรัฐบาลเอกชนสื่อมวลชนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมการแก้ไขกฎหมายนโยบายให้เอื้อต่อการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นการต่อต้านการเลือกปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอย่างแท้จริงและแนวทางในการอนุรักษ์ความเชื่อและวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีต่อสังคมโลกที่มีต่อเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความท้าทายต่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการมองคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมนอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติและการบริโภคเนื้อหาผ่านสื่อสากลยังส่งผลให้ความเชื่อประเพณีบางส่วนถูกละเลยและเปลี่ยนแปลงจากความหมายเดิม ในปัจจุบันความเชื่อและวัฒนธรรมบางส่วนกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี

ความหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้แก่การบูรณาการระบบการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรในโรงเรียนการสนับสนุนจากภาครัฐชุมชนส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่เช่นการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมให้เข้าถึงการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมให้เข้าถึงง่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าและสืบทอดต่อไปในยุคโลกาภิวัตน์ที่กระแสวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นสังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการรักษาวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมเอาไว้และความท้าทายเหล่านี้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจการเติบโตของเมืองและการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตทำให้คนรุ่นใหม่ห่างหายจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและความเชื่อที่เคยยึดติดอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนจะนำเสนอวัฒนธรรมต่างชาติอย่างแพร่หลายทำให้เกิดกระแสการเรียนแบบและการมองข้ามคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยการขาดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมจำนวนมากกำลังทยอยออกไปทำให้ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนรุ่นหลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาที่หลากหลายสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆเรื่องที่ท้าทายค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงบทสรุปความเชื่อกับวัฒนธรรมในสังคมไทยเรามาดูข้อสังเกตกันเลยนะคะบทสรุปที่1ความเชื่อเป็นรากฐานของวัฒนธรรมความเชื่อในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ความเชื่อศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อพื้นบ้านเช่นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่านิยมทางจริยธรรมและพฤติกรรมของคนในสังคมความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆและพิธีกรรมเช่นการบูชาพระภูมิเจ้าที่ความเชื่อพื้นบ้านเช่นความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนความเชื่อเรื่องโชคลางและความเชื่อในวิถีชีวิตในชุมชนและอีกอย่างนึงนะคะบทสรุปท่อนนี้ก็คือทางวัฒนธรรมภาพสะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมนั้นได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อที่หลากหลายที่ปรากฏในรูปแบบของประเพณีการดำเนินชีวิตเช่นประเพณีสำคัญเช่นสงกรานต์รอยกระทงพิธีกรรมทางศาสนาล้วนสะท้อนถึงความสำคัญระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสังคมวิถีชีวิตเช่นการไหว้การมีสัมมาคารวะความสัมพันธ์แบบครอบครัวขยายซึ่งเน้นความกตัญญูความอยู่ร่วมกันความสงบสุขศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการแสดงเช่นโขนละครดนตรีไทยรวมถึงหัตถศิลป์เช่นผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผา

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะความเชื่อกับวัฒนธรรมในสังคมไทยทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องของความเชื่อกับวัฒนธรรมไทยว่ามีความผูกพันกันอย่างไรซึ่งความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นก็เป็นเสมือนรากฐานที่ฝังลึกในสังคมไทย

มอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกำหนดวิถีชีวิตของผู้คนมาช้านานทำให้เราเข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้และเข้าถึงจิตวิญญาณของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงที่5เราจะได้รู้เกี่ยวกับภาษาและการสร้างค่านิยมในสังคมไทยแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอ.พลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นะคะผู้ติดตามชมรายการก็จะทราบว่าจะมีงานที่มีจากการนำวัสดุที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการนำมาซึ่งรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะทำผู้ที่เห็นแล้วผู้ชมแล้วสร้างงานเป็นอาชีพได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นบางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำ อะไรได้อันนี้เราเห็นจากผู้นำเสนออาจารย์บังออนเนี่ยก็จะเสนอไปบางท่านที่ชมแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากเกินไปงานอะไรง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าผู้ที่ยังไม่ทราบก็มียังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีเราก็นำสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะภูมิปัญญาทางด้านศิลปะงานประดิษฐ์นะคะทีนี้วันนี้นำเสนอสรรสร้างงานประดิษฐ์นั้นตอนที่4แล้วนะคะสำหรับภาคการศึกษานี้นะคะเราจะนำสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมันเรียบง่ายเกินไปใช่ไหมคะเราก็มาทำให้เกิดประโยชน์จากมองการมองเห็นแล้วเราก็จะได้สิ่งที่แปลกตาขึ้นนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้งานชิ้นงานขึ้นมานะคะเราก็จะมีงานนี้ก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้แหลมกาวอเนกประสงค์คือกาวกาวร้อนที่จะต้องใช้ปืนยิงกาวนะคะปักคีบไม้คีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่นะคะดินสอเขียนจุดมาร์กนะคะคือจุดที่เราจะต้องกำหนดว่าจุดนี้จะได้ทำให้อยู่ว่าจุดนี้อยู่ส่วนใดนะคะไม่ใช่ทำไม่ถูกจุดนะคะเราไม่ใช้ดินสอนะคะปากกาด้ามนี้ใช้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยโดนน้ำรีดแล้วก็จะหายไปเลยนะคะมันจะไม่เปื้อนเปื้อนนะคะจะไม่ติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ขนเม่นนะคะขนเม่นนี่สามารถที่จะจุดลงไปได้นะคะมาร์กได้อีกเช่นกันนะคะทีนี้ผ้าชิ้นนี้นะคะมันเป็นผ้าลูกไม้ซึ่งมีลายแล้วมีมุมที่จะประกอบสีสันให้มันเข้ากับนี่ไม่ใช่สีที่มันไม่ตรงข้ามกันเพราะสีนี่มันเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นใบลานนะคะใบลานซึ่งสารเขาฟอกขาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมฟอกขาวจนขาวนะคะเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างให้เกิดลวดลายขึ้นจะทำได้ด้วยการแปะหรือทำอันนี้เฉพาะวันนี้จะสอนเรื่องการตัดลูกไม้มาประกอบนะคะทำเรียกว่าเดโคพาร์ตก็ได้ปะแล้วก็ติดแล้วก็ทำส่วนเดโคพาร์ตก็ทำได้นะคะอันนี้ตัดแปะติดปะติดอะไรเนี่ยได้นะคะเพ้นท์ก็ได้นะคะเพ้นสีนะคะได้นะคะ
เหมือนกับเพ้นเสื้อได้นะคะทีนี้เรานะคะมาดูลูกไม้นะคะเรากะว่าจุดไว้ว่าจุดไหนนะคะนี่นะคะแนวนี้นะคะเราก็หมุดไว้ก่อนเราไม่ติดทั้งหมดนะคะเราไม่ติดทั้งหมดของผ้าเราติดแค่บางส่วนที่มีลายที่มันเป็นดอกเป็นลายคัตเวิร์กอะไรพวกนี้นะคะ

อันนี้มันเลอะนะคะไม่ค่อยจะสวยงามเท่าที่ควรเราก็เลื่อนมาได้นะคะเราก็ใช้ดินสอมาร์กไว้

จะปิดลายที่มันไม่สวยงามนะคะเหมือนกับลายแบบฟอกขาวไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นด่างๆนะคะ

ไลน์มันไม่จบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีไลน์ไลน์ที่เราตัดดอกไม้เรียงไปนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตัดนะคะตัดแล้วมันมีส่วนที่เป็นดอกอยู่นะคะเนี่ยนะคะนี่เราก็จะแต่งให้มันสวยงามนะคะ

ต้องใช้เข็มหมุดกลัดนะคะแล้วค่อยซ้ออันนี้เราต้องหาลูกไม้ที่มันมีริมนะคะแล้วก็ซ้อตะข่ายออก

ค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะคะเซาะแต่ต้องดูลายให้มันบางทีไปพบกับอะไรจุดที่ลายที่จะลายที่เราจะต้องติดเอาไว้นะคะเก็บไว้แล้วก็ปล่อยไปนะคะนี่อย่างตรงส่วนนี้นะคะ

ตอนนี้เราแปะทากาวไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องให้ติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะมาซ่อมตรงนี้ที่มันขาดไปนิดนึงนะคะเราก็ไม่เป็นไรเราก็แต่งได้นะคะ

ค่อยๆติดส่วนบนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราให้ดอกที่มันมีตรงนี้ติดกับตัวของแผ่นใบลานนะคะ

ตอนนี้เราก็ยังติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยๆซ้ออีกนะคะซ้อส่วนที่มันพอจะเลาะได้นะคะตรงนี้มันเป็นส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งนะคะตอนนี้เราก็ทากาวทากาวไม่ต้องหมดนะคะ

ค่อยๆซ้อนะคะอันนี้มาแปะตรงนี้นะคะพอดี

ไม้แหลมช่วยได้นะคะนี่ก็ได้แต่อันนี้ใช้แล้วทิ้งเลยได้นะคะถ้าพวกนี้ต้องคอยทำความสะอาดได้ดีนะคะไม่งั้นมันจะติดเหนียว

เอาตะข่ายไอ้ตัวตรงนี้ออกนะคะกรรไกรที่จริงกรรไกรปลายโค้งก็ได้นะคะอันนี้

เราต้องเป็นดอกเดียวถ้าเปิดหลายดอกมันดอกที่มันนั่นมันจะไม่ได้นะคะเพราะเราต้องใช้โอเคอันนี้ได้หนึ่งดอกหลบมุมพอดี

เราดอกเล็กๆเนี่ยไปแซมตรงส่วนที่ที่ว่างนิดหนึ่งมันจะได้สวยงามนะคะ

ใช้ประคีปส่วนอย่างนี้นะคะ

งานประดิษฐ์นี่มันไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีมันต้องมีขาดนิดนึงแล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนได้นะคะ

อย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องปิดให้ดูให้อยู่เลยไปก็ไม่ได้นะคะลืมไปนิดหนึ่งเอาค่ะได้แล้วทีนี้สองดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้มุมนี้หันกลับไปทางเดียวกันอีกเพราะว่าดอกมันได้อย่างนี้นะคะนะคะ

ตรงนี้เราไม่ควรจะติดนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เปิดดอกมันจะใช้มันจะไม่ได้นะคะติดแล้วมันจะโดนมืออยู่ตลอด

ผู้ชมคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการทำตกแต่งประดิษฐ์นะคะอันเนี้ยตกไม้ที่มีอยู่ลูกไม้ที่ตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วมันมีลายเนี่ยนะคะแล้วก็มาประกอบได้นะคะประติดอันนี้เรียกการตกแต่งการประติดนะคะเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์ก็มีใช้คือใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชำระเนี่ยนะคะวางอยู่บนพานไม่ได้เอามานะคะเนี่ยแล้วก็มันสีสันมันจะการเลือกก็ต้องให้เข้ากับชิ้นงานไม่ใช่ไปใช้สีที่มันสว่างมากมันก็ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ผ้านี้เป็นสีที่รู้สึกว่าจะคลาสสิกเวลาตัดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นต่อส่วนบนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะวันนี้งานสร้างสรรค์งานผ้าก็ประโยชน์ใช้งานก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าใช้ทำอะไรการเก็บรักษาเวลาไม่ใช้งานแล้วก็ควรจะใส่ถุงห่อไว้อย่างดีไม่ให้โดนโดยเฉพาะเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนที่ชื้นง่ายนะคะใบลานชื้นง่ายนะคะถ้าเผื่อเราไม่เก็บรักษาไม่ดีก็เกิดเชื้อราได้นะคะแล้วมันก็จะดำมันก็จะใส่บรรจุกระดาษลงไปก็ไม่สวยงามอันนี้เวลาไม่ใช้งานก็ควรจะเก็บให้ดีนะคะสร้างสรรค์งานผ้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็

0: ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ในปีการศึกษา 2/2567 นี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้ลองเรียนนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะนำเสนอนะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจนะครับหรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนะครับการเดินทางไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายวัตถุประสงค์นะครับเช่นไปศึกษาต่อหรือเดินทางไปทำงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับหัวข้อของการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแยกขยะและทิ้งขยะนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าก็เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติข้อปฏิบัติของสังคมญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดแล้วก็มีรายละเอียดมากพอสมควรแล้วก็

ชาวต่างชาติที่เดินทางไปไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไปทำงานนะครับหรือว่าตามคู่สมรสไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็มักจะประสบกับปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับรวมไปถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการแยกขยะและการทิ้งขยะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราลองติดตามชมดูด้วยกันนะครับสำหรับคำว่าการแยกขยะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าโกมิโนะบุนเบสึนะครับที่คำว่าโกมินะครับก็จะมีความหมายว่าขยะนะครับแล้วคำว่าบุนเบสึนะครับก็จะมีความหมายว่าการแยกประเภทนะครับนำคำสองคำนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็มีคำช่วยโนะเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นโกมิโนะบุนเบสึนะครับก็คือการแยกประเภทของขยะนะครับในสังคมญี่ปุ่นนั้นก็จะกำหนดนะครับขยะออกเป็นประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ในการที่จะทิ้งขยะนั้นเนี่ยนะครับผู้คนนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดครับหรือพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะต้องปฏิบัตินะครับตามข้อกำหนดนะครับหรือว่าข้อบังคับที่เขตหรือจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับกำหนดไว้นะครับประเภทของขยะนั้นจะมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูด้วยกันนะครับแล้วก็ในภาษาญี่ปุ่นนั้นขยะแต่ละประเภทนะครับใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูด้วยกันนะครับอีกคำหนึ่งนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็จะมีคำว่าโกมิดาชิครับโกมิดาชินะครับก็เป็นการประสมกันของคำสองคำนะครับก็คือคำว่าโกมิที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปแล้วนะครับโกมิที่แปลว่าขยะกับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าดาชิครับที่มาจากคำกริยาสำหรับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันมาก็คงจะพอจำได้ใช่ไหมครับเราเคยเรียนคำกริยาดาชิมัสนะครับที่แปลว่านำเอาออกมาใช่ไหมครับกริยารูปมัสนั้นพอเราตัดมัสทิ้งไปเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นคำนามนะครับมีสภาพเป็นอาการนามนะครับคำว่าดาชิครับมาจากคำกริยาดาชิมัสที่แปลว่านำออกมาเอาออกมานะครับพอตัดมัสทิ้งกลายเป็นคำนามเป็นอาการนามนะครับก็แปลว่าการนำออกมาครับโกมิโดโกมิดาชิครับก็คือการนำขยะออกมานะครับในที่นี้ก็หมายถึงการนำขยะออกมาเพื่อที่จะเอาไปทิ้งครับก็เลยมีความหมายนะครับแปลสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทิ้งขยะนั่นเองครับทั้งโกมิโนบุนเบสึนะครับแล้วก็ทั้งโกมิดาชินะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับของสังคมญี่ปุ่นคือแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีวิธีปฏิบัตินะครับมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากนะครับมากจนบางครั้งเนี่ยชาวต่างชาติที่เดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามหรือว่าเดินทางไป อยู่อาศัยระยะยาวก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมของญี่ปุ่นได้นะครับที่มีวัฒนธรรมการทิ้งขยะที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้นะครับยกตัวอย่างที่เคยเห็นบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราจะคุ้นชินกับการที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราก็จะมีถังขยะนะครับอยู่ทุกที่เลยใช่ไหมครับตามท้องถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเราจะหาถังขยะหรือว่าเราจะเห็นถังขยะเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับอันเนื่องมาจากสังคมญี่ปุ่นมีสังคมเป็นสังคมที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการที่คนที่ใช้ทรัพยากรอะไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเกิดสิ่งที่มันเป็นขยะครับเกิดขึ้นตามมาเป็นซากหรือว่าเป็นของที่เหลือจากการที่ใช้แล้วเนี่ยครับคนที่ใช้สิ่งของเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าเจ้าของขยะนั้นนะครับก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการที่จะนำมันกลับไปที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งที่บ้านของตัวเองนะครับจะมีถังขยะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้เมื่อชาวต่างชาติมีเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับก็พอที่จะมองเห็นถังขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติการทิ้งขยะของญี่ปุ่นไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมีข้อความนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของขยะไว้นะครับขยะการแยกขยะหรือว่าการทิ้งขยะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไว้แบบนี้นะครับบอกว่าของที่ไม่ใช้จากแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะกลายเป็นขยะ
และจะถูกกำจัดไปเพื่อให้การกำจัดขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยมีข้อปฏิบัตินะครับที่จะแยกขยะนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อจะทิ้งขยะนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับประเภทของขยะ

กันอยู่ครับเวลาเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับเราก็จะมักจะได้ยินนะครับหรือว่าได้เห็นนะครับข้อความนะครับที่บอกว่าโกมิโนบุนเบซึนิโกเคียวเรียคุกุดาไซครับโกมิโนบุนเบซึนิโกเคียวเรียคุกุดาไซนะครับที่มีความหมายว่าขอความร่วมมือนะช่วยแยกขยะด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็นถังขยะนะครับที่อยู่ตามสถานที่นอกบ้านนะครับอย่างเช่น อยู่ตามสถานีรถไฟนะครับหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีถังขยะที่แบ่งประเภทนะครับออกเป็นประมาณนี้นะครับได้แก่โมเอไนโกมินะครับก็คือขยะที่ไม่สามารถที่จะเผาได้นะครับโมเอรุโกมินะครับก็คือขยะที่เผาไม่ได้นะครับมีอาคิคันโกมินะครับอาคิคันที่แปลว่ากระป๋องเปล่านะครับก็คือกระป๋องพวกกระป๋องกาแฟกระป๋องน้ำอัดลมต่างๆนะครับที่ดื่มแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีถังขยะนะครับที่จะใช้สำหรับใส่อาคิคันเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับคือใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยจะต้องเป็นใส่กระป๋องเปล่าเท่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่ถังขยะนะครับที่ใช้สำหรับใส่เพตโตโบโตรูนะครับก็คือขวดเพชรนะครับก็คือขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นคือนอกจากเราจะเห็นถังขยะเรียงกัน 3-4 อันพอจะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่าไม่ค่อยจะมีถังขยะให้เห็นนะครับแต่พอเจอถังขยะปุ๊บก็เรียงกันเลย4อันนะครับแต่ละอันแต่ละอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะใส่อันไหนอยากจะเอาขยะของเราไปใส่ในช่องไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่เราต้องการจะทิ้งนะครับปัญหาอีกอันนึงที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือว่าในสังคมญี่ปุ่นก็ยังเป็นสังคมที่ยังใช้ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอันเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นในภาพของคนญี่ปุ่นเองหรือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลมีนโยบายที่จะเรียกให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆนะครับหรือว่าข้อความอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังจะพบว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้แยกขยะไม่มีวัฒนธรรมแค่แยกขยะครับพอไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเจอถังขยะเรียงกันอยู่ก็พอจะรู้แหละว่าจะต้องแยกขยะนะแต่ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนกำกับไว้ที่ถังขยะมีภาษาอังกฤษครับก็เลยทำให้บางทีก็รู้สึกลำบากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าถังไหนเป็นถังไหนนะครับไม่รู้ว่าควรจะใส่ถังไหนบ้างรวมไปถึงประเภทขยะที่กล่าวไว้เนี่ยอย่างเช่นโมเอไนโกมิขยะที่เผาไม่ได้กับโมเอรุโกมิเนี่ยโมเอไนโกมิมันได้แก่อะไรบ้างโมเอรุโกมิขยะที่เผาได้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างเนี่ยนะครับเราซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นานๆจะเดินทางไปท่องเที่ยวทีหรือว่าเพิ่งจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับที่จะเข้าใจหรือว่าที่จะรู้ได้เองโดยที่ไม่มีใครมาบอกเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับกับการที่จะต้องแยกขยะในสังคมญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชาวต่างชาติที่เดินทางไปจากประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมแยกขยะนะครับที่ประเทศของตนเองแล้วไปอยู่ที่นู่นนะครับ2พอไปถึงแล้วก็มีความยากลำบากในการแยกขยะคือไม่รู้ว่าขยะอันไหนเป็นประเภทไหนใช่ไหมครับแล้วก็3ถังขยะนะครับที่อยู่ตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีภาษาอังกฤษกำกับไว้บางคนที่เดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ตามหรือคนทำงานหรือริวกักเซที่เป็นนักศึกษาต่างชาติก็ตามเนี่ยบางทีก็ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ไม่แข็งแรงมากนะก็ไม่เข้าใจว่าถังไหนเป็นถังไหนใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเราชะโงกเข้าไปดูในถังขยะก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ารูมันเล็กๆรูสำหรับที่จะทิ้งขยะเนี่ยมันก็เล็กๆกันนะครับมันก็มองไม่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยใส่มั่วๆไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าจากปัญหาต่างๆแบบนี้ที่ผ่านมาก็เลยมีคำร้องเรียนจากชาวญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการทิ้งขยะของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะไม่เข้าใจวัฒนธรรมแบบนี้นะครับเราไปท่องเที่ยว7วัน10วันเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติอย่างไรแล้วเราจะทำตามเขาได้ถูกต้อง 100% แบบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าคนต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เอาความเคยชินจากประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นการทิ้งขยะบริเวณ

เอียงตามที่พักของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทำกันนะครับระเบียงต่อให้เป็นระเบียงที่พักของเราเองเป็นบ้านเราเป็นหอพักเราเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นระเบียงที่ติดกับบ้านเรือนของคนอื่นนะครับบ้านเรือนของคนอื่นเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระเบียงของบ้านเราสกปรกหรือว่ามีกลิ่นที่สกปรกนะครับที่เกิดจากขยะที่มาสะสมหมักหมมกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับบ้านข้างๆได้ใช่ไหมครับการทิ้งขยะตรงทางออกฉุกเฉินบริเวณทางเดินนะครับรวมไปถึงการทิ้งขยะจากทางหน้าต่างครับบางทีขี้เกียจที่จะทิ้งขยะนะครับก็โยนขยะออกมาจากหน้าต่างห้องพักตัวเองครับไปตกที่ถนนครับขยะชิ้นใหญ่ๆอาจจะไม่มีใครกล้าทำขนาดนั้นแต่ว่าที่เห็นบ่อยๆก็คือลักษณะของการกวาดพื้นนะครับในห้องตัวเองนะครับแล้วก็กวาดทิ้งออกไปข้างนอกห้องนะครับเปิดประตูห้องแล้วก็กวาดขยะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยครับเอาไปทิ้งนอกห้องหรือว่าบางครั้งก็เปิดระเบียงห้องพักของตัวเองเนี่ยแล้วก็กวาดขยะครับแล้วก็เอาเศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่ในห้องตัวเองเนี่ยปัดลงไปที่ถนนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พบเห็นครับที่ชาวญี่ปุ่นพบเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายๆคนที่ทำแบบนี้นะครับที่ประเทศของตัวเองอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่ไม่แยกประเภทขยะครับนำขยะใส่ในถุงเดียวกันแล้วทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อร้องเรียนที่เจอบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นพื้นที่นะครับที่มีคนญี่ปุ่นที่ดุนะครับเขาจะรอเขาจะไม่เก็บถุงขยะนั้นเลยนะครับเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละนะครับแล้วเขาก็จะรอดูว่าถุงขยะถุงครั้งต่อไปเนี่ยคนที่นำถุงขยะแบบนี้มาทิ้งเนี่ยคือใครนะครับแล้วเขาจะเข้าไปต่อว่าเลยแล้วก็เขาอาจจะสั่งให้เราเก็บเอาถุงขยะที่เราไม่แยกเนี่ยกลับไปแยกมาก่อนแล้วค่อยเอามาทิ้งใหม่นะครับบางที่เนี่ยคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะดุแล้วก็เข้มงวดมากนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาจะไม่มีปฏิบัติแบบนี้แน่นอนเขาจะแยกประเภทนะครับแล้วก็นำใส่ถุงที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปทิ้งตามวันที่กำหนดไว้นะครับในเวลากลางคืนนะครับไม่มีใครเห็นทิ้งขยะต่างๆโดยไม่คำนึงถึงวันที่กำหนดให้ทิ้งขยะคืออย่างที่บอกไปว่าไคชูบิเนี่ยนะครับก็คือวันที่ทิ้งขยะเนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้ตามเขตจังหวัดต่างๆอย่างเช่นในเขตพื้นที่นี้นะครับทิ้งขยะที่เป็นขยะที่เผาไม่ได้ในวันจันทร์กับวันพุธครับในเขตจังหวัดพื้นที่นี้ครับทิ้งขยะที่เผาไม่ได้นะครับในวันอังคารเท่านั้นครับในจังหวัดในพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนี้นะครับทิ้งขยะที่เป็นขยะใหญ่นะครับเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะกำหนดวันไว้แต่ชาวต่างชาติบางคนเนี่ยก็คือไม่สนใจวันเลยนะครับไม่ดูไม่รู้ไม่สนใจอะไรเลยว่าเขากำหนดวันไหนทิ้งขยะอะไรตอนกลางคืนก็แอบย่องมาแล้วก็ไปทิ้งไว้ครับแต่หารู้ไหมเขาก็มีกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็จะมีโน้ตมาแปะอยู่หน้าห้องเลยว่ากรุณาไปรับขยะของคุณคืนด้วยเพราะว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันทิ้งขยะประเภทนั้นอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างลำบากมากนะครับเนื่องจากว่าเขาอาศัยอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมแยกขยะมาตลอดนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติมาตลอดให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันมาตลอดแต่ว่าพอชาวต่างชาติไปอยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับก็เลยทำให้เขาได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับก็เป็นอีกอันนึงที่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับเข้ากับวัฒนธรรมของเขาได้นะครับเราก็จะสามารถอยู่ในประเทศของเขาได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เขามีความรู้สึกเมตตานะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีกับชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับขยะนะครับประเภทต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับอันที่หนึ่งก่อนที่จะไปดูขยะประเภทต่างๆนะครับมาทำความเข้าใจก่อนว่าขยะนั้นจะต้องทิ้งครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับตามวันที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะทิ้งในช่วงเช้านะครับไม่เกิน8:30เพราะว่ารถขยะเขาจะมาเก็บครับตั้งแต่7:308:30เนี่ยนะครับเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะกลับไปละเขาก็จะไม่เก็บทั้งวันทั้งคืนเหมือนบ้านเราที่ประเทศไทยละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทิ้งขยะเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ว่าวันนี้ทิ้งขยะประเภทไหนแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับหิ้วถุงขยะนั้นเนี่ย
เอามาวางไว้ที่ทิ้งขยะอย่างนะครับก่อนเวลาที่รถขยะจะมาซึ่งเขาจะมาตรงเวลาของเขาตลอดนะครับคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะต้องไปติดต่อรับนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวันที่ทิ้งขยะเนี่ยนะครับรวมถึงเวลาที่รถขยะจะผ่านมาในแถวที่พักของตัวเองนะครับจากเขตในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ทิ้งขยะให้ตรงเวลานะครับถ้าใครเอาขยะออกมาทิ้งเกิน 8:30 นเนี่ยนะครับรถขยะเข้าไปแล้วนะครับขยะนั้นก็จะไม่ได้รับการขนไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน 8:30 นปุ๊บรถขยะไปแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยนะครับต้องเก็บขยะกลับไปที่ห้องของตัวเองที่บ้านของตัวเองครับพื้นที่ทิ้งขยะนั้นเนี่ยจะต้องโล่งตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ที่เอาขยะทิ้งในช่วงตอนเช้าเท่านั้นนะครับแล้วรถขยะเขาจะมาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ที่ทิ้งขยะนั้นก็จะต้องว่างนะครับจะต้องโล่งจะต้องสะอาดนะครับตลอดเวลาทุกวันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของหรือเอาขยะมาทิ้งหลังเวลานั้นนะครับขยะของเราก็จะตั้งอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครมาเก็บให้แล้วนะครับแล้ววันถัดไปเนี่ยก็ไม่ใช่วันที่จะทิ้งขยะประเภทนั้นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นรถขยะมาวันพรุ่งนี้มาเห็นถุงขยะของเราที่วางช้านะครับเมื่อเช้านี้ในวันถัดไปเขาก็ไม่เก็บให้นะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่วันที่จะเก็บขยะประเภทนั้นอีกแล้วนะครับมันจะสลับกันไปหรือว่าวันเว้นวันหรือว่า2วันเว้นวันทีหนึ่งนะครับในขยะแต่ละประเภททีนี้ขยะนะครับในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นประเภทของขยะที่อยู่ในครัวเรือนถ้าเป็นขยะจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับขยะที่มาจากครัวเรือนเนี่ยนะครับที่พักของคนญี่ปุ่นหรือว่าของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆนะครับอันที่1นะครับก็ได้แก่โมยาเซรุโกมิครับโมยาเซรุโกมิหรือบางทีตะเกียบนะครับที่เราเจอโมเอรุโกมิเนี่ยก็ได้นะครับเรียกได้หลายแบบนะครับโมยาเซรุโกมิก็คือขยะที่สามารถเผาได้นะครับอันต่อไปนะครับประเภทต่อไปก็คือโมยาเซไนโกมิครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้นะครับโมยาเซไนโกมินะครับอันที่3นะครับได้แก่ชิเกนโกมิครับชิเกนโกมิขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้นะครับชิเกนโกมิอันต่อไปนะครับยูไกโกมิครับยูไกโกมิก็คือขยะที่มีสารพิษนะครับหรือว่ามีพิษเป็นอันตรายนะครับยูไกโกมิอันต่อไปนะครับโซไดโกมิครับโซไดโกมิก็คือขยะที่มีขนาดใหญ่นะครับขยะใหญ่นะครับและอีกประเภทนึงนะครับก็คือชูชูเดคิไนโกมิครับชูชูเดคิไนโกมิก็คือขยะที่ไม่สามารถจะเก็บสะสมไว้ได้นานนะครับขยะที่ไม่สามารถเก็บได้นะครับคำว่าไม่สามารถเก็บได้ก็คือไม่สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ให้มันปริมาณเยอะๆก่อนแล้วค่อยทิ้งอะไรเงี้ยครับอันเนื่องมาจากการที่มันอาจจะเป็นขยะที่มันมีความสุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดเก็บไว้ในปริมาณเยอะๆแล้วหรือสะสมไว้ในปริมาณเยอะๆเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับก่อให้เกิดอัคคีภัยต่างๆได้นะครับเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทชูชูเดคิไนโกมิครับโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นะครับของเรานะครับในลำดับแรกเลยนะครับเวลาเราเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะต้องไปอยู่คนเดียวนะครับอย่างเช่นไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะต้องไปติดต่อที่เขตก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงไปรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อันนึงก็คือในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองนะครับว่าเขตจังหวัดพื้นที่นี้นะครับเขาทิ้งขยะประเภทไหนวันไหนบ้างนะครับใน1วันใน7สัปดาห์เนี่ยนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับวันไหนเขากำหนดให้ทิ้งขยะอะไรนะครับแล้วก็รถขยะครับจะมาที่บริเวณที่พักอาศัยของตัวเองนั้นเนี่ยนะครับประมาณเวลากี่โมงไม่เกินกี่โมงนะครับข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้วันที่จะทิ้งขยะเลยนะครับรวมถึงไม่รู้เวลาที่จะทิ้งขยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไป
ไปเรียนต่อนะครับหรือว่าไปทำงานแบบที่มีรุ่นพี่นะครับที่เคยที่อยู่มาก่อนหน้าเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะสบายหน่อยหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่เขตด้วยตัวเองก็คืออาจจะถามรุ่นพี่นะครับหรืออาจจะถามหัวหน้างานปรึกษาหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติที่อยู่ในบริษัทนะครับว่าเกี่ยวกับข้อมูลของการทิ้งขยะของเขตจังหวัดพื้นที่ที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นั้นเป็นอย่างไรก็จะได้ข้อมูลนั้นมานะครับก็จะปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยนะครับใครที่อยู่ในเขตไหนก็จะปฏิบัติคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็สามารถจะแชร์กันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไปเองนะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับไปอยู่อาศัยคนเดียวเลยนะครับไปเรียนคนเดียวไม่มีใครรู้จักไปทำงานคนเดียวไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะครับการที่ไปขอข้อมูลจากเขตนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับทีนี้ขยะมีทั้งหมด6ประเภทดังที่กล่าวไปนะครับโมยาเซรุโกมิขยะที่สามารถเผาได้โมยาเซไนโกมิขยะที่ไม่สามารถเผาได้ชิเยนโกมิขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ยูไกโกมิขยะมีพิษโซไดโกมิขยะใหญ่ชูชูเดคิไนโกมิขยะที่ไม่สามารถเก็บได้ทีนี้ขยะแต่ละประเภทนั้นเนี่ยนะครับมันได้แก่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับโมยาเซรุโกมิขยะที่สามารถเผาได้หรือบางทีเรียกว่าโมเอรุโกมิเนี่ยนะครับได้แก่อะไรบ้างครับก็ได้แก่พวกขยะในครัวต่างๆครับพวกเศษอาหารเปลือกไม้นะครับขยะสดต่างๆเนี่ยนะครับเศษใบชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจัดเป็นขยะที่สามารถเผาได้นะครับเศษผ้าก้นบุหรี่เศษกระดาษเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะครับอย่างเช่นใบเศษครับหรือว่าเศษกระดาษฉีกต่างๆตะเกียบที่ใช้แล้ววาริบาชิต่างๆนะครับคนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบรับประทานอาหารใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเขาใช้ตะเกียบแบบที่ใช้แล้วทิ้งนะครับเศษไม้นะครับอาจจะเป็นเศษไม้ที่เกิดจากการที่ทำหัตถกรรมนะครับทำสิ่งประดิษฐ์ในบ้านนะครับหรือไปรวมไปถึงเศษไม้ที่มาจากสวนครับที่อยู่ในบ้านของเรานะครับเราตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นโมยาเซรุโกมิครับขยะที่เผาได้ทั้งนั้นฝุ่นนะครับที่เกิดจากการกวาดบ้านหรือจากการดูดฝุ่นนะครับผ้าอ้อมนะครับกระดาษทิชชู่ใช้แล้วนะครับผ้าอนามัยอะไรต่างๆกันนะครับจัดเป็นโมยาเซรุโกมิทั้งนั้นนะครับของพวกนี้นะครับเวลาจะนำไปทิ้งนะครับเราต้องดูนะครับข้อมูลจากเขตนะครับพื้นที่จังหวัดพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ว่าโมยาเซรุโกมิหรือโมเอรุโกมินั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นเขากำหนดให้ทิ้งวันไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะกำหนด2วันต่อสัปดาห์นะครับก็จะแยกกันนะจะเป็นอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับกับวันพฤหัสอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กับวันพฤหัสเราก็ไม่สามารถจะออกไปทิ้งได้เลยนะครับก็ต้องเก็บไว้ในถังขยะครับในบ้านเรานะครับพอถึงเวลาจะวันจันทร์แล้วนะครับอย่างเช่นวันในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนคืนเราก็แพ็คครับเก็บให้เรียบร้อยใส่ถุงนะครับโดยที่ถุงนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อควรระวังอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะไปทิ้งขยะนั้นเนี่ยให้เราใส่ขยะลงไปในถุงที่เขตจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นกำหนดไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะใส่ถุงอะไรก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะใส่ถุงที่เขตแล้วก็จังหวัดกำหนดไว้ก็จะมีขายตามร้านสะดวกซื้อหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับมันก็จะมีป้ายเขียนไว้ข้างหน้าถุงเลยนะครับว่าเป็นโมเอรุโกมินะครับเราก็ใช้ถุงแบบนั้นนะครับแล้วก็ขยะที่มาจากครัวเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นขยะเปียกใช่ไหมครับเป็นเศษอาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำไปใส่ถุงเนี่ยนะครับว่าควรจะซับให้แห้งก่อนนะครับทำให้มันแห้งนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปทิ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดถุงเกิดฉีกหรือขาดเนี่ยครับก็อาจจะทำให้น้ำที่อยู่ในถุงเนี่ยซึ่งเป็นน้ำที่สกปรกที่เกิดจากขยะเปียกเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ดูแลพื้นที่ในที่ทิ้งขยะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาคอยทำความสะอาดอีกนะครับซึ่งจะเป็นภาระของเขาครับเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านก็จะรับผิดชอบนะครับก็จะซับน้ำครับขยะเปียกของตัวเองเนี่ยให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยเอามาใส่ลงในถุงขยะโมยาเซรุโกมิหรือว่าโมเอรุโกมิหรือถุงขยะที่สามารถเผาได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นถุงขยะแบบที่เขากำหนดไว้นะครับที่สามารถหาซื้อได้นะครับในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับกรณีที่เป็นเศษไม้กิ่งไม้ครับต้นไม้นั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเศษเล็กๆนิดน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าตัดเยอะๆครับ
ควรจะซอยนะครับทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับไม่ใช่มาเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆเลยยังไม่ได้นะครับต้องมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขนาดประมาณไม่เกิน50ซมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณเยอะๆเนี่ยก็ให้เอาเศษกิ่งไม้เหล่านั้นเนี่ยครับมัดรวมกันครับเอามารวมกันเป็นช่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดรวมกันแล้วค่อยเอาไปใส่ไว้ในถุงอีกทีนึงครับไม่ยัด

นะครับเศษกิ่งไม้นะครับลงไปในถุงเลยซึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะฉี่มันจะขาดได้ก็เกิดจากพวกเนี้ยครับพวกเศษไม้หรือว่าตะเกียบวาลีบาชิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไปทิ่มถุงแล้วก็ถ้าเราไม่ทำให้ขยะเปียกมันขยะสดขยะเศษอาหารเนี่ยมันแห้งซะก่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเปื้อนเปิดเลอะเทอะนะครับบริเวณที่ทิ้งขยะหรือว่าในรถที่ทิ้งขยะได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่สามารถเผาได้นะครับโมยาเซรุโกมิหรือโมเอรุโกมิครับโมยาเซไนโกมิครับหรือโมเอไนโกมินะครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับก็ได้แก่พวกผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนะครับอย่างเช่นขวดแชมพูขวดน้ำยาทำความสะอาดขวดเครื่องสำอางนะครับวัสดุไนลอนโฟมยางนะครับอย่างเช่นรองเท้าแตะรองเท้ากีฬารองเท้าบูทวัสดุเครื่องปั้นดินเผาใบมีดโกนกระจกร่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขยะที่ไม่เผานะครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้เหมือนกันนะครับเวลานำไปทิ้งจะต้องใส่ลงไปในถุงที่เขตเขากำหนดไว้นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมันจะเขียนหน้าถุงเลยนะครับว่าเป็นโมเอไนโกมิครับเวลาทิ้งนะครับก็ให้มัดปากถุงให้แน่นนะครับอะไรที่มันยาวๆอย่างเช่นร่มเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องมีความก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้มันหลุดล่วงออกมาจากถุงได้นะครับต้องหาทางที่จะมัดปากถุงให้ขยะนั้นเนี่ยไม่กระจายไม่กระจุยกระจายนะครับขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นของมีคมต่างๆเช่นกระจกนะครับเศษกระจกแตกหรือว่าเศษแก้วเศษเครื่องปั้นดินเผาถ้วยอาจจะเป็นถ้วยกาแฟที่มันแตกแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นจัดอยู่ในประเภทโมยาเซไนโกมินะครับก่อนทิ้งครับมันมีถุงที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเอาใส่ไปในถุงที่กำหนดไว้เนี่ยก็ควรจะใส่จะห่อกระดาษครับหนังสือพิมพ์หรือห่อกระดาษอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัติที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยพอห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอากระดาษนะครับไปเขียนแปะไว้ตรงห่อกระดาษนั้นด้วยว่าที่อยู่ในห่อกระดาษเนี่ยคือขยะที่เป็นใบมีดโกนนะเป็นกระจกเศษกระจกนะเศษแก้วนะครับเพื่อที่คนเก็บหรือว่าคนที่เขานำไปทำลายนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเวลาที่เขาดำเนินการทำลายขยะหรือว่าเขาจะนำขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่อันตรายมากเกินไปนะครับถ้าเราเอาใบมีดโกนหรือว่าเศษกระจกที่แตกยัดใส่ลงไปในถุงขยะโมยาเซไนโกมิหรือโมเอไนโกมิเลยเนี่ยนะครับคนที่เขานำไปจัดการต่อเนี่ยก็อาจจะจัดการยากนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วที่ญี่ปุ่นเขาก็จะทำแบบนี้นะครับก็จะห่อนะครับของที่มันมีอันตรายนะครับมีคมนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายบาดไม้บาดมือได้นะครับเขาก็จะห่อก่อนแล้วก็เขียนข้อความระบุไว้ก่อนทิ้งลงไปในถุงครับแล้วก็เวลาถึงวันแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับเอาออกไปวางไว้ที่ทิ้งขยะนะครับก่อนเวลาที่รถขยะจะมาในตอนเช้านะครับทีนี้คำว่าขยะที่เผาไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เจอไปนะครับ2คำนะครับก็คือคำว่าโมเอไนโกมิกับโมยาเซไนโกมินะครับแปลว่าขยะที่ไม่สามารถเผาได้มีอีกคำหนึ่งนะครับที่เขาใช้นะครับเรียกขยะเผาไม่ได้ด้วยนะครับอีกคำหนึ่งด้วยนั่นก็คือคำว่าฟูเนนโกมินะครับฟูเนนโกมิแปลว่าขยะที่เผาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปได้ยินนะครับคำว่าโมเอไนโกมินะครับหรือว่าได้ยินคำว่าโมยาเซไนโกมินะครับหรือได้ยินคำว่าฟูเนนโกมินะครับก็ขอให้เข้าใจร่วมกันนะครับว่ามันก็คือขยะที่เผาไม่ได้นั่นเองนะครับพวกโลหะต่างๆนะครับพวกขอโทษครับพวกแก้วพลาสติกนะครับของที่มันมีคมต่างๆครับแบบนี้ก็จะจัดนะครับให้เป็นขยะที่ทิ้งไม่ได้นะครับขยะที่เผาไม่ได้นะครับต่อไปนะครับไปดูที่ชิเยนโกมินะครับขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้นะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่กระดาษนะครับอย่างเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับใบปลิวกระดาษห่อกล่องรองเท้ากล่องกระดาษเสื้อผ้าเก่า อาจจะเป็นกระทะหม้อกาน้ำเศษเหล็กจักรยานเครื่องเรือนที่เป็นโลหะต่างๆเตารีดนะครับผ้าห่มเหล่านี้

นะครับเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเวลานำไปทิ้งนะครับก็ให้เอานำไปทิ้งในวันที่เขตจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นกำหนดนะครับใช้ถุงนะครับที่กำหนดไว้นะครับเวลาทิ้งก็ทิ้งก็ปิดปากถุงให้แน่นนะครับถ้าเป็นจำพวกกระดาษเสื้อผ้านะครับให้แยกประเภทไม่รวมกันนะครับมัดเชือกห่อเป็นตัวไข่นะครับเหมือนในรูปภาพเนี่ยนะครับก็คือกระดาษที่มันเป็นลังกระดาษใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์นะครับรวมไปถึงกล่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่เราซื้อมาแล้วมันเป็นกล่องเนี่ยนะครับแล้วเราจะทิ้งเนี่ยนะครับเราก็แยกประเภทมันไว้ก่อนนะครับเสื้อผ้าเก่าเนี่ยครับเราก็แยกประเภทไว้ก่อนนะครับไม่รวมไม่เอาถุงใหญ่1ถุงมาแล้วก็รวมมันซะทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับเวลาคนที่เข้าเอาไปดำเนินการที่จะไปรีไซเคิลต่อเนี่ยนะครับมันก็จะจัดการลำบากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกให้กับเขานะครับเขาก็จะดำเนินการนะครับต่อไปได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นทัศนะนะครับเป็นแนวคิดปฏิบัติของคนญี่ปุ่นนะครับเราเป็นคนใช้ขยะนั้นนะครับเราไม่ใช่เป็นคนใช้ขยะขอโทษทีเราเป็นคนใช้ของนะครับแล้วสิ่งที่มันเหลือจากการใช้ของของเราเนี่ยมันก็คือขยะครับซึ่งขยะนั้นเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราครับอยู่ในความรับผิดชอบของคนใช้ของนั้นเพราะฉะนั้นการกำจัดขยะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวครับคนที่ใช้สินค้าใช้ของแล้วมันมีผลเหลือนะครับมันมีเศษเหลือจากการใช้ของนั้นๆได้แก่ขยะพวกนี้นะครับคนทุกคนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนดูแลครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในลำดับแรกเนี่ยนะครับตัวประชาชนเองเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการขยะนี้ก่อนแยกประเภทให้เรียบนะครับกระป๋องครับกระป๋องน้ำเนี่ยนะครับจัดให้เป็นชิเกนโกมิได้นะครับเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลนำกลับไปใช้ได้นะครับขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยครับสามารถที่จะนำมารีไซเคิลนะครับกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทิ้งนะครับทิ้งวันเดียวกันครับเนื่องจากเป็นชิเกนโกมิเขากำหนดให้ทิ้งวันไหนก็ทิ้งวันนั้นแต่เวลาที่นำออกไปทิ้งเนี่ยแยกประเภทให้กับเขานิดนึงนะครับถ้าเป็นกระดาษก็แยกไว้ในห่อกันในกลุ่มกระดาษถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จัดไว้ในถุงเสื้อผ้าถ้าเป็นกระป๋องเปล่าครับก็จัดไว้ในกระป๋องเปล่านะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ระมัดระวังไม่ให้เปียกฝนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวที่มันอากาศมันมีความชื้นมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระดาษมันเปียกน้ำแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปรีไซเคิลได้ไม่มีประสิทธิภาพดีนักเท่ากับกระดาษที่มันเป็นกระดาษแห้งๆนะครับถ้าในรูปภาพดูจากอิลาสโตที่อยู่ในรูปภาพแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการทำแบบนี้นะครับมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าขยะประเภทอันไหนเป็นขยะประเภทไหนแล้วก็เวลาเขาจะแยกเขาจะทิ้งขยะเขาก็จะแยกขยะก่อนนะครับแล้วก็จะแยกขยะอย่างที่เราคุยกันไปก็คือแยกตามประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีจำพวกต่างๆที่เขาแยกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติกันทั่วๆไปในสังคมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าคนต่างชาตินะครับที่ไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะปฏิบัติครับตามกฎครับข้อบังคับของสังคมเขาด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกกระป๋องนะครับที่เป็นกระป๋องน้ำหรือว่ากระป๋องอาหารนะครับขวดต่างๆนะครับที่เป็นขวดใช้แล้วนะครับที่จะเป็นเอามาทิ้งนะครับเป็นชิเกนโกมิหรือเป็นขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลเนี่ยนะครับก่อนที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับอย่างเช่นรับประทานปลากระป๋องเนี่ยครับพอเสร็จแล้วกระป๋องเนี่ยนะครับจะเป็นชิเกนโกมิครับเป็นขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ลงไปในถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยนะครับต้องล้างครับล้างให้คราบสกปรกเหล่านั้นเนี่ยมันหายมันหมดไปก่อนครับแล้วค่อยเอาไปทิ้งครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปทิ้งแบบนั้นเลยมันก็จะสกปรกมากใช่ไหมครับก็จะเน่าเสียบูดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาคนที่เก็บไปเขาก็จะจะต้องมาเก็บขยะที่มันเน่าเสียบูดจากบ้านเราไปก็คงไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับที่สังคมญี่ปุ่นนั้นทุกคนต้องช่วยกันครับคิโอเรคุนะครับทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราไม่เลยใช่ไหมครับเราผลักภาระทั้งหมด

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเลยใช่ไหมครับให้เขาเป็นคนเก็บขยะไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับเขาจะเก็บของสกปรกของอันตรายอะไรเราก็ไม่กังวลเลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ครับประชาชนทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับชิเกนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำว่าชิเกนโกมิที่แปลว่าขยะครับที่เป็นขยะย้อนกลับไปดูสักนิดนึงนะครับขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้นะครับคำว่าชิเกนนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรนะครับถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยชิเกนก็จะแปลว่าทรัพยากรนะครับก็คือด้วยแนวคิดในการที่เราจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็ทรัพยากรบางอันเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่มันเวลาผลิตเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียนะครับกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะใช้มันให้น้อยลงนะครับแล้วก็อะไรที่มันสามารถที่จะนำมากลับมา reuse หรือ recycle เพื่อใช้ใหม่ได้ต้องไปตั้งต้นผลิตใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรกเนี่ยนะครับมันก็เป็นการประหยัดทรัพยากรครับของโลกของสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับคำว่าชิเกนนั้นมาจากคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะครับที่คนญี่ปุ่นทุกคนก็ให้ความสำคัญนะครับต่อใหในปัจจุบันนี้ทรัพยากรเรามีเหลือเฟือเหลือใช้นะครับใช้ยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาในยุคของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองก็นึกถึงครับลูกหลานนะครับในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าใช้ชิเกนใช้ทรัพยากรแบบที่ไม่รู้คุณค่าหรือว่าใช้แบบที่ฟุ่มเฟือยหรือใช้แบบที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยนะครับเด็กในยุคต่อๆไปก็อาจจะลำบากนะครับอยู่ในโลกที่มีมลภาวะรวมไปถึงมีทรัพยากรที่จะใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับไปดูยูไกโกมินะครับยูไกโกมิยูไกโกมิได้แก่ขยะที่มีพิษครับก็คือขยะที่มีสารพิษหรือว่าสารเคมีนะครับมีสารที่เกิดจากธาตุต่างๆเนี่ยนะครับประกอบอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในไฟฉายในถ่านไฟฉายนะครับในหลอดไฟในประหลอดในกระป๋องสีกระป๋องสเปรย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่มันเป็นพิษครับต่อร่างกายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสูดดมหรือว่าซึมเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่มากๆเนี่ยครับก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ก็จัดให้อยู่ในส่วนที่เป็นยูไกโกมินะครับเวลานำไปทิ้งนะครับต้องระมัดระวังครับให้มากนะครับว่าเราจะใช้ถูกประเภทนะครับรวมไปถึงจะต้องไม่ระมัดระวังไม่ให้ขยะเหล่านี้นะครับอยู่ใกล้โกมิเนี่ยไปปะปนทิ้งรวมกับขยะอื่นๆนะครับโดยเฉพาะขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นพวกชิเกนโกมิต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากว่าประเภทนี้จะเป็นจัดเป็นประเภทที่มีสารพิษครับหลงเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดว่าไปปะปนกับขยะประเภทอื่นๆแล้วนำไป reuse หรือ recycle ก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการนำสสารหรือว่าวัสดุเก่านะครับที่นำมากลับมาสร้างใหม่เนี่ยนะครับมีกระบวนการที่มันป้องกันสารพิษอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้สารพิษเนี่ยยังตกค้างยังหลงเหลืออยู่ได้เพราะฉะนั้นโดยวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามที่จะไม่ให้ขยะสารพิษเนี่ยไปปนกับขยะประเภทอื่นๆเพื่อที่จะป้องกันการที่มีการที่สารพิษเนี่ยไปปนอยู่กับประเภทขยะประเภทอื่นๆนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับประเภทที่มันเป็นกระป๋องสเปรย์นะครับมีโอกาสที่จะระเบิดหรือก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นเวลาจะทิ้งเนี่ยนะครับก็จะต้องนำแก๊สนะครับหรือว่านำสสารนะครับที่อยู่ในกระป๋องนั้นเนี่ยพ่นฉีดให้มันทิ้งให้หมดจริงๆก่อนนะครับอาจจะไปทิ้งอาจจะไปพ่นทิ้งตามพื้นดินหรือว่าตามสนามหญ้าต่างๆเนี่ยนะครับให้ไม่มีสสารต่างๆเนี่ยหลงเหลือตกค้างอยู่ในกระป๋องสเปรย์นั้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่กระป๋องสเปรย์มีสสารตกค้างอยู่นะครับแล้วก็หลายๆกระป๋องเข้าเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดพอโดนความร้อนมากๆก็อาจจะเกิดระเบิดหรือว่าพอโดนการกระแทกมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดการระเบิดได้แล้วก็สารพิษที่อยู่ในสเปรย์นั้นๆเนี่ยก็อาจจะกระจายนะครับไปโดนตัวผู้คนหรือว่าไปโดนพืชนะครับที่ใช้สำหรับปลูกไว้สำหรับรับประทานเนี่ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้เป็นยูไกโกมิก็คือขยะที่มีโอกาสที่จะมีสสารหรือว่ามีสารพิษนะครับตกค้างอยู่นะครับ

คันจิตัวว่าตัวไกเนี่ยนะครับเป็นคันจิที่มีความหมายว่าสิ่งที่เป็นอันตรายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นเห็นถุงถุงนึงนะครับมันเขียนคันจิแบบนี้นะครับอยู่เนี่ยนะครับคันจิตัวนี้อ่านว่าไกเนี่ยนะครับขอให้ระมัดระวังไว้เลยว่าในขยะเนี่ยนะครับในถุงขยะเนี่ยเป็นขยะนะครับที่มีที่เป็นขยะที่จัดเป็นขยะที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการขนย้ายระมัดระวังในการจับในการจับในการสัมผัสนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราจะทิ้งนะครับขยะประเภทนี้นะครับก็เราก็จะต้องทิ้งโดยที่บรรจุไว้ในถุงที่บอกให้ชัดเจนนะครับว่านี่คือครับยูไกโกมิครับเป็นขยะที่มีสารพิษนะครับเป็นขยะที่มีพิษนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็อาจจะต้องเขียนคันจิตัวเนี้ยนะครับแปะไว้ที่ถุงด้วยนะครับทุกครั้งเวลาที่เราจะทิ้งขยะครับต่อไปนะครับโซไดโกมินะครับโซไดโกมิคือขยะขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อเตียงใหม่สักอันนึงนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเตียงเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งอะไรต่างๆพรมผืนใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงเวลาที่เรามีการต่อเติมบ้านนะครับแล้วมันก็มีเศษอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับรวมไปถึงของที่เราเคยใช้อยู่อุปกรณ์หรือว่าส่วนของบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับบางทีมันเก่าแล้วมันพังแล้วเนี่ยเขาก็รื้อประตูบานเลื่อนทิ้งไปเลยแล้วเขาก็ซื้อใหม่มาของที่มันมีลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะครับพอมันเหลือใช้แล้วมันกลายเป็นขยะแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจัดมันเป็นประเภทโซไดโกมินะครับเป็นขนาดขยะใหญ่นะครับเวลาทิ้งนะครับก็มีข้อควรระมัดระวังหลายๆอย่างนะครับก็คือ1ครับขยะใหญ่ก็คือขยะที่มีขนาดใหญ่มากกว่า1ตารางเมตรถ้ามันใหญ่กว่า1ตารางเมตรจัดเป็นขยะใหญ่ไปเลยนะครับ2เวลาที่เราจะกำจัดนะครับเนื่องจากว่ามันมีการขนย้ายที่ลำบากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทิ้งเนี่ยนะครับเราไม่เอามาออกมาวางไว้ที่ทิ้งขยะนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเขตจังหวัดพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าให้ถ้าเราจะทิ้งโซไดโกมินเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาล่วงหน้านะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะได้เตรียมรถครับเตรียมพื้นที่ในรถเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาขนย้ายไปนะครับถ้ามันมีปริมาณมากๆเนี่ยนะครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินะครับที่จะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเราจะต้องซื้อเครื่องเรือนใหม่นะครับแล้วเรามีเครื่องเรือนเก่าที่เราจะต้องทิ้งเนี่ยนะครับวิธีปฏิบัติที่เขาทำกันก็คือว่าตอนที่เราซื้อเครื่องเรือนใหม่เนี่ยบริษัทหรือร้านที่ขายเครื่องเรือนให้กับเราเขาก็จะขนมาส่งให้กับเราที่บ้านนะครับให้เราขอให้เขาเนี่ยนะครับนำเครื่องเรือนเก่าที่เราจะทิ้งเนี่ยกลับไปด้วยเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบริการของทางร้านเครื่องเรือนนะครับที่เขาจะให้บริการแบบนี้นะครับกับลูกค้าด้วยอยู่แล้วนะครับก็คือใครที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเขาซื้อเครื่องเรือนของเขานะครับเวลาที่เอาของไปส่งแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีของเก่านะครับที่ลูกค้าเขาจะทิ้งเนี่ยบริษัทก็จะเอาของกลับมาแล้วก็เขาก็จะมาจัดการทิ้งของเขาครับเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการกำจัดของเขาก็จะมีขั้นตอนมีวิธีของเขาซึ่งเขาสามารถทำได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันรวมไปถึงการถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการของเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะครับเวลาเราขนมาทิ้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องขนมาทิ้งไว้ในตำแหน่งที่มันสามารถที่จะขนย้ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยเจ้าหน้าที่เขาขนขึ้นรถด้วยก็อาจจะดีนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่บอกไปแหละนะครับว่าขยะครับคนที่จะต้องรับผิดชอบนั้นก็คือคนใช้ก่อนนะครับคนที่ใช้ของแล้วก็เศษที่เหลือหรือของที่เหลือหรือของที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะนั้นเนี่ยมันเป็นภาระของคนใช้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนช่วยนะครับดังนั้นเวลาเราจะทิ้งเนี่ยเนื่องจากมันหนักมากนะครับเราก็อาจจะไปช่วยเขายกขึ้นรถนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นมารยาทนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันครับขยะที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันรถนะครับยางรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เสือกกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็น

ต้นนะครับของประเภทเนี่ยนะครับเป็นของที่ถ้าสะสมรวบรวมไว้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่างๆเช่นเสือกกญี่ปุ่นเนี่ยครับเกิดอากาศร้อนนะครับหรือเกิดมีประกายไฟที่ไปตกโดนเข้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาได้หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยครับยางรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เก่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราปล่อยวางทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับโดนความร้อนโดนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เวลามีขยะพวกนี้นะครับไม่ต้องรอสะสมให้มันมากๆติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขตจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอรับบริการพิเศษให้เข้ามาเก็บไปเลยแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับในการที่จะต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องจัดการขยะเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดครับปัญหาหรืออันตรายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรายอมที่จะจ่ายเงินแบบนี้ไปนะครับมันก็จะปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเรารวมไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของคนที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆนะครับดีกว่ามันมีปัญหาแล้วเราจะต้องมาแก้ไขปัญหาโดยใช้เงินจำนวนมากกว่านี้หลายเท่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทิ้งขยะแล้วก็การแยกขยะซึ่งรายละเอียดท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่ชมด้วยกันไปก็คงจะพอเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแตกต่างกับสังคมไทยเรามากพอสมควรแล้วก็ต้องอาศัยความรู้นะครับแล้วก็การปรับตัวมากเลยในการที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็หวังว่าความรู้เหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับที่ทำให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะปฏิบัติครับในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลครับเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะนะครับแล้วก็การทิ้งขยะนะครับเป็นเรื่องเล็กๆในสังคมบ้านเรานะครับในสังคมไทยเราแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่มองไปถึงอนาคตครับของลูกหลานเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ขยะอย่างเยอะมากเกินไปหรือว่ากำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยนะครับจะส่งผลเสียต่อชีวิตนะครับรวมไปถึงอนาคตของชาติเด็กๆต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นพวกเรานะครับลองดูนะครับสิ่งที่ดีๆที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้ในประเทศไทยเราด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับคนที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปอยู่อาศัยที่ญี่ปุ่นนานๆเนี่ยนะครับจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ให้ถูกต้องเคร่งครัดนะครับเพื่ออย่างที่เรียนไปนะครับสามารถที่จะอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็น

ผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราช

มงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและผิดพันทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะบทที่4นะเราสองคนนะผมอาจารย์จเด็ดลือดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับผม
1: เรามาตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการทำแชมพู
1: เราโดดมาแชมพูเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์
0: ก็คือเป็นผิดพันธุ์ชำระล้าง
1: ใช่
0: ไหมฮะคือส่วนใหญ่ก็เราก็ทำผิดพันธุ์ชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็อันที่นี้เป็นบทที่4นะฮะเป็นเทปสุดท้าย
1: เป็นการทำแชมพู
0: สระผมนะฮะก็โดดมาเลยจากอาบน้ำจากสบู่แล้วมา
1: ใช
0: ่แต่อาจารย์อภิชาติต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวแชมพูเนี่ยเรื่องผิวกับผมผิวกับผมเนี่ยมันเป็นหลักสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตัวหนังผิวหนังอะผิวหนังเนี่ยมันแปลงมาเป็นเส้นผมเพราะมีเคราติน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เราทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ต้องสระผมเพียงแต่ว่าสระผมอาจจะไม่ทุกวันแล้วแต่คนนะบางคนก็คือผมสั้นๆทุกวันแบบ
1: อย่างผมเนี่ย2 วัน 2 วันทีมันมีแค่นี้เองมันก็เลยไม่ได้สระทุกวัน
0: ครับถามว่าก็คือพอมาเป็นเรื่องผมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะผมกับผิวมันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: คือตกลงเนี่ยเราไม่สระทุกวันยิ่งคนผมยาวเนี่ยเขาก็อาจจะสระอาทิตย์ละครั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่ามันคราวนี้ผมมันก็จริงๆหนังศีรษะในโครงสร้างของผิวกับโครงสร้างของผมเนี่ยมันก็มาจากสิ่งเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องมองว่าสั่งเราทำสบู่อาบน้ำเนี่ยแล้วอาบน้ำผิวมันก็จบไป
1: ครับผม
0: ก็คือพอเสร็จก็ทาครีมทาอะไร
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าในสระผมในโครงสร้างของผมเนี่ยหรือว่าผมเราเนี่ยมันจะมีความมัน
1: ใช่ครับเกาะอยู่ตามเส้นผม
0: คือมันจะมีต่อมไขมันเนี่ยที่ออกมาเคลือบผม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมผู้ชายผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: เพราะว่าไอ้ตัวไขมันเนี่ยมันก็มาถึงปลายผมได้
1: ใช่
0: ไหมเราสังเกตดูผู้หญิงบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องใส่พวก
1: ครีมนวด
0: ไม่งั้นเคยเห็นนะบางคนเนี่ยผมแตกปลาย
1: ใช่ครับ
0: ตรงโคนเนี่ยอาจจะมันแต่ว่าไอความมันของผมมันมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการบำรุงก็ต้องมากกว่าผิวถูกไหมเพราะว่าแต่เส้นผมเนี่ยมันเป็น

0: ผิวหนังที่ไม่มีชีวิตนะมันไม่มีชีวิตแต่ว่าตรงโคนมันเนี่ยที่มีร่างตรงนั้นมีชีวิตอยู
1: ่
0: ปลายผมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงม
1: ัน
0: ก็เกิดจากโครงสร้างของตัวเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผิวพื้นผิวผมเนี่ยปกติแล้วเราผมเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นทรงไม่ชี้ฟูใช่ไหมก็เพราะมีน้ำหนักจากตัวต่อมไขมันหรือไขมันที่มาทำดูผมคนที่มีสุขภาพดีก็จะมีความเงางามใช่ไหม
1: ตกดำ
0: ตกดำตกดำให้ตกดำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ชนิดของนั่นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มีผมเนี่ยคือผมก็ต้องเงางามอ่ะถ้าสุขภาพดีอ่ะถ้าสุขภาพไม่ดีก็เป็นไงผมแตกปลายเขาแตกไปเนี่ยเพราะผมแห้งม
1: ัน
0: ก็เลยกรอบแตกปลายเคยเห็นไหม
1: โอ้ยเยอะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผมเนี่ยอยู่ๆแบบเราสระผมเนี่ยปุ๊บเราก็เป็นการเอาการสระผมคือการชำระล้างผมใช่ไหมผมตกกระปุกเนี่ยชำระล้างปุ๊บเราก็ต้องไปดึงไขมันที่ผมออกหมด
1: ครับ
0: ถ้าแชมพูเนี่ยเหมือนสบู่อ่ะอาจารย์พิชาติเคยใช้สบู่สระผมไหม
1: โอ้โห
0: เคยไหม
1: แห้ง
0: แบบมันจะเหนียวไหม
1: ฟู
0: เพราะอะไรเพราะอยู่ๆเนี่ย
1: มันออกมากเกินไป
0: ผมเรามีน้ำหนักจากมีออยที่เป็นธรรมชาติติดอยู่ที่ผมแล้วอาจารย์พิชาติอยู่ๆเอาสบู่ซึ่งสบู่มันชำระล้าง
1: รุนแรง
0: ชำระล้างไขมันที่หน้ามันก็หายไปไอ้ความมันที่ศีรษะมันก็ออกไปหมด
1: ครับ
0: พอออกไปหมดเป็นไงก็แห้งไงแห้งก็ชี้ฟู
1: ใช
0: ่ไม่เกาะกัน
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: มันก็ไม่โอเคละเพราะฉะนั้นผิดพันเกี่ยวกับแชมพูเนี่ยมันต้องมีการทำมากกว่าสบู
1: ่ครับผม
0: คือถ้าเราไปใช้แชมพูธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ผมชี้ฟูเราก็ต้องมาใส่แบบครีมนวดอะไรที่หลังใช่ไหมก็คือบางทีแชมพูที่มันชำระล้างดีปุ๊บก็ต้องใช้กับครีมนวดแต่ถ้าแชมพูที่ดีที่ใช้ตัวเดียวแล้วทีนี้ผมมีน้ำหนักมันก็ต้องหลังจากที่มันเอาแชมพูเนี่ยเอา
1: สิ่งสกปรกสิ่งสกปรก
0: พร้อมกับไขมันที่ผิวออกไปแล้วมันก็ต้องทิ้งสารที่เคลือบท
1: ิ
0: ้งขามที่มีประจุบวกอะเ
1: คลือ
0: บผมให้มีน้ำหนักมันจะได้ไม่ชี้ฟูแล้วก็หวีง่ายอย่างเงี้ยคือแชมพูที่ดี
1: ใช
0: ่ถ้าดีมากๆก็คือไม่ต้องใช้ครีมนวดก็ได้ก็คือดีหมดแต่มันก็ต้องขัดแย้งว่าถ้ามีตัวเคลือบมากเกินไปการสระผมก็อาจจะไม่สะอาดมากประมาณนั้นเราก็ต้องมองว่าจะบาลานซ์ตัวสารยังไงคุณอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าแชมพูก็เป็นหนึ่งในที่ผิดพันชำระล้างแต่ก็คือในการที่จะออกแบบสูตรเนี่ยจะยากนิดนึงต
1: ้
0: องคำนึงถึงหลายๆอย่าง
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแต่ละคนก็พื้นผิวผมไม่เหมือนกันบางคนผมสั้นบางคนผมยาว
1: ครับ
0: อย่างพระเนี่ยผมสั้นไม่ผมเลยพระนี่ท่านอาบน้ำท่านก็เอาสบู่ก้อนเดียวล้างผมเลยนะเพราะผมท่านไม่ชี้ฟูอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ไม่มีคำว่าผมแห้งเพราะไม่มีผม
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถวายแชมพูพระใช่ไหมเอาผมท่านสั้นมากไงบางคนก็ท่านหัวล้านอ่ะใช่ไหมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีแชมพูมีแต่สบู่ก้อนเดียว
1: ใช่
0: แต่อย่างเรามีผมแล้วก็ต้องเป็นแชมพูแหละใช่ไหม
1: ซึ่งเราก็ใช้สบู่สระผมไม่ได้หรอก
0: ก็ถ้าจำเป็นมันก็ใช้ได้แต่ใช้แล้วมันก็ต้องมีครีมนวด
1: ใช่ต้องไป
0: เอาเจลอะไรใส่ใช่ใช่ไหมให้มีน้ำหนักเพื่อเคลือบผมให้มีอยู่ทรงไม่ชี้ฟูไม่กระด้าง
1: ใช่
0: ถ้ากระด้างมากๆมีการเสียดสีก็แตกปลายแล้วก็ผมเสียประมาณนั้นนะขึ้นอยู่กับการดูแลคราวนี้ผิดพันแชมพูก็ถือว่าเป็นผิดพันชำระล้างอีกประเภทเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือใช้แล้วต้องล้างออก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แชมพูหมักผม
0: หมักไงก็ต้องล้างออกอาจารย์
1: ไม่ใช่สีหมักผมนะแชมพูหมักผม
0: แชมพูย้อมผมเขาก็หมักกัน15นาที
1: ใช่
0: ผมไม่มีหมักกันข้ามคืนนอนหัวเปียกงั้นไม่มีอ่ะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะผมร่วงได้เชียว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือแชมพูก็ต้อง
1: ใช้แล้วล้างออก
0: ถูกไหมอย่างวันนี้เราทำแชมพูก็บอกในหลักสูตรเราบอกว่าเราทำแชมพูเฉยๆแต่จริงๆเราพิเศษ
1: ใช่มัน
0: เรามีใส่สมุนไพร
1: ใช่มัน
0: ใช่ไหมอาจารย์
1: ก็คือทองพันช่างกับแมงลักขา
0: ใช่ก็คือมีสมุนไพรสองตัวเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อ้างถึงการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งการดูแลผมในเรื่องของผิวหนังศีรษะที่เป็นรังแคหรือมีเชื้อราช่วยเหมือนกับช่วยในเรื่องการอาจจะไม่ถึงกับรักษาถูกไหมแต่ทำให้
1: ช่วยลดแล้วกัน
0: ลดช่วยลดนะก็จะมีพิเศษก็คือเพราะฉะนั้นแต่พูดถึงว่าแชมพูมันก็ได้ระดับนึงว
1: ่
0: าเราใช้แล้วล้างออกก็คือทำให้ผมเนี่ยมันมีสารไปตกค้างที ่ดูแลเส้นผมดูแลผิวหนังศีรษะลดรังแคลดอะไรลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือแชมพูเป็นผิดพันธุ์ที่

0: ในการทำ
1: ทำขาย
0: ใช่ใน
1: การ
0: ทำ
1: ก็ต้องจดแจ้งออย.อย่างที่เคยบอกทุกครั้งนั่นแหละนะครับไปจดแจ้งให้ถูกต้องนะฮะถ้าเริ่มต้นจากเนี่ยเรียนจากเราไปเนี่ยไปทำใช้เองก่อน
0: ใช่
1: ทำแล้วชอบไหม
0: ดูเราไปแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป
1: ทำใช้เองทำให้ที่บ้านใช้เริ่มต้นทำจนชำนาญนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าทำแล้วชอบอาจจะพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆภายในบ้านก็ปรึกษาหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะฮะเพราะตอนนี้เขาก็อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีมาตรฐานนะถูกต้องนะครับ
0: อันนี้จะค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับในการทำเครื่องสำอางแบบผิดกฎหมาย
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: แล้วก็ในการจดแจ้งอย.เนี่ยในการใช้ฉลากอะไรเนี่ยก็ไม่ควรโฆษณาเกินจริงอย่างที่บอกว่าถึงเราใช้งานวิจัยที่บอกว่าใช้สมุนไพรที่กระตุ้นการงอกของเส้นผมได้เราจะไปบอกว่าแชมพูทำให้ผมงอกไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วยทำเพราะว่ามันไม่ใช่ยาคือผลิตภัณฑ์แชมพูที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาโรค
0: ใช่
1: ไหมฮะเพียงแต่ว่า
0: การลดอาการ
1: เป็นการลดเป็นช่วยมีตัวช่วยเสริมคุณค่าใส่สมุนไพรที่เสริมคุณค่าในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการใช้งานต
0: ่
1: อการนำมาใช้นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประมาณนั้นเนาะเราก็สามารถเอ่ยอ้างได้ตามถูกต้องไม่ควรจะไปเอ่ยอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับ
0: แชมพูผมขึ้นแชมพูทำให้ผมหนกดำนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกินจริง
1: ไม่ควรจะเกินจริงเอาตามความเป็นจริงอ่ะว่าแชมพูเราทำได้ในหลักๆก็คือทำให้ผมสะอาดไม่ชี้ฟูนุ่มสลวยสวยเก๋
0: ใช่ประมาณนั้นก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับ
1: กลิ่นหอม
0: เราจะไปบอกรักษาเชื้อรารักษานู่นนี่นั่น
1: ไม่ใช่ยาต้องบอกว่าสิ่งที่เราประสบเนี่ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยารักษาโรคอ
0: าจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
1: ใช้สมุนไพรในเกรดที่อย.อนุญาตและปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในฐานข้อมูลของอย.ที่กำหนดมาให้ใช้ได้นะฮะเราก็จะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยนะครับนำไปใช้อาจารย์เป็นงานวันนี้แชมพูอาจารย์ตื่นเต้นอะไรไหม
0: ไม่ตื่นเต้นครับง่วงนอนนิดนึงนะครับง่วงๆหน่อยนึงนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ
1: ยากอาจารย์ว่าสูตรนี้ยากไหมทำแชมพูแตกต่างจากเพราะว่าหลักสูตรวันนี้ของเทอมนี้ของเราเนี่ยเป็นสบู่เหลวซึ่งก็ใกล้เคียงแชมพูอยู่แล้ว
0: แต่ตัวสร้างเนื้อเราอาจจะอ่อนโยนขึ้น
1: หน่อยนึงแล้วก็มีสารที่เป็นตัวเคลือบผิว
0: ใช่เป็นตัวเคลือบผมแล้วก็สารสำคัญที่เกี่ยวกับผมนะครับซึ่งทำให้ลดอาการผมร่วงลดรังแคอะไรเงี้ย
1: เป็นประจุบวกจะช่วยทำให้ผมเนี่ยเงางาม
0: ใช่ครับ
1: มีน้ำหนักหวีไม่พันกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะใครได้สูตรนี้ไปรับรองใช้ดีแน่
0: เพราะว่าเหมาะกับท่านผู้หญิงแต่ละคนเลย
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่า
1: ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี
0: ใช่ครับเพราะว่าสารสำคัญที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องผมโดยตรงเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับและอาจารย์อุปกรณ์ในการทำ
0: นะครับ
1: ยากไหม
0: ไม่ยากเลยคร
1: ับ ชาวบ้านที่เขาสมมติถ้าเขาเคยทำสบู่เราก็ต้องไปซื้อเลยเพิ่มไหม
0: นิดหน่อย
1: ถ้าจริงๆถ้าเคยทำอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลย
0: ใช่
1: อุปกรณ์ที่เคยมี
0: ใช่ครับซึ่งในเทอมเนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยแทบจะใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับในการทำครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำ
1: แช
0: มพูสระผ
1: ม
0: ใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลย
1: แล้วสูตรนี้ก็คือเราทำโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยก็คือจะง่าย
0: ใช่ไ
1: หมครับเพียงแต่ว่าทำขั้นตอนที่เราบอก
0: ใช่
1: ทำให้ง่าย
0: ใช่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามที่จะไม่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะได้ลดขั้นตอนในการทำนะครับเราทำแบบไม่เกี่ยวข้องความร้อนเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ก็คือถ้วยแก้ว
1: หลักๆเลยถ้วยแก้วหรือเป็นสแตนเลสนะเราจะเน้นทุกครั้งถ้าเป็นสแตนเลสก็คือจะเป็นเกรด304ซึ่งอยู่ในเกรดอุตสาหกรรมอาหาร
0: ใช่
1: ไหมครับซึ่งทนการกัดกร่อนนะฮะหรือไม่มีสนิมนะใช้ขนาดหนาพอสมควร
0: ใช่ครับเนี่ยครับโหลแก้วนะครับช้อนสแตนเลส
1: สแตนเลสนะฮะในการตักสาร
0: ตะกร้อสแตนเลส
1: ตะกร้อสแตนเลส
0: เนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคนคือถ้าเป็นพายสแตนเลสเพิ่งจะหนักไป
0: ใช่ใช่
1: ไหมครับมันใหญ่มันจะหนักไปนะ
0: ซึ่งพายซิลิโคนในระดับเนี่ยก็สามารถทนกดทนด่าง
1: ทนกดทนด่างทนความร้อน
0: ใช่ครับสามารถใช้ได้แล้วนะครับในการ ผสมแชมพูไม่เกิน1 กิโลเนี่ยนะครับ

0: สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก่อนที่เราจะทําการผสมเนี่ยเราก็จะต้องมีการทําความสะอาด
1: อันน
0: ี้
1: เป
0: ็
1: น
0: ทุกครั้
1: งที่เราสอนนะเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานของเราเลยว่า
0: ใช่
1: คือฟอร์แมตที่จะต้องถูกต้องเนี่ยอาจารย์หรือผมเนี่ยในการทําในจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยคุณจะมีถุงมือทรายใส่แมสใส่หมวกกันผมร่วงนะฮะประมาณนั้นนะให้ถูกต้อง
0: ใช่อัน
1: นี้ถ้ามีเสื้อผ้าก็คืออาจจะมีเสื้อคลุมนิดนึง
0: มีเสื้อคลุมมีถุงมือมีแมสแล้วก็มีตัวคลุมผมนะครับอันนี้คือมาตรฐานโรงงานทั่วไปเลย
1: ถึงทำใช้เองก็ควรจะใส่อย่างนี้นะเพราะว่าจะได้มีมาตรฐานในการทำให้คนใช้ว่าสินค้าเรา
0: เดี๋ยวเทอมหน้าเราสอนเรามาสอนอีกเราลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูไหม
1: เราจะ
0: หายใจกันออกไหม
1: ก็เราเปิดแมสให้ก็ได้ไหม
0: นะครับ
1: คือเราเคยสอนตอนโควิดนะใส่แมสแล้วมันหายใจไม่ออกคือพูดมากไง
0: หายใจไม่ทัน
1: หายใจไม่ทันเหนื่อย
0: ครับ
1: สอนไปเหนื่อยไป
0: ใช่ครับมันจะมีอยู่โอ้หลายเทอมเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์สองเทอมมั้ง
0: ใช่หลายเทอมเหมือนกันนะที่เรามาสอนแล้วมันอยู่ในช่วงยุคโควิดเราสอนเนี่ยเรายืนกันใกล้ๆแบบนี้ยังไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: เราต้องยืน
1: ห่างๆ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หายใจไม่ออกด้วย
0: ใช่ครับถึงก็เหงื่อแตก
1: หอบไปสอนไปหอบไป
0: นะครับเราก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วเรามาเริ่มที่สูตรของเราเลย
1: อาจารย์ทำความสะอาดหรือยัง
0: เริ่มครับ
1: ใช่ไหม
0: ขอโทษครับ
1: อันนี้เป็นวัดประจำวันที่เราต้องทำก่อนนะฮะ
0: ขอโทษครับผมลืม
1: ผ้าที่เช็ดก็ต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะครับทุกครั้งเราสอนมาแบบนี้แหละจนผู้ชมที่ดูเราเขาจำได้แล้วบางทีตรงนี้ก็อาจจะปิดไปก่อน
0: ท่านผู้ชมบอกมีผ้าเช็ดตัวอยู
1: ่ไม่ได
0: ้ผ้าเช็ดตัวอยู่ไม่ต้องซื้ออ
1: าจจะเป็นลาแล้วมั้ง
0: นะครับไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้ครับต้องสะอาด
0: ใช่ครับผมว่ากระดาษเช็ดชู่นี่แหละโอเคสุด
1: ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุยกระดาษเช็ดชู่ก็มีหลายเกรดนะบางเกรดเนี่ยเขาไม่ใช่เอามาเช็ดหน้านะเขาเอาไว้เช็ด
0: ภาชนะ
1: ภาชนะบางทีแบบเป็นพวกเกรดรียูสนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องระวังบางคนแบบเอาเกล็ดรียูสไปเช็ดหน้าเช็ดตาตามหมอได้นะ
0: ใช้แล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่ามันสะดวกดี
1: อย่าซื้อที่มันถูกเกินไปอ่านด้วยว่ามันใช้เป็นเกรดไหน
0: ใช่
1: ใช่นะครับ
0: ถูกเกินไปก็ไม่ดี
1: ใช่ใช
0: ่ขุย
1: คือบางทีเขาแบ่งเกรดไว้แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะเขาเอาเกรดที่ใช้กับเหมือนกับใช้กับภาชนะหรือว่าเกล็ดรียูสเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เอามาขายในราคาถูกเราเอาไปเช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน
0: โอเค
1: หลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาเช็คดูที่ว่าสารที่เราจะใช้
0: เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสารที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับซึ่งในการทำแชมพูสระผมเราจะมีสารทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ส่วน
1: ในสูตรนี้เราแบ่งเป็น5พาร์ทหรือ5ส่วนนะฮ
0: ะ
1: การที่เราแบ่งเป็นพาร์ทส่วนๆเนี่ยเพื่อจะแยกชนิดของสารว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรแล้วในการผสมเนี่ยเราควรจะทำขั้นตอนไหนอยู
0: ่
1: คือถ้าใครดูเราประจำเนี่ยจะ
0: เราจะแยกเป็นส่วนแบบนี้ตลอด
1: แล้วถ้าท่านไปทำเนี่ยก็ควรจะแยกเป็นส่วนแบบเรา
0: ใช่
1: ฮะไม่งั้นมันก็จะสเปรดสปะเช่นว่าเอาอันนี้มาผสมอันนี้ก่อนซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดการไม่ได้เนื้ออย่างที่เราต้องการหรือบางครั้งเนี่ยไปจับกันเป็นก้อนใช้เวลาการทำนานขึ้นตกตะกอนใช่ไหมฮะไม่ได้ผลประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เร็ว
0: ในการเทสารไปแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะเทผิดหรือว่าจะทำให้สารมันละลายยากหรือเกิดการแยกชั้นอย่างนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องเรียงสารให้เป็นสัดส่วน
1: เราจะแบ่งหน้าที่ของสารเป็นส่วนๆแบ่งชนิดน้ำมันก็ต้องอยู่กับน้ำมันละลายน้ำมันก่อนที่จะมาผสมกันตัวนี้เป็นสารที่ต้องละลายน้ำมาก่อนเพราะว่าเป็นผงมาก่อนก็ต้องทำก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ไปทำแล้วง่าย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเทคนิคในการดูเราเนี่ยดูขั้นตอน
0: ใช่
1: นะฮะขั้นตอนแล้วให้รู้จักว่าสารเนี่ยแต่ละพวกเนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่1มันคือทําหน้าที่อะไรในส่วน
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครับผม
1: ทําไมตัวนี้มันถึงใช้ปริมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยตัวนี้ถึงใช้ปริมาณเยอะนะให้สังเกตเอานะคร
0: ับ แล้วในรายการเนี่ยเราอาจจะเทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราอ่ะได้ช่างสารแต่ละตัวมาแล้วนะครับในโหลเนี่ยคือทางเราเนี่ยช่างมาหมดแล้ว
1: คือถ้าเรามานั่งช่างในรายการเนี่ยมันจะไม่ทันแต่จริงๆเราเคยพยายามเคยอธิบายวิธีการช่างให้ดูแล้วถ้ากลับไปดูเทปเก่าๆก็คือต้องใช้แต่ช่างที่เป็นดิจิตอลสองตำแหน่งขึ้นไปนะในการทำตัวผิดพันเครื่องสำอางนะฮะเพราะว่าสารแต่ละอย่างในบางทีเราช่างมาเป็นทศนิยมซ
0: ึ่
1: งตัดออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เพี้ยนเลย
0: ใช่ไ
1: หมอาจจะผสมแล้วเนื้อได้ความหนืดไม่ตรง
0: แยกชั้น
1: ใช่แยกชั้น
0: แล้วเนื้อเหลว
1: เนื้อเหลว
0: นะครับในกรณีที่เรา

0: ใช้ตาช่างไม่ถูกลักษณะนะครับคือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิตอลที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ขึ้นเลย
1: ท่านอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนี้คือถ้าสมมติน้องๆหรือผู้ชมเนี่ยในการทำเนี่ยสมมติดูตามสูตรของเราแล้ว
0: ครับ
1: อย่าช่างไปทำไป
0: ใช่
1: ช่างให้เสร็จเลย
0: ใช่ทำทีละขั้นตอน
1: สมมติเราเริ่มจากทำน้อยๆชำนาญก่อนช
0: ่
1: างแต่ละส่วนแต่ละส่วนเลือกแยกไว
0: ้
1: แล้วเอาที่ช่างเสร็จแล้วเนี่ยมาทำ
0: ใช่
1: บางคนบอกเอ๊ะทำเริ่มทำเนี่ยช่างไอ้นี่แล้วก็ทำไอ้นี่ช่างไอ้เสร็จแล้วจำไม่ได้ว่าทำงง
0: มันจะงงนะครับคือเราต้องช่างสารทุกตัวให้
1: เสร็จก่อน
0: นะครับแล้วก็แยกกันเป็นส่วนก่อน
1: ครับ
0: แล้วเรา
1: ที
0: ่
1: เหล
0: ือ
1: ก็ม
0: ี
1: การเอามาผสมก็จะดูขั้นตอนผสมอะไรก่อนข
0: ั้
1: นตอนที่1ทํายังไงขั้นตอนที่2ทําไงขั้นตอนที่3ทําไงพยายามอย่าลัดขั้นตอนทําตามที่เราทําที่เราบอกจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตรหรือว่าการทําตัวผิดพันธุ์นะครับ
0: อันนี้
1: เป็นเทคนิคเนาะที่เราพยายามจะให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตามได้ถูกต้อง
0: และระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะพูดย้ำๆว่าการขอเลขจดแจ้งเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: เราจะย้ำทุกเทป
1: ให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจฮะว่าผิดพันธุ์ที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อน
0: ใช่ครับ
1: จะไปติดต่อหน่วยงานไหนเราจะผลิตไอ้นี่เราควรจะทำยังไงนะ
0: ฮ
1: ะเพราะถ้าวันหนึ่งเราทำตั้งแต่ต้นถูกต้องเนี่ยในการเติบโตก็จะเติบโตถูกต้อง
0: ใช่
1: ครับ
0: เราไม่แนะนำให้ลัดขั้นตอนนะครับหรือทำในรูปแบบที่มันผิด
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได
1: ้
0: นะครับทุกวันเนี่ยผลิตภัณฑ์เรา
1: ผู้บริโภคเขาต้องการของดี
0: ใช
1: ่ไหมฮะของดีมีมาตรฐานนะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราซื้อของเราต้องการของดีของที่ไม่มีวันที่หมดอายุยังไม่หมดอายุผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพราะฉะนั้นถึงเราทำเล็กๆเราก็สามารถทำให้ถูกต้องสะอาดได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: โดยที
0: ่ซึ่งในการขอพื้นที่ในการผลิตเนี่ยมันไม่ยากเหมือนที่เราคิดนะครับขอให้มันเป็นสัดส่วนก็พอ
1: เป็นส
0: ั
1: ดส่วนก็พอนะครับต้นไม่ได้ยากอะไรนะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราใช้เป็นอุปกรณ์ที่เราดูอยู่ในรายการนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเก่งเราโตขึ้นเราก็แค่ไปศึกษา
1: ทำเยอะขึ้น
0: เกี่ยวกับอุปกรณ
1: ์ใช
0: ่
1: ถ้าทำเยอะๆจะใช้เครื่องจักรยังไงก็พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับ
0: แต่ทุกโรงงานทุกผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำมาจากเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วครับอาจารย์เพื่อที่จะ
1: เข้าใจสูตร
0: ใช่ครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจสูตรนะครับแล้วในเมื่อเราเก่งแล้วเราไปทำในเบ้าใหญ่ๆเราก็
1: ให้เข้าใจว่าสารแต่ละสารมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเอาเหมาะสมกันตัวไหนมันเป็นลักษณะเป็นผงเป็นเนื้อเป็นน้ำใช่ไหมครับ
0: นะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเราทำเก่งแล้วเราก็แค่ไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรแค่นั้น
1: เราจะกวนวิธีนี้ทำยังไงไม่ให้เกิดฟองนะฮะอุปกรณ์ต้องใช้แบบนี้ไหมครับมีความหนืดเท่านี้ใช่อะไรควรดี
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: นะครับแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นน่ะก็สมควรทำให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำมาคือศูนย์เลย
1: ก็จะเหนื่อยมากขึ้นต้องไปแก้ไขย้อนหลังให้นะครับ
0: ผมเรามาเริ่มที่สูตรเราเลย
1: นะส่วนที่1อาจารย์
0: ส่วนที่1ก่อนนะครับก็คือ DI water
1: DI water ก็คือจริงๆในการทำสูตรตั้งต้นเนี่ยเราใช้น้ำกลั่นนะฮะเพียงแต่ว่าในการผลิตเนี่ยเราอาจใช้น้ำกรอง
0: ครับ
1: น้ำกรองที่อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่ม
0: ใช่
1: คำว่าอยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มของอย.เนี่ยก็คือสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มซึ่งตรวจสาร
0: ใช่
1: ตรวจสารเจือปนละว่าไม่มีสารตะกั่วไม่มีไอสารไอที่เป็นอันตรายสารหนูนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับในมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มได้ก็เอามาใช้ได้
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำแชมพูพวกนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากต้องมีใบรับรองต่างๆ
1: ใช่
0: ไหมครับจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
1: มีคนถามว่าเคยมีคนถามว่าใช้น้ำประปาได้ไหม
0: น้ำก๊อก
1: คือถ้าคุณทำขายเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานน้ำประปาบ้านเราเนี่ยมาตรฐานน้ำประปายังไม่สะอาดพอที่จะแนะนำให้ดื่มได
0: ้
1: ง่าย
0: ๆยังมีแร่ธาตุ
1: ยังไม่มีใครกล้าดื่มจากน้ำประปาถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะประมาณนั้นยิ่งต่างจังหวัดด้วยละ
0: แบบนานๆทีได้นะแต่ถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยก็ไม่เหมาะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่ายังมีแร่ธาตุที่มันอันตรายกับร่างกาย
1: คือยังไม่สะอาดพอ
0: ใช่ครับยังไม่สะอาดพอนะครับ DI water เราใช้ที่ 47.55 กรัม
1: ครับ 47.55 กรัมนะ
0: ครับตัวต่อไปคือตัว C14 ครับ
1: C14 เนี่ยคือสารที่เป็นถ้าเราเรียกว่าก็คือเป็นสารสังเคราะห์ตัวนึงที่ทำให้ผมนุ่มลื่นตัวนี้เขาจะไปเกาะเส้นผมทำให้ มีความเงางามแล้วก็ดูลื่นขึ้น
0: ครับมันยังแบบเราสระผมแล้วมันยังเหลือสารสำคัญอยู่ที่ผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะส่วนที่1เรามี

0: แค่โทษทีครับ 44.5 กรัม
1: แค่จุด5กรัมนะฮะ
0: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่2
1: ครับ
0: นะครับคือโคคามิโดโพพิลบีเทนครับ
1: ครับก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะฮะเป็นสารชำระล้างรอง
0: นะครับ
1: คำว่ารองเนี่ยคือในสูตรแชมพูเนี่ยเรามีสารชำระล้างหลักกับรองหล
0: ัก
1: ก็คือจะใช้ปริมาณมากนิดนึงเป็นตัวเร่งตัวแรกรองก็คือเป็นตัวเสริมฤทธิ์
0: ใช่
1: เสริมฤทธิ์เสริมฟองประมาณนี้ครับ
0: โคคามิโดโพพิลบีเทนเราใช้อยู่ที่8กรัม
1: 8กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วตัว N8000 ครับอาจารย์
1: N8000 ก็เป็นตัว SLES นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ที่ประมาณ30กรัมเน
0: ี่
1: ยเราใช้ประมาณมากก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวเนื้อและเป็นตัวสารชำระล้างหลักในสูตรนี้นะครับ
0: มันอาจจะอ่อนโยนกว่า N70
1: เป็นตัวทำความสะอาดเป็นตัวทำความสะอาดตัวเส้นผม
0: ใช่ครับถ้าอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเราอาจจะเป็น N70 นะครับแต่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมเราต้องใช้
1: ตัวที่อ่อนโยนลงมานิดนึง
0: ใช่ครับอาจารย์ก็คือ N8000
1: ครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่3
1: พาร์ทที่3นะฮะจะมีเยอะนิดนึงนะครับ
0: ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร
1: ์ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เนี่ยเป็นสารให้ความนุ่มลื่นนอกจากมี44แล้วเนี่ยเรามีตัว
0: ร
1: ีคอร์ดนะให้สารให้ความนุ่มลื่นนะครับ
0: ใช่ช่วยเสริมกัน
1: ที่เราแยกสารให้ความนุ่มลื่นพาร์ทที่1ออกไปเนี่ยเพราะว่าลักษณะของตัวที่1เนี่ยมันเป็นผงเราต้องไปทำละลาย
0: การทำละลายไม่เหมือนกันแต่สรรพคุณอาจจะเหมือนกันแต่ละลายไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องแยกส่วน
1: แยกพาร์ทไปทำก่อนถ้าเราอยู่ๆเราเอานี้มารวมกันปุ๊บไอตัวรายการที่1มาจะละลายช้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เข้าใจนะครับควรจะทำดูตามที่เราบอก
0: ใช่นะครับรูวีคอร์ดอัลต้าแคร์เราใช้ที่5กรัม
1: ครับผม5กรัม
0: นะครับตัวต่อไป DC 8500
1: DC 8500ก็เป็นซิลิโคนเนี่ย
0: นะครับ
1: ลดการชี้ฟูก็คือเป็นตัวประจุบวกก็คือทำให้ผมมีน้ำหนักลงมาไม่ชี้ฟูไม่เกิดการแบบเหมือนเป็นประจุแล้วก็แตกฟู
0: นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมเรา
1: ให้มีน้ำหนัก
0: ใช่นะครับตัวต่อ DC 8500เราใช้ที่ 0.3 กร
1: ั
0: ม
1: แค่จุด3กรัมแค่นั้นนะใช้ไม่เยอะนะครับ
0: ใช่นะครับตัวต่อไปซิติกแอซิดครับผม
1: ซิติกแอซิดเนี่ยเป็นกรดมะนาวตัวนี้เป็นคือเขามีลักษณะเป็นกรดเป็นตัวแอดจัดค่า pH จากการเป็นด่างเนี่ยคือพอเราผสมตัวพวกสารชำระล้างหลายตัวเข้าไปเนี่ยนิดเขาจะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเอาตัวกรดเนี่ยใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อแอดจัดค่าให้เป็นกลางมากขึ้นนะครับ
0: ให้มันเหมาะกับสภาพผมเรา
1: ซึ่งปริมาณการใช้ตัวกรดเนี่ยไม่เยอะนะฮะเราแค่ 0.05 ใช้ไม่ถึง
0: น้อยมาก
1: ไม่ถึงน้อยมากนะในสูตรใช้น้อยมาก
0: ใช้น้อยมาก
1: เป็นตัว adjust pH แค่นั้นเอง
0: นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะเอ้ยโทษทีครับ citric acid ใช้ 0.05 ใช่ไหมครับ
1: 0.05 ครับ
0: ตัวต่อไปวิตามิน B5 นะครับชนิดเหลว
1: ก็วิตามิน B5 ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นตัวทำให้ความชุ่มชื้นกับผิวหรือผมนะฮะในผมในผิวเราเนี่ยวิตามิน B5 เนี่ยเป
0: ็
1: นตัวสารให้ความชุ่มชื้นเลยแหละนะครับ
0: นะครับเราวงเล็บให้ด้วยว่าชนิดเหลวเพราะมันมีทั้งรูปแบบของเหลวและรูปแบบผงนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบแชมพูเราใช้ในรูปแบบของเหลว
1: ก็ทำให้การใช้งานง่าย
0: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปซิลิวอเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ซิลิวอเตอร์ก็เป็นสารตัวนึงที่ให้ความนุ่มลื่นเราสังเกตดูนะฮะในสูตรเนี้ยเรามีสารให้ความนุ่มลื่นค่อนข้างจะเยอะเราต
0: ้
1: องว่าก็คือเราเป็นแชมพูสูตรที่ค่อนข้างจะดูแลเส้นผมด้วยใช้แล้วผมไม่กระด้างใช้แล้วผมไม่ชี้ฟูถึงบอกว่า ในการทำเราก็ต้องเลือกถามว่าทำไมต้องใช้หลายตัวเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำงานใน
0: หน้าที่
1: ต่างๆกัน
0: นะครับ
1: ช่วยกัน
0: ช่วยเสริมกัน
1: ใช่
0: นะครับทำให้แชมพูเราอ่ะประสิทธิภาพค่อนข้างดี
1: ดีขึ้นนะครับ
0: ตัวซิลิวอเตอร์ใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกด์แดน
1: ซ์ไกด์แดนซ์ก็คือสารกันเสียนะฮะ
0: ซึ่งเทอมเนี่ยจะได้ยินตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเกือบทุกเทป
1: เพราะเป็นสารกันเสียที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำนะได้คุมเชื้อได้ดีนะฮะเป็นตัวคุมเชื้อได้ค่อนข้างจะ
0: แทบจะเห็นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้นะไกด์แดนซ์นะครับเราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 ครับผม
0: นะครับตัวต่อไปสารสกัดทองพันช่
1: าง ในสูตรเนี้ยเราเขียนว่าแชมพูเฉยๆจริงๆเนี่ยจะเขียนว่าเราเป็นแชมพูสารสกัดธรรมชาติก็ได
0: ้
1: หรือแชมพูช่วยกระตุ้นการงอกเติมโคตรผลก็ได้เพราะจริงๆในสูตรเนี้ยเราถามให้ด้วยว่าเราใส่สมุนไพรตัวสารสกัดทองพันช่าง
0: ครับ
1: นะซึ่งสารสกัดทองพันช่างเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการ
0: กระตุ้น
1: ทางยาน
0: ะกระตุ้นผมงอก
1: กระตุ้นผมงอกด้วยแล้วก็
0: ดูแลเส้นผมด้วย
1: ดูแลเส้นผมแล้วก็ลดเชื้อรา
0: ใช่ครับ
1: นะครับลดเชื้อราบนหนังศีรษะ
0: ไอตัวทองพันช่างเนี่ยมันก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะอยู่ในสบู่ก็ได
1: ้ได้ได้ครับเป็นสบู่ที่รักษาโรคผิวหนังก็ได้ครับแต่ตัวงานวิจัยบางส่วนในมหิดลเนี่ยเขามีบอกว่าทองพันช่างเนี่ยมีช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์คำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือลดความเสื่อมอย่างในผมเราเนี่ยบางทีแบบแล้วจะเป็นตัวทำให้ผมดกดำเนี่ยนะลดความเสื่อมช่วยในเรื่องถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยในลดผมดำในผิวพรรณของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณกับลดผมช่วยทำให้ผมงอกแล้วใส่ตัวนี
0: ้มันเป็นเหมือนอาหารเสริมเส้นผมเรานะครับพอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันเสริมเส้นผมของเราเพราะว่าอายุเรามากแล้วบางทีสารสำคัญไปเลี้ยงเส้นผมไม่พอ
1: ตัวนี้เราก็ใส่ค่าประมาณ
0: 0.2 กรัม
1: ก็เป็นสารสกัดเป็นแอคทีฟตัวนึงที่เราใส่เข้าไป
0: นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยนะครับสารสกัดแมงลักขา
1: ตัวนี้เราก็แถมให้เป็นคือเรามีสมุนไพรถึง2ตัวเป็นสารสกัดนะทองพันช่างเนี่ยช่วยกระตุ้นผมงอกนะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ในเส้นผมนะคราวนี้ตัวแมงลักขาเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียลดเชื้อราสมานแผลนะฮะเพราะฉะนั้นบนหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ลดรังแคได
0: ้ช่วยได้ในที่นี้คือไม่ได้รักษา
1: ไม่รักษา
0: ช่วยเฉยช่วยเสริมเฉยๆนะครับ
1: ทำให้มีฤทธิ์แอคทีฟเสริมเข้าไป
0: นะครับเราใช้เท่ากันอยู่ที่
1: 0.2 กรัม 0.2 นะครับผม
0: นะครับต่อไปส่วนที่4
1: ส่วนที่4
0: นะครับ HCO040
1: ตัวนี้เป็นตัวทำละลายกลิ่นก็คือเป็นตัวอิมันชั่นนั่นแหละเป
0: ็
1: น
0: ตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อมก็คือทำให้กลิ่นที่เป็นน้ำมันละลายลงไปในน้ำได้
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่น
1: ก็คือหัวน้ำหอมซึ่งในที่นี้เราใช้ฟาแกนอย่างที่เราเคยอธิบายเนี่ยน้ำหอมมี2ชนิดฟาแกนกับเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งราคาค่อนข้างจะแพง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ตัว
0: ฟา
1: แกนนะครับซึ่งสามารถเลือกกลิ่นได้ตามที่เราชอบนะฮะปริมาณการใช้ก็ไม่ได้มากมายนะครับก็คือแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว
0: HCO040
1: เป็นตัวทำละลายน้ำหอมไม่กระจายตัวในน้ำ
0: ใช่เราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: น้ำหอมใช้แค่ 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับส่วนที่5
1: ส่วนที่5ภาพสุดท้ายนะ
0: ครับเป็นตัว KD
1: ตัว KD นะฮะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสารชำระล้าง
1: เป็นสารชำระล้างซึ่งตัว KD เนี่ยนอกจากเป็นสารชำระล้างแล้วคือในสูตรเนี่ยบางครั้ง
0: เป็นตัวปรับหนืด
1: เป็นตัวปรับหนืด
0: ใช่
1: คือทำให้ดูตอนที่เราทำเนี่ยความหนืดมันยังไม่พอมันก็จะทำตัวให้ตัว
0: ทำให้แชมพูเราหน้าใช้ขึ้น
1: หนืดขึ้น
0: นะครับ
1: คือตอนเทลงมือเนี่ยไม่ล่วงไปตามซอกนิ้วมือ
0: ใช่ครับนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัม
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวโซเดียมคลอไรด
1: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือตัวเกลือนะฮะเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารที่ช่วยปรับหนืดเหมือนกันทำให้หนืดเป็นสารตัวปรับหนืดหลักเลยนะฮะเพราะเกลือเนี่ยเขาจะดูดน้ำเขาหาตัวทำให้เกิดลดระบบน้ำในจะทำให้สารหนืดขึ้น
0: ใช่ครับก็คือในหน้าจออาจจะขึ้นว่า NaCl นะครับแต่มันคือตัวย่อของเกลือนี่แหละ
1: โซเดียมคลอไรด์
0: ใช่ครับมันคือเกลือ
1: แต่เราใช้ในเกจของทางเคมีเครื่องสำอางคือลักษณะของความสะอาดนะฮะมีความสะอาดมีความชื้นน้อยความชื้นต่ำเป็นผงละเอียดนะครับ
0: การทำละลายค่อนข้างด
1: ีง่ายนะครับ
0: นะครับเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัมนะครับ
0: นะครับ
1: ตัวสุดท้าย
0: อิมานอล
1: นะคร
0: ับ 1.2 กรัม
1: 1.2 กรัมตัวนี้ก็คือเราได้แชมพูมาแล้วเราต้องการแชมพูที่แบบเหมือนดูมี
0: มิติ
1: มีมิติ
0: คือแบบเป็นความน่าใช
1: ้เป็นแชมพูแบบเหมือน
0: หัวมุกเป็นมุกหน่อยเงาๆมัน
1: ถ้าใสๆดูเหมือนแบบมันแค่ทำความสะอาดเฉย
0: ๆ
1: แต่นี่แบบมีคุณค่าม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณค่าทางสาร
0: ถ้าดูแบบเหมือนกับใสๆแล้วมันราคามันไม่ค่อยน่าใช
1: ้ราคาถูก
0: นะครับเราก็เลยต้องใส่ตัวนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ให้
0: มันน่าใช้ขึ้น
1: เรามีสารที่ดีๆหลายๆตัวนะครับทำให้ตัวมีนอกเราไม่ใช่ทำแค่ทึบแสงเฉยๆออกเป็นเนื้อเงาๆมุกๆโดยสั่งไปนะครับ
0: หรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะหรือว่าเทอมต่อๆไปอาจจะเสริมอะไรที่เกี่ยวกับทองไปให้มันดูน่าใช
1: ้
0: นะครับให้มันผลิตภัณฑ์ดูเพลิน
1: ใช
0: ่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยนะครับ
0: นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาที
1: ครับ
0: นะครับเหมือนกันเลยครับอาจารย์เขาให้นำส่วนที่1มาละลาย
1: ส่วนที่1เนี่ยเราก็จะประกอบด้วยตัวว
0: อเตอร์ DI วอเตอร์กับ
1: 44นะฮะ
0: เขาให้นำตัว DI วอเตอร์กับ ตัว44มาละลาย
1: เพราะตัว44เนี่ยเขาเป็นผงดูใส่เข้าไปครับ
0: เราก็ใส่นะครับ

0: 44เนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่สมควรเทพวดลงไปนะครับอาจารย์เรา
1: ควรจะทยอยใส่
0: ใช่เรา
1: คือเขามีน้ำหนักเบาไงสมมติเราใส่ไปทีเดียวกระจายมันก็จะอาจจะฟุ้งใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: จะละลายยาก
0: ใช่ครับเราก็
1: ค่อยๆเท
0: เนี่ยเราค่อยๆเทเราผสมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับการกระจายตัวหรือว่าการละลายการทำละลายมันจะง่ายนะครับบางทีเราเทพวด
1: เทพวดลงไปเลย
0: มันเกาะเป็นก้อน
1: เกาะเป็นก้อนทำให้เราคนยาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปตีให้กระจายตัวอีก
0: ใช่ครับเนี่ยครับเราค่อยๆเทนะครับเนี่ยครับการทำละลายมันก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีมันเป็นเม็ดใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ช้อนบี้ก่อนให้มันก้อนเล็กที
1: ่สุดให้ก้อนเขาเล็กลงก่อน
0: ใช
1: ่หรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากเราสามารถเอา
0: ตะแกรงร่อน
1: ก็ทำให้เราคุณ
0: เราสามารถเทผ่านตะแกรงร่อนได้
1: ใช่ถ้าเราทำเยอะขึ้นนะตะแกรงร่อนแล้วก็บี้ผ่านตะแกรงเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับเราค่อยๆใส่ไป
1: ครับ
0: ในการผสมขั้นตอนพวกเนี้ยเราสามารถกวนแรงได้นะครับอาจารย์เพราะว่ามันยัง
1: ไม่เกิดฟอง
0: ใช่มันยังไม่เกิดฟอง
1: เรายังไม่มีสารเกี่ยวกับฟองเข้าไปนะฮะคือเพียงแต่ว่าช่วยทำละลายกันให้หมดแค่นั้นเองนะครับ
0: เนี่ยครับข้อดีของการเลียงสาร มันจะไม่งงตอนเราผสม
1: แล้วทำให้เราทำง่าย
0: ใช่
1: ละลายง่าย
0: เนี่ยครับเหมือนเขาในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่หนึ่งมาละลายเราก็รู้แล้วเพราะเราจัดไว้แล้วส
1: ่
0: วนที่หนึ่งไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารวมสารกันมั่ว
1: บางคนเรียนไปก็คือได้สูตรมาก็สูตรเขาไม่ได้เรียงเป็นพาร์ทม
0: ี
1: สูตรก็เอาอะไรใส่ก่อนก็คือเอานู่นเอานี่ใส่ก่อนไม่เรียงตามก็ทำให้การ
0: ผสมมันยาก
1: ขึ้น
0: การละลายมันยากขึ้น
1: แล้วบางคนช่างไปทำไป
0: ยิ่งงงเลย
1: ใช่ครับ
0: เพอร์เพสช่างซ้ำก็มีใช่ไหมครับเพราะว่า
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดตรงไหน
0: ใช่
1: พอทำเสร็จแล้วไม่รู้ผิดตรงไหน
0: ที่เจอเนี่ยคือช่างซ้ำครับอาจารย
1: ์ไม่รู้ว่าอันนี้ทำใส่ไปหรือยัง
0: ใช่ลืมว่าอันนี้ใส่ไปหรือยัง
1: ต้องเนี่ยจากประสบการณ์คนทำจริงๆนะฮะเราก็จะเอาปัญหาที่เราเคยทำมาย
0: ังไม่ได้ใส่แต่คิดว่าใส่ไปแล้วอย่างนี้ก็มี
1: ไม่น่าไม่แน่ใจว่าช่างตัวนี้ใส่ไปหรือยังแล้วก็ข้ามไป
0: ใช่ครับสารในที่เนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยสำคัญมาก
1: บางทีกำลังช่างอยู่กำลังช่างผสมอยู่มีคนคุยโทรศัพท์เข้ามาตัวนี้ใส่ไปหรือยังลืม
0: อันนี้แหละครับอันนี้คือ
1: ทำถึงขั้นตอนเลยหรือทำถึงขั้นตอนไหนแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต้องเริ่มต้นใหม่เสียสารไปอีก
0: ใช่เพราะว่า
1: เพราะฉะนั้นควรจะค่อยๆทยอยช่างสารเรียงตามลำดับนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่ง
1: ก็ละลายเรียบร้อย
0: ครับถ้าถามว่าเวลาในการละลายสารแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลย
1: คือเราครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการกวนด้วยแล้วการทำมากทำน้อย
0: ใช่นะครับเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าสารแต่ละตัวเนี่ยละลายดีหรือยังนะครับอันเนี้ยคือละลายส่วนที่หนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขาบอกต่อไปว่าให้นำส่วนที่สองมาละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนที่สองมีอะไรบ้างนะครับมีตัว N8000 นะครับกับตัวโคคามิโดโพพิวบีเทน
1: เอาผสมกันก่อน
0: นะครับ N8000 เนี่ยเขาจะค่อนข้างหนืด
1: จะหนืดนิดนึง
0: นะครับค่อนข้างหนืดเราอาจจะต้องใช้ช้อน
1: ครับ
0: ใช้ช้อนในการช่วยเขี่ย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่า N8000 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อนะครับ
1: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดมากฮะเป็นเนื้อหนืดๆใสๆนะเหมือนเป็นเจล
0: นะครับเราต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดไม่งั้นน่ะเนื้อแชมพูเราจะเหลว
1: จะเหลวนะครับคิดว่าไม่ได้สัดส่วนตัดที่เราต้องการอาจารย์เอาภาพนั้นเทใส่ไปในนี้เลยก็ได้ครับ
0: ครับ
1: เทเข้าไปล้างในขวดก่อนก็ได้แล้วค่อยเทลง
0: นะครับหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือช่างใส่ถุงแกงครับอาจารย
1: ์แล้วค่อยมาบีบใส
0: ่ใช่แล้วมาบีบใส่มันจะไม่ติดโหลแบบนี้นะครับอันนั้นก็คืออีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมจะพยายามเคลียร์ออกมาให้มันมากที่สุดนะครับ
1: อันนี้เราก็จะ
0: แล้วก็ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: เนื้อเดียวกัน
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นสารทำละล้าง2ตัวนะฮะละลายอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ครับ ซึ่งทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันเป็นฟองอยู่แล้วมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องซีเรียสถ้าสมมติเราตีแล้วฟองมันเยอะเราก็แค่เซฟเนื้อเขาทิ้งไว้ใช่ครับ
1: คือหลักๆเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอาจจะหลบเลี่ยงเพียงแต่ว่าทำให้เกิดมากเกิดน้อยลดลงแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับ
0: ถ้ามันมีเยอะเราก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับฟองเขาก็จะกระจายตัวหายไปเองนะครับแล้วเนื้อก็จะกลับมาใส่เองนะครับอ่ะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไป
1: เอาส่วนที่2ที่เราทำเนี่ยเทลงไปในส่วนที่1เลย
0: นะครับหรือว่าเอาส่วนที่ผมว่าเอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าส่วนที่1
1: เนี่ย
0: ค่อนข้างเหลวนะครับเทลงไปนะครับเหมือนกันครับอาจารย์ไม่สมควรเทพวดลงไป
1: ค่อยๆทยอยเทลงไป
0: ใช่ครับค่อยๆทยอย
1: เทลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเข้ากันก็แล้วค่อยๆเพิ่ม
0: ใช่ครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับ

0: โอเคนะครับนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่2
1: ลงไปในส่วนที่1แล้วนะส่วนที่2ที่เอามาผสมกันเทลงไปในส่วนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ในการละลายนะครับอาจารย์เราต้องละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยัง
1: แยกตัวอยู
0: ่ใช่ครับอันนี้เราต้องผสมหรือว่ากวนเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: กวนไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถแยกออกมาเป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แยกชั้นกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเอาส่วนที่สองกระจายตัวในส่วนที่หนึ่งให้หมดก่อนนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: คือเขาตัวเนื้อเขามีฟองอยู่
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเขาหนืดมากฟองเขาจะขึ้นอยู่ในเนื้อมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเป็นสีขาวขุ่นนี่ยังไม่เป็นเพียงว่าเนื้อเขายังเหลวอยู่นะครับ
0: นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นฟองอากาศเราก็เซตไว้คืนหนึ่งนะครับเช้ามาเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ใสเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ยังยากอยู่นิดหนึ่งนะฮะ
0: โอเคนะครับเมื่อเราละลาย2ส่วนนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ส่วนที่3
1: ส่วนที่3พาร์ทเอาพาร์ทที่3เนี่ย
0: ใช่เราจะค่อยๆเทพาร์ทที่3ลงไปทีละตัวเรียงตามลำดับ
1: เรียงตามลำดับนะฮะคือ
0: นะครับ
1: หลักๆก็คือต้องเรียงตามลำดับ
0: ใช่ครับนะครับอ่ะตัวที่1นะครับ Luvicort Ultra Care นะครับซึ่งเราเรียงไว้หมดแล้วเรายังไงเราก็หาเจอนะครับเรายังไงเราก็จับถูกนะครับถ้าสมมุติ
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนึง
0: ถ้าสมมุติสารตัวไหนมันหนืดเนี่ยเราต้องใช้
1: ช้อนในการเขี่ยพยายาม
0: อย่าให้มันติดภาชนะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสูตรเราเพี้ยน
1: คือจะขาดสับตัวลงไป
0: ใช่ครับอาจารย์นะครับ
1: ตัวต่อมาฮะอาจารย
0: ์นะครับตัวต่อไป DC8500
1: ครับ
0: นะครับDC8500 เนี่ยใส่ค่อนข้างน้อยนะครับเราใส่ที่ 0.3 กรัม
1: น้อยมากฮะพอช่างมาแล้ว
0: ผมจะพยายามแงะออกมาให้ดูนะครับอาจารย์นะครับเนี่ยมันจะเป็น
1: เนื้อขุ่นๆนิดนึง
0: เป็นเนื้อใสๆขุ่นๆนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับมันเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนะครับแล้วตัวต่อไปตัวซิตติก
1: คือตัวกรดมะนาวเนาะ
0: ใช่คิดซิตติกแอซิด
1: ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะฮะในสูตร
0: ใช่นะครับ
1: ลักษณะเป็นผงขาวๆ
0: ทำให้ค่า pH มันเหมาะกับเส้นผมมากที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตัวต่อไปคือตัวว ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น
0: B5
1: แบ
0: บนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแงะออกมาให้ดูนะครับถ้าสมมติกล้องอันนี้มันจะเป็นขวดใสๆเหมือนไม่มีสารอะไรนะครับมันใส่ในปริมาณน้อยสารมันจะเป็น

0: ของหนืด
1: เป็นของหนืดๆใสๆนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนวุ้นนะฮะเหมือนวุ้น
0: ใช่เนี่ยครับมันจะเป็นหนืดๆใสๆ
1: ครับ
0: นะครับเราแงะออกมาแล้วเราก็ใส่ไปนะครับ
1: คือที่ใส่น้อยๆเนี่ยคือตัวเขามีค่ามากนะฮะ
0: ใช่
1: ครับคือเป็นสารที่ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใส่นิดนึงก็จะมีผล
0: ต่อไปสิริวอเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะสีเป็นออกเหลืองๆหน่อย
0: เนี่ยครับจะเป็นของเหลวใสๆคล้ายๆกันนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่นิดนึงเนี่ยมีผลนะครับ
0: มีผลนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับไกแดนเนี่ยก็คือเป็นน้ำใสๆอยู่แล้ว
1: น้ำใสๆเลย
0: นะครับไม่ต้องใช้ช้อนแงะปุ๊บก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวต่อไปคือสารสกัดทองพันช่างนะครับก็เป็นของเหลวนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลย
1: ซึ่งเราใส่ที่ประมาณแค่0.2 จุด 2นะฮะ
0: นี่สารสกัดแมงละคา
1: แมงละคานะฮะก็จะเป็นน้ำมัน
0: ใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่3แล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ดูน่าจะ
0: อันนี้เห็นไหมมันจะเหลว
1: เหลวอยู
0: ่มันจะเหลวแต่เมื่อตอนที่เราใส่ตัวเคดีลงไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันหนืดขึ้นตอนนี้มันเหลวเหมือนน้ำเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันยังดูมันไม่น่าใช้
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเรานำกลิ่นอันนี้ส่วนที่4นะครับคือ HCO040 กับกลิ่นนะครับเรานำกลิ่นเนี่ยเทใส่ลงไปในตัว HCO เลย
1: ไปให้ HCO เป็นตัว
0: ใช่ครับ
1: เชื่อมเน
0: า
1: ะเขาจะกระจายกลิ่นเนี่ยเป็นตัวกระจายกลิ่น
0: แล้วเราก็กลัวๆให้ออกมาได้มากที่สุด
1: ครับ
0: เห็นไหมครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: เทลงไปนะครับ
0: นะครับอันนี้ก็ยังไม่หนืดนะครับอาจารย์ยังไม่หน
1: ื
0: ด
1: เพราะว่าเป็นสารที่ใส่เข้าไปเพียงเล็กน้อยนะครับ
0: นะครับมันยังไม่หนืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะทำให้มันหนืดก็คือตัวเคดี
1: นะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปนะครับอาจารย์ลองคนดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจะหนืดขึ้นแล้วก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: ตัวเคดีเนี่ยนอกจากหนืดแล้วเขาจะเป็นสารชำระล้างแล้วเพิ่มฟองด้วย

0: อาจจะเอ่ยขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคนให้สารมันกระจายตัวเนี่ยครับเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมครับ
0: แต่ก็ยังถ้าถามพวกก็คือยังไม่พอ
1: นะครับ
0: เราถึงต้องมีตัวหนืดเพิ่มอีกตัวนึงคือตัวที่ทำให้
1: ตัวปรับ
0: อุ้มน้ำ
1: ตัวเกลือ
0: ตัวเกลือนะ
1: นะครับโซเดียมคลอไรด
0: ์
1: นะครับค่อยๆใส
0: ่ค่อยๆทยอยทีลงไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือสูตรที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นสูตรที่เราคำนวณมาแล้วคงตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณเท่านี้เท่านั้นนะไปใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ
1: เหลวนะ
0: ไม่ใช่ว่าถ้าท่านอยากจะได้อ
1: ยากให้
0: ตัวนี้แล้วท่านใส่เข้าไปเยอะๆไม่ใช่นะฮะพอมันเลยจิตจุดอิ่มตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เหลวแล้ว
1: จะครับจะเริ่มเหนืดขึ้น
0: เขาจะคายน้ำออกมาเลยเพราะเหมือนกับเกลือเนี่ยอมจนไม่ไหวแล้วพออมไม่ไหวคายน้ำเลยนะครับ
1: เห็นไหมครับการหนืดเห็นไหมครับหนืดขึ้น
0: อ
1: ย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ผมว่าผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมเนี่ยผมว่าหนืดขนาดนี้แหละมันดูน่าใช้ดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับเนี่ยครับหนืดประมาณเนี้ยก
0: ็
1: น่าใช้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำเสร็จขั้นตอนเนี้ยโดยที่ไม่ใส่ผงมุกถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นแชมพูใส
0: แชมพูสูตรใสเนื้อใสเลย
1: ใช่เนื้อมันจะใสเลยสีขาว
0: ถ้าเราทิ้งไว้วันนึง
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้เช้ามาดูจะกลายเป็นเนื้อใส
1: ใช่นะครับอันเนี้ยสามถ้าท่านผู้ชมชอบแบบใสก็คือตัดมุกทิ้งไปได้
0: ทิ้งไปเลยแต่วันนี้ในสูตรเราเนี่ยเราจะ
1: ใช่เราต้องใส่
0: เราจะเพิ่มคุณค่าเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าตัวแชมพูที่ค่อนข้างจะดูมีราคาดูมีราคานะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นใสๆแต่เพราะว่าเรามีสารสำคัญหลายๆตัวอยู
1: ่ใช่แชมพูเราค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับเราก็เลยต้องทำหน้าตาของแชมพูเราให้มันมีความน่าใช้
0: คือบางคนมายังไม่ทันอ่านอะไรเขาต้องดูแลมันดูมีราคานะไม่ใช่แชมพูราคาถูก
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ไปซื้อแชมพู

0: ดูสระผมเนี่ยหนึ่งเลยต้องดูความน่าใช้
1: ดูหน้าดูเนื้อดูอะไร
0: ความน่าใช้กลิ่นแล้วก็คุณภาพ
1: คุณภาพ
0: นะครับถ้าสีมันสวยอุ้ยสีสวยดีมันน่าใช้ใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับ
1: อันนี้เราก็ใส่ตัวทำให้เนื้อเป็นเนื้อมุกเนาะ
0: ครับ
1: ผมก็จะดูเงาๆขึ้นทึบๆแล้วก็เงาๆ
0: เงาๆขาวๆคุณๆมุกๆวิ้งวิ้งนะครับโอเคเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: มันจะหนืดประมาณนี้นะครับ
1: ถ้าทางกล้องเห็นชัดๆนี่ก็คือเขาจะมีไม่ใช่เนื้อขาวๆทึบนะเขาจะเป็นเนื้อเงา
0: ๆ
1: มีลายด้วยนะครับ
0: นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังผสมเพิ่งเสร็จแล้วในเนื้อเนี่ย
1: ยังมีฟองอยู่
0: ใช่ครับเราก็ต้องทิ้งไว้สัก1คืน นะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมกลับไปทำอยู่ที่บ้านนะครับต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับแล้วค่อยบรรจุ
1: ค่อยบรรจุ
0: นะครับเดี๋ยวในรายการเนี่ยเราคือ
1: เว
0: ลาเราน
1: ้
0: อยใช่ครับเราต้องใส่ไว้เลย
1: ก็คือถือว่าเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำจริงๆเนี่ยควรจะให้เซตตัว1คืนเพื่อเนื้อจะออกมาสวยนะฮะ
0: ใช่ครับเนื้อเขาจะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: อันนี้ค่อยๆเทครับ
1: ใช่ครับต้องค่อยๆเทนะครับไม่งั้นหกแน่
0: ถ้าไม่งั้นเขาเป็นก้อนขึ้นมาจะไปกระจุกอยู่ตรงขวดปากขวดก็จะเทยากเหือนี้ก็จะมีความหนืดพอสมควรนะฮะโอเค
1: นะครับดูน่าใช้นะครับอาจารย
0: ์ครับ

0: ะครับยังมือไม่สั่นนะครับยังได้อยู่ครับยังเย็นไม่มาก
1: พอดีฮะ2ขวดพอดีขวดละ200กรัมโอเค
0: เ
1: ราก็จะได้แชมพูเนื้อมุก2สูตรนะครับ
0: นะครับถ้าเวลาเราเหลือเยอะๆเนาะเราทิ้งไว้แล้วเรามาบรรจุให้ดูเนื้อมันก็จะสวย
1: จะสวยกว่านี้นะครับผม
0: นะครับก็จบแล้วสำหรับเทอมนี้
1: เทอมนี้เนาะเราก็ครบ4ตอนของเรานะฮะท่านผู้ชมได้ติดตามเราก็จะได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะเกี่ยวกับผิดพันธุ์ชำระล้างนะฮะร่างกายยันผิดพันธุ์วันนี้เราก็มีถึงผิดพันธุ์ที่เป็นแชมพูที่ดีสุดเอง
0: มีทั้งตัวมีทั้งผิว
1: ครับยังไงในเทอมนี้ผมกับอาจารย์พิชาตินะก็ต้องกราบขอลานะครับไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่เทอมหน้านะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอก

เบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
1: พี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและ

0: ควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมวันนี้เราพบกันในตอนที่4ในชื่อตอน AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในตอนนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาเล่าเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองว่าความสามารถของเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมาช่วยพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักรหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลได้มีความใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์หรืออาจจะเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ก็ได้นะคะปัจจุบัน AI กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วทำไม AI จึงสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะ AI สามารถปรับความเหมาะสมนะคะของแต่ละบุคคลได้หมายความว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนในแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเช่นความชอบจุดอ่อนจุดแข็งจุดที่ยังจะต้องพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ว AI ก็ทำการปรับรูปแบบเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบทันท่วงทีนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบเรียลไทม์ฟีดแบคเลยนะคะก็คือให้ข้อเสนอแนะหรือว่าฟีดแบคมาแบบทันท่วงทีเลยนะคะระบบ AI สามารถตรวจข้อสอบให้ข้อเสนอแนะบอกจุดอ่อนจุดแข็งนะคะสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้งานน่ะปรับปรุงตัวเองได้รวดเร็วพร้อมทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจ AI สามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้สามารถแจ้งเตือนนะคะมีการติดตามความคืบหน้าพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงมีการให้รางวัลหรือว่ามีการใช้ทฤษฎีเกมหรือว่ามีการใช้ทฤษฎีเกมมิฟิเคชันมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนทีนี้แพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยพัฒนาตนเองเนี่ยในวันนี้มีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่ทุกท่านเห็นที่หน้าสไลด์ของอาจารย์กุ้งเนี่ยเป็นแค่บางส่วนนะคะที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าวันนี้จะพูดได้ว่าเกือบทุกแพลตฟอร์มก็มีเทคโนโลยี AI เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพเกือบทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างแพลตฟอร์มนะคะที่มีชื่อเสียงมีคอร์สมากมายเป็นแสนวิชาเลยนะคะครอบคลุมหลายทักษะทั้งทักษะซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่แพลตฟอร์ม Udemy ได้นะคะแล้วมีแพลตฟอร์มอะไรอีกหลายท่านเนี่ยจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างสกิลเลนนะคะสกิลแชร์นะคะชื่อคล้ายๆกันสกิลเลนนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้บรรยายที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นะคะหลักสูตรหรือว่าคอร์สต่างๆหรือสกิลแชร์นะคะสกิลแชร์คือเน้นสายครีเอทีฟเช่นสายการออกแบบกราฟิกสายภาพและงานศิลปะนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองนะคะหรือว่ามีอาชีพที่เป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะคะนักสร้างสรรค์

ผู้ที่ชอบงานศิลปะนะคะเหล่านี้สามารถเข้าไปดูที่ Skillshare ได้ตัวอย่างอีกนะคะก็คือคอร์สเซล่ามีหลายท่านก็ได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะเป็นคอร์สจากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำที่มีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางปริญญาได้เหมาะสำหรับคนต้องการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยหรือต้องการได้ใบเซอร์ติฟิเคททางอาชีพนะคะก็เข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลที่คอร์สเซล่าได้มีอะไรอีกนะคะ Ringgit e-learning คอร์สพัฒนาทักษะอาชีพนะคะจำนวนมากสามารถแสดงผลการพัฒนาทักษะของเราเนี่ยค่ะบนลิงก์get in ในโปรไฟล์ของเราได้แปลว่าเราต้องมี account ของ link get in ก่อนนะคะเหมาะสำหรับคนทำงานผู้ต้องการเสริมทักษะสายอาชีพนะคะหรือ TEDx นะคะ animation หรือบทเรียนสั้นเน้นการเรียนรู้ผ่านวิดีโอพร้อมระบบผู้สอนและผู้เรียนเหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไปผู้ที่ชอบเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะคะมีความบันเทิงตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าผู้เรียนนะคะของเราสมมุติว่าท่านอาจารย์เข้ามาดูอยู่นะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผู้เรียนของเราเนี่ยมีลักษณะคาแรคเตอร์ยังไงนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะเราก็ควรจะหาสื่อที่ไปเร้าความสนใจของเขานะคะสื่อแอนิเมชันสื่อบทเรียนต่างๆตรงเนี้ยก็ให้เขาเรียนรู้ผ่านวิดีโอได้นะคะมีอะไรอีกมีมากมายหลากหลายเลยนะคะนี้อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเราก็ดูว่าตัวเราเนี่ยที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองน่ะเราต้องการจะพัฒนาในด้านไหนถ้าแบ่งเป็นหลักๆ ก็จะมีทางด้าน hard skill hard skill ก็คือทักษะในสายอาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะดูว่าเราสนใจในสายอาชีพอะไรเราสนใจจะเป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์หรือเป็นตากล้องช่างกล้องครีเอเตอร์นะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมเมอร์อะไรอีกเยอะแยะทุกอาชีพนะคะที่เรามีความสนใจทีนี้พอเราสนใจปุ๊บสิ่งที่จำเป็นในสายอาชีพแน่นอนนั่นก็คือทักษะทางด้าน hard skill เพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในตอนการทำงานใช่ไหมคะการทำงานก็จะแตกต่างกันในส่วนของทักษะที่มีอยู่ในสายอาชีพนั้นๆอันนั้นคือหลักของ hard skill ส่วน soft skill ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาทักษะsoft skill ของเราได้นะคะถ้า hard skill เนี่ยมีเยอะเลยนะคะตามแพลตฟอร์มเรียนรู้ต่างๆอ่ะรวมถึงถ้าแพลตฟอร์มเช่นไทยมูกจุฬามูกเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เข้าไปศึกษาบางคอร์สก็จะฟรีบางคอร์สก็จะไม่ฟรีบางคอร์สก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทบางคอร์สก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าเราถ้าต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากการที่เราเข้าไปใช้เวลานะคะในแพลตฟอร์มนะคะเหล่านั้นอยู่แล้วตัวอย่างแพลตฟอร์ม AI เพื่อจัดการตัวเองนะคะอันนี้จัดการตัวเองก่อนเนาะจัดการตัวเองเช่นอะไรเช่นเอาไว้วิเคราะห์เวลาการใช้งานในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันเนี่ยว่าเราใช้แอปนี้เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วนะคะสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนึงเนี่ยเราจะเข้ามาเล่นในแอปเนี้ยได้แค่1ชั่วโมงพอถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเวลาก็จะหมดไปนะคะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น Rescale Time นะคะตรงนี้ก็คือใช้ในการสร้างวินัยนะคะแล้วก็มีรายงานสรุปประจำวันว่าเราเข้าไปใช้งานในแต่ละแอปเนี่ยนานเท่าไหร่เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับที่ต้องการเห็นพฤติกรรมนะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะคะตรงนี้ก็คือใช้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะให้ผู้ที่เห็นข้อมูลเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อนะคะเช่นเราใช้เวลาเฉลี่ยไปกับเว็บไซต์นี้นานเกินไปกับแอปพลิเคชันนี้นานเกินไปนะคะจะทำให้เราหมดเวลากับการไปพัฒนาตนเองหรือว่าไปทำงานในส่วนอื่นๆนะคะตัวอย่างแอปที่2นะคะ Motion เป็นแอปสำหรับจัดตารางงานแล้วก็ทาสอัตโนมัติเชื่อมโยงปฏิทินทำให้เกิดการจัดลำดับได้อย่าง

List นะคะก็คือเป็นแอปติดตามงานแบ่งหมวดหมู่แจ้งเตือนแล้วก็มีระบบช่วยกระตุ้นนะคะเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันนะคะของงานประจำวันเนาะแล้วก็ Clockify นะคะเป็นแอปสำหรับบันทึกเวลาทำงานในแต่ละกิจกรรมดูรายงานภาพรวมเวลาที่ใช้แล้วก็สามารถปรับปรุงการแบ่งเวลาเหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศฟรีแลนซ์นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็จะมีแอปอื่นๆจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่จันกุ้งหามาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยวันนี้อย่างที่พูดไปว่าเกือบทุกแอปพลิเคชันแล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีเทคโนโลยี AI เนี่ยไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะฮาร์ดสกิลนะคะหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองนะคะก็ดูว่าเรายังมีข้อที่ต้องพัฒนาจุดใดบ้างเราสามารถใช้เทคโนโลยีน่ะมาช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้เครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนแล้วก็สไตล์การจัดการชีวิตของแต่ละคนนะคะเช่นต้องการเน้นอะไรเน้นเรื่องการวางแผนงานหรือเปล่าหรือว่าเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะวินัยในเรื่องของการใช้เวลานะคะการสร้างนิสัยหรือการดูสุขภาพจิตยกตัวอย่างนะคะเหล่านี้สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการได้นะคะแพลตฟอร์ม AI เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลนะคะทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเช่นการทำงานเป็นทีมการบริหารเวลาการสื่อสารแบบหลากหลายวัฒนธรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือการตั้งเป้าหมายผ่านแบบฝึกหัดคำถามวิดีโอเนื้อหาที่ออกแบบเพื่อปรับปรุงทักษะทางสังคมแบบครบวงจรเลยนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นGrammarly หลายๆคนรู้จักแล้วก็เคยใช้งานนะคะ Grammarly นอกจากช่วยตรวจภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยฝึกทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์สกิลสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัลนะคะส่วน Alforest ช่วยสร้างสมาธิและโฟกัสในการทำงานหรือเรียนรู้ลดความฟุ้งซ่านจากมือถือสามารถต่อยอดทักษะการจัดการเวลาและการมีสมาธิแอปทางด้านซอฟต์สกิลของฮ่องกงนะคะช่วยเน้นให้ผู้ใช้เนี่ยได้ประเมินและพัฒนาทักษะสังคมผ่านกิจกรรมและการสะท้อนผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านซอฟต์สกิลอย่างเป็นระบบการฝึกฝนทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3วิธีง่ายๆได้แก่1เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งใหญ่นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเนาะก็ส่งผลให้พวกเราพลเมืองนะคะในประเทศไทยหรือพลเมืองในโลกเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพลเมืองดิจิทัลเลยนะคะพอเราเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่แล้วเราก็มองหาแข็งจุดที่เรายังต้องพัฒนาในตัวเองนะคะแบบอย่าลำเอียงนะว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างมีจุดที่ยังต้องพัฒนาอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ทำการฝึกทำซ้ำนะคะแล้วปฏิบัติตามอย่างมีวินัยเหล่านี้ก็เป็นการฝึกฝนทางด้านซอฟต์สกิลง่ายๆนะคะที่ใครก็ทำได้ทีนี้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลมีอะไรบ้างนะคะเช่น Grammarly เนาะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะจันกุ้งหามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ Grammarly เนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแปลภาษาใช่ไหมคะคุณสมบัติโดยตรงของแพลตฟอร์ม Grammarly ก็คือแปลภาษาแต่ในมุมของทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยก็คือมีเพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยให้ถูกต้องถ้าเราใช้คู่กับการฝึกนะคะเราฝึกทำแล้วเราก็ไปให้แกมมารี่ช่วยตรวจสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะก็จะช่วยเราในเรื่องของการฝึกการสื่อสารในภาษาต่างๆเนี่ยเช่นภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆเนาะที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะแพลตฟอร์ม Forest นะช่วยเรื่องของสมาธิการจัดการเวลานะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะ TED Talk เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสื่อสารทางซอฟต์สกิลนะแล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะลองเข้าไปเซอร์เวย์เข้าไปลองเยี่ยมชมแพลตฟอร์มนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะอาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเท่านี้นะคะมาดูแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะที่พัฒนาทาง

Soft Skill อีกนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆท่านได้ใช้งานนะคะเช่นวันนี้เราใช้ Generative AI กันหลากหลายมากมายเหลือเกินนะซึ่งวันนี้ก็ผู้พัฒนาเนี่ยก็พัฒนาออกมานะคะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้งานกันนะยกตัวอย่างเช่น ChatGPT นะคะ ChatGPT เนี่ยคุณสมบัติก็จะถ้าเทียบกับGrammarly เนาะ Grammarly คือแปลภาษาใช่ไหมคะแล้วก็ Grammarly ก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถสนทนาได้ในลักษณะ Text to Text ด้วยนะคะถ้า Text to Text เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ChatGPT ChatGPT เนี่ยมีฟีเจอร์ก็คือจุดเด่นนะคะใช้ในการสนทนาโต้ตอบนะคะตอบคำถามแนะนำนะในเรื่องของการเขียนนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะได้หมดเลยนะตรงนี้คือดีมากๆเลยนะคะซึ่งที่อาจารย์กุ้งได้ใช้นะคะแล้วดีมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นการปรับภาษาธรรมดานะคะสมมุติว่าเขียนหนังสือราชการเนาะเราก็มีประสบการณ์แล้วเราก็ฝึกฝนเท่าที่เรามีทักษะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเอาผลงานข้อความของเราเนี่ยค่ะที่เป็นภาษาที่จะเป็นการสื่อสารทางการนะคะไปให้ generative AI จะเป็น ChatGPT ก็ได้หรือว่า Gemini นะคะ Perplexity Claude.ai แพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะคะที่คล้ายๆกันเนี่ยช่วยปรับภาษาให้เรานะคะบอกว่าปรับเป็นภาษาแบบมืออาชีพนะคะจากร่างที่เราร่างไว้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็ปรับให้นะคะแบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์แล้วก็คุณลักษณะเด่นนะคะของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยมนุษย์นะมาช่วยมนุษย์นะคะในเรื่องของการเขียนแล้วก็การสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยด้านไหนนะคะถ้าเป็น generative AI นะคะเช่นการสื่อภาษานะคะภาษาต่างๆนะแบบเป็นทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการเนี่ยเราสามารถบอก AI ได้เลยนะคะช่วยในการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะตรงนี้จะเป็นซอฟต์สกิลที่ได้นะคะจากการที่ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกับการทำงานของเรานะคะเราสามารถใช้ generative AI เนี่ยในการฝึกเขียนแล้วก็การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยแพลตฟอร์มต่อไปนะคะ Sierra Core นะคะตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นมีฟีเจอร์และจุดเด่นคือเครื่องมือเรียนรู้ AI นะคะแบบลากและวางนะเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนเริ่มเรียนรู้ AI แล้วก็ทักษะดิจิทัลนะคะตรงนี้ถ้ามุมของ Soft Skill เนี่ยเราจะมองในคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์ที่ได้จากแพลตฟอร์มคือฝั่งซ้ายเนาะแพลตฟอร์มถ้าพูดถึง ChatGPT เนี่ยก็จะอยู่ในประเภท Generative AI ซึ่งก็จะมีหลายค่ายที่ออกที่สร้างออกมาใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็ChatGPT ที่โด่งดังใช่ไหมคะแล้วก็บุกเบิกมาก่อนเนี่ยแล้วก็จะมีค่ายอื่นๆอีกนะคะถ้าเราเรียกเป็นภาษากลางๆมาตรฐานก็คือ generative AI เนี่ยถ้าใช้ generative AI ก็คือช่วยทางด้านทักษะการสื่อสารแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะส่วนแพลตฟอร์มที่2นะคะ Sierra Core นะคะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะคะเหมาะสำหรับใครเนี่ยเราดูช่องข้างหลังตรงนี้นะคะว่าสมมติว่าถ้าเป็นคุณครูนะคะหรือคุณแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาดูอาจารย์กุ้งกำลังพูดอยู่เนาะเราก็ดูว่าเราต้องการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลนะคะของลูกหลานบุตรหลานของเราหรือนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยทางด้านไหนถ้าต้องการทางด้านการฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเนาะฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยากรณ์ให้ถูกหลักแกรมมาหรือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใช้ในกลุ่ม generative AI ได้นะคะซึ่งมีหลายค่ายเลยนะคะก็ไปฝึกให้เขาเรียนรู้การฝึกให้เรียนรู้หมายความว่าให้เขาฝึกเขียนออกมาก่อนฝึกเขียนออกมาก่อนทำก่อนแล้วก็ไปให้ AI เนี่ยช่วยตรวจเพราะ AI เขาจะมีคำอธิบายให้ด้วยว่าตรงไหนควรแก้ไขเพราะอะไรนะคะตรงนี้ก็คือจะมาพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนาะส่วนแพลตฟอร์มถัดไปนะคะเล็บไลก้านะคะหรือว่าเว็บบุ๊กนะคะตรงนี้ก็ช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน EQ การจัดการความเครียดและความรู้สึกนะคะจุดเด่นคือมีแชทบอทที่ใช้ในการโต้ตอบฝึกฝน EQ แล้วก็เข้าใจตนเองจริงๆถ้ามองในเรื่องของฟีเจอร์จุดเด่นตรงนี้ในส่วนของตัว ChatGPT ก็มีนะคะ Generative AI ก็มีก็สามารถพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทคโนโลยีได้นะคะตรงนี้ถ้าเราสงสัยหัวข้อใดประเด็นใดนะคะเราสามารถดิสคัสกับ AI ได้นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็บางทีทำงานแล้วมีประเด็นที่สงสัยและต้องการความคิดเห็นนะคะจากบุคคลอื่นนะคะเราก็ถาม AI ได้นะคะ AI ก็จะ

เสนอความคิดเห็นออกมาแล้วเราอ่านแล้วเราก็มาดิสคัสนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบตรงนี้คล้ายๆกันนะคะสำหรับแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์นะคะตรงนี้ EQ ตรงนี้อาจจะดูว่าอาจจะไปพัฒนาเด็กนักเรียนนะคะหรือว่าลูกหลานของตนเองนะคะก็คือช่วยพัฒนาทักษะอารมณ์และการมีสตินะคะตรงนี้ลองเข้าไปดูหน้าตาของแพลตฟอร์มก็ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวติดตามว่าในส่วนของตอนทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจารย์กุ้งจะพาไปเซอร์เวย์รีวิวไปฝึกใช้แพลตฟอร์มไหนกันดีนะคะต่อไปนะคะสกิลเลนคอร์สเซล่านะคะ LinkedInLearning ตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน Hard Skill ใช่ไหมคะที่สไลด์ก่อนหน้าเนี่ยที่พูดถึงไปแล้วมีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นๆจะน้อยใจตรงนี้คือยกตัวอย่างนะคะว่ามีอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมา3แพลตฟอร์มเนาะจริงมีมากกว่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความนิยมสูงสุดหรือลำดับสูงสุดคือไม่ใช่นะคะเป็นแค่ตัวอย่างที่หามานะจุดเด่นของคอร์สออนไลน์นะคะก็คือสอนทักษะสื่อสารนะคะจะมีในเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารหลักการสื่อสารการพรีเซนต์งานการนำเสนองานเหล่านี้เป็นเรื่องของซอฟต์สกิลหมดเลยนะคะพัฒนาทักษะสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำนะคะโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการแนะนำคอร์สแล้วก็ปรับเนื้อหาแบบเฉพาะสำหรับบุคคลนะคะตรงนี้ก็คือคอร์สสำหรับไอเรียนรู้โดยมีเทคโนโลยี AI เนี่ยอยู่ในคอร์สหรือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะ Forest App นะคะตรงนี้ก็พูดถึงมาแล้วในสไลด์ก่อนหน้าเนาะเป็นฟีเจอร์ที่มีจุดเด่นคือสร้างสมาธิด้วยวิธี gamification ลดความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการเวลาและสมาธิโฟกัสฝึกทักษะในการโฟกัสสร้างวินัยในเรื่องของการทำงานนะคะต่อไป AI coaching AI coaching platform นะเป็นโค้ด AI เสมือนนะคะให้คำแนะนำและติดตามเป้าหมายใช้ในการพัฒนาซอฟต์สกิลทางด้านพัฒนาตัวเองความเป็นผู้นำนะคะการจัดการความเครียดนะคะใช้ AI แบบส่วนตัวมีรายงานผลแล้วก็แนะนำปรับปรุงนะคะตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ AI จะช่วยสร้างประสบการณ์เรียนรู้เหมือนโค้ดส่วนตัวเลยนะคะเราติดอะไรเราก็ถามเราสงสัยอะไรเราก็ถามนะคะแล้วก็ปรับเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้เรียนแพลตฟอร์มไซล่าคอนะคะที่ทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ AI ระดับพื้นฐานช่วยพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์แบบง่ายๆได้ด้วยทีนี้การเรียนรู้โดยใช้ AI เพื่อการพัฒนาตนเองเนี่ยมีลำดับอย่างไรบ้างนะคะ1ตัวเรานะคะจะต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน อย่างที่สไลด์ก่อนหน้าได้พูดถึงการวิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมคะอย่างตรงไปตรงมานะคืออย่างไม่ลำเอียงนะว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดที่ยังต้องพัฒนามีอะไรบ้างนะคะจุดแข็งคือข้อดีนะคะที่มีอยู่แล้วเรามามองในจุดที่ยังต้องพัฒนาหมายความว่าเราสามารถพัฒนาจุดอ่อนเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งได้โดยที่เราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเช่นจะพัฒนาทางด้านภาษานะคะให้มีทักษะภาษามากกว่า1ภาษานะคะเช่นต้องการพัฒนาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะตรงนี้แปลว่าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาอะไรใช่ไหมคะเราต้องมีไทม์ไลน์ด้วยนะเช่นตั้งเป้าหมายถูกต้นปีเนาะเช่นปีนี้ฉันจะสื่อสารภาษาที่2ภาษาที่3นะคะได้ในระดับเลเวล1เลเวล2เนี่ยต้องมีไทม์ไลน์เนาะถ้าไม่มีไทม์ไลน์แปลว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้อันนั้นก็คือมันจะยืดหยุ่นเกินไปเราก็จะตั้งถ้าสมมติว่าสิ้นปียังไม่สำเร็จเราก็สามารถตั้งเป้าได้เริ่มใหม่ได้ทุกปีเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนนะคะ AI วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนานะคะเพื่อช่วยตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลอันนี้คือตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนะคะสองเรียนรู้แบบปรับเหมาะนะ personalize นะคะแบบ adaptive ก็คือเป็นการปรับเนื้อหาที่เหมาะกับระดับแล้วก็สไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคนในส่วนข้อที่2เนี่ยเทคโนโลยี AI มีบทบาทอยู่แล้ว5ข้อเนี่ย AI มีบทบาทหมดเลยนะคะ1คือ AI เขาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเราก่อน2 AI พอวิเคราะห์เสร็จแล้ว AI ก็จะมาปรับเนื้อหาเนี่ยให้เข้ากับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของ AI ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปใช้งานนะคะ3
3 coaching and feedback โดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เราสามารถใช้แอป Coach AI นะคะเพื่อติดตามเป้าหมายประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอการสร้างวินัยแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าเนี่ยเราสามารถใช้

AI นะคะในการช่วยเตือนช่วยติดตามแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนนะคะอย่างสม่ำเสมอหรือสุดท้ายใช้ AI ช่วยสรุปวิเคราะห์รีวิวผลการเรียนรู้และพัฒนานะคะถ้าเราเดินมาถึงข้อที่5แล้วเนี่ยค่ะแปลว่าเราผ่านการตั้งเป้าหมายแล้วเราเรียนรู้แล้วแล้วเราก็ปรับปรุงตามฟีดแบคนะคะที่ AI บอกมานะคะแล้วก็มีการติดตามนะคะการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอก็จะมาถึงข้อที่5คือก็จะรู้ผลของการปรับปรุงข้อเด่นข้อด้อยข้อเด่นเนี่ยไม่ต้องปรับปรุงแล้วในมุมของอาจารย์กุ้งนะคือมันเป็นจุดแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเอาเวลาไปปรับปรุงข้อด้อยหรือจุดอ่อนของเราเนี่ยให้ไม่เป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อนนะคะเช่นบางคนมีไม่ค่อยพูดนะคะก็จะมีทักษะการสื่อสารน้อยเนาะอันนี้เราก็ไปฝึกพูดนะคะไปเตรียมตัวพูดนะคะแล้วก็ฝึกพูดเรื่อยๆนะคะอาจจะผ่านสื่อโซเชียลหรือแพลตฟอร์มอะไรก็ได้หรือจะพูดผ่านหน้ากระจกอะไรก็แล้วแต่นะคะแบบที่เขานิยมในสมัยก่อนเนาะก็จะทำให้จุดอ่อนนะคะของเราเนี่ยหายไปอาจจะกลายเป็นจุดเด่นที่เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากก็ได้นะคะทีนี้เราใช้เทคโนโลยี AI เยอะๆเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อที่จะต้องระวังอะไรบ้างข้อดีนะคะ AI ช่วยในการเรียนรู้แบบมีความหมายนะคะแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะช่วยปลดล็อกศักยภาพแล้วก็ค้นพบความสามารถหรือความสนใจใหม่ๆของเรานะแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อพึงระวังของการพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะมากเกินไป1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยี AI มากเกินไป 2. ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ 3. ในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็มนุษยสัมพันธ์นะบางเรื่องอาจจะต้องใช้ทักษะมนุษย์นะคะบางคนอาจจะติดสื่อสารกับ AI มากนะคะว่าไปเจอเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยไม่สื่อสารกับเขาเนี่ยไม่ได้นะจะต้องมีทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะจะเป็นซอฟต์สกิลนะที่ยังไงมนุษย์ก็ต้องสื่อสารกับมนุษย์อยู่นะคะมนุษย์จะสื่อสารกับ AI อย่างเดียวไม่ได้นะคะในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยี AI อยู่ว่าแต่ละแพลตฟอร์มหน้าตาอย่างไรนะคะแล้วถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้เพื่ออัพสกิลรีสกิลตัวเองเนี่ยก็ไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์กุ้งพูดถึงนะคะแน่นอนทุกคน ChatGPT เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนาะได้ใช้กันอยู่แล้วนะคะก็คือใช้เพื่อโต้ตอบสนทนาตอบคำถามต่างๆนานาในการสื่อสารนะคะพร้อมกับฝึกเขียนนะคะฝึกภาษาได้ทุกภาษาเลยนะคะเช่นจริงๆอาจารย์กุ้งไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนเนาะแต่อาจารย์กุ้งอยากให้ข้อความเนี้ยเป็นภาษาจีนนะคะก็บอก ChatGPT ว่าขอเป็นภาษาจีนให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำการปรับเป็นภาษาจีนให้นะคะตรงนั้นถามว่าได้ทักษะไหมไม่ได้นะเพราะว่าอาจารย์กุ้งไม่ได้ฝึกเขียนอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องภาษานะคะเราก็ค่อยๆฝึกทำเองแล้วก็เอาไปให้ ChatGPT ตรวจนะคะนี่คือตัวอย่างนะ ChatGPT Gemini หรือว่าค่ายอื่นๆก็ได้นะคะของ Generative AI แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะซึ่งหลายแพลตฟอร์มเลยที่อาจารย์กุ้งก็ยังไม่เคยรู้จักนะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม SeraCore นะคะตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนเริ่มเรียนรู้ AI และทักษะดิจิทัลนะคะเราก็ไปพิมพ์ SeraCore ใน Google เลยนะคะตรงนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งได้มาพิมพ์ไว้รอแล้วนะคะจะเห็นว่า SeraCore คืออะไรนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยนะคะของคนไทยเองเลยจากความร่วมมือนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังนะคะเจ้าคุณอาหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะร่วมด้วยนะคะ3มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะก็จะได้เป็นแพลตฟอร์ม SeraCore ขึ้นมานะคะตรงนี้หน้าตานะลักษณะก็จะเป็นโลโค้ดก็คือหมายความว่าไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรมนะคะก็สามารถใช้ได้เพราะว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดล AI ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมากนะคะหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็ได้ลักษณะของโลโค้ดโนโค้ดเนี่ย

เป็นลักษณะที่ได้รับความนิยมมากนะคะในการใช้งานแพลตฟอร์มในวันนี้นะในวันที่เป็นยุค AI และยุคดิจิทัลเลยนะคะโดยใช้งานจากการคลิกลากแล้วก็วางนะคะหรือใช้บล็อกคำสั่งต่างๆโดยการเลือกนะใช้กับอะไรได้บ้างนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะคะเช่นอุตสาหกรรมการผลิตนะคะตรวจสอบความหนาแน่นของคนในพื้นที่ก็ได้หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และมีอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้เราเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้ถามว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้ฝึกในเรื่องอะไรนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าใช้พัฒนานะคะทางด้านการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหานะคะตรงนี้คือหน้าตาของแพลตฟอร์มนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะใช้เราก็เลื่อนลงมานะคลิกที่ลิงก์นี้นะsela.ai นะคะตรงนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำความร่วมมือจาก3มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีอธิบายบอกนะคะนี่โลโค้ดแพลตฟอร์มเรียนรู้ง่ายใช้งานด้วยบล็อกโค้ดนะคะทำให้การเขียนโค้ดน้อยลงทำไมต้องเป็นเซล่าคอนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะรีโมทอินพุตเอาท์พุตต่างๆได้นะคะตรงนี้เขาบอกคุณสมบัติเชื่อมต่อกับกล้องได้เว็บแคมได้เก็บข้อมูลทำลาเบลได้สร้าง Data Set ได้นะคะอันนี้คือสำหรับเทรน AI เนาะแล้วก็สามารถพัฒนาโมเดล AI เลือกระหว่างการใช้ CPU หรือ GPU นะคะตรงนี้เขาบอกคุณสมบัติสร้าง user interface เบื้องต้นปุ่มภาพตัวหนังสือ LED นะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะขณะการใช้งานหรือฝึกฝนเนาะสังเกตก็คลิกลากแล้ววางนะเห็นไหมคลิกเลือกลากแล้วก็มาวางนะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อการทำงานนะศูนย์เซล่าได้พัฒนาเซล่าคอโดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ iOS และทำการรวมระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อใช้โปรแกรมจะเป็นการใช้แบบNode Flow Programming ที่มีลักษณะ Drag and Drop นะคะคลิกลากแล้ววางนะการประมวลผลเป็นแบบกราฟนะคะตรงนี้การประมวลผลสามารถออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานแบบขนานหรือแบบอนุกรมได้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้นะคะดึงดูดลูกค้าผ่านการตรวจจับใบหน้านะคือทาง3มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนาร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเอามาให้พวกเรานะคะได้ใช้งานออกแบบเทมเพลตอัจฉริยะสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียนะคะเข้าถึงเทมเพลตมากมายนะมากกว่า80แบบขึ้นไปนะคะพร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียนะคะแต่ละเทมเพลตมีเลเยอร์ที่มีเลเยอร์ให้เลือกนะคะมากกว่า10แบบอันนี้คือคุณสมบัติที่เขาบอกเรามานะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข้างล่างดูหมดหรือยังคุณสมบัติที่สร้างขึ้นมาให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตเหมาะสำหรับวิศวกรการศึกษาธุรกิจและการตลาดนะคะถ้าท่านอาจารย์จะเอาจะใช้แพลตฟอร์มนี้ไปให้นักเรียนนักศึกษาฝึกนะคะก็สามารถทำได้นะเพราะว่ารองรับทางด้านการศึกษาด้วยหรือว่าจะเป็นคุณแม่ผู้ปกครองคุณพ่อเนี่ยต้องการจะฝึกทักษะนะคะให้กับลูกเนี่ยก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเอาไปใช้ทางด้านธุรกิจบิสเนสต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ไปดูข้างบนคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติทำอะไรได้บ้างนะคะ object detection นะคะก็คือตรวจจับวัตถุที่กำหนดนะตรงนี้ใส่รูปภาพไปนะคะ classify นะคะก็คือจำแนกข้อมูลนะคะตรงนี้เป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะเขาก็จะจำการจำแนกข้อมูลแยกหมวดหมู่ให้นะคะ yes no หรือว่าแยกเป็น a b c นะเป็นต้นทดสอบศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรองรับหลายแบรนด์ในโปรแกรมเดียวกันนะคะตรงนี้คือขั้นตอนการทำงานนะเสร็จแล้วเราไปดูข้างบนค่าบริการนะคะถ้า for education ก็คือฟรีนะคะถ้า start up 99บาทต่อเดือนนะคะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมาดูข้างล่างตรงนี้ถ้า free for education ก็จะเป็น 50,000 AI นะคะ payload limit เนาะถ้า99บาทต่อเดือนนะคะสำหรับ start up นะสมมติว่าเลือกแพ็กเกจนี้ก็จะได้ 500,000 AI payload เลยนะคะจะต่างกันเราก็มาดูแต่ในช่วงที่เราเข้ามาเซอร์เวย์หรือว่ามาฝึกนะคะทดลองใช้เนี่ยก็ใช้แบบ education นะคะเขาจะไล่ตั้งแต่ระดับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เริ่มต้นเป็น start up นะคะขยับมาเป็น professional เนาะก็คือ999บาท per month นะคะใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น professional เนี่ย2,999

ก็จะมีความต่างกันถ้าใหญ่สุดระดับ Enterprise นะคะองค์กรนี้ไม่มีราคาบอกแต่ว่าให้คอนแทคมานะคะติดต่อมาเราดูรายละเอียดปุ๊บไปดูตัวอย่างการใช้งานนะคะมีสื่อวิดีโอให้นะคะการใช้งานนะเป็นสื่อวิดีโอเขาไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นใช้งานตรงนี้เปลี่ยนภาษานะคะอ๋อกดปุ๊บเปลี่ยนเลยนะคะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะจันกุ้งคลิกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคะจากไทยเป็นอังกฤษเนาะกดดาวน์โหลดตรงนี้ก็คือรองรับ Windows นะคะเวอร์ชัน10เวอร์ชัน11นะคะ Ubuntu นะคะตรงนี้รองรับตัวในส่วนของบอร์ดนะคะแล้วก็อื่นๆอันนี้เราไล่มาดูรายละเอียดก่อนเนาะแล้วถ้าเราจะใช้งานล่ะเราไปดูในวิดีโอกันดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะเข้ามานี่การใช้งานจากที่อาจารย์กุ้งเคยรีวิวแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้มานะคะสมมติว่าถ้าสนใจแล้วเข้าไปสู่ที่หน้าแพลตฟอร์มแล้วเนาะก็คือเราจะคลิกนะคะที่คำสั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะแล้วก็กดเมาส์ค้างลากลงมาที่พื้นที่นะคะสำหรับทำงานนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะสิ่งที่ต้องการนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งเนาะแต่ว่าต้องรู้ลำดับขั้นตอนโลจิกนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะคะตรงนี้ก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะก็เข้ามาดูในส่วนของวิดีโอนะคะสื่อที่ทางแพลตฟอร์มได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะสำหรับ Sara.ai นะก็คือ1ตัวอย่างนะคะที่มีไว้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหานะคะต่อไปอาจารย์กุ้งเปิดรอไว้แล้วเนาะตรงนี้ผ่านนะคะแพลตฟอร์มต่อไปนะคะตรงนี้แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะทางอารมณ์นะคะแล้วก็การมีสติก็พวกทักษะEQ นะคะนี่ตัวอย่างมี2แพลตฟอร์มนะคะอาจารย์กุ้งเซิร์ช random search มา1อันนะคะก็คือ WOE bot นะคะWOE bot เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน health นะคะ health คือสุขภาพเนาะเราก็กดเข้าไปดูทีนี้มีภาษาอะไรเลือกบ้างมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเรา อยากอ่านภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะวันนี้เบราว์เซอร์เนี่ยรองรับการแปลภาษานะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Translate นะคลิกขวาแล้วเลือก Translate นะคะแล้วเราลองดูว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพจิตอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ลองกดเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปวันนี้มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเนาะคอร์สออนไลน์สำหรับฝึกทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำนะคะก็คืออัพสกิลรีสกิลเนาะพูดไปแล้วว่ามีมากกว่านี้มากมายนะคะเอาตัวอย่างสกิลเลนก่อนเนาะเราก็เซิร์ชสกิลเลนนะคะหลายท่านรู้จักนะคะสกิลเลนนะคะคอร์สเซล่านะคะลิงเกดอินเลิร์นนิ่งเรามาดูสกิลเลนก่อนเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปสกิลเลนเนี่ยมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะเราเข้ามาดูตรงนี้เป็นหน้าตาแพลตฟอร์มของskill เลนนะคะก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีหมวดหมู่นะคะที่เราต้องการจะเข้ามาเรียนรู้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรการเงินหรือเปล่าอสังหาหรือเปล่าเมนูเป็นภาษาไทยนะคะเหมือนที่เห็นที่หน้าจอเลยหรือต้องการจะพัฒนาเรื่อง business นะนี่พัฒนาตนเองนะนี่ soft skill เลยนะคะเช่นอะไรเรื่องของการสมัครงานการสร้างแบรนด์ความสุขการสื่อสารเนี่ยในหมวดหมู่เนี้ยเป็นซอฟต์สกิลหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องอื่นฮาร์ดสกิลนะทักษะทางด้านอะไรการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ได้มีหมดเลยนะคะ AI ซอฟต์แวร์ AI ก็มีนะคะมีทั้งฟรีแล้วไม่ฟรีนะคะถ้าคอร์สฟรีมาดูข้างล่างตรงนี้คือคอร์สฟรีนะคะมีใบประกาศให้ด้วยหรือใครอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษนี่นะคะฟรีนะคะถ้าฟรีเขาก็จะบอกว่าฟรีถ้าไม่ฟรีแพงไหมฟรีค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้เราเลื่อนดูตรงนี้คือสกิลเลนนะคะสกิลเลนเยอะแยะมากมายนะคะความรู้ทั้งทางด้านฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลนะคะ

0: ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะที่ไม่จำกัดนะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นของ Skill Lens ใช่ไหมคะมีหมวดหมู่ใช่ไหมคะแล้วก็คอร์สเรียนแล้วก็ใครต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็มีการโคกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะเราก็เข้ามาดูข้อมูลนะคะแล้วก็อื่นๆแล้วถ้าไม่ฟรีจะเป็นยังไงเราก็คลิกคอร์สเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นกดเข้าไปดูนะคะตัวอย่าง
1: หลายคนอยากลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีเงิน
0: ก็ต้องชำระเงินแล้วก็เรียนสำหรับคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปคอร์สเซล่านี่อาจารย์กุ้งเซิร์ชไว้รอแล้วนะคะเซิร์ชคอร์สเซล่าใน Google นะคะ Udemy ก็มีนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้ความรู้นะคะเหมือนกันคอร์สเซล่าหลักๆคอร์สเซล่าหลักๆ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็คือเข้ามาเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศนะคะก็เลือกจอยฟรีก่อนนะคะล็อกอินอาจารย์กุ้งล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอ๋อมีเป็นลักษณะปริญญาออนไลน์ด้วยนะคะนี่1 2 3 4โอ้เยอะเลยนะคะเยอะเลยBachelor Degree, Master Degree นะคะ Postgraduate Program นะคะหรือเรียนตามหมวดหมู่ Business นะอันนี้ทางธุรกิจอันนี้ทางด้าน Data นะคะวิเคราะห์ข้อมูล Computer Science Degree นะคะ Data Science ตรงนี้คล้ายๆกันCoursera เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสากลนะคะที่ใช้งานหลายประเทศนะคะแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยนะคะทั่วโลกคือหลักๆเนี่ยคอร์สเนี่ยก็การเรียนการสอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้ามาอาจารย์กุ้งพาเซอร์เวย์นิดนึงนะคะโอ้อาจารย์กุ้งยังไม่มีคอร์สใน Coursera เลยนะคะไม่ได้ค่อยมาแวะนะคะแต่ว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะคะพออาจารย์กุ้งแวะคอร์สแพลตฟอร์มอื่นอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวคลิกกลับไปสิตรงนี้ใบรับรองใบเซอร์ติฟิเคทที่นิยมนะคะตรงนี้เข้ามาดูข้อมูลนะคะสังเกตว่าจะมีแต่เพื่อนต่างชาตินะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่น่าสนใจว่าเราต้องการจะพัฒนาฮาร์ดสกิลของตนเองเนี่ยในสายอาชีพนะคะเราต้องการจะพัฒนาตัวเองไปในสายไหนนะคะเราก็นี่สังเกตจะมีทดลองใช้ฟรีแล้วก็พัฒนา AI นะคะทุกแพลตฟอร์มวันนี้จะมีเทคโนโลยี AI ร่วมอยู่แล้วด้วยนะคะหลายๆแพลตฟอร์มเลยตรงนี้ก็คือ Coursera นะลองสมัครแล้วก็กดเข้าไปดูอาจารย์กุ้งมีตะกร้าสินค้าด้วยหรออ๋อตะกี้กดอันนี้ไปถ้าเรียนก็ต้องชำระเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับคอร์สที่ต้องชำระเงินนะต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะมาตรฐานสากลเนาะบางคนอ่านลิงก์อินนะคะบางคนอ่านลิงเกตอินนะคะให้เข้าใจว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนาะลิงก์อินหรือว่าลิงเกตอินเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโปรไฟล์นะคะหลักๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานสมัครงานรับสมัครงานนะคะหลักๆจะที่อาจารย์กุ้งเซอร์เวย์แล้วก็เห็นมาก็คือหลักๆจะใช้ภาษาต่างประเทศนะคะทีนี้เราจะมาแวะในส่วนของ LinkedIn Learning เนาะก็คือสำหรับเรียนรู้นะคะนี่วันนี้มีแพลตฟอร์มสำหรับเรียนรู้ Upskill Reskill เยอะมากเลยนี่อาจารย์กุ้งคลิกเข้ามาปุ๊บมีเรียนฟรีแล้วก็ซื้อนะคะสังเกตว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยตั้งแต่ Skill Lane นะคะ Coursera แล้วก็มา LinkedIn นะคะก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ต้องซื้อเนาะแล้วก็มาดูในทักษะที่เขามีให้นะคะอันนี้ Agentic AI อันนี้ใหม่สุดๆเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยี AI ซึ่งเขาพูดถึง Agentic แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็1ชั่วโมงโอ้คนเรียน 29,604 คนฟรีหรือเปล่าเนี่ยกดเข้าไปดูซิมีคนเรียนเยอะมากเอาคนรีวิวเยอะมากด้วยนะคะมีฟรีแล้วก็ซื้อมีพีเทสแบบทดสอบนะคะควิกนะ5บทนะคะมีใบเซอร์ไหมเนื้อหาตรงนี้ล็อกไว้นะคะไม่แน่ใจว่าฟรีหมดหรือเปล่าจะได้ใบเซอร์อันนี้ใบเซอร์ถ้าได้ปุ๊บก็จะโชว์ใน LinkedIn นะคะซึ่งเป็น account นะคะสำหรับ

สร้างตัวตนสำหรับสมัครงานนะคะหรือว่าสมัครงานหรือว่ารับสมัครงานนะอยู่มีบริษัทองค์กรชั้นนำนะคะทั่วโลกเนี่ยมี Account อยู่ใน LinkedIn เยอะมากๆนะคะมีหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแล้ววันนี้เทรนเทคโนโลยีก็จะมาทางด้าน AI ใช่ไหมคะพร้อมกับสำหรับสายพัฒนาเว็บไซต์นะคะก็จะมีนะคะให้เข้ามาเรียนท็อปคอร์สนะคะแสดงว่าคนเข้ามาเรียนเยอะนะคะเราก็จะมาเซอร์เวย์เทรนก็ได้นะคะอะไรที่มีคนเข้ามาเรียนเยอะเนี่ยแปลว่าอยู่ในกระแสเนาะเช่น LLM นะคะอันนี้ Machine Learning เนี่ยเกี่ยวกับ AI หมดเลยนะคะ ChatGPT Workshop Tech to Image นะคะ Generation อันนี้คือ so popular course นะคะ top course for week นะคะสำหรับ week นี้เท่านั้น AI หมดเลยมันเนี่ย AI อันนี้ OKR นะคะสำหรับประเมินผลการทำงานเนาะ Social Media Marketing ก็ได้แต่ถ้าเป็น top เลยนะคะแรกๆก็จะเป็น AI หมดเลยนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เราเข้ามาดูอีกนะคะต้องการเรียนทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์นะคะ JavaScript ก็มีนะคะมี Popula เขาก็จะมีแท็บบอกว่าไหน Popula นะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่เรามีภาษาอะไรเลือกบ้างมีภาษาเท่านี้นะคะมีหลายแพลตฟอร์มนะคะในวันนี้แต่ว่าเราเลือกค่อยๆเรียนในสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องมี10แพลตฟอร์มเราไม่จำเป็นจะต้องไปมีตัวตนทุก10แพลตฟอร์มนะคะเราก็ยึดสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้นะเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรเช่นวันนี้อยากรู้เรื่อง AI AI มีเกือบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเราอยากรู้เรียนรู้แพลตฟอร์มไหนก็เทียบค่าใช้จ่ายนะคะที่มีแล้วก็ใบเซอร์นะคะใบเซอร์ที่ได้เนี่ยว่าแต่ละใบเซอร์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นเซอร์ที่ใช้ในสายอาชีพที่จำเป็นมีเซอร์อะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาเราจะสอบทีหนึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะตรงนี้ก็คือก็เป็นกระบวนการหลังจากที่เราวางแผนเพื่อจะเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็การเรียนรู้ในหลายสายอาชีพนะคะยังจะต้องมีการใช้ใบเซอร์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านใบเซอร์มานะคะเช่นคอมเทียนะคะหรือต่างๆนานาที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยค่ะก็ถ้าเราได้ใบเซอร์นะคะแปลว่าเราก็มีความรู้นะคะในระดับที่เป็นมาตรฐานใบเซอร์นะคะก็จะทำให้เราสามารถสมัครหางานนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับพัฒนาตนเองนะมีมากกว่านี้มากมายนะคะจะเป็นถ้าบ้านเรานะคะยูเดมี่เนาะอีกอันหนึ่งยูเดมี่ยูเดมี่อันนี้คล้ายๆสกิลเลนนะคะในมุมของอาจารย์กุ้งนะคะแต่ว่าค่าเรียนเนี่ยจะถูกกว่าก็มีนะคะจะมีฟรีมีค่าใช้จ่ายนะคะถูก100 200 300อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเข้ามาดูข้อมูลแต่เนื้อหาเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แบบตกผลึกเลยเนี่ยวันนี้เทรนแนวโน้มเนี่ยกระแสโลกพูดถึงเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรนะคะที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะแน่นอนในคอร์สที่เกี่ยวกับการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยนะคะให้ได้เข้ามาเรียนรู้กันนะตรงนี้คือ Udemy นะคะก็เข้าไปดูมีฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เห็นกันในยุคปัจจุบันเนาะมีภาษาให้เลือกอ๋อมีภาษาไทย Udemy มีภาษาไทยนะคะเราก็ดูหลักสูตรภาษาไทยก็มีเยอะนะคะที่อาจารย์กุ้งเห็นผ่านตามานะคะสกิลเลนหลักสูตรภาษาไทยเยอะนะคะUdemyภาษาไทยเยอะ Coursera หลักสูตรต่างประเทศเยอะนะคะ LinkedIn หลักสูตรต่างประเทศเยอะนะคะเราก็วางแผนนะอย่างที่ได้พูดไปนะคะก็คือวางแผนแล้วก็ดำเนินการตามแผนเนาะแล้วก็ติดตามนะคะตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาตัวเองนะคะโดยมีไทม์ไลน์ระยะเวลาเช่นอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปแล้วว่าภายในปีนี้ฉันจะพัฒนาภาษาที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีนี้สิ้นปีแล้วแบบโอ้ยังไม่คืบหน้าเลยต้องโทษตัวเองไหมไม่ต้องเราก็ไปตั้งต้นใหม่อีกแต่ก็พยายามควบคุมนะคะเพื่อให้แผนงานของตัวเองเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยสำเร็จนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องให้เราได้เรียนรู้

มากมายเหลือเกินนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับ Digital in DNA แล้วพบกันในตอนที่5 AI เพื่อความบันเทิงและ Creative สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการ

ักสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG

ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับอาจารย์กฤตภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์บรรการค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้มาทำรายการเกี่ยวกันทำผิดพันธ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะครับ
1: จากตอนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็จะท่านผู้ชมก็อาจจะเคยดูรายการของเรารับชมนะคะก็จะมีการทำความสะอาดทั้งผิวหน้าผิวกายวันนี้ของเราก็จะเป็นทำความสะอาดผิวกายนะคะก
0: ็
1: คือการเขาเรียกการทำครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุกครีมอาบน้ำมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะก
0: ็
1: จะเป็นทั้งเมื่อก่อนเราก็จากสบู่ใช่ไหมทำความสะอาดร่างกายก็จะมีทั้งสบู
0: ่
1: เป็นทั้งสบู่ก้อนสบู่กิซิลีนหรือจะมาในรูปแบบสบู่เหลวนะคะแต่วันนี้เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมคือครีมอาบน้ำ
0: ครี
1: มอาบน้ำแบบมีเนื้อมุกด้วยคือเหมือนเวลาเราอาบไปแล้วก็คือมันเขาเรียกมีความวาวมันน่าใช้สีสันสวยงาม
0: นะคะครีมอาบน้ำส่วนใหญ่เป็นขวดใหญ่ๆนะก็
1: ใช่ใช่ค่ะปกติก็คือขวดหนึ่งก็ประมาณ200ถึง300นะคะก็จะอยู่ได้นะคะมันก็จะมีหลากหลายเนื้อทั้งที่เป็นเนื้อแบบเนื้อขุ่นแบบเนื้อใสก็มีนะคะแต่วันนี้ของเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกคือเป็นเนื้อมุก
0: เนื้อมุก
1: มีความวาว
0: มีวาวมีแสงทำให้เนื้อดูแบบ
1: ด
0: ู
1: สว
0: ่
1: าง
0: ด
1: ู
0: สว
1: ่
0: างใช่ครับแต่วันนี้จะเป็นสูตรที่แบบไม่มีพวกสมุนไพรเข้ามาใช่ไหมครับ
1: แต่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะสรุปให้อีกทีว่า
0: ควรจะเพิ่มขนาดไหนปริมาณเท่าไหร
1: ่บ้างนะคะที่สามารถนำไปใช้กับสูตรตัวครีมอาบน้ำของเราได้นะคะอย่างวันนี้นะคะที่เราทำเลือกใช้ก็คือเป็นอุปกรณ์เรามาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอาจารย์วันนี้ที่เราทำนะคะคือเป็นครีมอาบน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลย
0: เริ
1: ่มแรกเราจะใช้ความร้อนนะคะความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เพราะว่าสารบางตัวแว็กบางตัวมันจะต้องให้ความร้อนที่ให้เขาเรียกอะไรให้ความร้อนมันถึงจะก่อเป็นเนื้อครีมอาบน้ำของเราอันนี้ขึ้นมานะคะอย่างแรกเลยก็คือเตานะคะเตาอันนี้คือเป็นเตาไฟฟ้านะคะก็คือท่านผู้ชมหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเป็นหม้อ
0: สเต
1: นเลสนะคะอันนี้นะคะก็คือมีทั่วไปได้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นตะกร้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสที่เราวันนี้เราจะต้องมาใช้ในเรื่องของการคนสารนะคะหรือแม้แต่เป็นช้อนนะคะช้อนก็เป็นสแตนเลสนะคะหรือแม้แต่เป็นไม้พายจริงๆไม้พายตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะแต่เป็นไม้พายซิลิโคนที่มันสามารถทนความร้อนได้นะคะที่เราจะนำมาใช้วันนี้นะคะ
0: ไอ้สิ่งนี้ที่ขาดไม่ได้เลย
1: เทอร์โมมิเตอร์
0: เ
1: พราะวันนี้เราต้องควบคุมอุณหภูมินะคะเพื่อที่จะให้สารอุณหภูมิมันเท่ากันจะได้เกาะเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมา
0: อุณหภูมิของสาร
1: ก็ไม่เกินประมาณ70องศาค่ะ
0: ไม่เกิน70องศา
1: ใช่ใช่ค่ะไม่เกิน70องศานะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะวิธีการทำความสะอาดเราก็เหมือนเราทำความสะอาดปกตินี่แหละค่ะอาจารย์ก็คือมีน้ำยาของเราล้างทำความสะอาดได้ปกติก็คือล้างเสร็จแล้วก็อาจจะเขาเรียกคว่ำไว้เพื่อที่

0: ให้น้ำ
1: จ
0: ะออกพอมันระเหยแห้งไปแล้วเราก็อาจจะมาใช้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะ
1: ค
0: ะอันนี้คือเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็คือใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเวลาเราทำก็คือฉีดทั้งด้านนอกด้านในนะคะเนี่ยค่ะด้านนอกด้านในนะคะ
1: แล้วก็เช็ดทำความสะอาด
0: เช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วก็เราก็ทำความสะอาดแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่นี่คือใช่ค่ะอันนี้เราก็จะทำให้ท่านผู้ชมดูค่ะก็เช็ดนะคะเช็ดทั้งด้านนอกด้านในนะคะ
1: จริงๆการทำความสะอาดก็ถือเป็นการบางทีมีคราบมีฝุ่นอะไรอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ทุกอย่างเลยนะคะคือที่เราจะมาทำในเรื่องการทำเครื่องสำอางนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เรานำมาใช้นะคะก็คือแนะนำให้เช็ดทำความสะอาดทุกอย่าง
1: เพื่อป้องกันไม่
0: ใช่
1: เป็นตะกอนเล็กๆน้อยๆบางทีติดอยู่ตามหม้อเรามองไม่เห็นนะ
0: คะ
1: ถ้าการเช็ดนี่ก็เป็นการบางทีมันติดกระดาษทิชชู่มาตอนเราเช็ดนี่แหละเรามองเห็น
0: ทุกอย่างเลยนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะจริงๆแนะนำให้เป็นถ้าเรามีกระดาษทิชชู่ก็ให้เราเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีความหนาหน่อยแล้วก็จะไม่เขาเรียกเป็นขุยนะคะเพราะบางครั้งเราเช็ดทำความสะอาดใบขุยของกระดาษทิชชู่ค่ะ
1: อาจจะติด
0: ใช่ติดที่หม้อแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราทำนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่มีกระดาษทิชชู่อาจจะประหยัดต้นทุนไปด้วยอาจจะใช้เป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าขอเป็นผ้าที่ลักษณะไม่เป็นขุย
1: เป็นผ้าฝ้ายได้เน
0: า
1: ะ
0: ผ้าฝ้ายจริงๆก็ไม่แนะนำเป็นผ้าที
1: ่เป็นผ้าดิบ
0: ชะผ้าดิบอันนั้นก็ว่าเขาเป็นผ้าที่แบบผ้ากุนูที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่เป็นขุยแล้วกันค่ะนั่นแหละค่ะทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือวิธีการ
1: ทำความสะอาด
0: ทำความ
1: เบื้องต้นนะ
0: เบื้องต้นนะคะ
1: ทีนี้วันนี้ก็ในสูตรของเราครีมก็เรียกครีมอาบน้ำ
0: ใช่เป็นครีมอาบน้ำ
1: เป็นครีมมุกนะครับ
0: เป็นเนื้อมุกครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุกใช่ค่ะ
1: สูตรค่อนข้างจะมีตัวสารเยอะ
0: เยอะเหมือนกันค่ะ
1: นะครับโดยประมาณ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรของเราตอนในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมดคือด้วยกัน8ส่วนนะคะ
1: ครับ
0: เรามาดูส่วนแรกก็คือส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมานะคะก็คือสารที่เกี่ยวกับพวกแว็กที่ตัวก่อให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำนะคะอย่างตัวแรกลอริกแอซิดนะคะนะคะต
1: ั
0: วนี้จะเป็นลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแว็กนะคะที่ทำปฏิกิริยากับด่างแล้วทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างเพราะว่าเนื้อครีมอาบน้ำของเราวันนี้คือเราเขาเรียกมันต้องมีสารชำระล้างอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะเขาเรียกเวลาไปทำความสะอาดนะคะมันก็จะได้ชำระล้างร่างกายได้ดีนะคะอันนี้จะเดี๋ยวส่วนประกอบเรามาพูดอีกทีนึงนะคะเราสรุปทีละตัวก่อนนะคะว่าในส่วนประกอบมีอะไรบ้างลอริกแอซิดนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นแว็กเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่ามายซิติกแอซิดนะคะอันนี้ก็เป็นแว็กเหมือนกันนะคะที่ทำปฏิกิริยากับด่างแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะตัวต่อมาคือสเตียริกแอซิดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
1: อันนี้
0: ก็
1: เป็นแว็ก
0: ใช่ที่จะทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะตัวต่อมาเป็น AGST นะคะ AGST อันนี้ค่ะที่จะทำให้เกิดพอไปผสมเข้ากับเนื้อครีมอาบน้ำของเราจะทำให้เกิดเป็นเนื้อมุก
1: เนื้อ
0: วาวคือเป็นเนื้อวาวอะค่ะให้มีความสว่าง
1: สารตัวนี้เองที่เป็นทำให้เกิดเนื้อมุก
0: ใช่ค่ะวาวขึ้นมานะคะให้ดูน่าใช้ให้เกิดเป็นเขาเรียกเวลาไปทำถูกที่ผิวเรามันดูสว่างขึ้นมา
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะเป็นสว่างนะคะผิวสว่างขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือในส่วนแรกก็คือส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำแล้วก็ตัวแว็กนะคะก็คือหรือจะเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่2นะคะ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็สารที่มีฟองเพราะว่าเนื้อครีมอาบน้ำของเราเนี่ยเวลาเราอาบไปแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มันมีความชุ่มชื้นกับผิวเราไม่ใช่เวลาอาบไปแล้วแบบอุ้ยผิวแห้งไม่มีความชุ่มชื้นเลยผิวมันก็จะแสบระคายเคืองได้นะคะ
1: ต้องใช้ที่มันมีความชุ่มชื้นเยอะๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสารในส่วนนี้ก็คือสารที่เพิ่มฟองเพราะครีมอาบน้ำของเราอาบแต่เอ้ยไม่มีฟองคนไทยแบบเอ้ยทำไมครีมอาบน้ำของไม่มีฟองล่ะคะอาจารย์บอกอันนี้แหละค่ะก็คือเราก็ต้องเพิ่มสารส่วนที
1: ่สารให้ฟองให้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มฟองเพื่อที่ให้เนื้อครีมอาบน้ำของเราเนี่ยเวลาอาบไปแล้วชำระร่างกายให้มันมีฟอง

0: น่าใช้มากขึ้นนะคะอย่างตัวแรกเรามาดูก่อนสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวก็คือกลีเซอรีนกลีเซอรีนก็คือเราก็รู้จักกันทั่วไปได้เลย
1: กลีเซอรีนที่เป็นเหลวนะครับ
0: ที่เป็นของเหลวไม่ใช่เป็นกลีเซอรีนท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะอาจารย์มันมีทั้งกลีเซอรีนที่เราเคยเห็นเป็นก้อนอันนั้น
1: น่
0: ะก
1: ็
0: เป็น

0: ะอันนี้เราก็เห็นโดยทั่วไปเลยอันนี้ก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวเหมือนกันนะคะตัวต่อมาเป็นสารชำระล้างละ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือ N70 นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารชำระล้างแล้วก็ให้ฟองด้วยนะคะคือทำความสะอาดร่างกายค่ะเป็นเหมือนกับเวลาเราชำระล้างผิวให้มันมีความสะอาดนะคะอย่างที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นพวกแชมพูต่างๆหรือแม้แต่เป็นครีมอาบน้ำสบู่เหลวอะไรก็จะมีส่วนของ N70 ใช่ค่ะ
1: N70 N8000
0: ใช่ได้
1: แต่
0: เราใช
1: ้
0: N70 ใช่ค่ะ
1: การชำระล้างก็จะสะอาดดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ตัวต่อมาสารอีกตัวหนึ่งสารชำระล้างแล้วก็ทำให้เกิดฟองเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้าง
1: มาจากธรรมชาติ
0: ใช่มาจากธรรมชาติอ่อนโยนด้วย
1: มาจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าว
0: ใช่ค่ะ
1: ฟองค่อนข้างจะดีฟองเยอะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยเขาก็ไปไม่ว่าจะเป็นก็เลยการทำความสะอาดผิวกายเส้นผมหรือแม้แต่เรื่องของการทำยาสีฟันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะชำระล้างได้ด
1: ีแล้วฟองก็เยอะ
0: ใช่แล้วฟองก็เยอะด้วยนะคะ
1: ลดการกัดกร่อนได้ดีไม่กัดกร่อน
0: ใช่ค่ะ
1: สารตัวอื่น
0: อย่างตัวต่อมาคือตัวที่ทำชำระล้างเพิ่มฟองแล้วก็ให้ฟองที่อ่อนโยนกับผิวเรามากยิ่งขึ้น
1: ฟองละเอียดด้วย
0: ฟองละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Amylite GCK 12 Hz นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารชำระล้างให้ฟองที
1: ่
0: อ่อนโยนแล้วก็นุ่มด้วยนะคะตัวนี้นะคะ
1: ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะปลอดภัยด้วยแล้วก็จะเห็นบางทีก็อาจไปส่วนผสมของเขาเลยไปใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก
1: ใช่นะคะตัวนี้เป็นอ่อนโยนมากครับ
0: อ่อนโยนนะคะตัวต่อมาคือน้ำสะอาดนะคะคือตัวทำละลายน้ำสะอาดก็คือควรเป็นน้ำสะอาดที่ไม่เป็นประเภทน้ำแร่
1: เป็นน้ำดื่มปกติ
0: ใช่เป็นน้ำดื่มปกติไม่เป็นน้ำแร่ไม่เป็นน้ำประปาไม่เป็นน้ำบาดาลนะคะเพราะว่าถ้าอย่างน้ำแร่เนี่ยบางทีมันมีสาร
1: คาร์
0: บอ
1: น
0: สแลธาต
1: ุ
0: บางครั้งมันไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราจะไปทำเครื่องสำอางมันก็ทำให้เขาเรียกสารที่เราจะได้ผิดเพี้ยนไป
1: มันแยกชั้น
0: ใช่มันแยกชั้นได้นะคะหรือแม้แต่น้ำกองถ้าเรามีน้ำกองที่บ้านเราก็ใช้น้ำกองของเราได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่สองนะคะพาร์ทสองทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำหรือเขาเรียกว่าคาร์บอพอตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นเน
1: ื้อ
0: ใช่เป็นเนื้อข้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมอาบน้ำ
1: ขึ้นรูปเนื้อครีม
0: ใช่ค่ะขึ้นรูปเนื้อครีมขึ้นมานะคะก็คือตัวคาร์บอพออั
1: ลฟา
0: ใช่SF1 นะคะอันนี้แหละค่ะที่จะตัวสร้างเนื้อขึ้นมา
1: ทำให้เนื้อสวย
0: ใช่ทำให้เนื้อสวย
1: เนื้ออยู่ทรง
0: ลักษณะของเขาก็จะเป็นน้ำตัวคาร์บอพอเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ที่เรานำมาคือเป็นคาร์บอพอที่มีลักษณะเป็นแบบในรูปของน้ำ
1: รูปของน้ำ
0: นะคะอันนี้ก็คือตัวคาร์บอพอที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือน้ำสะอาดตัวทำละลาย
1: น้ำ
0: ใช่ตัวคาร์บอพอเดี๋ยวตอนวิธีผสมเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราไล่ไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4อันนี้ก็เป็น อีกตัวนึงค่ะที่ทำปฏิกิริยากับแ
1: บค
0: ใช่แล้วทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวโพแทสเซียมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะแล้วก็กับน้ำนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำนะคะก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้เรามาดูส่วนที่5ตัวนี้ก็จะเป็นสารเราอยากให้เขาเรียกเนื้อครีมอาบน้ำของเราได้เป็นเนื้อขึ้นมาละเป็นมีสารชำระล้างละเป็นสูตรที่อ่อนโยนละเราอยากให้สัมผัสที่ผิวเราเวลาเราชำระล้างกายไป
1: ฟิลลิ่ง
0: แบบนุ่มเวลานุ่มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอาบไปแล้วอุ้ยหลังจากอาบน้ำมีฟ
1: ี
0: ลล
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: แบบร
1: ู
0: ้สึกสบายตัวนุ่มที่ผิวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสารตัวนี้เลยค่ะเดนซิล PQ7 นะคะอันนี้คือสารที่ปรับฟีลลิ่งเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยทำให้ผิวเราร
1: ู้สึกสบายต
0: ั
1: ว
0: ใช่รู้สึกสบายตัวผิวนุ่มนะคะหลังจากการที่เราอาบน้ำนะคะตัวต่อมาสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันนี้เป็นสารจากธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าอาชีดิว NL50 นะคะ NL หรือ NL50 อันนี้ก็เป็นสารที
1: ่ให้ความชุ่มชื้น
0: กับผิว
1: ใช่ดีมากเลยตรงนี้
0: ใช่จะสังเกตว่าอู้สารของเราคือแบบมีทั้งให้ความชุ่มชื้นกับผิวเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรสาร

0: ที่ชําระล้างบางทีเราอยากแบบชําระล้างเสร็จบางทีเราล้างไปอย่างเงี้ยเหมือนฟีลลิ่งแบบล้างไปแล้วเอ้ยผิวแห้งเราไม่อยากแบบว่าล้างไปแล้วแบบชําระล้างไปแล้วทําให้ผิวเราแห้งเราก็เพิ่ม
1: ความช
0: ุ่
1: มช
0: ื
1: ้น
0: ใช่ให้กับผิวหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อมานะคะส่วนที่7ก็คือ NaCl ลื้นเกลือเรียกง่ายๆว่าคือเกลืออันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการปรับความหนืดให้เวลาเราเขาเรียกเข้าสู่แล้วอ่ะมันมีความหนืดฟิลลิ่งมีความหนืดน่าใช้จริงๆตัวเนี้ยความหนืดมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราสามารถเติมตัวนี้ลงไปได้นะคะ
1: มากเกินไปก็
0: ใช่จะมากเกินไปก็ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะว่าลองท่านผู้ชมลองไปดูอย่างวันนี้สูตรที่เราให้ไปอ่ะท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าฟิลลิ่งนะคะท่านผู้ชมอาจจะไปเพิ่มตัวความหนืดตัวนี้ได้
1: แต่อย่าเยอะนะครับเยอะเกินไปก็เดี๋ยวเหลว
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะตัวสุดท้ายคือเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานที่ได้ยาวนานมากขึ้นเราก็ต้องใส่สารกันเสียค่ะ
1: ใช่ครับ
0: สารกันเสียที่เรานำมาวันนี้ก็คือเป็นสารกันเสียที่เรียกว่าฟีโนสเตตนะคะเวลาเราใส่เข้าไปในสูตรแล้วจะเพิ่มอายุการใช้งานของเราคือให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้นานถึง2ปี
1: เป็นสารตัวที่ควบคุมกว้างมากใช่ไหมตัวน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: สารกันเสียที่ควบคุมได้หลายประเภทมาก
0: สารที่มาจากธรรมชาตินะคะตัวนี้อันนี้ก็คือสูตรนะคะที่เราเข้าไปนะคะทีนี้เรามาดูปริมาณก่อนเนาะเราได้ไปทีละตัวอย่างในส่วนแรกนะคะลอริกแอซิดอย่างเงี้ยเราก็อยู่ที่ปริมาณ7กรัมเดี๋ยวจะมีขึ้นโจไว้ให้นะคะ
1: ส
0: ู
1: ตรอันนี้สูตร100กรัมนะคร
0: ับ ใช่ค่ะสูตร100กรัมนะคะที่เราให้ท่านผู้ชมไปวันนี้คือสูตร100กรัมเดี๋ยวตอนที่เราอธิบายไปก็คือเราจะมีสูตรไว้ให้ที่หน้าจอให้ท่านผู้ชมนะคะในส่วนที่1นะคะก็คือลอริกแอซิดนะคะอยู่ที่ปริมาณ7กรัมนะคะตัวต่อมาไมซิติกแอซิดอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะตัวต่อมาสเตียริกแอซิดนะคะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมตัวต่อมาคือ AGHT อยู่ที่ปริมาณ 3.5 กรัมอันนี้คือในส่วนที่1นะคะส่วนที่ทำให้เกิดสารชำระล้างเกิดเป็นเนื้อขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่2นะคะก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สารที่ชำระล้างแล้วก็ให้ฟองด้วยนะคะก็คือตัวแรกเป็นกลิเซอรีนนะคะที่ปริมาณ6กรัมนะคะตัวต่อมาคือป๊อปปาลีนไกลคอนนะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะตัวต่อมาคือ N70 หรือ N70 นะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะตัวต่อมาโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะใช่ตัวนี้อยู่ที่ปริมาณ12กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำสะอาดนะคะก็คือตัวทำละลายก็คืออยู่ที่ปริมาณ 14.5 กรัมนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนที่3นะคะคือสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาคาร์บอพอลอัลฟา SF1 นะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะอยู่ที่ปริมาณ7กรัมนะคะทีนี้ตัวต่อมาเรามาดูในส่วนของส่วนที่4นะคะตัวแรกคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะอยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะตัวต่อมาแล้วก็น้ำสะอาดนะคะอยู่ที่ปริมาณ10กรัมนะคะตัวต่อมานะคะส่วนที่5ก็คือดินาซิล PQ7 นะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของส่วนที่6นะคะอะทิดิล NL500 นะคะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่7ก็คือ NaCl หรือเกลือนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาส่วนที่8นะคะคือสารกันเสียหรือฟีโนสแตทนะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะ อันนี้ในส่วนของส่วนที่เป็นครีมอาบน้ำนะคะท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะเราสามารถแต่งสีแต่งกลิ่นได้ไหม
1: ได้
0: แต่งได้นะคะก็คือท่านผู้ชมสามารถแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นได้แต่ว่าท่านผู้ชมลองไปลดในส่วนของที่เป็นในส่วนของน้ำตัวค่ะในส่วนไหนที่มันมีน้ำท่านผู้ชมก็ไปลดอย่างกลิ่นเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้งกลิ่นฟาแกนแล้วก็เอสเซนเชียลออยล์นะคะสามารถทำได้เลยถ้าฟาแกนนี่ก็ราคาต้นทุนก็จะถูกหน่อยนะคะ
1: คร
0: ับ ใช่ส่วนที่เป็นสีนะคะขอให้เป็นสีที่ละลายในน้ำเพราะเบ็ดหลักของเราเป็นน้ำนะคะ
1: ครับอ
0: ย่างสีเราได้มาเนี่ยอาจารย์ขอสีหน่อยค่ะสีที่เราได้มาเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นถ้าเราไปซื้อนะคะก็จะเป็นแม่สีเลยค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: สีก็คือก็จะมีอย่างสมัยที่เราเรียนใช่ไหมคะมีแม่สีมีอะไรบ้างคะอาจารย์ เม็ดสี
1: จำไม่ค่อยได้เลย
0: แสดงว่าอาจารย์
1: สีแดง
0: ผ่าน
1: ลืม
0: ผ่านอายุอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้ว
1: ไม่ต้องถามอายุเอาไว้ถามทีหลัง

0: นะคะอันนี้สีแม่สีเราก็จะมีเป็นสีแดงสีอะไรสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะพวกนี้ที่เป็นแม่สีที่เราซื้อมาอันเนี้ยถ้าเราซื้อมาลักษณะของเขาคือมันจะมาในลักษณะเป็นผงนะคะพอเป็นผงเราจะมาทำยังไงเราจะเอ๊ะใส่ไปเลยได้ไหมใส่เข้าไปในครีม อาบน้ำของเราเลยได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นสีผงเข้าไปอะค่ะบางครั้งเราเทใส่ไปแล้วอะสีมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นลักษณะเป็นผงแล้วมันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูไม่น่าใช้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ผงมาผงสีมานะคะก็คือเราก็ละลายกับน้ำนะคะคือผงสี1กรัมนะคะละลายกับน้ํา100กรัมนะคะแล้วเราก็จะมาละลายแล้วก็คนนะคะแล้วก็อาจจะเก็บทิ้งไว้ก็ได้ค่ะทําเป็นสูตรของเราคือตั้งเก็บทิ้งไว้ใส่ในขวดไว้ทิ้งไว้ก็ได้ค่ะเราไม่ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์คะมันต้องกองด้วยหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกองนะคะมันจะไม่เหมือนสีกับน้ําสีที่เราละลายกับน้ํามันอันนั้นน่ะเราต้องกองแต่ถ้าสีที่ผสมกับน้ําเราไม่ต้องกองนะคะก็คือเราก็ผสมคนให้เข้ากันแล้วเราก็ตั้งเก็บทิ้งไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือท่านผู้ชมก็หรือแม้แต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเรามาดูว่ามันก็มีสมุนไพรบางตัวที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปพัฒนาต่อยอดเป็นเขาเรียกครีมอาบน้ำแต่เราอยากได้แบบสมุนไพรเข้าไปด้วยว่ามีตัวไหนบ้างที่มันช่วยในเรื่องของพวกลดผดผื่นคันลดอาการเขาเรียกคนที่แพ้อะไรประมาณนี้สุดท้ายเดี๋ยวจะเรามาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมทางบ้านอีกทีนึงนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะ
1: ส่วนที่หนึ่ง
0: เราต้องให้ความร้อนนะคะก็คือเราจะเอาสารทุกตัวในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเทใส่หม้อหนึ่งหม้อใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะส่วนที่สองเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนที่สองเนี่ยเราจะมีเทคนิคอยู่ตัวหนึ่งค่ะเราจะเอาป๊อปปาลีนนะคะกับ N70 อาจารย์เอาออกมาเลยค่ะป๊อปปาลีนนะคะN70 เพราะลักษณะN70มันจะลักษณะ N70 นะคะเขาจะมีความหนืดจริงๆอันเนี้ยเราจะทำใส่ในขวดแบบนี้บอกว่าท่านผู้ชมว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าเกิดเราไปทำจริงๆอ่ะเราจะมาใส่ขวดแยกๆแบบนี้ได้ไหมจริงๆเราทำไปทีละใส่ไปทีละตัวแต่เราต้องมีเขาเรียกอะไรตาช่างที่ได้มาตรฐานหน่อยนะคะอันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสารแต่ละตัวลักษณะของเขาเป็นแบบไหนสีเป็นของเหลวเป็นเป็นเกล็ดเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเราจะได้ดูสีของสารนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เทนะคะป๊อปปาลีนกับกีซาลีนนะคะ
1: ให้เข้ากันนะ
0: ใช่ค่ะให้เข้ากัน
1: เพื่อให้
0: ใช่ค่ะตัวกีซาลีป๊อปปาลีนกับกีN70นะคะมันก็จะละลายได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ติดขวดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะตั้งเก็บทิ้งไว้นะคะนะคะคนไปนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเทคนิคในส่วนของส่วนที่สองนะคะที่เราจะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูส่วนที่สามค่ะอาจารย์ส่วนที่สามมีอะไรคะมีตัวสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาเอาน้ำค่ะน้ำกับตัวคาร์บอพ่อนะคะเอาสองตัวนี้ก่อนค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะใช่ส่วนที่3นะคะก็คือตัวคาร์บอพ่อเอาฟ้า SF1 นะคะกับน้ำสะอาดตัวนี้ค่ะเราเทรวมกันแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะตั้งทิ้งไว้อันนี้คือส่วนที่3นะคะแต่แย่ทีนี้เรามาดูส่วนที่4ค่ะอาจารย์เหมือนกันค่ะส่วนที่4ก็จะมีตัวที่เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะกับน้ำนะคะแล้วก็จะ
1: กล่องเม็ด
0: ค่อยๆทีแล้วก็ค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนให้ตัวโพแทสเซียมนะคะกับน้ำเขาละลายให้เข้ากันนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราไปเข้าในสูตรเขาก็จะยังเป็นก้อนอยู่นะคะ
1: ค่อยๆเทนะคร
0: ับ ใช่ค่ะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนให้เขาเข้ากันนะคะ
1: ถ้าเทเยอะๆเดี๋ยวระเบิดใส่ได้นะตั้งตีละ
0: นะคะ
1: ก็เกิดความร้อนขึ้นมาแล้วโอเคครับ
0: ยังมีความร้อนอยู่มั้ยคะ
1: มีความร้อนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องระวังนะครับตัวนี้คือก็คือโซดา
0: เวลาใช่เวลาเราทำเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรมีแมส
1: ใช่ครับ
0: นะคะปิดเขาเรียกจมูกไม่ให้ความร้อนจากโพแทสเซียมเนี่ยค่ะเข้านะคะก็คือก็เราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะให้อุณหภูมิพอลดลงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2กับส่วนที่ส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะทีนี้เราจะมาทำแล้วนะคะเตา2เตานะคะของเราเรามาดูส่วนที่1ก่อนค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่1
0: ส่วนที่1เอาส่วนที่1เลยค่ะเทลงไปเลยตัวแรกลอริกแอซิดนะคะตัวที่2ไมซิติกแอซิดนะคะ
1: ส
0: ่วนที่3นะคะก็คือตัวสเตียริกแอซิดใส่ไปแล้วนะคะ
1: รวมกันหมดเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่มารวมส่วนที่1เอามารวมกันหมดเลย
0: แล้วก็ AGST นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะ
1: ตั้งไป
0: ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่2นะคะก็คือส่วนที่2ก็มีตัวอะไรบ้างกีซาลีนปอปารีน N70 โคคามิโดโพพิลบิวเทนอะมีไลท์แล้วก็น้ำนะคะ
1: ลองมารวมกันแล้วก็คือ N70
0: กับปอปารีนนะคะพี่ลิซใส่น้ำเข้าไป
1: ว่าพัฟเฟอรินเลยพัฟเฟอรินกับตัวนี้ก็ข้ามไปอ๋อ
0: N70
1: อ๋ออ๋อนี่พัฟเฟอรินเลยข้าว
0: ใส่ให้มันคีบเลยใส่น้ำเลย
1: นี่ก็ข้าวกันเหมือนกันอะไรล่ะ
0: ว่าที่เขาเป็นน้ำไม่ไปได
1: ้ก็ข้าวพัฟเฟอรินละไรล่ะแล้วก็ตัวอะมีไล
0: ท์ใช่ค่ะอะมีไลท์
1: โอเค
0: ก็มีดูใส่ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอตะกร้อค่ะสองอันเลยทีนี้เราจะเปิดไฟนะคะเราจะต้องเอาเทสารเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าเราเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เทสารทีละตัวไม่ใช่นะคะคือเอาหม้อที่1ออกมาใส่สารให้ครบก่อนนะคะแล้วหม้อที่2ส่วนที่2แล้วก็ใส่สารให้ครบก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งไฟให้อุณหภูมินะคะไม่เกิน65ถึง70นะคะเวลาก็คือใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะคะ
1: อันนี้ตั้งไ
0: ปใช่เอาอุ่นก็ได้ค่ะมันค่อยสุก
1: เอาอุ่นก็พอเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าให้สารเขาละลายให้หมด

0: ในกรณีไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็สามารถใช้เป็นตุ๋นในน้ำก็ได้นะ
1: ตุ๋นก็ได้ค่ะ
0: ใช้เป็นหม้อ
1: แต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะ
0: ใช่ใช้ตุ๋นคือเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็หม้อ
1: ใช่ค่ะวิธีการตุ๋นก็คือเหมือนวิธีการหล่อน้ำเหม
0: ือ
1: นเราเอาภาชนะเอาหม้อแบบนี้ค่ะใส่น้ำแล้วก็เอาหม้อใส่ลงไปในน้ำวางบนน้ำอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะให้เขาละลายเลยนะคะ
0: บางคนไม่มีเตาไฟฟ้าหนูทำไม่ได้ค่ะทำได้ครับก็สามารถทำได้โดยการใช้ตุ๋นบนน้ำอ่ะ

0: ภูมิอยู่ที่ประมาณไม่เกิน70
1: ใช่ค่ะ
0: 70องศา
1: ประมาณไม่เกินค่ะ65 70องศาเนี่ยค่ะ
0: ไม่เกิน70องศา
1: ใช่อันนี้ก็คือตัวให้ N70 ให้ตัวที่เป็นให้เขาละลายนะคะอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็นในส่วนของส่วนที่หนึ่งอะค่ะเขาก็เริ่มละลายแล้วนะคะละลายให้หมดนะคะไม่งั้นนะเนื้อครีมที่เราได้มันจะเขาเรียกอะไรจะมันจะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาแล้วก็เนื้อที่

0: ะคะ
1: พอได้แล้วนะคะเราก็จะได้ละปิดไฟนะคะยกลงนะคะเราก็จะเทสองส่วนนะคะเข้าด้วยกันอาจจะเทในส่วนของที่น้ำนะคะลงเข้าไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆคนนะคะคนเบาๆนะคะเพราะว่ามีสารเพิ่มฟองอยู่ด้วยเบานะคะเบาเนี่ยค่ะค่อยๆคนเห็นไหมคะพอเขาส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเขารวมกันเขาก็จะเกิดเป็นเนื้อขึ้นมานะคะตัวนี้ก็คือต้องคนนะคะให้เขาเข้ากันจริงๆแนะนำไม่ใช่ว่าคนไปแบบโทษนะคะไปอย่างนี้คือคนไปในเป็นแนวทางเดียวกันนะคะคนไปแบบเบาๆช้าๆนะคะ
2: เริ
1: ่
2: มเป
1: ็
2: นเนื้อเครมขึ้น
1: ใช่ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะมีฟองบ้างนะคะ
2: ร้อยอุณหภูมิลดลงใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพอเวลาเนื้อในส่วนที่1กับส่วนที่2เข้ากันแล้วเราก็จะเติมในส่วนของส่วนที่3กับส่วนที่4พอส่วนที่3กับส่วนที่4เข้ากันตอนนั้นนะคะเราจะรอให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศาเราถึงจะสามารถใส่ส่วนที่อื่นลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นสีเป็นสารกันเสียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อุณหภูมิตอนร้อนๆนะคะจากสารกันเสียที่เราจะได้แบบอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นอาจจะลดน้อยลง
2: ใ
1: ช่กลิ่นหรือสารสกัดถ้าเกิดเรามีใส่สารสกัดลงไปอย่างนี้ค่ะสารสกัดก็จะอาจจะได้แค่ลดลงไปนะคะพอนะคะ
2: ถามด้วย
1: ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะลองดูนะคะนี่เขาก็จะเริ่มเนื้อก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะต่อมาอาจารย์ในส่วนของส่วนที่3ค่ะอาจารย์ค่อยๆเทลงไปเลยค่ะเทไปแบบเบาๆนะคะช้าๆนะคะนะคะเทลงไปนะคะเห็นไหมคะก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีมอาบน้ำของเราแล้วนะคะเพราะตัวนี้เป็นสารที่ทำเป็นเขาเรียกครับพ่อตัวเห็นไหมคะเนื้อก็จะออกมาเป็นเนื้อครีมอาบน้ำนะคะ
2: เริ่มเป็นเนื้อครีมอาบน้ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ขึ้นเนื้อแล้วเนื้อเริ่มสวยแล้วครับ
1: นี่นะคะ
2: แล้วก็ตาม
1: พอเราสังเกตดูพอเขาเริ่มเนื้อเขาเริ่มเข้ากันนะคะเราก็ใส่ในส่วนของส่วนที่เสียค่ะก็คือตัวโพแทสเซียมกับตัวที่เป็นน้ำสะอาดที่เราได้ทำการผสมรวมกันไว้แล้วนะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ
2: ส่วนนี้จะร้อนนะ
1: ไม่ต้องแรงมากนะคะไม่งั้นสิ่งที่เราจะได้คือฟองเขาจะมากนะคะไปเรื่อยๆคนจนไปเรื่อยๆจนให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิต่ำกว่า40เราจะไปจับที่หม้อเอ๊ะมันได้แล้วนะคะอาจารย
2: ์
1: จริงๆไม่แนะนำนะคะควรจะ
2: วัดด้วย
1: เทอร์โมมิเตอร์หรือถ้าเกิดเราไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอะค่ะทั้งที่เป็นตัวยิงก็มีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตามอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากเลยนะคะสังเกตง่ายๆลองสังเกตที่เห็นไหมคะเลขสีแดงนะคะขึ้น
2: ตลอดขึ้นมาแล
1: ้
2: ว
1: ใช่ค่ะตลอดของเขาสีแดงนะคะดูว่าเวลาเรา
2: อย่าไปว่าได้โดนหม้อนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอาแค่เนื้ออย่างเดียวคนไปเรื่อยๆก่อน
1: นะคะไปเรื่อยๆระหว่างที่รอนะคะนะคะ
2: คุณเตรียมตึงไหนละ40ยังขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าความร้อนยังสูง
1: เดี๋ยวก็คนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอนะคะ
2: คนเพื่อให้เข้ากันนะครับ
1: ใช่ค่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวอาจารย์เอาส่วนเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเติมไปนะคะระหว่างที่รอ
2: เดี๋ยวเราอีกทีนึงครับเพราะว่าอุณหภูมิลดแค่ไหนขึ้นยังขึ้นเร็วมากเลย
1: นะคะ ยังขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ
2: โอเคอยู่ประมาณสัก50เนาะ40
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะ
2: ต้องคนให้ความร้อน
1: ใช่ค่ะคนให้ความร้อนเขากระจายนะคะ

0: อาจารย์ลองวัดดูอีกตอนนี้จะเห็นว่าสังเกตดูพอเราใส่ตัวคาร์บอพ่อไปเขาจะหนืดขึ้นมานะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราก็จะไปใส่สารพวกที่มีฟองนะคะ
1: สี่สิบห้าโอเคได้แล้วครับประมาณ45
0: 40นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ใส่มาเลยค่ะทีละตัวนะคะเริ่มจากดินเทซิลนะคะ PQ7
1: โอเค
0: กีรีดนะ

ก็เลยเอาลายปลายโดนนิดนึงโดนลายปลายนิดนึงโดนโอเคThank you.

0: ตอนนี้ก็คือเป็น
1: เดี๋ยวนะคะใส่ตัวที่เป็น
0: อ
1: าชิดิวค่ะให้ลงมาเลยนะคะคนไปแบบเบาๆนะคะ
0: แล้วก็
1: ตัวต่อมาก็คือเกลือค่ะใส่เกลือก่อนเกลือนะคะตัวปรับความหนืดนะคะค่อยๆใส่นะคะ
0: แล้วก็เป็นสารกัน
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เกลือเขา
0: ละ
1: ลายก่อนนะคะให้เข้าก่อน
0: วันนี้อาจารย์แต่งสีอะไรครับ
1: อาจารย์อยากแต่งสีอะไรคะจับมาได้เลยค่ะเด
0: ี๋
1: ยวเราจะลองเปรียบเทียบระหว่างเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเอามาสองอันระหว่างที่ไม
0: ่สีมุกได้เป็นสีเหลืองมั้งหรือว่าสีแดงดี
1: ไม่เดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะได้หมดค่ะสีไหนก็ได้นะคะลองดูกลิ่นเวลาเราแต่งกลิ่นแต่งสีเราก็อาจจะล้อไปกับกลิ่นกับสีตัวของเราอย่างเราแต่งกลิ่นสีส้มก็ออกเป็นแนวกลิ่นส้มอะไรอ่ะครีมอาบน้ำกลิ่นส้มหรือแม้แต่ครีมอาบน้ำสีเขีย
0: วอันนี้อาจารย์มีกลิ่นไหมวันนี้ไม่มีกลิ่น
1: ไม่มีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแต่งให้ดูอันนี้ก็จะ
0: ก็เนื้อครีมได้สวยแล้วสวยงามเลยครับต้องแดดถ้ากดเลย
1: ให้เบาๆนะคะเดี๋ยวฟองอันนี้เป็นสารสุดท้ายคือสารกันเสียนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีอายุการใช้งานที่ได้ยาวนานมากขึ้น 1-2 ปีนะคะ
0: คนเพื่อให้สารทั้งหมดเข้ากันนะครับต้องใช้เวลาสักระยะในการคนเนี่ย

0: มันทวงมันกวนกวนแป๊บแป๊บสารก็ไม่เข้ากัน
1: เดี๋ยวขอถ้วยก่อนค่ะขอช้อนกับถ้วยเดี๋ยวจะลองตักเอาถ้วยมา2ใบเลยค่ะเดี๋ยวจะลองท่านผู้ชมระหว่างที่เนื้อไม่แต่งสีกับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากกลับไปแต่งสีนะคะ
0: ความแตกต่าง
1: ใช่เห็นไหมคะก็จะเป็นเนื้อมุกเนื้อวาวนะคะ
0: พอแต่งสีแล้วเนื้อก็จะวาวมากขึ้นเนาะ
1: ถ้าท่านผู้ชมแบบอยากให้ดูมีสีสันนะคะ
0: เอาไม้ไผ่ไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะได
0: ้อันนี้สองนั้นเอาสีอะไรดีครับ
1: ไม่อันนี้เราให้ดูที่เป็นแบบไม่มีสีนะคะ
0: กับสีแดงแล้วกันชัดเจน
1: ใช่ค่ะสีแดงท่านผู้ชมเวลาแต่งนะคะก็อาจจะช่างก่อนนะคะทุกอย่างนะคะชนิดเดียวนะคะค่อยๆเวลาเราก็คือถ้าเกิดแบบสีเข้มเกินไปมันก็จะดูไม่น่าใช้นะคะหรือนะคะอันนี้ก็จะลองแต่งสีดูนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนๆ นะคะกลิ่นก็สีชมพูเราก็ไปดูค่ะมีกลิ่นอะไรบ้างที
0: ่ไ
1: ป
0: อยู่ใน
1: ได้อาจารย์คะถ้า
0: ผมอยากได้สีเข้มนิดนึง
1: อยากได้สีเข้มชอบ
0: ผมชอบจัดสีจัดๆหน่อยเพราะผมว่ามันดูมันเข้มดี
1: เนี่ยถ้าเกิดสีชมพูแล้วก็อาจจะแต่งเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นซากุระกลิ่นก
0: ุ
1: หลาบกล
0: ิ
1: ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สตรอเบอรี่
1: ครับเนี่ยค่ะพอเวลามันไปอยู่ในครีมอาบน้ำเวลาเราเขาเรียกชำระล้างกายไปอาบน้ำไปก็จะมีกลิ่นความหอมนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวฟองมันจะจริงๆอ่ะมันยังมีฟองอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ฟองก็คือทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์คือเวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็แลบทิ้งไว้คืนหนึ่งฟองของเขาอะค
0: ่
1: ะก
0: ็จะยุบลงควรจะเป็นแบบนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเนื้อก็จะสว่างขึ้นค่ะแบบนี้เนื้อก็ยังฝุ่นอยู่นะครับยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร
1: ่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อมุกอะค่ะก็จะวาวๆแบบนี้
0: อ๋อ
1: นะ
0: คะแต่ก็ยังใสกว่านี้ใช่ไหมครับเวลานั้น
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวฟองเขาจะยุบลงแล้วก
0: ็เนื้อจะใสขึ้น
1: ใช่ค่ะเนื้อก็จะ
0: ดูสวยขึ้นกว่าน
1: ี้ใช่ดูสวยขึ้นกว่านี้ก็จะมีความวาวนะคะนี่ทีนี้เวลาเราไปบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้เลยค่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของเป็นขวดหัวปั๊มก็ได้นะคะ
0: จริงๆครีมอาบน้ำพอเป็นสีสวยๆเนี่ยต้องเน้นโชว์
1: ใช่ค่ะ
0: โชว์ก็เรียกเนื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ผลิตภัณฑ์ให้สวยดูสวยขึ้นนะครับพอคนเห็น
1: ใช่ดูน่าใช้เหมือนแต่งสีอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีกลิ่นให้ดมตัวอย่างให้ดมภาพมันก็ทำให้มันน่าก็ได้ดึงดูดให้ลูกค้า
1: หรือบางคนอาจจะไม่ชอบสีก็อาจจะโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์โชว์เนื้อที่เป็นแบบเนื้อมุกแบบนี้เลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่จริงๆถ้าเป็นครีมอาบน้ำถ้าเราเน้นไปทางสมุนไพรเราก
1: ็
0: สามารถมา
1: ปรับ
0: สม
1: ุ
0: นไพรใส่ได้กัน
1: ใส่ได้ค่ะใส่ตรงในส่วนของที่เป็นส่วนน้ำอะค่ะอาจารย์มีพอจะมีตัวไหนแนะนำบ้าง
0: เป็นส่วนน้ำในสูตรที่เป็นส่วนน้ำเยอะๆก็คือมีตั้งหลายตัวนะครับ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำสะอาด
0: ขั้นตอนที่2นะครับก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำได้อ
1: ย
0: ่
1: างถ้าเกิดอัญชันได้ไหมคะเราเอาต้มน้ำอัญชันอย่างเงี้ยแทนน้ำเลยสีก็จะเป็นสีม่วง
0: สีม่วงก็ได้แต่ว่าผมอยากถ้าผมแนะนำนะผมขอไปแนะนำเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ด้วยในเรื่องของลดอาการผื่นคันนะครับอย่างเช่นลดอาการคันได้อย่างพยายอเนี่ย
1: พยายอ
0: ทองพันช่างเหล่านี้พวกนี้เป็นสมุนไพรที่หนึ่งลดอาการคันได้แล้วก็ช่วยให้พวกเป็นเคยเป็นแม่คันแบบเป็นสิวเป็นแผล
1: ใช่ใช่ค่ะบางคนอยากอาบน้ำแล้วแบบมีสิวที่หลัง
0: ใช่
1: แล้วนี้มันก็จะมีสมุนไพรที่ช่วย
0: ว่านางโชระเข้ก็ใส่ได้ใช่ว่านางโชระเข้หรือว่าพญายออะไรพวกนี้กลุ่มนี้เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะลดอาการคันลดอาการอักเสบนะครับแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่ไปชำระล้างอย่างเช่นชำระล้างอย่างในกรณีที่มันจะมีผลต่อการ

0: ขัดเกินตัวไหมถ้าเป็นรสเปรี้ยวพวกนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะ
0: มีผลเนาะ
1: ใช่
0: มีผลต่อกันแต่ถ้าเราใส่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าใส่พวกเป็นกรดลงไปกรดเปรี้ยว
1: สัก 1%
0: 1% ไม่คายนะไม่คายสูตรถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมะเฟืองสัก 1% แบบนี้ได้อยู่นะก็เป็นการ
1: ใช่
0: ทำให้กระจ่างใสให้ทำให้ผิวที่แบบเป็นคราบขี้ใครออกได้ง่ายใช่ไหม
1: เหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวเน้นเขาเรียกสมุนไพรหรือพวกที่มีรสเปรี้ยวใช่ไหม
0: ก็ดีอยู่นะอีกอย่างนึงกลุ่มครีมแบบน้ำนี่มีในจริงๆในตลาดก็มีแบบมีสครับด้วยไหม
1: มีค่ะอาจารย์แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อสครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นเนื้อสครับที่เป็นเนื้ออย่างที่เราเห็นตอนนี้มีอะไรเม็ดบีด
0: ครับ
1: เนื้อเม็ดบีดที่เวลาเราสครับไปแล้วก็จะไปขัดที่ผิวเราด้วยนะคะก็จะใช่ก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เม็ดบีดมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งสีเพิ่มสีสีน้ำตาลสีเขาเรียกอะไรหลากหลายสีเนี่ยเราพอเราไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีขาวมันก็จะทำให้ดูน่าใช้
0: แล้วก็เอาใส่ตัวไอตัวขัดผิวแล้วก็ถูหลังโอ้โห
1: หรือแม้แต่บางที่เขาใช้เป็นกิตเตอร์เป็นผงทองเหมือนเวลาเขาเรียกอะไรใส่จากปกติที่เราเห็นเคยเห็นไหมคะในรูปที่เราไปสบู่ที่ใส่ในสบู่ที่เป็นสบู่กิสลีนที่เราเห็นแบบกิตเตอร์แบบนั้นนะคะ
0: ทำให้เนื้อหน้าชัยขึ้น
1: ใช่เหมือนดูแบบว่าใช่เวลาเราไปอะไรเขาเรียกไปชำระล้างที่ผิวเนี่ยมันก็จะมีกิตเตอร์ติดที่ผิวเรามันก็จะดูให้ดูแบบว่าเวลาเราอาบเสร็จดูแบบสว่างมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือหลากหลายรูปแบบเม็ดบีดเอ้ยหรือแม้แต่บางที่เขาใช้อะไรนะสครับอย่างพวกที่หลากหลายรูปแบบเดิมถ้าเกิดเราไม่นี่ก็ใส่เป็นสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เรานะคะอ
0: ย่างเป็นสารสกัดเราก็สามารถใส่ได
1: ้ใส่
0: ไปแทนในส่วนของที่เป็นน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขั้นตอนที่เป็นน้ำเยอะๆ
1: ส่วนที่สองก็ได้ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็มีน้ำอยู่ประมาณ
1: 15%
0: อาจจะ
1: ก็อาจจะเป็นน้ำสมุนไพร
0: น้ำสมุนไพรมาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือไม่เป็นสารสกัดก็ได
1: ้สารสกัดก็ได้แล้วก็เลือกดูค่ะสารสกัดตัวไหนบ้างที่แต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสีสารสกัดถ้าเกิดเราอยากได้สีเขาเรียกเนื้อที่เป็นเนื้อมุกแบบนี้ที่เราไม่แต่งสีเราก็ไปดูสารสกัดอะค่ะว่า
0: ที่เป็นใสๆ
1: อย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างว่านหางจระเข
0: ้ก็เป็นสีใสนะ
1: ก็เป็นสีใสถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าครีมอาบน้ำที่ช่วยในเรื่องของคนที่ผิวเขาเรียกอะไรแพ้เดทอะไรอย่างเงี้ยแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใส่เป็นตัวที่เป็นสารสกัด
0: ว่านหางจระเข้แล้วก็อาจจะใส่เป็นสีเขียวแต่งสีเขียว
1: แต่งสี
0: เขียวอ่อนๆ
1: เพื่อให้มันจะทำดูน่าใช้มากขึ้น
0: นะครับ
1: เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะเพิ่มลูกเล่นจากที่เรามีแค่สบู่มีแค
0: ่
1: สบู่เหลวสบู่ก้อนอันนี้ก็หรือแม้แต่ครีมอาบน้ำบางตัวอันนี้แล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นให้ไปคือเป็นครีมอาบน้ำที่มีเนื้อมุกเข้าไปด้วยเพื่อที่เวลาเราอาบน้ำชำระร่างกายเนี่ยก็จะได้มุกติดเขาเลยดูสว่าง
0: ผิว
1: สว่างฟิลลิ่งดูสว่างมาก
0: รู้สึกสบาย
1: ใช
0: ่ในสูตรนี้เป็นสูตรที่เน้นไปเรื่องของอาบน้ำ
1: ใช่อาบน้ำให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ผิวรู้สึกแบบสดชื่นแบบรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะรู้สึกถึงความเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกนอนหลับสบายบางครั้งเคยเจอไหมแบบอาบน้ำด้วยครีมอาบน้ำ
1: บางทีกินแบบ
0: กลิ่นไม่โอเคหนึ่งแล้วสอง
1: บาง
0: ทีผิวแห้งเคยเป็นไหมผิวแห้งบางทีก็แบบ
1: บางทีเขาใส่พวกสารชำระล้างมากเกินไป
0: บางทีมันกัดข
1: ั
0: ดกัดแล้วมันเป็นเหมือนเป็นปืนขึ้นมาแดงๆขึ้นมาไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันผมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เป็นสารที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตให้โพแทสเซียมไดออกไซด์มากเกินไปคือบางที
1: มีสารฟอร์ให้ฟองเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันก็แบบแสบคัน
1: แสบผิวแต่เนี้ยที่เราสูตรวันนี้เราจะเน้นเลยค่ะเน้นฟองแต่ฟองของเราคือเป็นฟองที่อ่อนโยนนะคะหรือแม้แต่เราก็จะมีให้ความชุ่มชื้นกับผิวเวลาที่เราไปทำความสะอาดที่ผิวแล้วหลังจากการอาบน้ำเนี่ยมันก็จะมีให้ฟิลลิ่งมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวนุ่มด้วยนะคะ
0: ทีนี้เรื่องแพ็กเกจจิ้งที่เรามาใส่ควรจะเป็นหัวเป็นกดหรือว่าเป็น
1: แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะถ้าสะดวกที่สุดก็คือเป็น
0: หัวปั
1: ๊มก็จะก็สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้อาจจะเป็นถ้าเราอยากเพิ่มลูกเล่นเป็นสีอยากโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์เราก็ใช้เป็นในรูปแบบที่เป็นหัวปั๊มที่มีลักษณะสีใสนะคะ
0: จริงๆนะนี่ก็เป็นกลุ่มเครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถ้าเราจะใ จะทำ
1: ถ้าเกิดว่าเราลองแล้วเราอยากพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะไปเขาเรียกไปจัดจำหน่ายวางขายต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถไปจดแจ้งทำการจดแจ้งอย.ได้แต่ก็ต้องไปปรึกษาทางอย.หรือแม้แต่ตามต่างจังหวัดอยู่จังหวัดที่ไหนก็ลองไปสสจ.อย่างเงี้ยค่ะลองไปปรึกษาดูได้นะคะก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย.
0: จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง
1: จริงๆส่วนนี้ไปสามารถจดแจ้งอย.ได้นะคะ
0: ครับก็คือว่าถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ชมในสูตรวันนี้นะครับ
1: ใช่แล้วก็หวังเป็นนี้ว่าต่อยอดจากที่เราดูหลายๆตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ทำความสะอาดผิวกายทำความสะอาดผิวหน้านะคะอย่างตอนของเราตอนนี้ก็คือเป็นทำความสะอาดผิวกายนะคะ
0: ครีมอาบน้ำ
1: ใช่เป็นครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุ
0: ก
1: ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะที่สามารถไปลองทำเองลองใช้ดูนะคะ
0: ครับเราก็เนอะ
1: ใช่ค่ะวันน
0: ี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วก็คือหวังว่าคนที่รับชมวันนี้เอาไปผลิตใช้เองและพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับนะเราก็ถือว่าวันนี
1: ้
0: เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาด

0: ั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
1: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกลี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
0: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกลี่ยได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
1: ครับไม่มีสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็การไก่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
0: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไก่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
1: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน